0: ครั้งแรกในชีวิตคุณหมอก็เลยวินิจฉัยมาว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะแต่ว่าที่มากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็คือเป็นไฟโบไมอาเจียค่ะอย่างสมมุติว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเท่าที่คุณหมอเขาบอกนะคะก็จะเป็นโรคกล้ามเนื
1: ้อ
0: และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศ
2: ที่นั่งทำคอมพิวเตอร์นั่น
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเป็นได้กับทุกคนแม้กระทั่งไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศแต่ใช้บุคลิกหรือกล้ามเนื้ออะไรนานๆท่าเดิมนานๆหรือใส่รองเท้าส้นสูงบ่อย
1: ๆ
0: มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราตึงแล้วยึดแต่ไฟโบไมอาเจียเนี่ยเราเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมคือมันเป็นโรคสมองความเครียดกังวลพอเวลาปวดกล้ามเนื้อปุ๊บมันก็จะส่งผลไปถึงสมองตัวนี้ด้วย
1: จริงๆแล้วอย่างเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราทำงานในวงการบันเทิงความเครียดมันน่าจะมีผลค่อนข้างน้อยมาก
0: จริงๆคนอื่นจะมองว่าใหม่เนี่ยน่าจะไม่เครียด
1: เ
0: ป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงจริงๆทุกคนมักจะมีอารมณ์เครียดไม่รู้ตัวพี่บีมก็เป็น
1: พี่
0: อะอุ้ยนักแสดงทุกคนค่ะคุณหมอบอกว่ามันอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วบางทีมันแอบเครียดสมมติจำบทไม่ได
1: ้
0: หรือบทยาวหรือขับรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเครียดโดยบังเอิญค่ะแล้วยิ่งของใหม่เงี้ยค่ะบทเป็นนางร้ายต้องแบบ
1: มันต้องกรีดวีดไว้อย่างงี้นะ
0: มันค่อนข้างตึงแล้วมันก็สะสมมาประมาณแบบเป็น10ปีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นแต่ก็มันก็มีวิธีรักษาหายได้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าไฟโบไมอาเจียเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องกายภาพไม่ว่าจะเป็นกายภาพด้วยมือหรือเครื่องก็ตามเพราะว่ากายภาพมีหลายอย่าง
1: เขามีวิธีการนวดอะไรที่แบบว่าเฉพาะหรือว่ามันต้องเรียนหรืออะไรอย่างง
0: ี้ไหมก็จริงๆแล้วว่าค่ะคุณหมอจะสอนแฟน
2: แฟนก็ต้องเป็นคนนวด
0: ถูกเพราะเราไม่สามารถที่เราจะนวดข้างหลัง
1: นวดหลังตัวเองไม่ได้นะ
0: หมอก็จะบอกอันนี้คุณต้องยกแขนเขาอย่างนี้นะต้องนวดตรงนี้นะไล่มาตรงนี้นะเป็นวิธีนวดแบบด้วยมือแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีขึ้นคุณก็ต้องไปใช้เครื่องกายภาพมันจะเป็นเหมือนหัวแบบไฟฟ้าคล้ายๆเหมือนปล่อยกระแสค่ะก็ไปคลายตรงที่มันตึงมาก
1: ๆ
0: หรือบางครั้งก็ฝังเข็มทำอะไรก็ได้ที่คุณใหม่รู้สึกว่ามันผ่อนคลาย
1: อย่างน้องใหม่เป็นอย่างนี้แล้วอย่างพี่หมวยเป็นไหมครับเนี่ย
2: พี่ก็เป็นเนี่ยพอน้องใหม่เล่าเนี่ยพี่
1: ปวดขึ้นมาเลยทันที
2: แต่ว่าพี่ปวดเฉพาะเนี่ยค่ะเฉพาะไหล่ไม่ได้ลามไปถึงสมองไม่ได้ลงไปก้นสะโพกหรือยังแต่ว่าตรงน
0: ี้มีช่วงหนึ่งที่ใหม่ได้รับบทบาทเป็นหน้าที่เหมือนผู้ประกาศข่าวอันนี้ก็ส่งผลเพราะว่าท่าด้านเราจะต้องนั่งหลังตรงแล้วเราก้มแบบหุ่นยนต์นะคะที่มันไม่สามารถนั่งอย่างนี้แล้วอ่านข่าวได
1: ้อ๋อมันไม่สมานเนอะ
0: มันไม่ได้มันต้องอย่างนี้แล้วมันก็เก่งคอใช่ค่ะแล้วทำเป็นเวลานานๆมันจะมีความปวดเหมือนแบบมีคนมาขี่หลังเหมือนคนมาขี่คอใหม่นี่ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ทั้งเข้าวัดทั้งไล่แบบไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะ
2: แล้วมันดีขึ้นไหมคะที่หมายบอกว่าเนี่ยรักษามาทุกอย่างทั้งนวดมือนวดเครื่อง
0: ถ้าแฟนบังคับให้ไปทำก็จะดีขึ้นแต่ด้วยความที่หมายแบบหนึ่งเสียดายตังค์ที่ค่ะโอ้โหกายภาพครั้งหนึ่ง 3-4 พันเอายาอีกนิดนึง 5,000 ต่อครั้งแล้วหมอบอกว่าคือไอเราก็ดูว่ากายภาพเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหมอบอกว่ากายภาพอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง
1: โอ้
0: 3-4 ครั้งแล้ว
1: ค่ะ
0: ครั้งหนึ่ง 5,000 อาทิตย์ละ 15,000 โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามไม่เครียดละกัน
1: แล้วอย่างคุณหมอเคยจ่ายยาคลายเครียดมีไหมครับต
0: ้
1: องทานยาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: ทุกวันนี้นี่คืออิ่มเพราะยา
1: โอ้โหเหรอขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: เพราะทานยาเยอะมากแล้วก็ตอนคืนใหม่จะตื่นทุก5 นาทีคือนอนไม่หลับค่ะไม่ได้นอนเลยคือสมมติว่าใหม่ตะแคงขวาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: 10 นาทีใหม่ต้องเปลี่ยนละเพราะว่าปวดเหมือนเราเป็นแผลแล้วเรานอนกดทับแผลมันก็ต้องพลิกไปพลิกมาบางครั้งตื่นมาไม่ไหวกินยานอนหลับไป2 เม็ดต่อคืนต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องกินยาคลายกังวลเราก็คิดว่าเราเป็นโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้แบบเป็นโรคจิตอ่อนแต่คือคนที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะนอนไม่หลับกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาปวดมันเหมือนเรานอนทับแผลตัวเองหนูถึงขั้นแบบเคยนอนใส่พัมเพิร์สตอนคืนแล้วอะ
1: ทำไมอะครับ
0: ก็ลุกไม่ได้อะค่ะมันปวดอะ
1: อ๋อไม่อยากลุกเข้าห้องน้ำเลย
0: คือมันแบบมันมีความรู้สึกปวดฉี่มากแต่แบบมันลุกไม่ไหวไม่ฉี่แล้วไม่ลุกแล้วใส่พัมเพิร์สแล้วทานฉี่เลยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นขนาดนี้แล้วหรอเราแบบถึงขั้นปวดมากขนาดที่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วหรอซึ่งเรารู้สึกว่าเราแย่มากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องฝืนดิถ้าเราปวดเราก็ลุกไปฉี่เลยเราจะได้รู้สึกว่าพยายามออกกำลังกายกับเรื่องแบบนี้บ้างดื้อกับตัวเองบ้างไม่ใช่ตามใจตัวเองตลอดแล้วทำให้เราเป็นอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โรคนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาออร์โธปีดิกโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
3: และตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจำที่ภาควิชาออร์โธปีดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: หมอครับ
6: ครับ
1: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องใหม่มานะครับแล้วก็มีชื่อโรคอีกชื่อนึงนะครับก็คือไฟโบไบโอเจีย
6: ครับ
1: ซึ่งไอ้โรคเนี้ยมันแตกต่างกับออฟฟิศซินโดมมากมั้ยครับหรือว่ามันจริงแล้วมันก็คือเป็นโรคเดียวกันนั่นแหละ
6: 2โรคนี้จริงๆแล้วอาการใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นการรักษาเนี่ยจริงๆเราต้องแยก2โรคออกจากกันนะครับ
1: ครับ
6: อย่างออฟฟิศซินโดมเนี่ยเราจะเรียกว่าmyofascial pain นะครับ ส่วนโรคของคุณใหม่นี่คือ fibromyalgia ซึ่งชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะการหรือการดำเนินโรคนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องรักษาแตกต่างกันครับ
3: แล้วถ้าเราเจาะเฉพาะออฟฟิศซินโด
6: ม
3: สาเหตุมาจากอะไรคะ
6: ก็อย่างที่ทราบกันนะว่ามาจากการทำงานที่อยู่ในท่านั้นนานๆนะครับมันก็จะทำให้เกิดเพนหรืออาการปวดขึ้นพอมันปวดเนี่ยนะกล้ามเนื้อมันโดยธรรมชาติมันก็จะหดเกร็งตัวอาการปวดมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: และอาการแบบไหนครับถึงจะเข้าข่ายการเป็นออฟฟิศซินโดรม
6: ที่เราเจอบ่อยๆเลยก
1: ็
6: ถ้าเราทำคอมพิวเตอร์นานๆหรือเรามองจอนานๆมันจะเป็นพวกปวดคอปวดบ่าปวดไหล
3: ่
6: มากกว่านะครับ
1: และถ้าเผื่ออย่างนี้สมมุติว่าผมก็เคยเป็นแบบปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมแล้วบิดคออย่างเงี้ยจนมันดังกรอบแล้ว
6: อย่าง
1: น
6: ี
1: ้ดีไหมฮะ
6: ไม่ดี
1: ไม่ดีนะ
6: ส่วนใหญ่เราจะไม่แนะนำไม่ทำนะครับเพราะว่าเรากลัวกระดูกคอเสื่อมนะครับหรือมอนรองกระดูกคอมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมหรือ
2: เป็นหน
6: ักแมลแฟชชั่นเพนแล้วก็จะเป็นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะรักษายากขึ้นนะ
3: แม้ว่าจะไม่ได้นั่งทำคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้านั่งถ้าเดิมนานๆมีโอกาสเป็นไหมคะ
6: เป็นได้เช่นกันครับ
3: อย่างหมวยนั่งอ่านข่าวนาน
6: ๆอ๋อแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนท่าเลยหรืออยู่ในท่านั้นนานๆนะวันละหลายๆชั่วโมงเนี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วใหม่เคยถามคุณหมอนะคะว่าใหม่เคยไปนวดแบบกดจุดคลายเส้นจะดีไหมเพราะว่าบางครั้งนะคะใหม่ไปนวดแล้วใหม่รู้สึกว่ามันทำให้ปวดตาคุณหมอแนะนำมาว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะค่ะบางครั้งนวดได้แต่ว่าบางคนก็นวดไม่ได้เพราะว่าจุดของการปวดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งไปนวดปุ๊บอาจจะโดนเส้นประสาทแล้วเส้นนั้นไปเชื่อมต่อกับตาอาจจะทำให้มีผลตาบอดก็ได้ในบางคน
6: การนวดนี่ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องนวดให้ถูกจุดอย่างคุณหมายว่านะครับ
3: แล้วมีโอกาสที่ก้อนมันจะหายไปเลยไหมคะ
6: อ๋อถ้าเรารักษาดีๆหายครับที่แนะนำจริงๆคือ stretching exercise นะฮะหรือการเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก็ควรจะทำสม่ำเสมอหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอหรือว่าต้องอ่านข่าวต่อเนื่องยาวๆเนี่ยนะครับควรจะมีการ stretching exercise กล้ามเนื้อรอบๆนะครับ
1: แล้วอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับ
6: อาการเริ่มต้นก็คือพวกนี้ก็คือการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอบ่าไหล
1: ่
6: รวมไปถึงสะบักด้านหลังนะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เราพบบ่อยนะครับอาการต่อไปนะครับถ้าเราเป็นมากๆนะมันจะมีอาการต่อระบบเรียกว่าประสาทอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเช่นนั้นมีอาการซู่ซ่าปวดซู่ซ่ามีอาการวูบนะครับซู่ซ่าในภาษาอังกฤษมันเรียก tingling sensation นะคร
1: ับ
6: หรือว่าเป็นเน็บก็ได้นะเป็นเน็บก็ยังได้แต่เน็บที่ไม่ใช่ชาน
2: ะ
6: เป็นอาการเป็นเน็บนี่เป็นได้นะครับแล้วก็อาการที่3นะครับที่อยากจะเกิดได้โดยเฉพาะพวกที่เป็นเรื้อรังแล้วก็ทิ้งไว้นะครับไม่ได้ไปพบแพทย์หรือไม่ได้รับการรักษานี
1: ่
6: บางทีมันกดเส้นประสาทได้นะครับทำให้มีอาการชาแล้วหรือมีการอ่อนแรงได้นะครับที่พบป่วยก็คือพวกเส้นประสาทตรงข้อมือถูกกดทับได้หรือบางทีก็เป็นเส้นประสาทตรงคอด้วยนะครับได้ครับ
3: พูดถึงออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกิดจากการทำงานคนวัยทำงานเป็นมากสุดจริงไหมคะ
6: ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่อย่างที่คุณบีมบอกไม่จำเป็นต้องทำงานก็เป็นได้นะครับ
3: ทีนี้คุณหมอบอกว่าการรักษาเนี่ยก็คือใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อ
6: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
3: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะซึ่งทำนานแค่ไหนมันถึงจะอาการดีขึ้นแล้วมีสิทธิ์หายขาดไหมคะ
6: จริงๆแล้วต้องทำสม่ำเสมอนะครับสำหรับพวกที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยนะครับหรือทำงานออฟฟิศนานๆเนี่ยควรจะพักบ้างแล้วก็เว้นช่วงมาทำ stretching exercise หรือการ เหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงสำคัญตรงนี้คือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่อย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีการบริหาร
3: คุณหมอสอนสักหนึ่งท่าง่ายๆได้ไหมคะ
6: อย่างเช่นคุณหมวย
3: กดด้านนี้ค่ะ
6: นะครับตรงนี้ตำแหน่งกล้ามเนื้อตรงนี้
1: นี้นะฮะ
6: ถ้าเรารู้ว่ากายวิภาคนิดนึงแล้วก็ใช้วิธี stretching กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะครับก็ค้างไว้สัก5วินาทีนะครับนับ1ถึง5นะครับทำไปสัก10ครั้ง15ครั้งนะครับเมื่อกี้เรามี stretching exercise หรือเหยียดกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับอีกวิธีก็คือฝึกกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงหรือ strengthening exercise นะครับอย่างเช่นด้วยเป็นคอนะฮะคุณหมวยก็บริหารอย่างเงี้ยนะครับคือคออยู่นิ่งๆนะครับ
3: ค
6: อตั้งตรงๆแล้วก็เกรงคอสู้กับแรงที่ดันมานะครับนะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5ดันด้านหน้านะครับ1 2 3 4 5แล้วก็มาด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อเลยรอบคอเราก็ทำควบคู่ไปกับ stretching exercise นะครับเหยียดแล้วก็ฝึกให้มันแข็งแรงด้วย
1: ทีนี้ถ้าเผื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำครับแต่เรามีอาการเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยครับอันตรายไหมครับ
6: มันจะรบกวนเรามากเลยแล้วมันจะอาการปวดมันจะทวีมากขึ้นเรื่อย
0: ๆเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไหมคะหมออ
6: ๋อไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราทนทุกข์ทรมานกับมันมากขึ้นนะครับมันจะรบกวนไปถึงตอนนอนด้วยตอนนี้พักก็ไม่หายแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าปวดรุนแรงเนี่ยกินยาบางทีมันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ไม่หาย
3: คุณหมอน่าจะเจอคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมารักษามาปรึกษาเยอะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกเป็นพิเศษสำหรับคนที่เป็นอยู่ตอนนี้และคนที่ไม่อยากจะเป็นบ้างคะ
6: อันนี้สำคัญมากเลยนะครับพอเราเริ่มเป็นเนี่ยนะฮะก็ต้องวินิจฉัยตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่คุณหมอแนะนำแบบเมื่อกี้นะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับอย่างที่คุณบีมพูดถึงนะครับถ้าปล่อยเป็นเรื้อรังแล้วการรักษาจะยากต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองนะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้แล้วอย่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้าเรารู้จักโรคนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆก็จะหายได้นะครับ
1: นอกจากนี้จริงๆเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาด้วยนะครับผมเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำถามเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยครับ เดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันนะครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
1: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
6: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับดังนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับดังนั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
1: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
3: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
6: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
3: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขาเพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
6: ได้ครับใช่คร
3: ับ วันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
6: ขอบคุณครับ
1: และช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
1: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการ ของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
6: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับทีนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อของตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับดังนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับดังนั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
1: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
3: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
6: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
3: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
6: ใช่ครับ
3: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
6: ได้ครับใช่ครับ
3: วันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับ
1: และช่วงหน้านะครับเท่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบรั้วดามาครับ
7: บ้านเราเนี่ยร่มรื่นจริงนะดูสิต้นไม้ก็เยอะแล้วก็มาหลังบ้านนี่ก็ติดน้ำ
8: ใช่ครับ
7: ได้นั่งมองน้ำนี่ชิลมากเลย
8: ข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดน้ำตัวบ้านติดธนาคารครบเลยครับ
7: อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละ
9: ใช่
8: แต่ว่าพออยู่ในที่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้บางทีเราก็เจริญอาหารนะฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยผมก็นั่งดูธรรมชาติแล้วก็ทานอาหารคลีนครับทานเกลี้ยงเลยนะครับคลีนมากเลยครับคุณหน่วย
7: เขาไม่ได้คลีนความหมายนั้นนะปกติเนี่ย
8: มันคนละอันกันเลย
7: คนละอันคนละอัน
8: มุกครับผมรู้นะว่าคืออะไรก็คือเป็นผักครับเป็นผักออร์แกนิกก็คือเหมือนอันนี้ปลูกในแบบที่ที่แบบใช้สารเคมีน้อยมากๆแล้วก็เฟรชมากครับผมมาแล้วก็ราดซอสแล้วก็ทานได้เลย
7: แล้วไม่แบ่งเลยอ่ะ
8: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไปซื้อเนี่ยน่าจะมีอีกครับพี่หมวยเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาให้ไม่เป็นไรทำไม
9: ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปดูแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยครับ
8: ที่ไหนอ่ะครับ
9: วังน้ำเขียวครับอยากรู้ไหมว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับ
7: อยากรู้
9: อากาศก็ดีนะครับคนปลูกก็แข็งแรงคนกินถ้าได้กินผักดีๆก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมกันเลยคร
7: ับ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสัญญาก่อนนะว่าจะเอามาฝาก
9: วันนี้มีของฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับฝากทั้งพี่หมวยฝากทั้งพี่บีมเลย
8: โอเคครับ

รอบรั้วรามาวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วครับยังเป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกผักออร์แกนิกกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: งไกรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้ลุงไกรสวนลุงไกรนี่คือผักเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ลุงไกรปลูกผักมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่27ปี
0: ครับผมทำไมลุงไกรถึงหันมาปลูกผักออร์แกนิกครับ
1: ประเด็นหลักก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเราเองฉะนั้นเองถ้าเราไม่ปฏิเสธสารเคมีเนี่ยการสัมผัสเนี่ยใช่ไหมวันละนิดวันละหน่อยจบแน่นอนจบแน่นอนเรามองตัวนี้หนึ่งตัวเราเองผู้บริโภคด้วย
0: แล้วอย่างในส่วนของลุงไกรเนี่ยครับมีผักทั้งหมดกี่ชนิดครับ
1: ผมก็มีอย่างสลัดแก้ว
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คอสนะครับ
0: เ
1: ราบางครั้งก็หอมญี่ปุ่นกระเทียมต้นบางทีก็ลงมะเขือเทศ
0: อ
1: าจจะเป็นผักไทยก็ปลูกพริกยังต้องปลูก
0: พริกต้องปลูกเลย
1: ต้องปลูกนะแต่โคตรตะไคร้ก็ปลูกทิ้งไว้
0: ครับ
1: ได้ใช้แน่นอนได้ใช้
0: จะขายด้วยหรือว่าจะกินเองด้วยก็ปลูกหมดเลย
1: ครับพ่อหลวงสอนไว้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องใช้เป็นประโยชน์มากที่สุด
0: ครับผมยังไงทุกวันนี้มีคนหันมาทำผักออร์แกนิกเยอะไหมครับลุงไกรครับ
1: เยอะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงการเกษตรคืออาชีพแขนงหนึ่งอาชีพของภาคการเกษตรไม่มีการปลูกเกษียณนะฮะทำได้จนชั่วชีวิตเลยชั่วลูกชั่วหลาน
0: แล้วอย่างคนกินทุกวันนี้เขาหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะไหมครับในสายตาของลุงไกรครับ
1: โอ้มากมากมากมากโดยเฉพาะคนมีอายุนะฮะอันนี้แน่นอนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็หันมาเยอะมากในเรื่องของพืชผักนะในการนิยมบริโภคเยอะมาก

ผักออร์แกนิกนะครับนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมียังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับเห็นผักดีๆแบบนี้เห็นทีว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องหันมารับประทานผักออร์แกนิกกันเยอะๆแล้วล่ะครับจริงไหมครับพี่หมวยพี่บีมครับ

0: ภาพแล้ว
1: เขาปลูกเยอะมากจริ ง
2: ใช่ครับมีหลายชนิดด้วยนะครับ
1: แล้วมันก็ดูสดมากเลยมันเหมือนกับว่าโอ้โหถ้าเกิดผมไปอยู่งั้นนะผมจะถือไปละขวดน้ำสลัดเอาไปในสวนแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยดึงกินสดเลย
2: ราดกับนี้แทนปุ๋ยได้เหรอ
1: เออราดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงถอนนี่ยังดีนะไม่งั้นคาแล้วก็เอาปากงับเกิดขึ้นแล้วนะนี่ไม่ใช่คนแล้วนะที่พูดอยู่นี
2: ่จะไปด้วยเลยนะอย่างน
3: ั้
2: น
3: แล้วไหนๆล่ะของฝากเอ๊จะมีมาฝากทั้งพี่ดีแล้วก็พี่หมวย
2: ใช่ครับ
3: เราก็คาดหวังว่ามันต้องมาเยอะเนอะเพราะไปสวนเขาใหญ่อ่ะ
1: ผมว่ามีเป็นกระบะ
3: วางไว้ตรงไหนของบ้านหรอ
2: นี่ครับนี่ครับเราใช้ถุงผ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเพราะว่าเราจะลดปริมาณขยะด้วยครับ
1: นี่คือที่ทั้งหมดที่เอามา
2: ใช่ครับ
3: เต็มถุงเลยแน่ๆเลยใช่ไหม
2: เต็มถุงเลย
1: เอามาแค่นี้
2: ใช่
1: ไง
2: ของพี่บีมอันนี้ครับจากโคราชของฝากจากโคราชเน
1: ี่ย
2: ผักออร์แกนิกจริง
1: ๆเลยว่าซื้อตรงตลาดตรงนี้
2: ไม่ใช่ของพี่หมวยพี่หมวยตัวพี่หมวยไม่ได้กินจุเท่าพี่บีมพี่หมวยเอานี้ไปนะครับน่ารักจังเลยนะครับเนี่ยอิ่มครับ
1: คุณไม่ได้เห็นผมเป็นคนแล้วแหละลักษณะเนี้ย
3: เดี๋ยวนะนี่คือนำมาแกล้งแล้วของจริงอยู่ในบ้านใช่ป่ะ
2: ทั้งหมดเท่านี้แหละครับเพราะว่าผักเขาสดจริงๆกรอบอร่อยผมแล้วก็เลยกินไปเยอะเลยครับเนี่ยแต่ว่ายังนึกถึง2คนนะครับ
4: พี่หมวยครับผมว่าเราปิดรายการแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับแฮวอีกทีดีกว่าน
3: ั่น
4: น่ะ
3: สิ
4: จะคุยกันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการแฮวค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาแค่
3: นี้
2: เดี๋ยวทำสลัดเด
3: ี๋
2: ยวทำสลัดให้กินครับ
3: เอาตรงไหนดิใช้ได้แค่ตรงนี้อ่ะใช้ได้แค่ตรงนี้
2: ยังใช้ได้

สุนัขเหล่านี้ครั้งหนึ่งมันเคยมีเจ้าของแต่ทุกวันนี้พวกมันกลับโดนทิ้งไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลเราจะทำอย่างไรให้พวกมันได้กลับมามีชีวิตใหม่มีบ้านใหม่

0: จจุบันในสังคมไทยพบว่าปัญหาสุนัขจรจัดได้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาเองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกันโดยจากการสำรวจในปีพ.ศ. 2550พบว่าบริเวณพื้นที่สารยามีจำนวนสุนัขจรจัดมากถึง100ตัว
1: มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมาจรจัดเข้ามาอยู่เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขตามมาเช่นครั้งหนึ่งก็เคยเกิดมีโรคเรบีสหรือพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นมีหมาบ้าวิ่งไล่กัดทั้งหมาทั้งบุคลากรอันที่สองก็เช่นการที่หมาไปใช้พื้นที่ร่วมกับนักศึกษาหรือบุคลากรใช้เช่นเรื่องของโรงอาหารนะครับไปกินเศษอาหารขึ้นไปนอนบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้วิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสารยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับการแก้ก็ต้องแก้ด้วยหลายทางนะครับหลายกระบวนการเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นที่จะต้องชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่มีหมาจรจัดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
2: บ้านรักหมาสารยานะครับก็จะมีพื้นที่นะครับบริเวณที่เป็นด้านรอบนอกของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าเป็นที่ที่ห่างจากชุมชนห่างจากตึกอาคารต่างๆนะครับก็จะเป็นการดีนะครับที่มหาวิทยาลัยนี้นำพื้นที่ตรงนี้มาสร้างบ้านรักหมาเนื่องจากสุนัขมีประมาณสัก90ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเห่าหอนนะครับมีการร้องเนี่ยก็จะไม่รบกวนใครบ้านรักหมาสารยามี3โรงเรือนหลักนะครับก็คือเรือนแรกรับเรือนปรับนิสัยและเรือนรอบ้านใหม่การที่นำสุนัขมาเลี้ยงไว้ในบ้านรักหมาสารยานะครับเราทำตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็คือเรายึดหลัก5ประการก็คือมีน้ำอาหารพร้อมนะครับเวลาเจ็บป่วยเราก็ให้หมอมารักษานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ออกแบบไว้ให้สำหรับสุนัขที่ไม่แคบจนเกินไปนะครับ1คอกเนี่ยสามารถให้หมาอยู่ได้5ตัวซึ่งก็มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้มีการแออัดนะครับในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะครับมีจำนวนสุนัขอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกนำเข้ามาในบ้านรักหมาสารยานะครับท่านที่สำรวจดูเนี่ยเพราะว่ามีประมาณ30ตัวใน30ตัวนี้เราได้เคยเข้าไปพูดคุยแล้วนะครับกับคนที่รับผิดชอบเช่นคนที่เขาอ้างว่าเลี้ยงไว้ตามตึกต่างๆหรือที่มันวิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยนะครับก็ได้เคยประกาศออกไปแล้วนะครับให้นำกลับบ้านหรือนำมามอบให้ที่บ้านรักหมาสารยาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ทำการจับเข้ามาตัวที่นอนอยู่ตัวนี้ผมเคยจับมา2ทีแล้วปรากฏว่าไม่สามารถอาจจะมีเพราะว่าเสียงของมอเตอร์ไซค
3: ์และ
2: บางทีในนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านในการกระตุ้นให้หมาที่โดนยาเนี่ยตื่นขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เหมาะสมแล้วเป็นช่วงที่เด็กนักศึกษาบางคนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมจะง่ายๆเลยก็คือให้เอสเนี่ยจับตาหมาไว้ก่อนนะว่ายังนอนอยู่ที่เดิมนะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนส่วนผมก็จะทำการเอายาเนี่ยไปใส่ในตับย่างนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปให้เขากินการที่เราเดินเข้าไปฉีดยาหมาตอนนี้เนี่ยถามว่าทำได้ไหมคือทำได้แต่เสี่ยงมากเพราะหมาหนึ่งก็คืออาจจะกัดเราสองคือหมาอาจจะรู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับอันนี้คือความน้ำเหลวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารไปก่อนมียาซึมไปบางส่วนเนี่ยหมาอาจจะซึมและถูกเราฉีดยาได้ง่ายหรือสองคือมีการหนีแต่ว่าหนีไปได้ไม่ไกลเราก็จะมีตับนะครับที่ไม่ได้มียาสลบหรือยาซึมนะแล้วก็จะมีบางส่วนนี้เราได้ห่อยาไปแล้วนะครับเราก็จะลองดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาหารที่มียาเนี่ยสุนัขก็จะกัดกินหรือว่าจะกินเข้าไปทั้งก้อนเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ากินทั้งก้อนได้เนี่ยก็จะได้รับยาเข้าไปครับตอนนี้ก็สุนัขนะครับกินตับที่ไม่มียาเข้าไปก่อนแล้วก็จะเริ่มอยากกินนะครับนะยังไม่ไปไหนคือไม่ได้ระแวงเราก็เดี๋ยวเราจะให้ยาผสมตับบ้างหรือว่าตับเปล่าๆบ้างนะครับแล้วก็ลองนั่งรอดูอาการหลังจากกินแล้วนะครับ

ากสุนัขตัวเมื่อกี้นะครับได้รับยาที่เราผสมในตับเนี่ยไม่ครบนะเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยกินเข้าไปประมาณ2เม็ดจาก5เม็ดซึ่งก็ไม่ถึงขนาดยาที่ทำให้เขาซึมหรือทำงานให้หรือทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจต้องหาโอกาสจับในครั้งต่อไปนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้

0: นะครับซึ่งมีสุนัขตัวนึงเนี่ยอยู่เคยมีความพยายามที่จะจับแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่าไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะลองใช้วิธีการที่ตะมุนละม่อมก่อน
1: ถูกป่ะยังไงบ้างกินอาหารป่ะกินอะไรไม่กินเหรอ

0: ื่อกี้นี้นะครับเด็กพยายามให้อาหารก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาคุ้นเคยเพราะเคยอยู่ที่เชลเตอร์มาก่อนในตัวนี้ก็หลุดออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมกินอาหารนะครับเริ่มวิ่งหนีเราก็เลยต้องใช้วิธีที่
1: ต้องใช้ความรู้ที
0: ่คล้องเลย
1: รวดเร็วแล้วคร
0: ับ รวดเร็วแล้ว
1: คือเอารู้แล้ว
0: ตอนไปที่มุมปิดนะครับแล้วก็คล้องใส่จูงคล้องนะครับก็ไม่ต้องใช้ยาสลบนะนี่คือเป็นเคสที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ก็ต้องใช้ความรวดเร็วของเด็กนะครับหลังจากการจับสุนัขมาแล้วนะครับเราก็จะมานำสุนัขไปที่เรือนแรกรับนะครับซึ่งเรือนแรกรับนี้ก็คือเป็นเรือนที่สำหรับกักสุนัขแต่ละตัวเนี่ยไว้ดูอาการก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการสังเกตทุกๆวันนะครับเป็นเวลา7 วันนะครับก่อนที่จะมีการทำวัคซีนให้นะครับซึ่งวัคซีนที่ว่านี้ก็จะเป็นวัคซีนรวมแล้วเราก็จะมีการฝังไมโครชิปให้เพื่อเป็นการแยกสุนัขแต่ละตัวไว้ว่ามีประวัติอย่างไรบ้างสุนัขที่เราสังเกตได้ก็คือตั้งแต่หัวจรดหางเช่นตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผลนะครับที่เป็นรอยฉีกขาดใต้ตาซึ่งตัวนี้เกิดจากถูกกัดมาเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ตรวจตั้งแต่เราดูเหงือกนะครับนะที่เป็นสีชมพูไม่ซีดหรือว่าแววตาเนี่ยสดใสนะครับไม่มีขี้มูกขี้ตาการตรวจอีกอันนึงก็คือสามารถตรวจได้ว่าเขาไม่มีการบาดเจ็บนะครับเช่นมีการคลำนะครับตรวจตามบริเวณขานะครับหรือว่าเราไม่พบนะครับพวกก้อนฝีนะครับก้อนอักเสบอะไรตามตัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อโมจินะครับก็เราได้มาจากหอพักนักศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณใต้คางเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นะครับตรงใต้คางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นก้อนอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับมีความระแวงอยู่เราก็ทำได้แค่เพียงแต่ให้ยาใส่ไปในลูกชิ้นหรืออาหารนะครับเพื่อช่วยทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับคือก้อนบวมนี้ยุบลงแล้วก็การอักเสบลดลงเพียงแต่ว่าการจับการเข้าไปหาเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะครับมีพฤติกรรมการระแวงอยู่แล้วก็อาจจะกัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ชื่อซาสีนะครับประวัติของเขาก็คือตอนที่มานะครับมีคนจับออกมาให้นะครับเพราะว่าเขาโดนทำร้ายมานะครับโดนเห็นไหมครับมีร่องรอยที่ปากแล้วก็ที่ขานะครับเพราะว่าเป็นรอยแบบโดนน้ำร้อนลวกครับเพราะว่าเขาโดนจับไปแบบเหมือนจะเอาไปกินนะครับเขาก็เลยแบบมีอาการแบบหวาดระแวงแล้วก็กลัวถ้ามาใหม่ๆเขาจะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการหวาดระแวงมากครับตอนนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วครับ
0: สุนัขที่เราจับเข้ามานะครับเราก็ดูแลนะครับอย่างดีนะครับตามหลักสุขภาพสัตว์นะครับโดยที่เราเจอว่ามีปัญหาเช่นสุนัขไม่สบายนะครับเราก็จะมีสัตวแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลทุกวันนะครับโดยที่เราทำการรักษาเบื้องต้นก่อนถ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเป็นมากนะครับเราไม่สามารถรักษาได้เราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ของคณะเราเนี่ยครับก็ทำการดูแลต่อครับเราก็เข้ามาที่ห้องนะครับเตรียมยานะครับในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยาฉีดต่างๆที่เราเก็บไว้ในตู้หรือว่าในตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครชิปนะครับที่จะฝังให้กับโอปอนะครับรวมถึงจะมีการใช้เครื่องสแกนเนี่ยสแกนตัวโอปอก่อนว่าเขาเคยได้รับการฝังมาก่อนหรือยังนะครับเพราะประวัติสุนัขเราไม่ทราบนะครับบางครั้งเขาอาจจะเคยถูกฝังมาแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อไม่เป็นการถูกฝังซ้ำเนี่ยเราก็ต้องสแกนตัวสุนัขก่อนและเมื่อพบว่าไม่มีไมโครชิปนะครับถึงจะทำการฝังลงไปนะครับแล้วก็สแกนซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเราได้ฝังสำเร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมวัคซีนนะครับวัคซีนที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยครับที่ทำให้อ่อนกำลังลงนะครับไม่ก่อให้เกิดโรคในสุนัขแต่เป็นการทำให้สุนัขเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนะครับวัคซีนที่ฉีดในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นวัคซีนรวมนะครับได้แก่โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคเรบีสนะครับโรคลำไส้อักเสบโรคหัดสุนัขนะครับแล้วก็โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนะครับซึ่งเป็นโรคที่ต้องฉีดให้กับสุนัขที่เราเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่คนได้เช่นโรคกลัวน้ำหรือว่าโรค

0: พิษสุนัขบ้านะครับส่วนไมโครชิปที่จะฝังเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเข็มที่ใหญ่มากนะครับสุนัขก็อาจจะมีความเจ็บเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ช่วยเนี่ยช่วยจับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าสุนัขที่เราได้มาเนี่ยครับไม่ได้มีไมโครชิปเนี่ยฝังอยู่เลยนะครับมันก็ขึ้นมาว่า no id file ก็คือไม่พบนะครับไมโครชิปที่ฝังอยู่ในตัวเขานะครับหลังที่เราสแกนเสร็จแล้วพบว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะทำการฝังตัวเราลงไปนะครับโดยที่ก็ต้องมีการบันทึกก่อนว่าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าโอปอดอายุประมาณ3ปีตัวเพศเมียนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้เป็นการไม่ให้สับสนกันนะครับเนื่องจากว่ารหัสนี่มันเป็นบาร์โค้ดอยู่นะครับซึ่งรหัสนี้ต้องถูกแปะเข้าไปที่บัตรนะครับของผู้นำไปอุปการะในอนาคตนะครับก็ต้องตรงกับรหัสที่มันอยู่ในตัวชิปในนี้นะครับตำแหน่งที่เขาใช้ในการฝังไมโครชิปนะครับก็คือเป็นบริเวณไหล่นะครับระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างนะครับเรียกว่าไหล่ของสุนัขนะครับซึ่งคนที่เจอโอปอสมมติโอปอหนีไปหรือหายไปเนี่ยก็จะสแกนที่บริเวณหัวไหล่เป็นหลักก็จะพบชิปนี้นะครับฝังอยู่ส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเขาจะถูกแยกเลี้ยงไว้อยู่แล้วเป็นกรงเดียวๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับคนเลี้ยงก่อนยังไม่เจอหมาตัวอื่นคนเลี้ยงก็จะพยายามให้อาหารให้น้ำแล้วก็มีการพูดคุยมีการส่งสัญญาณอะไรให้สุนัขเนี่ยคิดว่าเขาปลอดภัยเป็นมิตรได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยหลังจากที่เขาคุ้นเคยคนเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเข้าไปหาฝูงก็คือเจอสุนัขตัวอื่นให้เขามีสังคมโดยการพาเข้าไปหาตัวอื่นที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งสิ่งที่ตามมาคือมีการทั้งยอมรับและปฏิเสธก็ต้องมีการลองผิดลองถูกกันไปว่าตัวนี้สามารถเข้ากับใครได้บ้างตัวนี้ชื่อว่าแย้มนะครับเป็นสุนัขที่ได้รับการฝังไมโครชิปแล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็ต้องนำมาเข้าฝูงหาเพื่อนให้อยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าต้องการให้สุนัขมีสังคมนะครับก็ต้องพยายามหาฝูงให้เขาที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับ
1: ยังไม่ทัน
0: เข้าไปเลยอย่างกรงนี้ครับเขามีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 ตัวอยู่แล้วนะครับก็พอเจอสมาชิกใหม่ก็จะเกิดปฏิกิริยาการเห่านะครับแสดงความเป็นเจ้าถิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับจะไม่อยากยอมรับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจ้าแย้มเนี่ยนะครับจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะพาเขาจุงเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าตัวที่อยู่เติมเนี่ยเขาจะยอมรับนะครับ
1: แย้มป่ะแย้มป่ะครับป่ะ
0: ครับก็มีการขู่กันนะครับทั้งตัวที่อยู่เก่าอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ตัวใหม่เองเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่จะเข้ากับใครได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีการแยกเขี้ยวมีการขู่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรด้วยนะครับเจ้าแย้มเนี่ยเข้ามานะครับก็ไปขู่ตัวที่อยู่ก่อนอยู่แล้วนะครับนะจะเห็นได้ว่ามีการขู่นะทำตัวเป็นเจ้าถิ่นซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปกัดตัวอื่นได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาที่ตามมาได้ก็คือแนะนำว่าต้องหากลุ่มใหม่นะครับไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสุนัขนะครับก็มีพฤติกรรมการห่วงอาณาเขตผมพื้นที่นะครับมันจะเห็นได้จากเวลาที่สุนัขเนี่ยมักจะไปปัสสาวะตามเสาหรือว่าตามโต๊ะตามมุมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีตัวอื่นเข้ามานะครับก็เป็นการลุกลานเข้ามาก็อาจจะมีการขู่มีการเห่าแยกเขี้ยวนะครับนี่คือพฤติกรรมของสุนัขเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นอีกกรงนึงนะครับที่จะลองทดสอบกับเจ้าแย้มนะครับว่าจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้หรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะ
0: แย้มไหมแย้มไหมลองให้อยู่ด้วยกัน
1: นี่มานินมาม
0: าเล่นกันโอเคโอเคมามามาก็กรงนี้นะครับก็สุนัขนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีพฤติกรรมการเข้ามาขู่หรือว่าในทางกลับกันก็คือเจ้าแย้มก็ไม่ได้ไปขู่ใครครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันดีก็คิดว่ากรงนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้เราก็จะลองให้ด้วยกันก่อนแล้วก็ในช่วงกลางวันเราก็คอยดูนะครับพฤติกรรมว่ามีมากัดกันไหมหรือขู่กันหรือเปล่าระหว่างวันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ได้จริงเนี่ยตอนคืนเราก็จะให้อยู่ด้วยกันไปเลยนะครับเรือนต่อมานะครับเป็นเรือนปรับนิสัยนะครับสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้นะครับประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะถูกนำมาคัดกรองนะครับว่าตัวไหนมีนิสัยที่พอจะเข้ากับคนได้นะครับไม่หวาดกลัวคนนะครับเข้าหาคนเนี่ยก็ถูกแยกมานะครับมาฝึกโดยชมรมเด็กนะครับที่มีอยู่ในคณะเราเนี่ยก็คือชมรมสุนัขนิสัยดี

0: ครับก็จะเข้ามาช่วยฝึกนะครับ
1: สิ่งที่เราฝึกให้กับสุนัขในบ้านรักสุนัขนี้ก็จะมีเบื้องต้นเอาแค่เบสิกเลยก็คือจะมีให้เขาจำชื่อให้ได้นะครับจำชื่อก็จะมีนั่งยืนหมอบแล้วก็ถ้าตัวไหนทำได้เก่งๆก็จะมีคอยแล้วก็คลานต่อมาด้วยประมาณนี้นะครับให้เขาเข้าใจคำสั่งพื้นฐานของชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านใหม่แล้วเจ้าของที่เป็นเขาเป็นเจ้าของใหม่ครับจะได้สั่งเบื้องต้นได
2: ้วิธีคัดเลือกสุนัขนะครับก่อนอื่นเรามาถึงเชลเตอร์นะครับเราก็จะสำรวจตามกรงต่างๆครับดูว่ามีสุนัขที่เราน่าจะนำมาฝึกได้ไหมครับไปดูพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับเช่นสนใจคนไหมแล้วก็ไม่ก้าวร้าวกับคนหรือเปล่าอย่างถ้าดูสุนัขกลุ่มนี้ครับก็จะค่อนข้างคอนแทคกับคนได้ดีอยู่ครับค่อนข้างไม่ดุไม่ก้าวร้าวกับคนก็น่าจะมีโอกาสได้จะได้ออกมาฝึกครับอันนี้เพื่อนกำลังลองให้อาหารครับเป็นขนมสุนัขครับเป็นขนมสุนัขที่ใช้ฝึกลองดูว่าสุนัขเขาสามารถกินขนมได้ไหมเขาชอบหรือเปล่าเพราะสุนัขบางตัวก็จะไม่ชอบพวกกินขนมพวกนี้ครับปกติเราใช้ขนมพวกนี้ฝึกเป็นหลักซึ่งถ้าสุนัขไม่ชอบไม่อยากรับประทานเนี่ยครับก็จะเป็นอุปสรรคในการฝึกอย่างนึงอ่ะ
1: ความแก่ความเด็กของสุนัขเนี่ยมีผลต่อการฝึกพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้ทั้งแก่และเด็กมันจะแตกต่างกันคือถ้าเป็นสุนัขแก่สุนัขแก่เนี่ยจะมีสมาธิในการฝึกยาวนานแต่จะฝึกได้ช้ากว่าเหมือนกับเขาว่ามีอายุแล้วเขาก็จะทำได้ค่อนข้างจะช้ากว่าแต่ในกรณีของสุนัขเด็กในช่วงการฝึกช่วงนึงเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิแบบสั้นสมาธิเขาแบบเด็กอ่ะเดี๋ยวเขาก็สนใจสิ่งรอบข้างแต่เขาจะเป็นไวกว่าก็คือทั้งแก่ทั้งเด็กสามารถฝึกได้แต่ต่างกันที่ระยะเวลาก็ต้องใช้ความอดทนของผู้ฝึกแตกต่างกันออกไปหลังจากที่เราคัดเลือกสุนัขมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็คือเราจะออกมาฝึกเนี่ยเราต้องใส่สายรัดอกกับสายจูงเพราะว่าการใส่สายรัดอกจะช่วยให้แบบว่าเราสามารถควบคุมสุนัขได้สุนัขที่ยังไม่ได้รับการฝึกมาเราไม่สามารถไว้ใจอะไรเขาได้เขาอาจจะออกมาแล้วเขาจะแบบวิ่งไปทั่วหรือแบบวิ่งไปกัดตัวอื่นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการใส่สายรัดอกเราสามารถควบคุมเขาได
2: ้ชมรมเราที่เลือกเป็นสายรัดอกเพราะว่ามันจะค่อนข้างเซฟกับสุนัขมากกว่าครับอย่างถ้าสังเกตเห็นที่อื่นนะครับก็เขาอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าโซ่กระตุกครับจะเป็นลักษณะโซ่คล้องที่คอซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขมากครับเราก็เลยเลี่ยงที่จะใช้เลยใช้เป็นแนะนำเป็นสายรัดอกมากกว่าครับ
3: จะพบได้ว่าการนำสุนัขใหม่มาฝึกมักจะมีอาการหวาดกลัวอันเนื่องมาจากการที่ไม่คุ้นเคยกับคนฝึกหรือสถานที่โดยจะมีอาการที่สังเกตได้คือตัวสั่นหางจุกก้นหูลู่ไปด้านหลังมีอาการหอบและเลียปากเลียขน
1: วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับที่แสดงถึงความเครียด1ที่สำคัญที่สุดต้องให้เขาไว้ใจในตัวผู้ฝึกก่อนครับก็ถ้าอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นเลยให้อาหารขนมเนี่ยครับเหมือนกับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เวลาเหมือนกับเราไปเจอเด็กแล้วเราอยากเล่นกับเด็กเราก็เอาขนมให้เขากินอะไรประมาณนี้สำหรับสุนัขตัวนี้ก็เราก็จะใช้ขนมเนี่ยครับเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เชื่อมเราระหว่างเรากับเขานะครับ
2: เราก็จะค่อยๆฝึกเขาไปเริ่มจากการชาร์จคิกเกอร์ก่อนการชาร์จคิกเกอร์คือการทำให้เขารู้ถึงสัญญาณในการฝึกสุนัขนะครับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เริ่มแรกเลยเราจะคิกแล้วให้กินเนี่ยครับเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อถ้าเขาได้ยินเสียงนี้นะเขาจะได้กินขนมครับคือเขาจะไม่เข้าใจสัญญาณว่าอ่ะเราคิกเพราะอะไรจนฝึกไปประมาณได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับเขาถึงจะค่อนข้างสนใจต่อสัญญาณ
1: การฝึกเรียกชื่อก็วิธีการของเราก็คือจะใช้ขนมเหมือนกันนะครับโดยที่ไปที่จมูกเขาเพราะว่าเซนส์ในการรับสัมผัสของสุนัขเนี่ยที่จมูกดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ให้เขามองตาเราดั้มคลิกแล้วก็ให้คือการมองตาเนี่ยถือว่าเป็นการที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราแม้แต่แว็บเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดั้มการฝึกนั่งก็เราเริ่มด้วยจากการที่เราถือขนมไว้ในมือแล้วก็ไว้ที่จมูกเขาเพราะว่าขนมเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาได้กลิ่นดีที่สุดนะครับเราใช้ขนมรอบที่จมูกครับแล้วเราค่อยลากขึ้นไประหว่างคิ้วด้วยสรีระของเขาเองครับเขาดมตามยังไงเขาก็ก้นเขาจะจมแล้วนั่งเอง
2: แต่ว่าก็จะมีสุนัขบางส่วนครับที่เขาจะไม่ยอมเอาก้นแตะพื้นอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาช่วยในการช่วยนั่งได้ที่เช่นจะเป็นการแตะให้เขารู้ว่าอ๋อเขาต้องนั่งนะครับแต่จะไม่ใช้การกดครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณกระดูกบริเวณด้านหลังของเขาได้ครับผม
1: วิธีการฝึกให้เขานั่งเราทำอย่างนี้แล้วพอหลังจากนี้เมื่อเราฝึกเขาจดจำได้แล้วเราฝึกถือว่าการฝึกประสบความสำเร็จก็คือเราสามารถสั่งนั่ง

โดยที่ทำมือสัญลักษณ์มือเช่นนี้ตอนที่เราฝึกคือเราขนมจ่อแล้วลากขึ้นไปตรงๆเวลาเราสั่งเราก็สั่งครับต่อไปเป็นการฝึกหลังจากที่นั่งแล้วนะครับเราจะสั่งให้เขายืนเราก็จะทำด้วยวิธีการเอาในลักษณะนี้ก็คือขนมอยู่ที่จมูกแล้วค่อยๆลากมันตรงๆช้าๆเนี่ยครับคือถ้าเกิดเขาจะกินขนมเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยืดหน้ายืดจนสุดพอสุดแล้วเขาก็ต้องดันตัวยกขาตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะยืดไปเรื่อยๆได้ยังไงเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเองก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเราใช้ธรรมชาติของเขามาในการฝึกถ้าเกิดเราจะสั่งให้สุนัขหมอบนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นในการที่สั่งให้เขานั่งแล้วก็ขนมล่อเขาเหมือนเดิมค่อยๆลากมันตรงๆช้าๆนะครับนี่ครับก็จะอยู่ในลักษณะที่เขาหมอบแล้วด้วยสรีระยังไงเขาก็ต้องกดตัวเองลงมาที่พื้นอยู่ดีหลังจากที่หมอบนะครับก็ต่อไปท่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคลานนะครับเราก็ทำในลักษณะเดิมค่อยๆดึงมือมาช้าๆเข้าหาตัวเรานะครับแล้วเราก็ให้ขนมเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีอยู่ในมือหลายชิ้นก็อาจจะทอยให้เข้าปากเข้าไปเลยก็ได้ประเด็นสำคัญของวิธีนี้ก็คืออย่าดึงมือออกมาจากหน้าเขาเร็วถ้าดึงเร็วเขาก็จะลุกขึ้นเดินตามขนมเลยก็จะไม่เป็นการคลานที่ถูกต้อง

0: การสั่งคอยของเราเนี่ยก็อาจจะสั่งให้เขานั่งหรือหมอบก่อนเพราะเป็นท่าที่เขาจะลุกเดินตามเรายากละในการฝึกแรกๆเราก็จำเป็นจะต้องใช้ท่าพวกนี้เพราะว่าสุนัขที่ถ้าเกิดมีเจ้าของเนี่ยเขาจะเดินตามเราเขาจะอยากเล่นกับเราเขาสนใจกับเราอยู่แล้วนะครับก็ในขณะนี้สั่งนั่งก่อนนะครับแล้วก็สั่งว่าคอยในช่วงแรกเราจะไม่เรียกสุนัขมาหาเราในการคอยเราจะเดินกลับไปให้ขนมเขาเองครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสับสนกับการที่เราต้องเรียกมาหาเขาอาจจะจำเป็นว่าทุกครั้งที่เราสั่งคอยเขาต้องเดินมาหาเราทีนี้ปัญหาก็จะเกิดว่าเขาก็จะไม่คอยเราพอเราสั่งว่าคอยชึบเราเดินไปเขาก็เดินตาม
1: เรือนต่อไปเป็นเรือนที่3นะครับเป็นเรือนรอบ้านใหม่นะครับซึ่งสุนัขที่อยู่ในเรือนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรือนที่สุนัขมีความพร้อมที่จะนำกลับไปอุปการะนะครับความพร้อมที่ว่านี้ก็คือสุนัขได้รับการฝึกมาแล้วนะครับให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นเช่นนั่งคอยหมอบนะครับหรือบางตัวเนี่ยไม่ได้รับการฝึกเลยหรือว่าฝึกแล้วทำไม่ได้แต่เขามีพฤติกรรมที่เข้าหาคนนะครับมีพฤติกรรมการเล่นนะครับไม่ดุร้ายเนี่ยเราก็ถูกเอามาไว้ที่โรงเรียนนี้เหมือนกันนะครับ
2: ใน1ปีจะมีคนมารับสุนัขไปเลี้ยงอุปการะประมาณ20ตัวเราจะไปติดตามดูกันว่าสุนัขเหล่านี้กับชีวิตที่บ้านใหม่ของพวกมันจะเป็นอย่างไร
3: เพปซี่นี่ก็เป็นหมาที่ไปรับมาจากบ้านรักหมาสารยาประมาณ6เดือนได้แล้วค่ะก็รู้จักรู้ข่าวสารของบ้านรักหมาสารยาจาก Facebook ใช่มั้ยคะแล้วก็เลยไปดูหมาแล้วก็เจอเป๊ปซี่แล้วก็ถูกชะตากันแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงที่บ้านที่อยุธยาค่ะก็สงสารนะคะรู้สึกว่ามันน่าสงสารที่มีคนเอาไปทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยิ่งพอไปคุยกับน้องที่นั่นแล้วก็เพราะว่ามีคนเอามาทิ้งเยอะมากอะไรเงี้ยจากที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมคนใจร้ายเนาะอะไรเงี้ยก็แปลกใจนะคะคือคิดว่าหมาที่เชลเตอร์จะไม่ล่าเริงปรากฏว่าจริงๆคือเขาก็จะเห่าๆกันใช่ไหมคะแต่เป๊ปซี่เนี่ยเป็นตัวเดียวในข้อที่มันไม่เห่ามันจะแบบว่าแหมอะไรเงี้ยคือมันล่าเริงอะค่ะแล้วมันก็เล่นกับเราทั้งที่เราก็เป็นคนแปลกหน้าก็เลยคิดว่าตัวนี้แล้วกันแล้วมันหน้าตาประหลาดจากตัวอื่น
4: น่ารักแบบว่าก็เหมือนลูกคนหนึ่งแหละผมบอกตรงมันทั้งขี้อ้อนทั้งประจบพอมาปุ๊บเรามาทางนอกปุ๊บตะกุยเรียกเราเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงอย่างเนี้ยมันอ้อนเงี้ยพอวันนี้กินอาหารอะไรเนี้ยมันก็ยกมือขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยก็เราก็ให้มัน
3: นี่อย่างนี้ใช่ค่ะอย่างนี้เลย
5: เจ้าหมานี่ชื่อทองหยิบนะคะเป็นเพศผู้ค่ะรับมาจากโครงการบ้านรักสุนัขค่ะของคณะสัตวแพทย์นะคะตั้งแต่อายุเขาประมาณสัก3เดือนนะคะปัจจุบันก็อายุน่าจะขวบหนึ่งได้แล้วค่ะรับทองหยิบมานะคะคนในบ้านก็ช่วยกันดูแลเขามีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันมากขึ้นอย่างเช่นการให้อาหารทุกเช้าเย็นเปลี่ยนน้ำแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต้องอาบน้ำนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะจะต้องไปเดินเล่นคือเราก็เดินเล่นด้วยแล้วก็พาเขาไปด้วยค่ะก็เป็นตัวทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในบ้าน

0: ค่ะเนื่องจากสุนัขที่อยู่ในเชลเตอร์เหล่านี้ค่ะเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่มีเจ้าของแล้วก็เรากำลังต้องการสุนัขพอดีถ้าเราสามารถที่จะช่วยเลือกมาสักตัวนึงแล้วก็มาดูแลเขาให้มีบ้านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเป็นเพื่อนกับลูกเราช่วยดูแลบ้านนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นพันธุ์อะไรเขามีความน่ารักคือเขาถูกฝึกมาอย่างดีในเรื่องการกินการขับถ่ายนะคะ
1: สุนัขมันก็เหมือนคนนะคะมันก็มีหัวใจแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราอะค่ะเวลาเรากลับบ้านมันก็รอเราเวลาเราไม่อยู่บ้านมันก็คิดถึงมันก็ไม่ต่างกับเราเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้นั่นเองก็สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่ารับมาอุปการะเนี่ยค่ะอยากให้รักมันตั้งแต่มันเด็กจนมันโตค่ะอย่าไปคิดว่าเอ้ยพอมันโตแล้วมันไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันซื่อสัตย์มากนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะมันก็รักเราอ่ะอยากให้เลี้ยงมันจนมันแก่เท่าอยู่กับเราไปจนมันตายเนี่ยเราจะได้มีความทรงจำดีๆกับมันนะคะไม่ใช่แบบเลี้ยงพอโตแล้วก็ปล่อยมันฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสาร
2: ก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับให้คิดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับถ้าคิดว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่สามารถทำหมันได้ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้หรือว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยไม่คิดจะพาไปหาหมอนะครับก็คืออย่าเลี้ยงเลยเพราะว่าจะเกิดปัญหาสังคมตามมานะครับการเลี้ยงสุนัขก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเราสามารถปลูกฝังนะครับหรือให้ความรู้กับคนที่เขาเลี้ยงสุนัขที่อย่างถูกต้องนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาหมาจรจัดต่อไปครับ
3: ปัญหาหมาจรจัดในสังคมไทยนะครับเป็นเป้าหมายของบ้านรักหมาสารยาที่เราอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับโดยที่ใช้ต้นแบบจากความสำเร็จของบ้านรักหมาสารยานี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยให้สังคมไทยได้ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่ปัญหานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

0: ปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไปช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน

0: งานเจ้าพระยาพระคลังในสมัยรัชกาลที่1
1: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
2: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
1: ขอโทษค่ะพวกเราหลงทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
3: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลย

0: ช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
0: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
0: เจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
3: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
0: สามวันต่อมา
4: เ
3: มย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
4: ครับ
2: โอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลย มากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่น้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
0: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายน่ะ
0: แล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
0: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะ

0: วะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับ
4: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: วันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
1: ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
3: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะหรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

ตอนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะ

0: ีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโบกับแรปบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าคาโต้ยัง

0: ห็นเหมือนของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ

นะจ่าฟ้าฟ้าเจ้านี่น่ะเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละอ้าเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้ๆวันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กมีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นเลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟ่าเป็นหลักนะคะอัลฟาฟ่าก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟ่าลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟ่าเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟ่าไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

เข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นโรคที่ผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้ผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการถ่ายกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจจะคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่ง

0: ชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีผมอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับตาวาวนะ
1: ครับ
0: ผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคนี้อาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไรครับ
1: ก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
0: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
1: สองข้างก็ได้ค่ะ
0: ครับอย่างภาพนี้ของหนูน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮะตาดำธรรมดาใช่ไหม
1: ค่ะคือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณลูกตาเนี่ยในบางมุมที่เขามองเราก็จะเห็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมีสีขาวอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีขาวๆด้านหลังเนี่ยที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีค่ะตรงบริเวณกลางรูม่านตาตาดำเลยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะเปรียว
0: คืออะไรฮะขาวๆที่ว่าแล้วดูเดี๋ยวมุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
1: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได
0: ้ถ้าเป็นกรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
1: ครับก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการ
0: ค่ะผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรเหมือนกันมันเหมือนกันไหมฮะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือภาวะตาวาวเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าตาวาวคล้ายตาแมวถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น amaurotic cat's eye นะฮะก็เป็นตามองไม่เห็นที่เป็นลักษณะเหมือนตาแมวเวลาไปดูสัตว์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแมวสุนัขเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแบบขาวขาววาวๆออกมาฮะ
0: อย่างเงี้ยทำนอง
1: คล
0: ้
1: ายๆสะท้อนค่ะทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าในตาแมวนั้นไม่ใช่เป็นจากเป็นมีมะเร็งในตาเขานะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของตัวจอตาด้านหลังสีมันจะเป็นค่อนข้างซีดกว่าตัวจอตาของคนก็เลยสะท้อนออกมาสีแบบนี
0: ้ครับผมการสังเกตเนี่ยจะดูได้ยังไงถ้าเราไม่ยังไม่มาหาคุณหมอคุณหมอยังไม่ได้ปิดไฟส่องไปที่ตาจริงๆคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นผู้เห็นแล้วก็นำมาพบแพทย
0: ์
1: ก็คือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าตอนกลางคืนเวลาพาเข้านอนอย่างเงี้ยพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะทำไมมองลูกดูแล้วมันจะเห็นเป็นสีแบบวาวๆออกมาหรือบางคนถ่ายรูปออกมาเช่นวันเกิดครบ1ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดู2ข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตา2ข้างไม่เหมือนกันข้างนึงมันมืดๆอีกข้างนึงมันเป็นสีขาวหรือข้างนึงแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เงี้ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
0: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
1: ค่ะก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
0: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
1: ฮะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ยก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็มักจะเห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่าเห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
0: เด็กจะบอกได้ไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
1: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้างอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: มักจะเกิดกับเด็กเล็กเหรอครับ
1: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบ
0: นะคะแล้วเริ่มได้

0: กี่ขวบครับ
1: ตั้งแต่แรกเกิด
0: แรกเกิดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
1: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุกรรมอันนี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
0: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
1: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
0: ในเด็กเล็กดูยาก
1: ดูยากเพราะฉะนั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต้องขยายรูม่านตาก็อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็กทุกคนที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจทีแค่ไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไงในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยเราก็จะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำการเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติของเราอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
0: มาก่อนเป็นก่อน
1: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
0: ่อ๋อโอ้ก็ยามกันนะฮะระดับอาการของโรคล่ะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
1: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสูแพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขาต้องมีแพทย์หลายแผนกมาร่วมกันทั้งกุมารแพทย์จากสูแพทย์รังสีแพทย์นะคะพยาธิแพทย์นี่ในแง่ของหมอตาเราเนี่ยก็จะดูเฉพาะคือในแง่ของโรคที่ยังอยู่ในลูกตานะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็นตามขนาดของก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่นะคะมีการกระจายเข้ามาในช่องหน้าม่านตาหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
0: เรียงไปกี่ระดับ
1: ค่ะ A B C D E
0: A B C D E
1: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะขนาดไม่เกิน3มิลลิเมตรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกรุ๊ป A เราก็สามารถที่จะรักษาโดยการจี้ความเย็นนะคะจี้ความเย็นนี่เราจะมีโพรบมีแท่งซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นเนี่ยจนถึงติดลบประมาณลบ70องศาเซลเซียสนะคะติดลบขนาดนั้นเราก็จะเอาตัวโพรบเนี่ยจ่อไปที่ตรงตาขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความเย็นจนกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะเป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
0: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
1: ก็ตายเลยค่ะ
0: ตายเลย
1: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็น
0: คร
1: ับราบๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
0: ่
1: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก็เป็นการทำลายก็คือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายงั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซึ่งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
0: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้ไหม
1: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซึ่งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
0: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
1: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล์มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกันระหว่างยาเคมีบำบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยทำให้ควบคุม ตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะ
0: ครับแล้วถ้าก้อนโตมาก
1: ถ้าก้อนโตมาก
0: เคมีบำบัดก็ไม่ได้
1: แล้วเคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
0: เอาลูกตาออกเลย
1: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาและเด็กจะเสียชีวิต
0: ถ้าไม่เอาออกจะเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
1: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
0: จะไปสมองก่อนเลย
1: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกต์ตรงไปทางเนี้ยค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค่ะ
0: สายไปแล้ว
1: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาเพื่อที่จะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
0: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง
1: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
0: ัน
1: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
0: ก็มักจะต้องกลับไปตั้งหลัก
1: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อย่างเงี้ย
0: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
1: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกนี้นะคะก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
0: ์6สัปดาห์เองเหรอฮะ
1: ใน6สัปดาห์ค่ะ
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
0: โอ้โหเร็วมาก
1: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่มาด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาเนี่ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
0: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจจะ
1: ก็จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
0: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ทันไหมฮะ
1: อันนั้นถ้าเกิดมันทำให้มีภาวะตาโปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกาย ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เกือบจะ 100%
0: โอ้โห
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เจอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ
2: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
3: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
4: อะไรอ่ะ
3: นี่ถูกใจบวกเอย่า
4: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
3: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
4: ยากเล่น
3: จังผจญภัยอ่ะ
4: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
3: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเพย่าไปกัน
4: ใจระวัง
3: โอ้โหเกะกะจริงด้วย
4: ข้ามดีๆนะ
5: อย่าชิงหนุ่ยด้วย
4: ระวังนะพี่ยัง
3: ใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหมโอ้โห
4: โอ้โหถังขยะอีก
3: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
4: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
3: โอ้
4: ด่านยากจริงเอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
3: พี่ค่ะพี่ค่ะ
4: รอหน่อยค่ะ
3: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
4: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
3: ไป
4: ชิด
3: เย้เข้าแล้วไปด่านที่สองกันพี่ยา
4: แต่ด่านที่สองอยู่ไหนเน
3: ี่
4: ย
3: นี่อยู่นี่ไงไปไปไปไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นพี่ยาเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่ยาต้องระวังนะ
4: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
3: ได้สิพี่ยา
4: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
3: โอเคก็ได้พี่ยาเร็วๆนะหนู
4: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลัง
3: พี่โอ้ยพี่ยาร้อนหนูกลัวไปเร็วเร็วสิไปเร็วเร็ว
4: อย่าวิ่งเดินเฉยๆหนูไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วหรอเดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ โอเค
3: ทำไมหนูโดนทำด่าหนูเลยหนูช็อกช้ำ
4: เฮ้ยด่าไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี่
5: เด็กๆ ก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดู

0: ดีใจมาก
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่ดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยแล้วต้องเดินกลับอีก
1: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
1: ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
1: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
1: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินบนทางเท้าค่ะ
1: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
1: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหลทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
4: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
1: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
5: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
1: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
6: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
1: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
7: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
1: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
1: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยไหมกินเลยไหมโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไงชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โหที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
2: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
3: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
1: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
2: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
1: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
2: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมดพวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
4: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
3: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนต้องและตาม
3: หากและสาย
2: นับสี่
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรดน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: ใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ
4: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการ Healthy Friday ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นนะคะดิฉันหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะร่วมกับเชฟคนเก่งของเราเชฟก้องค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับผมจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันอยู่ที่โรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่ครับผมเคสวันนี้เป็นน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องยินดี
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ซึ่งน้องยินดีแพ้อาหาร
0: แบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเป็นหนักเลยทีเดียวแล้วก็น้องยินดีเนี่ยมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดนะคะเราไปชมวิทีอาร์เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องยินดีกันเลยค่ะ
2: พอดีน้องแพ้อาหารแพ้แบบเฉียบพลันเพราะว่าน้องจะทานอะไรค่อนข้างยากไม่เหมือนคนทั่วไปปกติ
3: อาหารที่น้องแพ้นะคะก็จะมี
4: ไข
3: ่ไข่แล้วมีอะไรอีกคะลูก
4: ชมพูแป้งสาลี
3: แล้วก็ถั่วลิสงค่ะเขาจะแพ้อยู่4อย่างที่แบบว่ากินแล้วก็คือออกอาการเนี่ยค่ะ
2: เฉียบพลัน
4: ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม
3: คันด้วยใช่ไหมคะมาทราบอีกทีที่ว่าเขาแพ้เยอะๆคือตอนประมาณ8เดือนไปนั่งทานอาหารเราให้เขาทานสปาเกตตี้ไป1คำแล้วก็ยังปกติดีอยู่ประมาณสัก30นาทีเขาเริ่มไอร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะผื่นเขาก็มาคอก็เริ่มอ่อนเพราะว่าเหมือนเขาออกซิเจนเขาเริ่มไม่มีแล้วเงี้ยค่ะปากก็เริ่มเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอเขาเห็นปุ๊บคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าแพ้อาหารแน่ๆคุณหมอก็ให้แอดมิดแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผลเลือดออกคุณหมอก็โทรมาบอกก็เลยทราบว่าน้องแพ้เยอะมากหลายอย่างมากค่ะ
2: อันดับแรกที่คิดเลยนะแล้วต่อไปจะกินอะไรได้อะไรเงี้ย
3: จะเลี้ยงยังไง
2: จะเลี้ยงยังไงเวลาเขาไปโรงเรียนล่ะจะเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับคือ
3: มืดแปดด้าน
2: เลยไม่มีความรู้อะไรเลยตอนนั้น

0: มีอยู่เหตุการณ์นึงคือตั้มยืนหันหลังอยู่เงี้ยเขานั่งอยู่ในรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กคนนึงยื่นแครกเกอร์ให้กินเขาก็รับแล้วเขากัดไปคำนึงแล้วเขารู้ตัว15นาทีค่ะเขาก็เริ่มมีผื่นขึ้นตั้มอยากจะบอกว่ามันอันตรายแค่ไหนอันตรายมากสำหรับคนที่เขาแพ้อาหาร
1: เราก็จะคอยต้องคอยเตือนคนรอบข้างอย่างเช่นญาติๆเราเป็นอันดับแรกเลยว่าน้องจะกินในนี้ไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้เพราะว่ากินแล้วจะอันตรายถึงชีวิต
0: อย่างปัญหาที่ไปทานอาหารนอกบ้านที่พบช่วงแรกๆก็คือบางร้านไม่ทำให้ไม่ยินดีไม่เข้าใจอันนั้นก็คือตั้มทำอะไรไม่ได้ตั้มก็ได้แต่พาเขาเดินออกแล้วก็บางร้านที่ยินดีรับฟังยินดีทำให้ก็มีแล้วก็จะอธิบายว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยรบกวนปรุงแบบที่เราต้องการได้ไหม
2: น้องแพ้แป้งสาลีไข่แล้วก็นมวัวค่ะ
3: เป็นเส้นใหญ่ทำได้ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ทอดอะไรเงี้ยค่ะขอเป็นแบบเนื้อไก่แบบไม่หมักอะค่ะ
3: ก็เป็นเนื้อก็เป็นไก่สดเลยนะคะ
2: เป็นไก่สดแล้วก็แบบถ้าหมักก็รบกวนเป็นแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมกินเลยค่ะหูของยินดีน่ากินจังเลย
1: หัวไก่กันเลยเหรอไม่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะลูก
0: หลังจากที่เขาโตขึ้นเรื่อยๆตั้มพบว่าหลายๆร้านเข้าใจเริ่มมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะทำให้อย่างเงี้ย
1: อยากให้คุณหมอลองช่วยพูดถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรได้บ้างแล้วก็อยากให้เชฟช่วยคิดเมนูอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้น้องก็จะเริ่มเบื่อกินอันนี้อีกแล้วกินอันนี้อีกแล้วไปร้านก็จะไปร้านเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขียนเข้ามาในรายการนี้น่าจะดีเผื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะ
4: ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องยินดีมีอาการแพ้อาหารชนิดรุนแรงเป็นแบบเฉียบพลันนะคะและน้องยินดีก็ยังมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้เรื่องของไข่นมวัวถั่วลิสงแล้วก็แป้งสาลีด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาการแพ้อาหารเนี่ยมันจะมีได้หลายอย่างเลยเป็นได้ตั้งแต่บางคนคงเคยทราบแพ้เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแค่ผื่นขึ้นตามผิวหนัง
5: บาง
4: ค
5: น
4: เป
5: ็น
4: ใช่เป็นเยอะก็จะหน้าบวมตาบวมนะคะแต่ว่านอกจากอาการยังผื่นผิวหนังเนี่ยบางทีคนที่แพ้อาหารอาจจะมีอาการทางระบบอื่นได้เช่นระบบทางเลือดอาหารเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกเลือดในเด็กนะคะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นเล็กน้อยก็มีน้ำมูกไอจามแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางคนเป็นถึงขั้นหลอดลมบวมนะคะหายใจไม่ได้ขาดออกซิเจนบางคนเป็นหนักถึงขนาดความดันตกช็อกหมดสติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีประสบการณ์กับตัวเองหรือกับลูกหลานก็ตามถ้ามีอาการสงสัยว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะบางทีก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางผิวหนังหรือตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารและเมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยการรักษาหลักๆส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการงดเว้น
5: คือไม่ทาน
4: ใช่ไม่ทานอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของน้องยินดีซึ่งมีอาการแพ้อาหารแบบรุ
5: นแรง
4: เป็นแล้วหนักขนาดนี้เนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
5: วันนี้เนื่องจากน้องยินดีแพ้หลายอย่างมากนะครับเราก็อยากที่จะทำบางอย่างที่ดูออกมาแล้วไม่มีความจำเจไม่มีความน่าเบื่อยังเป็นอาหารที่น้องสนุกกับมันได้อยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเส้น
4: ใช่
5: นะครับแล้วน้องแพ้แป้งสาลีทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะมีอะไรที่เราจะใช้แทนเส้นได้นะครับองค์ประกอบหลักๆวันนี้เลยที่ผมจะทำเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับมีเส้นมีซอสแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับ

0: แต่เราจะเริ่มทำอย่างแรกตัวซอสนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เรียกว่าราตาตุยนะครับเป็นจริงๆแล้วเป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับผมจริงๆแล้วถามว่าเป็นซอสหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วราตาตุยนี่เหมือนกับว่าจะเป็นเรียกเป็นน้ำพริก
1: น้ำพริกแบบฝรั่งเศส
0: ใช่หลักการวิธีทำราตาตุยของผมนี่จะไม่เหมือนของคนอื่นซะหน่อยนะครับผมจะแยกการทำออกมาเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นสีแดงนะครับก็จะมีส่วนของหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริก2สีนะครับสีเขียวกับสีแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับปกติแล้วเราจะใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะครับ tomato paste แต่ว่าคุณหมอแจ้งผมไว้ก่อนเริ่มรายการว่า
1: คือ tomato paste เนี่ยต้องเช็คดีๆเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของแป้งสาลีได้นะคะ
0: เพื่อทำให้ข้นคร
1: ับ
0: ก็เลยใส่แป้งสาลีลงไปในกรณีนี้นะครับยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าน้องยี่ดีแพ้แป้งสาลีนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนสีแดงนะครับส่วนที่2ก็คือผมจะเรียกว่าเป็นส่วนสีเขียวหลักๆก็จะเป็นซุกินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้คือเรากำลังเผาพริกหวานนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมะเขือม่วงนะครับกับซุกินี่นะครับจะรวมกันอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกกันว่าสีเขียวครับผมโอเคส่วนสีแดงเรากำลังย่างอยู่นะครับโอเคเราได้ส่วนสีเขียวผสมกันแล้วนะครับผมในจังหวะที่เรารอให้เขาเผาเปลือกให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำหัวหอมใหญ่อันนี้จะอยู่ในส่วนของสีแดงเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับลองพลิกดูก็คือไหม้แล้วครบหมดเดี๋ยวผมจะปอกเปลือกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณหมอจับตาดูสีแดงให้หน่อย
1: ให้ไหม้ให้เท่ากันใช
0: ่ไหมใช่ครับถ้าสมมติว่า
1: คอยกลับนะคะ
0: ได้ครับครับผมอันนี้นะครับคุณหมออันนี้คือเสร็จแล้ว
1: สีเขียว
0: ใช่ครับผมเผาเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยออกมาสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้ง2สีนะครับ
1: เราก็จะใช้เฉพาะเปลือกไม่เอาเม็ด
0: ไม่เอาเม็ดครับผม
1: เทคนิคการปอกไม่ให้เม็ดติด
0: ถูกต้องใช้หมุนเอานะครับค่อยๆไป

0: คือน้ำเยอะมากน้ำเยอะนี่คือตัวเขาเองนะครับน้ำจากตัวเขาเอง
1: สิ่งที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลการที่เราจะบอกว่าตัวเราหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นโรคแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วก็แพ้อาหารชนิดใดเนี่ยจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาสำหรับบุคคลซึ่งแพ้อาหารประเภทหนึ่งแต่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนี่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูส่วนประกอบให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีส่วนประกอบที่ท่านมีประวัติในการแพ้เนี่ยห้ามทำตามเด็ดขาดและนอกจากนี้เนี่ยโรคของการแพ้อาหารก็อย่างเคสน้องยินดีเป็นต้นนะคะน้องยินดีแพ้อาหารหลายชนิดเพราะฉะนั้นการที่เราแพ้อาหารหนึ่งชนิดเรามีโอกาสที่จะแพ้อาหารอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำตามสูตรอาหารใดๆเช็คกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
0: ดีที่สุดคือไปหาคุณหมอก่อนแล้วก็เช็คว่าเราแพ้อะไรก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากโอเคตั้งต้นด้วยกระเทียม
1: กระเทียม
0: นะครับเราฝานบางๆนะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากโอลิฟออยล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำสีแดงก่อนนะครับโอเค
1: โอลิฟออยล์นี่ก็เป็นน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดี่ยวที่เราเรียกกันว่ามูฟ่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะดีเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจกินแล้วก็จะช่วยทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงนะคะก็เป็นน้ำมันที่ดีมีประโยชน
0: ์ครับผมโอเคเราลงกระเทียมไปนะครับไฟปานกลางนะครับลงกระเทียมได้เลยเราลองให้กลิ่นกระเทียมโชยขึ้นมานะครับนี่คือใบทามครับโอเคใบทามสดสมัยนี้หาซื้อได้เกือบทุกที่นะครับวิธีทำใบทามของผมง่ายมากก็คือเราอันนี้เป็นยอดฝั่งนี้เป็นยอดใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้เป็นโคนจับยอดเด็ดก่อน อันนี้ใช้ได้หมดนะครับเสร็จเราก็จากยอดรูดกลับมาที่โคน
1: โอเค
0: ครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับสีแดง
1: ของสีแดง
0: ใส่ลงไปเลย

0: ังหวะนี้ผมก็จะเด็ดไทม์ล็อก
1: ผัดจนกระทั่งมันนิ่ม
0: นุ่มครับใช่เราเติมเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อเอารสชาติออกมาแล้วก็ใบไทม์นะครับใส่ไว้ในมือแล้วก็ตี
1: ตบแรงที่สุดเท่าที่ทำได้
0: ใช่ครับแล้วก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวกลิ่นจะเปลี่ยน

0: เริ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสีเขียวให้นะครับย้ายไปฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ใส่ลงไปเลยพออย่าร้อนจัดจะไหม้ซะก่อน
2: ครับ
1: เพราะว่าโอลิฟออยล์จะเหมาะกับการใช้ความร้อนต่ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยต้องใช้ไฟอ่อน
0: ใช่หลังจากที่นะครับตรงนั้นเริ่มอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเข้าที่แล้วสิ่งที่ผมจะเติมต่อมาก็คือโทเมโต้เพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นต้องอ่านฉลากให้ดีสำหรับคนที่แพ้อาหารใช
1: ่
0: ไหมครับบางอย่างเราดูว่าไม่มีแต่มีนะครับวันนี้เราเลยตัดมะเขือเทศเข้มข้นตามสูตรออกไปใช้เป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปแทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับผมก็จะเติมตัวนี้เป็นซอสพาสต้านะครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่น้องมีอาการแพ้หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีในการทำโทเมโต้เพสต
0: ์ใช่ทำเองก็ได้ครับทำซอสเองก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมมีคือเป็นมะเขือเทศกระป๋องแล้วก็อยู่ในน้ำมะเขือเทศผมจะใส่แค่น้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพื่อให้มันมีความกรุบกรอบครับโอเคสำหรับสีแดงตอนนี้นะครับสำหรับที่ผมเห็นผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับใช้เกลือเล็กน้อยเพื่อเอามอยเจอร์ออกมานะครับเอาความชื้นออกมาเรื่องของเส้นนะครับด้วยความที่ว่าน้องยินดียังเด็กอยู่เรื่องอาหารเส้นน่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างดึงดูดได้ดีวันนี้ผมจะทำเส้นที่เรียกว่าทาเกียเทลลี่นะครับในภาษาอิตาเลียนอย่างแรกเลยนะครับผมจะปอกเปลือกออกก่อนหลังจากที่เราปอกเปลือกแครอทเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็ได้เป็นเส้นแล้วแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้ำอยู่ที่เดิมเรื่อยๆเส้นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
1: สีสวยด้วยเด็กๆต้องชอบ
0: ครับกับซูกินี่ผมจะทำแตกต่างไปนิดนึงก็คือผมจะผ่าก่อนนะครับผ่าครึ่งผ่าเป็น1/4ตามแนวนี้เพราะว่าผมจะไม่ทิ้งส่วนไหนเลยนะครับ

0: ทางเส้นนะครับเราก็ใกล้จะเรียบร้อยละอันนี้เราจะทำเกลสนะครับคือเคลือบสิ่งที่เราต้องการก็คือมีหม้อใบเล็ก1ใบนะครับผมน้ำเปล่านะครับตามหลักแล้วจริงๆเราจะใส่เนยแต่น้องแพ้นมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นโอลิฟออยล์ใส่น้ำมันกับน้ำด้วยกันเลยแล้วก็น้ำตาลนะครับ1หยิบมือใหญ
1: ่
0: ครับเกลือ1หยิบมือเล็กใส่แครอทลงไปเลยครับกับซุกินี
1: ่โอเค
0: ครับ
1: ใช
0: ้เป็นกึ่งๆต้มกึ่งๆผัดครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆน้ำหายไปหมดตอนนี้นะครับราตาตุยเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในเบรกหน้าเรามาดูวิธีการทำลูกชิ้นกันต่อเลยครับต่อมาเราจะทำในส่วนของลูกชิ้นอย่างแรกเลยผมจะซอยกุ้ยช่ายก่อนต่อมาผมจะเตรียมเป็นแครอทแครอทใช้ไม่เยอะเลยนะครับแครอทใช้น้อยมากโอเคสวยเลยผมว่าพอแล้วงั้นเราปิดไฟน้ำยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรซุกินี่สุกไปนิดนึงแต่แครอทกำลังดีนะครับเรามีแครอทแล้วมีกุ้ยช่ายแล้วนะครับแล้วก็เราใช้เห็ดหอมสดนะครับไม่ต้องบางมากนะครับแล้วก็เอามาหั่นเต๋าต่อไปก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยถ้าเราปอกไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าเรามีที่ขูดก็ใช้ขูดเอาได้นะครับถ้าไม่มีที่บ้านไม่มีที่ขูดใช้สับเอาต่อมาเป็นปลาหมึกนะครับผมแยกส่วนก่อนนะครับเหนือสุดของตาปลาหมึกจะเป็นหนวดนะครับเราเฉือนตรงนี้ส่วนตรงนี้เราไม่ใช้นะครับอันนี้เราทิ้งขออนุญาตครับหมอแล้วมันจะติดลูกนี้ออกมานะครับถ้าอยู่ในหัวนี่คือปากปลาเราไม่ได้ใช
1: ้ทิ้งไปไหมคะ
0: บางคนชอบทานมากเอาไปย่างนี่อร่อยง่ายนิดเดียวครับเราเปิดขึ้นมา ดูว่าข้างในมีอะไรสกปรกไหมนะครับส่วนตัวแล้วพังผืดพวกนี้ผมจะเอาออกนะครับเช็ดนะครับเช็ดออกโอเคเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงเครื่องบดนะครับใช้ทุกส่วนเลยหลังจากที่ปลาหมึกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเรา

0: บดเฉพาะปลาหมึกก่อนนะครับแค่ปลาหมึกอย่างเดียวก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปลาหมึกนะครับออกจากเครื่องบดอาหารมาไว้ในนี้ตรงนี้เรามีแครอทขิงใส่ลงไปครับคุณหมอมีกุ้ยช่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ลงไปเลยครับ
1: เป็นตัวเพิ่มกลิ่นที่เลยนะคะนี่
0: ครับผมแล้วก็เห็ดหอมโอเค
1: เกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็อร่อยด้วยองค์ประกอบธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับน้ำตาลผมใส่นิดเดียวหลังจากนั้นนะครับเป็นแป้งมันใช้กะปริมาณเอานะครับได้เนื้อเป็นคล้ายๆลูกชิ้นแล้วง่ายมากเราเอาน้ำมันเล็กน้อย
1: อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอก
0: จับปั้นเป็นลูกนะครับหมอหมอปั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บบีบแล้วก็ตักอันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะประกอบร่างละก็น้ำลวกเส้นใช่ไหมครับเล็กน้อย

0: ผัดให้เข้ากันนะครับเราจุดเตาแก๊สแล้วก็เอาไปทาม1 ช่อนะครับ
1: เผาเพิ่มกลิ่น

0: เป็นเมนูเส้นแล้วก็เมนูซอสแล้วก็เป็นลูกชิ้นสำหรับน้องนะครับ
1: น่าทานมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับมีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขสำหรับคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะดูแล้วอยากจะทำตามมีตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ก็คือสำหรับในแง่อาหารสำหรับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องแพ้อาหารหลายๆอย่างเราต้องงดเว้นการรับประทานอาหารซึ่งเขามีปัญหาหลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องระวังในแง่ของการที่เขาอาจจะขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะซึ่งสำหรับอาหารจานนี้ก็คุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวแต่สำหรับเด็กเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกสักเล็กน้อยนะคะ
0: ก็อาจจะแนะนำให้ทานกับข้
1: าวหรือต้องมีผลไม้ตาม
0: อาจจะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับตามมาทีหลังคุณหมอครับผมสงสัยเรื่องนึงก็คือสมมติว่าผมแพ้กุ้งก็จะชอบมีคนบอกผมว่าฝืนกินสิทีละนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ต้านทานกับมันได้สู้กุ้งได้
1: สู้กุ้งได้จริงๆความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วก็อันตรายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าคนที่แพ้อาหารเนี่ยบางคนแม้กระทั่งรับประทานไปแค่คำเดียวหรือบางคนสัมผัสบางคนได้กลิ่นเนี่ยอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นที่หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกความดันตกช็อกหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ควรทำนะคะ
0: คือมันเสี่ยง
1: ใช่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตได้นอกจากนั้นนะคะในแง่ของความสำคัญคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าบุตรหลานคนอื่นเห็นเด็กน่ารักเราอยากเอาขนมที่เราไม่แน่ใจไปให้เขาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นการทำร้ายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ประเด็นที่คุณก้องพูดขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากที่เราจะไม่ให้อาหารลูกคนอื่นแล้วเนี่ยเราต้องสอนลูกตัวเองด้วย
0: ว่าอย่าไป
1: ว่าอย่ารับอาหารจากคนอื่นและลูกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการแพ้อะไรเขาต้องรู
0: ้ต้องพูดให้ได้เหมือนน้องยี่ดีเมื่อก
1: ี้
0: บอก
1: เขาต้องรู้ว่าเขาแพ้อะไร
0: อันนี้
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยเนี่ยบางทีเราจะต้องสอนเขาว่าห้ามรับประทานอาหารที่คนอื่นยื่นให้นะจะทานอะไรต้องมาถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าทานได้หรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะสามารถส่งปัญหานั้นเข้ามาทางรายการเราได้นะคะพบกับพวกเราได้ในวันศุกร์หน้านะคะ15:00 น.ค่ะวันนี้เราทั้ง2คน

0: ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
3: Airwalk
1: Airwalk
3: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
1: อย่าแข็ง
3: น
1: ะชุด
3: ตามเร็วๆๆตาม
1: อย่าแข็งชุดอย่าแข็ง
3: กันไว้อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
1: อย่าแข็ง
3: แจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีกเอาอีก

0: Healthy Friday ในวันนี้ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วโดยเรานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งมีจุดเด่นคือการลดไขมันส่วนเกินอีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
1: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่เพราะนั้นมันจะต้อง
1: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
2: 60-65%
1: ใ
2: ช่ประมาณ
1: นะครับมาผมมีชาร์ตเพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับ
2: ต้นอ๋อโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับ
1: ครับ
2: นะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
1: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกอยู่ประมาณ60-65%หรือบางครั้งก็อาจจะให้ลงต่ำไปถึง55%นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117
2: ตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
1: ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มให
2: ้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600-1,200ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10 กม/12 กม/ต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
2: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
2: ่
1: มาเป็นตัวตั้งที
2: ่
1: เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
2: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
2: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
2: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เป้าหมายเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่านั้น
2: ใช่
1: ลุยเลย
2: นะ
1: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
2: ่ครับ
1: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
2: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลามาส่วนจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเองส
1: ่วนเบาะรองแล้วเบาะรองแล้ว
2: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
1: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่
1: สมควรเลยจักรยาน
2: ใช่คนเป็นจักรยาน
1: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
2: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
1: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
2: ใช่ตามสภาพ
1: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
2: ับ ใช่
0: วันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีก2เครื่องจะเป็นเครื่องอะไรนั้นไปชมกันต่อเลย
1: มาถึงเครื่องคาร์ดิโอเครื่องที่3
2: ครับ
1: นี่คือ Elliptical แปลเป็นไทยว่าอะไรพี่ผมเรียกไม่ถูกนะ
2: จริงๆมันก็เป็นเหมือนกับวงรีนะลักษณะของตัววงรีใช่ไหมเพราะลักษณะของการเล่นปกติเราจะลงในแนวดิ่งขนานใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นขนานแต่เป็นลักษณะของวงรีนะครับ
1: พี่ต้นรู้ไหมครับว่าวิธีการทำงานของมันถูกคิดค้นมาจากอะไรแก้ปัญหาอะไร
2: แก้ปัญหาในเรื่องของแรงกระแทกอันที่หนึ่งคือเรื่องของแรงกระแทก
1: มันต้องมีที่มาเพราะอยู่ๆมันมาฮิตเลยไม่ได
2: ้
1: มันต้องมาจากการแก้ปัญหา
2: ใช่เพราะงั้นโดยแรกส่วนใหญ่แล้วของคาร์ดิโอเนี่ยจักรยานจะเป็น

0: ตัวแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งก็มาเป็นตัวสเตปเปอร์หลังจากนั้นเขามองแล้วเล็งเห็นแล้วว่ามันมีความหนักไปหรือมันมีความเขาเรียกว่าข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์นะครับเขาก็เลยผลิตตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวคาร์ดิโอที่หลังล่าสุด
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้ไหมลองเลย
2: ได้ค่ะ
1: ขึ้นเลยค่ะ
0: ลอง
2: โอเคได
1: ้กลับด้านถูกแล้ว
2: ถูกแล้วค่ะถูกแล้วแต่ว่านะคะมันมีอยู่2อันนะคะ
0: ครับ
2: จับยังไงเอ่ย
0: โอเคในเรื่องของตัวที่จับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่ออกกำลังกายในส่วนของด้านบนเราก็ต้องจับตัวนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าเรายังใหม่ๆอยู่เราก็พยายามจับตัวด้านในด้านในมันก็จะลดในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนบนนะครับมันจะทำให้เราเน้นที่ส่วนล่างมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มโอเคแล้วร่างกายเราเริ่มปรับสภาพได้แล้วเริ่มมีความฟิตของร่างกายความพร้อมร่างกายแล้วเราก
2: ็
0: จ
2: ับ
0: ด้านนอกขึ้นใช่มันก็จะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้นนะครับ
1: ลองดูไหม
0: งั้นเราเริ่มก่อนลองถีบดันไปข้างหน้านะครับเข่าแนวเดียวกับเท้าตลอดนะครับส่วนใหญ่เวลาที่เราทำพวกนี้บางทีเรามักจะเผลอใช่ไหมเราไม่เผลอเราจะโถมน้ำหนักตัวลงไปนะครับเข่ามันจะเกินไปเท้าซึ่งถ้ายิ่งน้ำหนักตัวมากมันก็จะทำให้มีปัญหากับในเรื่องของตัวเข่ามากขึ้นนะครับมือปล่อยตามสบายเลยเราแค่ประคองอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปจับเก่งใช่ไหมเราแค่ประคองแค่นั้นเอง
1: ทีนี้ลองจับ
0: จับด้านนอกแล้วให้เหมือนกับเราวิ่งอะฮะใช่ไหมใช่แต่ลักษณะใช่ลอยนะครับ
2: ตัวลอยค่ะกำลังจะบิน
1: แอร์วอล์ก
0: แต่ทีนี้เวลาที่เราใช้เนื่องจากว่ายังไงแล้วแต่ในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือว่าคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องเน้นในตัวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันต้องเริ่มจากขางั้นเวลาที่ถึงเราจะใช้ส่วนบนยังไงเราก็ต้องใช้ออกแรงที่ขากับสะโพกที่มากขึ้นมือแค่ช่วยประคองในเรื่องการดึงเพราะงั้นจะมีบางท่านที่บางทีเราเห็นว่าโอ้ยออกแรงปุ๊บกลายว่าขาอยู่กับที่ฉันพยายามใช้แขนซึ่งตัวส่วนบนเนี่ยมันเป็นตัวกล้ามเนื้อที่มันเล็กกว่า
1: คนที่ต้องการเผาผลาญไขมัน
0: เราต้องพยายามเน้นในขาก
1: ล้ามเนื้อใหญ่ดีสุดคือดีสุดนะครับ
0: ใช่ครับขาสะโพก
1: กล้ามเนื้อขาดีสุดนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่ามันจะเห็นว่าช่องในการยืนพี่ต้น
0: ค่อนข้างกว้าง
1: มันกว้างเราควรจะเอาหน้าชิดหรือหลังชิดครับชิดหน้าหรือชิดหลัง
0: ชิดหน้าครับส้นเท้าก็คือพยายามเข้ามาชิดกระด้านหน้า
1: ปลายเท้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ปลายเท้าชิดเห็นไหมทำถูกแล้วเนี่ย
1: เก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเกิดชิดหลังจะเป็นอะไรครับ
0: โอเคลองให้เขาลองทำ
2: ใช้ส
0: ้
2: นเท้า
0: ส้นเท้าดันลงไปมันจะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยคือจริงๆปกติเวลาที่เราวิ่งหรือเราเดินอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวฝ่าเท้ามากกว่าที่จะรับเรื่องของแรงกระแทกได้ดี
1: ครับครับ
0: เพราะในตัวที่การลงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวอุ้งเท้าหรือฝ่าเท้ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของตัวส้นเท้าส้นเท้าเราเอาไว้ในแง่ของการเบรกหรือหยุดการเปลี่ยนทิศทางนะเราต้องการเปลี่ยนหยุดเบรกนั่นคือในเรื่องของตัวส้นเท้า
1: แสดงว่าชิดหน้าน่าจะเวิร์กกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่มากกว่า
0: ตัวฝ่าเท้า
1: ที่เราสามารถเพิ่มความหนักหรือว่าอีลิปติคอลสามารถทำท่าไหนได้อีกครับ
0: โอเคก็ในตัวของเครื่องเนี่ยมันจำกัดในเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็คือจะเป็นแค่หน้าหลังอย่างเดียวนะครับ
1: โอ้ไม่เดินหน้าก็ถอยหลัง
0: เดินหน้าก็ถอยหลัง
1: แต่แต่เทรดมิลลู่วิ่งถอยหลังไม่มีนะ
0: ถอยหลัง
1: เพราะบางคนไปถอยหลังนี
2: ้
0: เขาพยายามตอนเนี้ยในแง่ของเรื่องของการออกกำลังอีกลักษณะหนึ่งเขาจะมีเรื่องของการเดินหน้าและถอยหลังเขาจะถือว่ากล้ามเนื้อส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยโอเคโดยธรรมชาติเนี่ยไอตัวคอไตเซปหรือกล้ามเนื้อส่วนหน้าเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่าตัวแฮมสตริงและด้านหลังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยใช้มันเลยมันก็จะทำให้แทนที่มันประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงการสมดุลก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เรามักจะเคลื่อนที่ข้างหน้าถ้าไม่ใช่สมัยเด็กๆที่เราอาจจะมีการวิ่งเล่นไปด้านข้างถอยหลังมันก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วแต่ตัวนี้มันสามารถที่จะฝึกในเรื่องของพัฒนากล้ามเนื้อส่วนของด้านหลังได้มากขึ้น
1: แตกต่างไหมคะถอยหลัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: จะชอบไปด้านหน้ามากกว่าค่ะเพราะคนเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังค่ะ
1: ตาตาเหลวเล่นมุกเองหน้าแดงเองดูสิ
0: แต่ตามอัตราส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วความสำคัญของตัวด้านหน้ามันต้องสำคัญกว่าด้านหลังอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เราทำเราก็ต้องเน้นความสำคัญที่ด้านหน้าแต่ให้มีด้านหลังที่ทำด้วย
1: อาจจะสมมติถ้าคนที่ทำในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิม15-20นาที
0: แล้วก็มีการสลับ
1: แล้วก็สลับอาจจะเป็นสักเดินหน้า10นาทีถอยหลัง5นาที
0: ใช่
1: เพื่อให้ข้างหน้าแข็งแรงกว่าด้านหลังอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่
2: ตอนนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อข้างหลังนี้จะตึงแล้วก็ตึงมาก
1: ชอบอ่ะเวลาเขาเป็นไงเขาบอกชอบมากเลย
0: ใช่จริงเนี่ยเรื่องของตัวต้นขาด้านหลังสะโพกด้านข้างไม่ว่าจะเป็นขาด้านนอกด้านในพวกน
1: ี้สะสม
0: มีการสะสมเพราะงั้นปริมาณของกล้ามเนื้อมันน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่เคยอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่า
1: ไม่เร็ว
0: กล้ามเนื้อมีการทำงานที่มากขึ้น
1: มีข้อจำกัดอะไรไหมครับขณะที่เราเบิร์นแฟตอยู่อย่างนี้นะครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรไหมครับถ้าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราควรจะหยุดทันทีนี้ไหมครับ
0: ไอ้นั่นก็คือในเรื่องของปกติแล้ววิงเวียนหน้ามืดอะไรพวกนั้นมันต้องหยุดอยู่แล้วธรรมชาตินะครับแต่อีกประการหนึ่งเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ลดแรงกระแทกก็จริง แต่ในกรณีของคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของไอ้บาลานซ์ก็สูญเสียไปการทรงตัวก็สูญเสียไปตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติการเดินการจักรยานมันยังใกล้เคียงกับธรรมชาติชีวิตประจำวันมากกว่า
1: เพราะงั้นก็ยังชินมากกว่า
0: ใช่เพราะงั้นในตัวเนี้ยบางครั้งถ้าเกิดเอาผู้สูงวัยคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยบอกว่าโอ้ตัวนี้ดีมากเลยดีกว่าตัวลู่วิ่งอีกเอามาให้เริ่มเล่นเลยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของเขาม
1: ีคำถามค่ะคำถามนักเรียนนะคะขณะที่เราออกกำลังกายแบบเนี้ยตัวอิเล็กทริคอลมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าการเทรดมิลคะบนลู่วิ่ง
2: น่าจะน้อยกว่าค่ะ
1: คำตอบค่ะ
0: อันนี้ถูกต้องครับน้อยกว่าแต่ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงอยู่ประมาณที่700ถึง800แคลอรี่นะครับต่อ1ชั่วโมงใช่ครับครับ
1: แสดงว่าถ้าเกิดวิ่งก็คือ600ถึง 1,200 อันนี้700อาจจะรู้สึกแบบร่างกายเราไม่ชิน
0: ใช้
1: แคลอรี่เยอะหน่อยแต่พอสุดท้ายแล้วช่วงการไปต่ออาจจะติดแค่800
0: ใช่
1: ต่อ1ชั่วโมง
0: ครับ

0: นี่คือเครื่องออกกำลังกายนะครับคาร์ดิโอตัวสุดท้าย
1: คร
0: ับ เคยเห็นรูปร่างแบบนี้มาก่อนไหมครับรู้จักไหมครับ
2: ยังเพิ่งเคยเห็นนะคะ
0: ครั้งแรกสวัสดีครับหรือยังครับสวัสดีครับด้วยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ต้น
1: ตัวนี้ก็ถ้าภาษาไทยก็คือเรือกันเชียงใช่ไหมครับ
0: เรือกันเชียง
1: หรือตัว rolling
2: อ๋อที่
1: คร
2: ับ
0: แจวมาแจวจับจิกน้ำนิ่งแหละเป็นคนแจว
1: ไม่ใช่ถ้าเรือกันเชียงถ้าเราดูเวลาที่เขาแข่งสากลใช่ไหมเราจะเห็นอยู่เรือที่สวยๆที
0: ่
1: เขาจะ
0: สองข้างพร้อมกัน
2: แล้วนี่เราต้องทำยังไงคะ
1: เราก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็คือจะดึงเข้าหาตัวดึงกับถีบนะครับ
2: ดึงกับถีบ
0: ทำให้ดูก่อน
1: เดี๋ยวให้เบิร์ดทำให้ดู
0: โอเคที่การใส่เราจะใส่เหมือนกันนะครับ
1: เท้าล็อกเท้าเหมือนกัน
0: ปุ๊บเราเข้าปุ๊บวิธีทำงานคือดึง
1: พร้อมถีบ
0: ดึงพร้อมถีบผ่อนไป
1: นอนพร้อมเหยียดดึงพร้อมถีบตัวตรงหลังตรงดึง
0: มันที่เบา
1: ดึงดึง
0: มันได้หมดเลยหน้าท้องจริงๆหน้าท้องได้อีกกล้ามท้องได้อีก
1: ใช่คราวนี้ลองดึงแขนเข้ามาดูหาตัวด้วยดึงแขนพร้อมถีบดึง
0: มันจะมีจังหวะนะ
1: ใช่
0: ถ้าไปอยู่ตรงนี้ลมเย็นเลยอ่ะ
2: โอ้โหโซ่ปังโอ้โหแล้วมันจะมีวัดอะไรไหมคะ
1: ใช่ตัวนี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของตัวความเร็วตัวพลังงานที่เราใช้ไปใช่ไหมครับระยะทางนะครับแคลอรี่ที่เราใช้
0: มาลองดูครับอันนี้จำเป็นไหมครับต้องใส่ให้แน่นหน่อย
1: ใช่ครับเพราะเวลาที่เราถีบหรือออกแรงบางครั้งเดี๋ยวท่านก็ไม่จะหลุดใช่ไหมเราก็ต้องล็อกไว
0: ้เฮ้ยสนุกอ่ะนี่ผมชอบ
2: ไม่สนุกอ่ะ
0: ยังค่ะ
1: พยายามให้หลังเหยียดยืดตรงนั่งหลังตรงนะครับยืดนะครับถีบเท้าพร้อมดึงนะครับเวลาดึงเข้าหาประมาณช่วงของสะดือนะครับดีศอกพันตัวใช่ดึงพร้อมถีบเอากลับไปเหยียดพร้อมงอดึงพร้อมถีบ
0: ถี
1: บใช่เหยียดยืดแขนให้สุดเหยียดยืดแขนให้สุดนะครับเดี๋ยวเราลดความฟืดตรงนี้หนึ่งก่อน
0: อันนี้คือปรับอะไรครับ
1: ปรับเรื่องของความฝืดครับเพราะถ้าเราสังเกตช่องฝั่งนี้มันจะเป็นช่องในเรื่องของช่องรับลมตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบลมยิ่งถ้าเราเปิดช่องรับลมให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับกว้างขึ้นเพราะทุกครั้งที่แรงต้านของลมก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราลดลงนะครับแรงต้านของลมก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็ทำให้เราต้องออกแรงน้อยลง
0: เบาขึ้นไหมครับ
2: เบาลงค่ะเบาลง
0: เบาลงไหมครับ
2: เบาลงค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ครับ
2: โหใช้แรงดึงเยอะขึ้นมันเริ่มหนืดขึ้นแล้วค่ะ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่
0: คอนเซปต์ในการเบิร์นแฟตของผ่านไขมันก็คือว่า
1: เน้นให้ต่อเนื่องใช่มั้ยครับ
0: ต่อเนื่อง30นาทีขึ้นไปสำหรับคนเริ่มต้น15ถึง20นาทีก่อน
1: ใช่ครับ
0: อย่าเพิ่งกังวลต้อง30นาที
1: ใช่แล้วก
0: ็
1: ในเรื่องของตัวนี้ก็คือความหนักก็คือเราสามารถที่จะให้ในเรื่องของตัวความฝืดได้อันที่1อันที่2คือจังหวะของการดึงถ้าตอนณตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวสปีดอยู่ที่ถ้าเราดูนะครับอยู่ที่27 26เงี้ยงั้นตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องให้เร็วขนาดนี้ก็ได้ลองดึงให้ช้าลงสักไม่ถึง10ก็ได้7ถึง10มา8ถึง10เนี่ยช้าๆอย่างงี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ผิดในกรณีของคนที่มาใหม่ๆนะครับเราอาจจะให้ทํา15ทีแล้วก็ดึงช้าก่อนแล้วไม่จําเป็นต้องไปเร่งให้มันเร็วขึ้นนะคร
0: ับ
1: ส่วนในเรื่องของบางคนจะมีความรู้สึกเอ้ยตัวเนี้ยมันได้ในเรื่องของการเผาผลาญการเบิร์นเหร
0: อ
1: ถ้าเราสังเกตนะครับส่วนล่างใช่มั้ยมันมีการเรื่องของมันเหมือนเราทําสควอทอยู่ใช่มั้ยครับย่อเหยียดสะโพกอยู
0: ่ย่อเหยียด
1: มันใช้ในส่วนของตัวสะโพกต้นขาหมดเลยส่วนด้านล่างเพราะตัวนี้มันจะทําให้ตัวหัวใจระบบไหลเวียนต้องทำงานหนักขึ้นในอีกทางหนึ่งก็คือมันเป็นการนั่งอยู่ก็จริงนะครับแต่ส่วนบนมีการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วความหนักในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกับเรื่องของการวิ่งเลย
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
1: ใช่มันใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในท่าที่นั่งอยู่แต่เป็นการนั่งที่เราเหยียดยืด

0: ะโพกกับขาที่ต้องมีการทำงานอยู่ตลอด
1: ใช้ทั้งด้านบนด้านล่าง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราจะเพิ่มความหนักทำได้อย่างไรครับ
0: ก็คือเพิ่มในเรื่องของตัวความฝืดให้มากขึ้นใช่ไหม
1: เพิ่มความฝืด
0: นี่นะครับมากขึ้น
1: ก็หนักขึ้นนะครับ
2: หนักขึ้น
0: ถ้าดูว่า
2: ใช
0: ่ถ้าดูว่ามีความรู้สึกว่าไอ้ความฝืดโอเคแล้วเราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้น
1: ลองดู
0: ให้เร็วขึ้นดึงพร้อมทีตัวตรงยืดออกหลังตรงยืดออกหลังตรงยืดออกหลังตรงดึงเร็วขึ้นเร็วขึ้น
1: เร็วขึ้น
0: มาเร็วขึ้น
2: เหยียดแขนให้สุด
1: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
0: เหยียดแขนให้สุด
1: ตามเร็วๆตาม
0: เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนกลับให้ส
1: ุดอยากกินนมถ้วยเร็ว
0: เหยียดแขน
1: แซ่บเราอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีก
0: เหยียดแขนกลับให้สุดเหยียดแขนกลับให้สุด
2: หลังตรง
0: เหยียดแขนให้สุดเหยียดกลับให้สุดดึงรู้สึกยังไงบ้าง
2: แขนล้าแน
1: ่ๆล้าไหม
2: ใช้พลังแขนเยอะมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: สุดยอด
1: มันหนักนะเนี่ย
0: แต่ประเด็น
1: ยอดเลย
0: ประเด็นที่บางทีคนหลายคนมองข้ามเพราะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2คือถ้าคนที่ออกกําลังกายใหม่ๆเนี่ยถ้าเราดูแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าเป็นจักรยานนั่นคือคนคุ้นเคยงั้นบางทีเขาอาจจะไม่ต้องมีสิ่งที่มาช่วยดึงเวลาเขาไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยนะอย่างตัวเนี้ยถ้าถามว่าทีวีก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยฉันต้องแค่มาพายอย่างเดียวหรือจะดื่มน้ำทีถามว่ามีน้ำขวดหนึ่งเฮ้ยจะหยุดดื่มต้องหยิบไม่ได้ฮะ
2: มันก็จะเสียการสมดุลอย่างเงี้ย
1: โอ้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
0: แล้วก็ถ้าอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวชีพจรใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตตัวพวกนี้พวกนี้จะไม่มีเรื่องของตัววัดชีพจรซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้การควบคุมในเรื่องของความหนักระดับความหน
1: ัก แม้กระทั่งเรามีอยู่ตรงนาฬิกาก็ตาม
0: เราก็
1: จะดูปุ๊บ
0: เราก็ดู
1: เป๊ะอีก
0: ใช่ใช่เพราะงั้นไอ้ตัวพวกนี้บางทีก็เลยอาจจะควบคุมยากในเรื่องของตัวพวกนั้น
1: ทีนี้ให้ถ่ายมีคำถามอีกแล้วครับมีคำถามถามคุณแต้มครับเครื่องออกกำลังกายตัวนี้นะครับโลริงเนี่ยมีอัตราการเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าเทรดมิลครับที่บอกพอๆกันอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากันครับ
2: มากกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้มันได้ออกกำลังกายแบบได้ใช้แรงเกือบทุกส่วนเลยอะค่ะทั้งแขนทั้งขาแรงดึงอย่างเงี้ยค่ะทุกส่วนเลย
1: คำตอบครับพี่ต้น
0: คิดว่าไงครับผิดอีกแล้วครับ
1: แต่
0: จริงแต่จริงแล้วถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ600ถึง1ชั่วโมงถึง 1,200 ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ700ถึง 1,100 จริงๆแล้วมันใกล้เคียงแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเราทิ้งดิ่งน้ำหนักเราทั้งหมดทิ้งลงหมดเพราะงั้นมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการประคองทรงตัวแต่นี่เรานั่งพอนั่งปุ๊บไอ้แรงบางอย่างที่เราต้องใช้ช่วยในเรื่องของการประคองตัวมันเริ่มง่ายขึ้นละมันเริ่มลดน้อยลงมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมันลดลงมานิดนึงแต่ถือว่าใกล้เคียงกัน
1: แต่สตาร์ทอะหนักกว่านะ
0: ใช่ใช
2: ่
0: เพราะว่าม
2: ันวิ่งมันค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่อยๆไป
0: ใช่แล้วก็อย่างสิ่งที่บวยหรือแม้กระทั่งว่าน้องแต้มมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าเพราะอะไรเพราะตรงนี้เราไม่เคยชินการวิ่งการเดินการขี่จักรยานบางทีเรายังเคยชินแต่อยู่ดีให้เรามาดึงหรือว่าเรือกระเทียงเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี
1: ้
0: มันก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยชินก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันหนักกว่าด้วยความที่หนักกว่าตรงนี้ความที่กล้ามเนื้อไม่เคยชินตรงนี้มันเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งเรื่องของการใช้พลังงานมันจะทำให้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานอะไรต่างๆมันเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะพอตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจเราเต้นเร็วใช่ไหมจะมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับ
2: การที่ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสแล้วมีห้องแอร์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: กับการที่ออกกำลังกายข้างนอกในกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะ
1: โจทย์ของเราวันนี้คือผ่อนคลายไขมันนะครับดีมากเลยที่แต้มถามคิดว่ายังไงออกกำลังกายในที่เย็นๆกับออกกำลังกายในอุณหภูมิร้อน
2: ๆ
1: อันไหนดีต่อการเผาผลาญไขมันหรือว่าเบิร์นแฟตของเรามากที่สุด
2: ในฟิตเนสไหมคะเพราะว่าเวลาเย็นๆมันสามารถออกกำลังกายได้นานกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเรามองมันเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เขาบอกอยู่แล้วว่าตามฟิตเนสเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสก็คือมันก็จะเป็นองค์ประกอบโดยพื้นฐานเพราะงั้นในสิ่งพวก
1: ที่เราจะการออกกำลังกาย
0: ตัวอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเรามักจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
2: มือใหม่อย่างหนูก็ควรจะเล่นในฟิตเนส
0: ควรจะเล่นจากฟิตเนสก่อนนะครับอันที่2ก็คืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติพวกนี้มันจะทำให้ความทนทานของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่หรือคนที่มีสภาวะที่ต้องการที่ออกกำลังกายที่ต่อเนื่องก็ควรต้องอยู่ในที่ที่เย็นๆหรือว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่ลดน้ำหนักเราควรออกกำลังกายช่วงเช้าเพราะอะไรเพราะช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเพราะงั้นวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่เขาจะไม่มาวิ่งตอนเที่ยง ตอนบ่ายเขาจะวิ่งเขาวิ่งตอนเช้าเพื่อที่มันจะทำให้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น
1: นึกถึงโยคะร้อนเคยออกกำลังกายไหมคนไม่เคยออกไปเล่นโยคะร้อนยิ่งทนไม่ไหวนะเพราะมันร้อน
0: การระบายอะไร
1: อุณหภูมิข้างนอกสูงกว่าอุณหภูมิข้างใน
0: นะครับ

0: เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพื้นฐานในการเผาผลาญไขมันหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
1: ค่ะ
0: ทาร์เก็ตของเราเป้าหมายคือเผาผลาญไขมันเบิร์นแฟตที่มันสะสมในร่างกายให้ดีที่สุด
1: เอามันออกไป
0: เรียนรู้พื้นฐานแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องแต้ม
1: ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ที่ปั่นจักรยานนะ
0: ก่อนรู้กับหลังรู้แตกต่างกันไหมครับ
1: ต่างกันเยอะเลยค่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าฟิตเนสคือพอเข้ามาปุ๊บคือถ้าไม่มีคนแนะนำเนี้ยค่ะก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องเนี้ยการเล่นที่ถูกวิธีอ่ะควรจะทำอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรก่อนแต่พอเหมือนมีอาจารย์มาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าเราอย่าไปสนใจนะไอ้พวกแคลอรี่อ่ะควรจะสนใจไอ้ที
0: ่ฮาร์ดเรทมากกว่า
2: สนใจได้แต่ในช่วงแรกอาจจะต้องสนใจเรื่องของตัว
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอ่ะควรจะเริ่มต้นอย่างไร
0: น่ารักมากวันนี้น้องแต้มมาร่วมรายการของเราสนุกที่สุดเลยมีความสุขเป็นผู้หญิงนี่สาวเหนือที่หน้าใสๆดูเหมือนไม่มีมุกอะไรแต่มีมุกตลอดเวลา
2: เน็บตลอด
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที
2: ่
0: กำลังต้องการเบิร์นแฟตจริงๆครับ
2: ก็จริงๆแล้ว
0: หลักคืออะไร
2: ถ้าโดยหลักนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชอบจักรยานเนี่ยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เราคุ้นเคยอะไรหรือว่าเรามีความรู้เราโอเคกับตัวนั้นเราก็มักจะเล่นตัวนั้นนะครับแต่ก็หลักของการออกกำลังกายมันมีอยู่อีกการนึงถ้าเราต้องการพัฒนาเรื่องของตัวระบบสมองหรือว่าอะไรที่มันไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งว่าการที่ต้องการให้มันมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะครับเพื่อให้มันมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนั้นมันจะส่งผลไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวละมันเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวสมองด้วยงั้นบางอย่างสิ่งที่คุ้นเคยแล้วเราก็อาจจะรักษาไว้ทำไว้แต่บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะทำบ้างนะครับในสิ่งที่
0: เขาถึงบอกว่าเวลาเราลองทำอะไรใหม่ๆบางครั้งเราอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆก็ได้
1: อาจจะชอบ
0: อาจจะค้นพบลองเปิดใจดู
2: ได้ครับ
1: ได้ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือทั้งหมดของการออกกำลังกายในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันวันนี้ทำมาเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราจะได้มีหุ่นที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของรายการของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดความยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี
0: Red Green Yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
6: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซ.ม.จุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตร

0: และเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
1: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร่
2: ยางลบยาว4เซนติเมตร
0: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
2: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red Green Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
1: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
2: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
0: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับ1สูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
2: เซนติเมตร
0: เก่งมากเลยทุกคน
2: แล้วรอบเอวของนับหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
3: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับหนึ่งดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนโค้งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับหนึ่งกันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับหนึ่งขนาดเท่าไหร่57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
2: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจากปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
1: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกมจุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
2: โอ้โหถ ทันสมัยจริง

0: สะดวกรวดเร็วด้วย
1: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รายการต่อไปนี้เป็นทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานของคนนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่บอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามมาได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมานั่งทำงานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่เงาะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณเงาะเอาไว้เรียกพี่เงาะละกัน
1: ได้ค่ะได้
0: พี่เงาะครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่เงา
1: ะ
0: ตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่เงาะนะคะพี่เงาะจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: เดี๋ยวนะโปรเจกต์แมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้ว
1: ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่งสมมติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำ

0: ำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
1: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
0: เช้าค่ะเข้างาน9โมงก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน9โมงเนี่ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่แล้วงานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
1: เข้างานเวลาปกติหรืออาจจะเช้ากว่านั้นการทำงานล่ะครับทั้งวันนั่งกับทำอะไรบ้างต้องคิดต้องทำหรือว่าต้องเพ่งหน้าจอ
0: มันก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูล บางอย่างเนี่ยเราอาศัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่าบางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
1: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
0: มืดถึงดึกก็มี
1: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
0: ค่ะ
1: เจออะไรมาบ้างไหม
0: โอ้ต้องบอกว่าระยะเนี่ยเยอะนะคะเราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเนี่ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้แล้ว
1: จริงเหรอ
0: ใช่ค่ะคือมันจะมัวก่อนอันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
1: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปบางทีมันปุ๊บ
0: ถูกต้อง
1: เหมือนกับมัว
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแง่ของการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
0: ค่ะ
1: แต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าทุกคนนั่งติดเก้าอี
0: ้
1: บางวันเห็นบอกว่านั่งยาวถึงมืด
0: ก็จะมีอาการปวดไหล
1: ่ปวดหล
0: ังอย่างเงี้ยแต่บางวันที่งานเราเยอะๆแล้วมันเร่งจริงๆเนี่ยก็จะลามไปถึงหัวมีค่ะ
1: แปลว่าตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกคือตอนนั่งทำงานไม่รู้สึก
0: ค่ะ
1: แต่พอปึ๊บงานเสร็จเป็นยังไง
0: คือแต่บางวันไม่ต้องรองานเสร็จค่ะบางวันที่งานยุ่งๆจริงๆเนี่ยอาการจะมาสักถ้าเรานั่งนานๆสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะมาแล้วค่ะจะเริ่มปวดไหล่ปวดหลัง
1: เคยคุยกันกับเพื่อนๆไหมครับพี่เงาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
0: ก็มีบ้าง
1: หรือไปกันหมดแล้ว
0: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
1: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าอยู่ในจออยู่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
3: เวลาเรานั่งนานๆมันก็ด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
4: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการเขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนาน
1: ๆและอีกหนึ่งตำแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุณโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
5: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เลย
1: ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
5: ใช่
1: ถูกไหม
5: ถูก
1: ทั้งวันมาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
5: เปิดคอม
1: ก่อนกลับบ้าน
5: ก็ปิดคอม
1: แปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงครับ
5: ก็ ็10โมงถึง6โมงเย็น
1: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
5: น่าจะประมาณ5ชั่วโมง
1: 5ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
5: ถึงจนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
1: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
5: ีค่ะ
1: ยังไงบ้าง
5: สายตามันเบอร์ๆบ้าง
1: เบอร์ไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่า ยังไงเบอร์ยังไงครับคือมันจ้องตลอด
5: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเราก็ต้องจ้องใหม่โฟกัสภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
1: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม
5: ก็มีก็เดินแบบลุกต้องลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
1: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
5: ใช่
1: ใช่ไหมนี่คือกำลังวาดรูปอยู่กำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างไหมเห็นบางคนชอบแบบปวดมือเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ย
5: มีค่ะ
1: มีเหรอ
5: ใช่อ
1: ายุเท่าไหร่แล้วเป็นนิ้วล็อก
5: 23ค่ะ
1: บออายุ23เป็นแล้วเหรอมันเป็นยังไงอาการเนี่ย
5: ก็พอใช้ไปสักพักมือมันก็จะปวดแบบปวดเหมือนเกือบชาเลยอะ
1: บางคนไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเกรงข้อมือขึ้นมาจุกไหมต้องกดต้องวาด

0: ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ
1: อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่า

0: ไงเราก็เกรงใจยังถ่ายรายการไม่เสร็จฝ่ายบัญชีโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ขอบคุณครับคุณแต้วแต้วครับเรียกน้องแต้วดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: แต้วทำงานตำแหน่งก็คือ
1: บัญชีค่ะ
0: บัญชีการเงิน
1: ใช่
0: ตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยอาวุธของเราคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะเมาส์คลิก
0: เมาส์คีย์บอร์ด
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดค่ะเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยวๆ 0.1
1: ใช
0: ่หยวนๆก็ได้มั้ง
1: ไม่ได้มันไม่ตรงค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ม
0: ัน
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่อย่างนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่เซ
1: ็
0: น
1: ใช่คือต้องหาว่าแบบเราบันทึกบัญชีผิดไป
0: นิด
1: ตำแหน่งนึงเงี้ยต้องนั่งหาไล่ทั้งเดือน
0: ต้องไล่ทั้งเดือนเผื่อไล่ทั้งปี
1: จะกดเลข1ไปกดเลข2อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเช็คใหม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าเนี่ยเพื่อนพนักงานเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อบินมาไม่
1: ตรงกลับไปเปลี่ยนใหม่ค่ะ
0: ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ฝ่ายนี้ดุที่สุดในชีวิตเองถูกไหมฮะคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเลขเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าถ้าหาตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช
0: ่บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นี่เลยนะฮะอันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆ
1: ใช
0: ่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมารองหลังบ้างรองที่นั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนอาจจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยมาอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอมันเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางๆเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องขยับเซลล์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี
0: ้ยนี่คือท่าจริง
1: ใช
0: ่อ่ะงั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเรานั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันในที่เราคาดไม่ถึงนะครับ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วไปอ่ะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเชื่อหลายๆคนไม่ทราบว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการนั่งในการมองจอคอมพิวเตอร์ของเราครับต้องมีระยะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ

0: แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันท์ครับประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถามหาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยมากแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คืออีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซ
0: ึ่
1: งตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
0: คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆ
0: สมมติแบบนี้แบบนี้
1: ใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: แล้วก็
1: ท
0: ำให้รู้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้
1: ง
0: ยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่งนานการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: เหนื่อยนิ่ง
1: หรือว่า sedentary lifestyle ก
0: ็
1: คือเหมือนกับว่าอยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
0: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วแหละครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆเริ่มเลยครับ
1: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา 2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าสัมผัสพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
0: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
1: เปลี่ยนอิริยาบถใช
0: ่ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอถามจริ ง
1: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
0: 30นาที
1: ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
0: บิดขี้เกียจ
1: ใช่ค่ะ

0: เดินไปเดินมา
1: แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
0: ก็ยังดีนะ
1: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
0: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
1: ่
0: มีไหมครับที่ถ้าว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
1: ดีนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายที่ก็มีเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
0: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้วคือระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักถ้าเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
0: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานแบบเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอก็ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับขอบคุณหมอฝนขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับถ้าว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดการทำงานนะครับจะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับหรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหาร5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างแล้วพบกันสวัสดีครับ
2: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
3: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
2: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
4: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อ
3: พื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
5: วันนี้เสนอตอนเขาของใคร

0: สวัสดีฟ้าฟ้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ๊ะ
0: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่แล้วมันก็หยักๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโป้ยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

าของเขา

0: อืมใช่แล้วจ้ะฟาฟาเขาที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือเขาของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้าเขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
1: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใครได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
2: นี่วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้ะแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่
0: แคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

แกเลยนะว่าแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสรรหาเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เอามาคุยวิเคราะห์กันกับคุณหมอที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดตัวเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับของทุกปีครับเป็นวันโรคแพ้ภูมิตัวเองโลกหรือว่า World Lupus Day นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ส่วนในรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแข็งก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์กุลครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่รายการของเรานะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แอบถามอาจารย์ว่าเคยมาพบหมอรามาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
1: ์โอ้หลายปีมากน่าจะ 6-7 ปีขึ้นไป
0: นะคะ 6-7 ปีตอนนั้นแพทย์ยังไม่เข้ามา
1: ค่ะ
0: ประมาณ 3-4 ปีเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเนี่ยอันเดียวกันไหมอาจารย
1: ์เอาคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: คนละเรื่องแต่คนชอบสับสน
0: ผมว่าทุกคนสับสนเหมือนกันนะเวลาบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ที่บอกว่าแพ้ภูมิ
1: ค่ะคราวนี้จะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราบอกโรคภูมิแพ้ก็คือเราแพ้สิ่งข้างนอกเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรดอกไม้แพ้อาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโรคแพ้ภูมิเนี่ยคือภูมิเราเนี่ยมันแพ้ตัวเองค
0: ือสิ่งจากด้านในอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คือสิ่งข้างในก็คือคล้ายๆกับการเรามาปิดมีปฏิกิริยาต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรับอะไรจากข้างนอกมากระตุ้น
0: แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมอาจารย์
1: คือ
0: มันอยู่ด้านในอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่คือสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดทำไมฉันช่างโชคไม่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาก็มีการศึกษาในแง่ของระดับอะไรอ่ะเบสิกไซน์กลไกการเกิดก็พอจะมีภาพกว้างแล้วก็รายละเอียดลึกในบางในแง่กลไกเกิดโรคก็คือมีพันธุกรรมอันนี้แน่ๆถ้าจะบอกว่าเวรกรรมก็มีพันธุกรรมมาจาก
0: พ่อแม่
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ที่เป็นโรคค่ะก็มีมากมีน้อยแตกต่างกันแล้วก็จะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นตัวส่งเสริม
0: ตัวกระตุ้นเกี่ยวเหมือนกัน
1: ใช่เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดมีการใช้อะไรใช้ชีวิตที่มันมีตัวกระตุ้นการอักเสบเยอะๆอันเนี้ยก็จะส่งเสริมโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
0: นี่เกริ่นประมาณนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือเราแพ้สิ่งด้านนอกเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดจากด้านใน
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งแพ้ภูมิตัวเองก็แบ่งเป็นหลายโรคใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่คำว่าแพ้ภูมิตนเองเนี่ยก็คือแบบเรามีปฏิกิริยาต่อภายในใช่ไหมซึ่งโดยบางทีเราจะบอกว่าคำว่าแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนเป็นกลุ่
0: ม
1: สมมติเราบอกว่าผลไม้ผลไม้นี่มีหลายอย่างมีแอปเปิ้ลส้มอะไรประมาณนี้แพ้ภูมิตัวเองนี่ก็มีหลายโร
0: ค
1: นะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณแขกบอกว่าลูปัสเวลเดย์ก็คือโรค SLE หรือโรคลูปัสเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ซึ่งในวันนี้เราจะมีการเจาะลึกกันนะครับทั้งเรื่องของ SLE แล้วก็อีกหลายๆโรคพอสมควรเดี๋ยววันนี้ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราจะเล่าผ่านข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันได้นะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับ SLE นะครับ2ข่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่า2ข่าวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกับอาจารย์พึ่งอีกทีนึงนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เศร้าครับเมื่อแม่ลิงเดี่ยวตรวจเจอว่าเป็น SLE ขณะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับ อันนี้เวลาเราอ่านข่าวหรือมันมักจะเจอคำนี้ครับอาจารย์เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว
1: ์ค่ะ
0: มันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์สุดเศร้าจากกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับหรือ SLE ในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเป็นพร้อมกันเลยครับแถมกระบวนการรักษาเนี่ยยังไม่สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกันได้ด้วยคุณแม่เล่าไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้2ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรักษาด้วยการกินยาทาม็อกซิเฟนครับซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา10ปีแต่ปัญหาเนี่ยก็คือดันไปตรวจพบว่าเป็นโรค SLE เธอก็เลยจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ทันทีครับเนื่องจากส่วนผสมในยาเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโรค SLE กำเริบขึ้นมาส่วนกระบวนการรักษาโรค SLE ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเข้าช่วยในกระบวนการแต่หากใช้สารตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้มะเร็งเกิดการแตกตัวกระจายไปทั่วร่างกายอีกซึ่งจะให้หยุดกินยารักษามะเร็งก็ไม่ได้ครั้นจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อกดอาการโรค SLE ไม่ให้กำเริบก็ข่มตานอนไม่ลงเพราะว่าพอเป็นมะเร็งนะมันก็ปวดใช่ไหมฮะปวดร่างกายเจ็บแสบไปทั้งตัวด้านแพทย์ผิวหนังครับที่ดูแลเคสนี้จึงขอเวลาไปศึกษาข้อมูลครับจะมียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรค SLE โดยไม่กระทบกับมะเร็งที่กำลังเป็นอยู่ได้บ้างในขณะที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เล่าว่าตนเองนั้นเริ่มกลับไปขายของหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยนอนไม่หลับก็เอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่าในขณะที่ฝั่งชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณมีบางส่วนแนะนำว่าให้เธอนั้นหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ผื่นตามร่างกายยุบได้บ้างหากไม่พักเลยเดี๋ยวจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมเนื่องจากร่างกายของคุณป่วยโรคนี้แตกต่างจากคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนะครับ
1: อัน
0: นี้เป็นเคสหนึ่งที่เราเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนมีหลายคำถามมากที่อยากถามอาจารย์นะครับส่วนอีกเคสอันนี้เป็น SLE เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยจนเงินหมดตัวแล้วตาก็ใกล้จะบอดด้วย
1: ค
0: ุณพิสมัยแก้วสกุลครับอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวเองเนี่ยปวดหัวก็เลยกินยาพาราแต่อาการไม่ดีขึ้นครับใบหน้าขอบตามันเริ่มบวมขึ้นมาหลังจากไปหาหมอรักษาเรื่อยมาครับมาทราบความจริงภายหลังว่าอ้าวป่วยเป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองตอนนี้ต้องเวียนไปรักษาที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงครับใช้เงินจนหมดตัวแล้วตอนนี้บ้านโดนตัดไฟอยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีซึ่งทางนางสมสมัยแซ่เตี้ยนะครับเป็นคุณแม่ครับวัย62ปีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากทุ่มเงินในการรักษาลูกจนหมดตอนนี้แม้แต่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายนะครับทำให้บ้านโดนตัดไฟค่าน้ำค่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายต้องพึ่งข้างห้องขอไฟฟ้าเขาใช้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายจากการป่วยอยากให้เขากลับมามองเห็นทำงาน

0: ใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันหมดสิ้นหนทางไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับอันนี้เป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด SLE มันเกิดขึ้นแล้วมีโรคซ้ำซ้อนไปด้วยอย่างมะเร็งในเคสแรกนี่ก็น่ากลัวรักษาแล้วต้องใช้เงินในการเดินทางหรือเงินไม่พอมันก็ยากเหมือนกันคราวนี้เราเจาะลึกกันหน่อยครับโรค SLE คืออะไรกันแน่ครับ
1: คือโรค SLE ก็คือเมื่อกี้เราบอกเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตนเอง
0: ครับ
1: ซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยบางคนก็จะเป็นเฉพาะบางอวัยวะ
0: ครับ
1: อย่างโรคไทรอยด์บางอย่างก็เป็นแพ้ภูมิตนเองกับเป็นเฉพาะไทรอยด์แต่ตัว SLE เนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่สามารถเป็นได้มีอาการแสดงได้หลายระบบได้ทุกระบบในร่างกายเลยทั้งระบบแล้วก็อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นที่สมองที่ไตที่คนทราบกันดีแต่ว่าจริงๆเขาเป็นได้ทุกระบบจริงๆสำหรับโรค SLE เพราะฉะนั้นเวลาที่โรคมีการอักเสบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะรุนแรงเพราะมันไปได้ทั่วทุกที
0: ่ครับถ้าเกิดเราเจาะลึกถึงไอ้กระบวนการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าพันธุกรรม
0: ครับ
1: แล้วพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าคนไข้นะเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันก็ตรงพันธุกรรม X โครโมโซมที่เขาเรียกสายพันธุกรรมคือ X โครโมโซมมันมียีนที่ผิดปกตินะคะในผู้หญิงพูดง่ายๆแล้วกันมันก็เลยทำให้ไอเนี้ยมันแสดงออกเยอะผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเป็นโรคผู้หญิงก็เลยเป็นโรคแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมที่มันอยู่บน X โครโมโซมมันยังมีอีกหลายตำแหน่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเรามีพันธุกรรมมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคมันอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยตัวที่จะกระตุ้นก็อันนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโดนแสงแดดนะมีแสงแดดมีการอักเสบเรื้อรังนะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้ออะไรเรื้อรังซ่อนเร้นอยู่พวกนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นโรคหรือบางครั้งงานอาชีพบางอย่างที่เขาพบว่าต้องเจอกับพวกสารเคมีเยอะ
0: ๆ
1: พวกนี้มันก็จะกระตุ้นนะ
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งมลภาวะ
0: ทุกอย่างด้านนอกก็มี
1: ใช่อย่างPM 2.5 เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่มอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองในต่างประเทศเนี่ยมีงานสตัดดี้เลยว่าเมืองในประเทศเดียวกันเมืองที่มี PM เยอะกับเมืองที่มี PM น้อยเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยต่างกัน
0: ครับ
1: นะ
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแล้วมันก็ทุกสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมการอักเสบแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งก็คือร่างกายเราอาจจะเริ่มมีสร้างสารแพ้ภูมิตนเองที่บางทีเราเรียกกันว่าคือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองก็คือบางครั้งก็มี ANA เขาเรียกแอนติบอดีแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีคือต่อเนื้อเยื่อตัวเองแต่การที่สร้างสารแพ้ภูมิตนเองตัวเนี้ย ANA ที่คนไข้บางทีเขาก็จะรู้จักกันเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคือคนทั่วไปไม่ต้องแบบตื่นตระหนกไปเจาะแล้วเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคนที่ได้ผลเลือดบวกแค่ 2% เป็น SLE คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่พอเรามีแล้วมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงว่าอ๋อเนี่ยภูมิคุ้มกันเราทำงานเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราโดนอะไรกระตุ้นเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีโอกาสที่จะทำให้การอักเสบเรื้อรังไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมได้ยินคำว่าแพ้ภูมิตัวเองเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันหมายถึงยังไงครับคือคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกัน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้แพ้ได้ยังไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าพอภาษาไทยเราไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันจะงง
0: ครับ
1: งั้นลองเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟัง
0: ครับ
1: คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันคือมาจากคำว่า auto immunity ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอัตโนมัติฟังดูเข้าใจง่าย
0: โอเคเข้าใจได
1: ้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้น
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาภูมิคุ้มกันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นเข้ามาภูมิคุ้มกันถึงจะทำงาน
1: ถูกต้องคือที่หลักๆก็คือเวลาเรามีอะไรติดเชื้อ
0: ครับ
1: ติดเชื้อภูมิคุ้มกันก็จะต้องทำงานออกมาเยอะเพื่อจะซะฆ่าเชื้อโรคใช่ไหม
0: ค
1: ะแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไข้แพ้ภูมิตนเองอย่าง SLE เนี่ยเขาเรียกว่าออโต้วัคซีเนชันคือฉีดวัคซีนตัวเอง
0: เอา
1: คือแค่เขามีการกระตุ้นภูมิบูสต์ภูมิของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรับจากข้างนอก
0: ซึ่งพอฟังมันเหมือนจะดูดีนะอาจารย์แต่จริงมันไม่ดี
1: มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสร้างภูมิต่อเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลาก
0: ลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาป้องกันสิ่งภายนอกจะเข้ามาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาแล้วดันไปทำลายภายใน
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนก็คือเราต้องการภูมิต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะทั้งหลายแหละแต่อันนี้คือเราสร้างภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลา
0: โอ้เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหน

0: ถึงจะเรียกว่าเป็นโรค SLE ครับอาจารย
1: ์คือโดยปกติก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้ามีผลเลือดแพ้ภูมิตนเองขึ้นก็ถือว่าเป็นใครคะเป็น
0: กลุ่มเสี่ยง
1: เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คือถ้าเริ่มมาดูมีอาการ
0: ค
1: ราวนี้พอมันมีอาการเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันเข้าได้กับโรคไหมไม่ใช่ว่าอาการอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นโรคก็ไม่ใช่นะก็ต้องมานั่งดูโดยหลักการก็คือว่าต้องมีอาการมากกว่า1ระบบเพราะเราบอกว่ามันเป็นได้หลายอวัยวะถ้าจะเป็น SLE นี่มันต้องเป็นหลายอวัยวะเพราะฉะนั้นต้องมีผลเลือดที่เข้าได้นะฮะแล้วก็มีอาการอย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
0: อย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
1: ที่ทราบนะฮะยกเว้นว่าถ้าจะแบบมีอาการแค่ระบบเดียวก็คืออาจจะต้องมีผลชิ้นเนื้อยืนยันคือต้องทำมากกว่านั้นแต่ถ้าอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่2ระบบขึ้นไป
0: ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์เกิดไหมครับ
1: ใช่คือโดยอัตราส่วนเนี่ย9ต่อ1
0: โอ้9ต่อ1เลยฮะ
1: ผู้หญิง9ผู้ชาย1ถ้าคนไข้เดินมา10คน
0: โอ้โหอาจารย์เคยคิดมั้ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม
1: มันไม่ยุติธรรมใช่ใช่
0: แต่มันมาจากตัวโครโมโซม X ตรงนั้นใช่มั้ย
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเกิน2ระบบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานอย่างนึงระบบไหนที่มักจะโดนก่อนเลย
1: คือคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยโดย data คืออาการระบบโรคไตเนี่ยประมาณสักที่เราดูในคนไข้ของเราเนี่ยประมาณสัก 60%
0: ครับ
1: ถึง2ใน3คือที่จะมีไตเด่นและอีกอันก็คือจะมีเรื่องของระบบโรคข้อใช่ไหมฮะผื่นผื่นนี่จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผื่น SLE หรือเปล่ามีผื่นที่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้ามาล่าแรสก็คือผื่นผีเสื้อที่คนไข้เรียกกันแล้วก็มีอาการปวดข
0: ้
1: อที่เจอเด่นๆก็คือ4อันเนี่ยที่จะมักจะมาด้วยอาการแสดงมาที่เรา
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเขาสังเกตตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่ามีอะไรที่พอจะสังเกตได้บ้างอันดับแรก
1: คืออันดับแรกก็คือผื่นเนี่ยจะรู้ชัดเจน
0: ผื่นเนี่ยมันแตกต่างจากพวกลมพิษพวกอะไรยังไงครับอาจารย
1: ์คือตำแหน่งที่ขึ้นค่ะคือแค่ผื่น SLE เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ควรจะสงสัยละกันก็คือผื่นที่หน้าเป็นรูปผีเสื้อ
0: เป็นรูปผีเสื้อเหรอครับอาจารย์
1: เพราะว่ามันจะขึ้นตรงโหนกแก้มนี่
0: อ๋อไม่ใช่ว่าไอตัวตุ่มเนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าการขึ้นของมันจะเป็นร
1: ู
0: ปผ
1: ีเสื้อใช่
0: มันจะแยกออกจากสิวยังไง
1: เมื่อก่อนมันจะแดง
0: สิวผมก็รูปผีเสื้อนะ
1: มันจะแดงแล้วก็มีลักษณะคือเวลาโดนแดดบางทีหน้ามันจะไวกับแดดเขาเรียกว่าโฟโต้เซนซิทิวิตี
0: ้ไวกับแดดคือมันจะ
1: ก็คือมันจะแดงใช่กับหน้าอันนั้น
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรก
1: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรกอันที่สองก็คือถ้าเป็นอาการของคนไข้ก็คือเรื่องปวดข
0: ้อครับ
1: คือถ้าปวดข้อไม่ใช่ว่าแบบปวดไปวิ่งแล้วปวดข้ออะไรก็ไม่ใช
0: ่
1: ปวดข้อถ้าจะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตนเองก็จะเป็นแบบเป็นหลายข้อสองข้างเหมือนกันถ้ามีข้อนิ้ว
0: โอ้
1: เพราะว่าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายมันไม่ค่อยเป็นข้อนิ้ว
0: ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าการปวดข้อนิ้วเป็นยังไง
1: ใช่
0: ไหมคร
1: ับ ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกปวดข้อนิ้วใช
0: ่นอกจากคนจะใช้นิ้วยกเวท
1: ใช่คือถ้าหรือไม่ถ้าเป็นแบบนิ้วใช้งานเยอะแบบคนอายุเยอะและมีข้อเสื่อมนิ้วอะไรเงี้ยเราจะเจอได้แต่ถ้าคนไข้ SLE เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นอายุน้อย
0: คร
1: ับ แล้วมาปวดข้อนิ้วตอนอายุน้อยนี่มันก็ไม่ใช่กลุ่มอายุที่มันควรจะมีอาการ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดปกติละ
1: อันนี้เริ่มผิดปกติ
0: ต้องลองตรวจได้โอเคมีผื่นรูปผีเสื้อนะฮะปวดข้อ
1: หลายๆข้อแล้วก็เมื่อกี้อย่างคือบางทีนอกเหนือจากระบบพวกนี้นะฮะก็จะมีต้องเป็นแค่ว่ามีอาการซีดแบบอ่อนเพลียเนี่ยก็ต้องไปเช็คเลือดหรือเรื่องของปัสสาวะใช่ไหมฮะก็แบบอาจจะปัสสาวะออกผิดปกติปัสสาวะเป็นฟอง
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีไตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เป็นการสังเกตตัวเองในเบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยฟังคุณหมอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตรงประมาณ1ใน2หรือ3อย่างเน
1: ี่
0: ยเขาต้องไปตรวจอะไรยังไงครับวิธีการตรวจ
1: คือจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาอย่างสมมุติถ้าเป็นผื่นเนาะบางทีคนไข้ก็จะเดินไปหาแพทย์ผิวหนังเพราะว่ามีอาการที่ผื่นซึ่งแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างบางทีโรคแพ้ภูมิตนเองพอมีอาการที่ระบบหนึ่งอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้มาเจอหมอแพ้ภูมิตนเองเขาก็จะเจอหมอเฉพาะทางด้านอวัยวะนั้นอย่างเช่นไตมีปัญหาก็ต้องไปเจอหมอโรคไตผดเม็ดเลือดมีปัญหาก็จะเจอหมอโรคเลือดอย่างเง
0: ี้
1: ยยกเว้นว่าถ้าเกิดปวดข้อเงี้ยอันนี้อาจจะมาเจออายุรศาสตร
0: ์
1: โรคข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรมาแสดงก็จะเข้าไปหาแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะยังไงหลักๆคือแนะนำว่าก็มีอาการหลายระบบก็คือไปพบอายุรศาสตร์ทั่วไปก่อนก็ได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุรศาสตร์ทั่วไปนี่ก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ได้รับการแบบ เรียนรู้เนาะก่อนที่จะจบไปก็จะมีการเรียนรู้เรื่องโรคนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งสกรีนนิ่งนะฮะเจาะเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือดูว่าเม็ดเลือดเป็นยังไงปัสสาวะเป็นยังไงเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของแพ้ภูมิตนเองว่ามันมีผลเลือดบวกไหม
0: จริงๆต้องถ้าเกิดการตรวจที่ตรงเลยก็คือตรวจเลือดใช่ไหมครับ
1: ใช่ตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดนี่คือจะต้องมีคือถ้ามีอาการผิดปกติแต่ผลเลือดแพ้ภูมิตนเองไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสเป็น SLE น้อยเพราะว่าประมาณ 99% น่ะส่วนใหญ่มันจะต้องบวกถ้ามันลบเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเช่นไตเงี้ยเพิ่งก็เริ่มเป็นแต่ยังต้องไปแบบตรวจชิ้นเนื้อตาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่กรณีแบบนั้น
0: ผมรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่เคยได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรารู้จะหาหมออันไหนดีไม่รู้จะหาหมอตกลงเป็นอะไรกันแน่อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีอาการก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มไขมันนะขึ้นแถวบริเวณขาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นผิวหนังหรือมันเป็นผื่นฉันควรจะต้องไปหาหมอไหนดีสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ส่งไปก็ไปเริ่มจากหมอผิวหนังก่อนแล้วหมอผิวหนังมองว่ามันใช่ปุ๊บก็ใช่เลยแต่ถ้าเกิดบางอันที่มันไม่ใช่ก็ต้องไปส่วนอื่นต่อ
1: ใช่เขาก็จะส่งต่อก็จะมีระบบคล้ายๆกับส่งต่อของแพทย์ของแพทย์
0: ซึ่งอย่างของ SLE เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีผื่นเนี่ยเริ่มต้นไปหาหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะเราไม่ทัวร์แล้วเดี๋ยวส่งต่อตรวจเอง
1: ใช่
0: ไหมคร
1: ับ
0: โอเคคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง SLE กับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่นๆนะอาจารย์มันจะดูความแตกต่างได้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
0: ยากใช่ไหม
1: สำหรับแม้กระทั่งไม่ต้องกับคนไข้สำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ตอนเรียนที่เราสอนนักเรียนเนาะก็จะมีความยากแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าต้องดูอาการว่ามันเข้าได้หรือไม่เข้าได้บวกกับผลเลือดแพ้ภูมิตนเองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดข
0: ้อ
1: สำหรับเราเพราะว่าเรื่องปวดอาการปวดข้อนี่มันไปได้อีกเป็น10โรค
0: คือการปวดข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น SLE เท่านั้น
1: ใช่อาการ
0: ปวดได้เยอะมาก
1: ใช่มันจะแบบไปได้อีกเยอะเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับการดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะว่าอ๋อโอเคมันมีระบบอะไร บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าปวดข้ออย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็อาจจะเป็นรูมาตอยด์อย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดสมมติปวดข้อแล้วมีผื่นสะเก็ดเงินก็จะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดปวดข้อแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเสบโรคกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกันว่าปวดข้อแล้วก็ต้องมาดูว่ามีประวัติอื่นๆที่จะสนับสนุนว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
0: ครับโอเคอ
1: ย่างเงี้ยค่ะก็จะ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเป็น SLE ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นในเด็กกับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะฮะความผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
1: ใช่คือต่างกันในแง่ของทั้งอาการแสดง
0: ครับ
1: แล้วก็การรักษานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติเกิดในคนอายุน้อยเนาะเด็กๆเลยเนี่ยก็คือใครๆพันธุกรรมเขาจะแบบทำงานแรงอ่ะคือเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ต้องโดนตัวกระตุ้นเยอะๆในชีวิตมานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ยาเยอะเพราะว่าเขาอักเสบเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะจะดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างการอักเสบเยอะ
0: กลายเป็นว่าเด็กหนักกว่าผู้ใหญ่เหรอ
1: เด็กนี่ต้องใช้ยาเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าข้อดีของเด็กก็คือมักจะไม่ค่อยติดเชื้อ
0: ครับ
1: นะคะก็คือว่าเขาจะทนยาได้ดี
0: โอเค
1: เพราะว่าอวัยวะอื่นๆเขายังดีเขาย
0: ังไม่มียังสดใหม่อย
1: ู่เขายังไม่มีโรคร่วม
0: โอเคครับ
1: เขายังไม่มีโรคร่วมว่าอ้อตับไม่ดีใช้นู่นไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีความยากเพราะว่าเด็กเวลาเขาจะโตเนี่ย
0: ค
1: ุณหมอเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะให้สเตียรอยเพราะว่าถ้าเกิดได้เพนิซิลลินหรือได้สเตียรอยด์เนี่ยเด็กก็อาจจะหยุดสูงเร็ว
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์
1: คือเขาก็จะใช้ในช่วงแรกที่มันต้องรีบเพราะว่า
0: ต้อง
1: งดหยุดการเสพแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเพื่อจะได้ใช้เอาสเตียรอยด์ออก
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ผมได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกนี้ป่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสารที่สามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งเลยแต่มันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเหมือนกัน
1: ใช่
0: ทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่เด็ดกว่าสเตียรอยด์ขึ้นมาไหมครับที่บอกว่าคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบมีไหมฮะ
1: จริงๆก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะ
0: ยังไม่มาใช่ไหม
1: ยังไม่มีเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลักการก็คือว่าต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยแทนสเตียรอยด์อย่างเช่นว่าสเตียรอยด์เนี่ยพอเวลาเราให้ตอนช่วงรีบมันต้องให้ขนาดสูงเพื่อจะหยุดการอักเสบแต่ว่าปัจจุบันก็คือว่าเราต้องรีบให้ยากดภูมิไปคู่กันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ลดสเตียรอยด์ได้เร็วนะคะแล้วก็ใช้ยากดภูมิเนี่ยครบ
0: โอเค
1: นะ
0: ครับคราวนี้การวินิจฉัยโรค SLE เมื่อกี้เราพูดคุยไปแล้วมันมีระยะด้วยเหรอครับ เหมือนมะเร็งอะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3 SLE มี
1: คือเราไม่จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้ามะเร็งเนี่ยเราจะคิดว่าโอ้ระยะ4นี่รักษายากมากใช่มั้ย
0: ครับ
1: แต่มันไม่ใช่ระยะแต่มันเป็นเหมือนว่าความรุนแรง อย่างเช่นว่าก็เขาจะแบ่งว่า mild moderate severe มากกว่าคือเป็นแบบน้อยๆแล้วเป็นแบบปานกลางหร
0: ือ
1: ว่าเป็นแบบรุนแรงซึ่งการเป็นรุนแรงไม่ได้หมายความว่าจะหยุดจะอยู่แค่ตรงนั้นฮะสามารถรักษาแล้วกลับมาที่mildได
0: ้ครับ
1: นะคะหรือว่าสงบได้ก็คืออีกอันนึงคือ remission คือสงบแต่ไม่ได้หายนะแต่สงบ
0: ซ่อนไว้อยู
1: ่สงบก็คุมใช้ยาน้อยๆคุมโรคไปไม่ให้มันกำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นความรุนแรงซึ่งการที่เราจัดแบ่งความรุนแรงนี่คือไว้ใช้สำหรับเลือกยา
0: ครับ
1: นะคะว่าอ๋อโอเคนี่แบบมีหลายอวัยวะรุนแรงต้องรีบยาต้องเร็วต้องขนาดสูงต้องให้พอต้องหยุดโรคให้ได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นน้อยๆเป็นแค่ผื่นเป็นแค่ปวดข้อนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเป็นระยะเป็นแบบไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ยาเยอะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยฮะมันแบ่งอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักษายากหรือรักษาไม่ได้
0: อันนี้ยังคุมได
1: ้อย่างนี้แต่แบบรุนแรงรุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าไปต่อเนาะอย่างเช่นว่าพอเราดูคนไข้นานๆรุนแรงและรักษาแล้วเขากลับมาได้แต่มันจะมีรุนแรงแล้วเขาเรียกว่า refractory คือดื้อต่อการรักษา
0: ครับ
1: คือบางคนรุนแรงแล้วให้ยาแล้วเขากลับมาแต่บางคนรุนแรงให้ยาแล้วก็
0: ไม่กลับมาม
1: ันดื้อมันดื้อต่อการรักษาที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มเราเนี่ยบางทีมันต้องใช้คล้ายๆกับว่าใช้ยาที่เกินมาตรฐานแหละหรือต้องไปใช้ยาเข้าการทำ study clinical trial อะไรยาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ทำไมคนที่เป็น SLE อ่ะคือเราเคยมีเคสที่เราจดจำกันก็คือกรณีการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ใช
0: ่ทำไมการเป็นโรค SLE มันถึงนำพาไปสู่การเสียชีวิตได
1: ้ค่ะก็คืออย่างที่แจ้งว่ามันมีอาการได้หลายระบบ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามันมีการอักเสบแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยอาการแต่ละระบบเนี่ยเขาบาดเจ็บไปเรื้อรังมันก็จะสูญเสียการทำงานนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติไตอักเสบไปนานๆก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไตวายเรื้อรังใช่ไหมคะแต่ไตนี่ยังดีหน่อยก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนาะล้างไตเปลี่ยนไตได้นะคะแต่มันมีระบบบางระบบที่เราก็ไม่สามารถทดแทนได้นะคะบางคนก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องอาการทางปอดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะคะอาการทางหัวใจคืออวัยวะสำคัญอะบางทีปัจจุบันมันไม่มีตัวทดแทนแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของคนไข้ SLE เนี่ยประมาณที่เราดูในคนไข้แอดมิทที่รามานะครึ่งหนึ่งจะมาจากการติดเชื้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นปัจจัยคือบางทีเราคุมโรคมาให้มันอยู่นิ่งได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องให้ยากดภูมิเยอะแล้วก็มีสเตียรอยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะได้รับการติดเชื้อ
0: ก็ติดเชื้อง่ายขึ้น
1: ติดเชื้อง่ายขึ้น
0: เพราะภูมิคุ้มกันมันถูกกดอยู่
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แบบรุนแรง
0: น่ากลัวจังพอยิ่งฟังยิ่งรู้สึก SLE น่ากลัวมากๆเลย
1: คือจริงๆหมอว่าไม่อยากให้ตนกตกใจคือขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเยอะนะอย่างแบบแค่ว่าบางทีเราจะคิดว่ามันแบบโรคนี้เราทำอะไรไม่ได้จริงๆการดูแลสุขภาพของเขาก็จะช่วยให้โรคที่รักษายากอ่ะมันควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือคนไข้มักจะมีความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย
0: ่ยังไงครับ
1: คือความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย่ก็คือว่าอย่างเช่นว่านึกว่าหายแล้วพอสมมติว่าพอเราให้ยาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วโรคมันสงบพอโรคมันสงบเนี่ยคนไข้หมอก็ลดยาลดลงเพราะว่าอย่างสเตียรอยอย่างยาอะไรเงี้ยเรามันก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เยอะพอเราลดลงเยอะๆคนไข้เริ่มเข้าใจคิดว่าเออฉันดีแล้วฉันหายแล้วแล้วบางครั้งก็คือก็หยุดยา
0: หยุดเองอ
1: ่ะหยุดเองแล้วพอหยุดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะสงบไปได้สักพักแล้วแต่คนแล้วก็จะต้องมีคนกำเริบกลับมาแล้วพอเวลาที่กำเริบกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแรงกว่าเดิ
0: ม
1: คือมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะไปที่อวัยวะไหนแต่ส่วนใหญ่เวลากำเริบกลับมาเนี่ยมักจะแรงกว่าเดิ
0: ม
1: แล้วพอสิ่งที่คนไข้อาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวลาที่โรคกำเริบกลับมาระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำเพราะมันเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค SLE
0: ครับ
1: โรคแอคทีฟหรือการวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำพอโรคกำเริบกลับมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเขาก็จะติดเชื้อง่ายและบางทีเนี่ยสิ่งที่มาหาเราก็เพราะว่าเขาติดเชื้อแล้วกระตุ้นภูมิแล้วโรค กำเริบคือไม่เลือดขาวต่ำมาก่อนเพราะว่าโรคเริ่มกำเริบแล้วเขาก็ไปรับเชื้อง่ายก็กลายเป็นว่าจริง ในหลายๆคนที่แบบได้ยากดภูมิกับพอภูมิปกตินิ่งๆนานๆเขาก็ไม่ได้ติดเชื้อง่ายเหมือนตอนแรกคือคนไข้จะเข้าใจผิด
0: เพราะฉะนั้นก็มันต้องดูแลตัวเองอย่าไว้ใจตลอดว่ามันหายแล้ว
1: ใช่ก็คือถ้าดีก็คืออาจจะคุณหมอเขาก็จะนัด follow up อะไรเงี้ยบางคนก็ดีก็6เดือนอะไรอย่างนั้นก็คือนัดหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหายไปเลยหรือว่าบางทีก็ทานยาอยู่น้อยๆนะคะนะแล้วก็หยุดยาเองอันเนี้ยไม่ควรทำ
0: ครับคราวนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการรักษากันหน่อยครับเพราะว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วก็จะดีนะ

0: าเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นมากแล้วเราก็จะเลือกใช้ยาเนาะอันนี้พูดในฝั่งแพทย์โดยหลักพูดในฝั่งแพทย์ก่อนนะก็คือโดยหลักการก็คือว่าเราจะให้พร้อมกันก็คือยากดภูมิหรือปรับภูมินะขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนร่วมไปกับเพนิซิลลินก็คือสเตียรอยด์ถ้าช่วงแอคทีฟมากก็สเตียรอยด์อาจจะขนาดสูงแล้วก็พอประเมินและโรคดีลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะนั่นก็คือว่าเราจะลดสเตียรอยด์โดยที่เราจะต้องคงยากดภูมิให้พอเวลาเราลดสเตียรอยด์แล้วโรคกำเริบเราก็รู้แล้วว่าเออยากดภูมิคุมโรคเนี่ยมันไม่พอทำให้เราลดสเตียรอยด์ไม่ได้เราก็จะต้องมาปรับยากดภูมิจนได้ระดับที่แบบโอเคพอดีของคนนี้แล้วก็เซียรอยเนี่ยใช้โดสน้อยๆหรือบางคนที่โรคสงบมากก็อาจก็หยุดเซียรอยได้แต่ว่าต้องกินยากดภูมินะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินอะโรคมันก็จะกลับมากำเริบใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลักการนะคะนะในส่วนที่บางทีหมอก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยากดภูมิเยอะหรือยาต้านการอักเสบเยอะไม่อยากได้สเตียรอยด์เยอะเราคนไข้ก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
1: ใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
0: อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ในข่าวว่าให้ไปนอน
1: เนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเนาะคือนอนสร้างภูมิคุ้มกันใช่หรอ
0: คือให้นอนเยอะๆ
1: ครับ
0: ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าค่าอดนอนเนี่ยการอักเสบมันจะสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่าใช้ชีวิตก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึก
1: ครับ
0: นะฮะนอนดึกเนี่ยอันเนี้ยโรคกำเริบคนไข้บางคนแบบออกจากงานประจำแล้วมาทำออนไลน์นอนดึกตอนทำงานประจำโรคไม่กำเริบเพราะว่าต้องตื่นรีบนอนเร็วตื่นเช้าไปทำงานพอมาทำงานออนไลน์ดึกๆเป็นขายของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโรคกำเริบเพราะว่านอนดึกอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือไม่ควรนอนดึกนะคะนอนให้เร็วแล้วก็จะตื่นเช้านอนให้ได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเราก็ควรจะออกกำลังกายจริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้ง SME แล้วจะทำยังไงวิถีชีวิตจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้งสองโรคเลยทำให้ภูมิคุ้มกันไม่อักเสบแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งเนี่ยดีการดูแลตัวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในคนไข้ SME นะฮะก็คืออาจจะออกกำลังกายเพียงแต่ว่าคนไข้ SME ก็ต้องลดตัวกระตุ้นซึ่งเรารู้ว่าแสงแดดก็อย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งตอนที่แดดร้อน
1: ๆต้องใช้ตุ้น
0: ใช่ต้องใช้ครีมกันแดดนะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักที่ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเยอะพอเวลาคนไข้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต้องใช้ยาเยอะเพราะยาบางตัวมันต้องตามน้ำหนักตัวนะฮะแล้วก็การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเยอะพวกนี้ก็สร้างการอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือต้องคุมอาหารนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยปัจจุบันเขาก็แนะนำในคนไข้โรค SME ก็คืออาหารที่ทำให้โรคสงบได้ดีก็คือทานคล้ายๆว่าสตันดี้เขาก็บอกเมดิเตอร์เรเนียนไทฟู้ดก็คือทานพวกทานผักทานผักไม่ใช่เน้นผลไม้หวานๆนะทานผักแต่ว่าก็ล้างให้สะอาดนะคะคนไข้ของเราแล้วก็ทานอะไรอะทานปลาทานไม่มันปลาไก่ทานไม่มันแล้วก็ไม่ทานของหวานอะไรเงี้ยก็คือแบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะช่วยโร
1: ค
0: ได้ให้มันแบบสงบขึ้น
1: สงบขึ้น
0: สงบขึ้นอย่างมีคนไข้เหมือนกันที่แบบโอ้แบบยาเต็มไปหมดแล้วก็มองแล้วก็ค่าเสพก็ไม่ลงพอคุยไปคุยมาบอกอ้าวยังกินขนมน้ำหวานอยู่เยอะแยะทุกวันทุกเช้าก็บอกว่าถ้าไม่อยากเพิ่มยาก็ลองไปงดตรงนี้ดู
1: แล้วก็อาจจ
0: แต่ก็มีคนทำได
1: ้
0: พอมีคนทำได้พอเขาเห็นเอ้ยลดมาปีนึงนี่คือค่าอักเสบลงมาตลอดโดยที่เราไม่ได้เพิ่มยาคือเขาแค่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆมันก็ยาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการปรับพฤติกรรมถ้าเราดูแลตัวเองดีคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการรักษา SLE คือการใช้ยาเป็นหลักใช่ไหมครับการ
0: ใช้ยา
1: แล้วก็ปรับวิถีชีวิต
0: ใช่ใช่ต้องทำคู่กัน
1: ซึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่อาจจะเป็นตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นมากละถ้าการใช้ยาแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันโอเคตามหลักที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสงบได้แล้วครับ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคอันนี้มันรักษาได
0: ้ถูก
1: อยู่ที่ว่าเจอตอนไหน
0: ใช่
1: แล้วปกติเขาจะเจอกันได้ตอนไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดการตรวจสุขภาพประจำปีมันเจอไหม
0: คือบางทีเราจะเจอว่าตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคนเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดใช่ไหมบางคนเนี้ยจะได้ประวัติโอ้นี่แบบ เลือดจางมาสักพักนึงเป็นเลือดขาวต่ำจากการตรวจประจำปีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นนะคะแล้วมันแบบ

0: ต่ำแบบขอบๆไม่ได้แบบต่ำเยอะมากถ้าต่ำเยอะมากคุณหมอเขาคงจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะมันอาจจะต่ำขอบๆแต่บางทีอาจจะมีประวัติอย่างนี้มาณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องสกรีนนิ่งว่า SLE นะโดยที่เราจะรู้ว่าคนไข้ญาติคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเพราะมันเป็นพันธุกรรมเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคุณแม่บางท่านเนาะตัวเองเป็นโร
1: ค
0: แล้วลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ อะไรสักอย่างนึงมีผื่นอะไร
1: ให้เลย
0: ก็อ่ะกันก็เอามาปรึกษาได้เพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ผื่นมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะหมอว่ามาสกรีนนิ่งในอาการที่เขามีผิดปกติ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปยกเว้นว่าคนทั่วไปมีอาการอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อย่างของผมเองเนี่ยที่บ้านไม่ได้มีประวัติในการที่มีใครเป็น SLE เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้สกรีนเรื่องนี้
0: ใช่ไม่ต้องสกรีน
1: ยกเว้นถ้าผื่นเป็นผีเสื้
0: อ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วปวดข้อน
1: ิ้
0: ว
1: ปวด
0: ข้อนิ้ว
1: ก็มีโอกาสแล้วครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่มี
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายสมัยนี้บางทีถ้าเป็นเนี่ยปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือการสูบบุหรี่
1: อ๋อสูบบุหรี่เหรอครับ
0: กิ้งใช่คือโดยทั่วไปหลายคนเนาะที่บางทีประวัติครอบครัวที่บ้านไม่
1: ม
0: ีแต่ว่าแบบเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยถามเถอะบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสูบ
1: มันนำไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย์
0: คือบุหรี่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปการแบบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการอะไรการแสดงออกของยีนนะคะมันก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมแล้วคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเขาสูบเยอะจริงๆเนาะเขาสูบทุกวันวันละเป็นตองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนตัวกระตุ้นอยู่แล้วก็หลายสิบปีนะคะมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้น
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆคุยกับอาจารย์มาหลายๆคนแล้วก็หลายๆโรคให้บุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของโรคเกือบทุกสิ่งในร่างกายได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายอักเสบนะฮะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: เขาบอกว่ามันไปเชงถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกเป็นเปลี่ยน
1: อ
0: ีพิเจเนติกก
1: ็
0: คือไปเปิดสวิตช์ของยีนที่มันไม่เคยแสดงออกไปกดปุ่มเปิด
1: เขาอยู่ของเขานิ่งๆ
0: เขาอยู่นิ่งๆของเขาใช่
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยา
0: ซึ่ง
1: ภรรยาเป็น SLE
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเสี่ยงมันสามารถจัดการอะไรได้ไหมอ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนภรรยาไงฮะ
0: ใช่ไห
1: มฮะ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พันธุกรรมของทางคุณพ่อแต่คุณแม่ใช่ไหม
1: แต่ก็มีความเสี่ยงอยู
0: ่ก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดเรากลัวว่าลูกจะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้เฮลตี้ไลฟ์สไตล์นะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังก็คือเขามีมันมาจากงานวิจัยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาติดตามพยาบาลกลุ่มพยาบาลที่แบบไปนานๆหลายสิบปี
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ดูว่ากลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับกลุ่มที่ไม่เป็นสิ่งที่ต่างกันคือไลฟ์สไตล์ใช
1: ่
0: ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ให้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันถูกต้องออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องการนอนหลบแดดเนี่ยเรารู้ว่าแดดนี่แบบแล้วยิ่งแดดเมืองไทยเนาะร้อน
1: ๆ
0: UV index เยอะมากเนี่ยเขาทำให้เขาเรียกว่ามันทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายก็ต้องทาครีมกันแดดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะซึ่งหมอว่าอันเนี้ยแนะนำไปก็ดีกับสุขภาพนะแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงได้แหละเพราะว่าสตัดดี้ออกมาว่ามันช่วย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีแนวคิดอย่างนึงก็บอกว่าคนที่ป่วยเป็น SLE เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสั้นจริงไหมอาจารย
0: ์จริงๆไม่จริง
1: ไม่จริงใช่ไหมฮะ
0: ไม่จริงคือถ้าดูแลตัวเองดีนะดีมากก็มีจริงๆมีเคสยกตัวอย่างเนาะก็มีคนไข้ SLE คนนี้เกือบ80ละเกือบ80แล้วก็คือพอคุยเนี่ยคนไข้เป็น SLE ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย
1: ์ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยดิฮะวัยรุ่นเลย
0: 20กว่
1: า
0: ตอนนี้คือเกือบ80
1: โอเค
0: เพราะว่าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนเนี้ยเป็นผู้แค่ว่าเป็นแพทย์เนาะก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
1: ก็จะใช้ชีวิตให้มันแบบเพื่อที่ไม่ให้กำเริบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ
1: ซึ่งแปลว่าผลตอบรับที่นอกจากจะเป็นการคุม SLE แล้วเนี่ยผลตอบรับในการใช้ชีวิตแบบนี้คือสุขภาพก็ดีด้วย
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: คนไข้เนี่ยคือไม่อ้วนเลยนะคะปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลย
1: คือ
0: ดีมากเลย
1: โอเคครับนี่คือเรื่องของ SLE ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นี่แหละเหมือนผมเหมือนกันมันเป็นโรคที่บางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางในการรักษามันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตที่จะหมดความหวังใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ต้องมี พลังนิดนึงในการต่อสู้กับความอยากตัวเอง
0: เพราะว่าจริงๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยตอนวินิจฉัยพอเป็นอายุน้อยเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะมีแบบปาร์ตี้โซเชียลไปนู่นนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะงานคนไข้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบคืออายุน้อยเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาคล้ายๆว่าปรับหรือต้องให้ที่ทำงาน
1: ร
0: ู้นะซึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็ทำงานได้ตามปกติทำงานกันจนเกษียณจนหลายคนมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าต้องมีการดูแลตัวเองให้มันมากกว่าคนปกติหน่อยก็เท่านั้นเอง
1: โอเคอ่ะนี่คือ SLE นะครับไปกันต่อครับต่อมาอีกเนี้ยอีกโรคเนี้ยที่ฮันรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเหมือนกันคือ
0: ค
1: โรคสะเก็ดเงินนะครับมีข่าวบอกว่าเลี่ยงอาหาร8กลุ่มป่วยสะเก็ดเงินกว่า 1.7 ล้านดื้อยา 30% นะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ครับเปิดเผยว่าสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยอาการของโรคผิวหนังที่แสดงอย่างเช่นมีผื่นที่กระจายทั่วตัวแห้งลอกเป็นขุยนะครับตุ่มหนองและเป็นแผลผุพองและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมในอวัยวะส่วนอื่นที่รุนแรงร่วมด้วยโดยเฉพาะความพิการในระบบข้อต่างๆก็เลยทำให้คนทั่วไปพบเห็นเนี่ยอูรังเกียจคิดว่าเป็นโรคติดต่อทำให้ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตในสังคมการประกอบอาชีพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า125ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหานี้ส่วนในไทยครับมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี65มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินอยู่ที่ 1,748,704 คนก็คิดเป็น 1-2% ของจำนวนประชากรนะครับพอวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยต่อครั้งที่มารักษาพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3,077 บาทต่อครั้งทางกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่รักษาด้วยยาพื้นฐานอย่างดีแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องฉีดยาชีวโมเลกุลแต่ปัจจุบันยานี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติอธิบายง่ายๆก็คือมันไม่เข้ากรณีบัตรทองนะครับไม่ได้ฟรีต้องจ่ายตังค์เพิ่มเท่านั้นสมาคมก็เลยหารือกับสถาบันโรคผิวหนังที่จะผลักดันยากลุ่มนี้ให้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขที่ออกมานะครับคราวนี้โรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงเกิดจากอะไรก
0: ัน ค่ะก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่ง
1: ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
0: เหมือนกับผลไม้อีกประเภทหนึ่ง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเมื่อกี้อย่างที่บอกคือเริ่มจากผิวหนัง
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเนื่องจากมันการเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองการรักษาส่วนใหญ่สะเก็ดเงินในอดีตนะคะเขาก็จะใช้ยาแค่ทาเฉพาะผิวหนัง
1: ก็คือทาด้านนอก
0: ทาด้านนอก
1: ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภูมิคุ้มกันมันทำงานเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่มียาไปให้เพื่อจะควบคุมการเรื่องของภูมิคุ้มกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทราบว่าคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินผิวหนังนานๆมีส่วนหนึ่งเนาะอาจจะสักประมาณ 30% หรืออะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นระยะแบบว่าพอคุณเป็นผิวหนังอักเสบนานๆ
1: ครับ
0: แค่ว่าภูมิมันก็กระจายทํางานเพิ่มมากขึ้นคุณรักษาแต่ผิวหนังแต่ภูมิคุณไม่ได้ปรับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ยากดภูมินะฮะอันเนี้ยภูมิมันก็เลยไปจัดการที่ข้อตามมา
1: หมายถึงว่า
0: เป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: มันเป็นสะเก็ดมันเป็นที่ข้อด้านใน
0: ใช่อย่าง
1: เงี้ย
0: ที่ข้อได้ด้วย
1: อ๋อโอเค
0: สะเก็ดเงินเนี่ยมันจะเป็นอันเนี้ยอาจจะพูดว่าระยะแรกเป็นแค่ผิวหนัง
1: ครับ
0: ระยะท้ายๆเนี่ยของสะเก็ดเงินคือเป็นมา10-20ปีเนี่ยก็จะเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: โอเค
0: นะฮะ
1: ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นผื่นออกมาแต่ว่ามันแตกต่างจาก SLE นะฮะใช่ไหมครับ
0: แตกต่างเพราะว่าส่วนใหญ่สะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะไม่มีผลเลือดแพ้ภูมิตนเอง ANA แอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาเกิดการอักเสบคนละเส้นทาง
1: คนละเส้นทาง
0: คนละเส้นทางทำให้การอักเสบแบบเซลล์ทำงานสร้างสารอักเสบ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยเป็นสะเก็ดเงินเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอ้วนเยอะขึ้น
1: เกี่ยวอะไรครับอาจารย
0: ์ความอ้วนเนี่ย obesity เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการโรคสะเก็ดเงิน
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นโรคคุณเป็นโรคอ้วนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานโรคหัวใจความ
1: เบาหวานความดันไขมันในเลือด
0: แต่จริงๆแล้วการเป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงกับโรคสะเก็ดเงินโรคแพ้ภูมิตนเองของเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการอักเสบเยอะกว่าคนปกติมันคืออักเสบเรื้อรังเพราะเราอ้วน
1: ครับ
0: แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง พราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยโลกทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยอ้วนขึ้น

0: เป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบนี้
1: ครับ
0: มีคนอ้วน
1: แต่ว่าคือเหมือนกับมันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมมีส่วนที่มันแพ้ภูมิตรงนั้นอยู่แล้วแล้วพออ้วนอีกเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นอย่างนี้เหรอครับอาจารย์คราวนี้ลักษณะของผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นยังไงฮะแตกต่างจากผื่นทั่วไปยังไง
0: คือจริงๆผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมีได้หลายตำแหน่งนะเป็นที่มีที่หนังศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นตามตัวได้แล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนอะไรกระแทกอย่างเช่นเป็นตรงข้อศอกข้างหลังตรงนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นตรงในอวัยวะที่บางทีคนก็ไม่สังเกต
1: ร
0: อบสะดือ นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรอบก้นหรือก็ตรงในไหล่ผมตรงผมทางศีรษะแต่ว่าจริงๆก็เป็นในตัวอะไรเงี้ยก็ได้แต่ละซึ่งลักษณะเนี่ยบางคนก็แบบนึกว่าไม่ดูยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติเป็นตำแหน่งเนี้ยบางคนก็จะแบบอ๋อมันไปนั่งโดนอะไรเท้า
1: อาจจะแพ้อะไร
0: คือพอมันอยู่ตรงตำแหน่งที่มันโดนอะไรกระแทกง่ายๆแล้วก็ผื่นขึ้น
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่มันก็จะเป็นผื่นหนาแดงมีสะเก็ดขาวๆอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งศีรษะหรือในตำแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่ตรงเนี้ยก็อาจจะแบบอ๋อใช่นะคะอันนี้ก็คงแต่ต้องให้คุณหมอผิวหนังเป็นคนดูนะคะนะถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผื่นสะเก็ดเงินไหมตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันดูประหลาดอย่างเช่นรอบสะดืออย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะ
1: ผื่นของสะเก็ดเงินเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยมันหายไหมครับ
0: ก็หายได้บางทีคนเขาก็ใช้ยาสเตียรอยด์ทาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความอ้วนเนาะทำให้เกิดโรคกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะมันก็ดีขึ้น
1: ผื่นสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นนะ
0: ก็ถ้าเป็นไม่เยอะนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเยอะนี่ก็อาจจะต้องรักษามันอาจจะหายแต่มันไม่ได้หายสนิท
1: ครับ
0: มันหายแล้วมันก็มาได้ใหม่คือมันเหมือนกับโรคมันขึ้นลงได้
1: คร
0: ับ นะฮะ
1: คือที่ผมเคยไปเจอเคสของเด็กนะฮ
0: ะ
1: มันเป็นผื่นทั้งตัวเลยครับ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นรุนแรง
1: เป็นทั้งตัวแล้วก็แบบเอาง่ายคือค่อนข้างมีความแบบคือออกไปด้านนอกไม่ได้เลยแล้วความมั่นใจในตัวเองก็จะหายไปเลยเพราะมันดูน่าเกลียดถ้าพูดตรง
0: ๆใช่อ
1: ันนั้นทำยังไงดี
0: คือจริงๆก็คือต้องให้ยากดภูม
1: ิครับ
0: คือทางผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นแค่ผิวหนังเขาก็จะมียาทาบางคนอาจจะต้องไปฉายแสงที่ผิวที่ผื่นแล้วก็กินยากดภูมิไปขณะเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วเมื่อกี้อย่างที่ข่าวบอกก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเยอะยากดภูมิให้แล้วไม่ตอบสนองหรือให้ไม่ได้คืออันนี้ก็ต้องไปฉีดยาแล้วกลุ่มเนี่ยจะมีความท้าทายเพราะว่าเวลายากดภูมิทุกอันน่ะมันจะต้องไปดูเรื่องการทำงานของตับว่าไหวไหมคนไข้เนี่ยความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีไขมันเกาะตับมา
1: ครับยาในการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีผลต่อตับ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: แต่เขามักจะมีตับไม่ดีมาก่อนเพราะเขาอ้วน
1: โอ้แต่ละทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะ
0: ใช่มันวนเป็นลูป
1: อ๋อโอเคมันมีเคสที่เป็นทั้งตัวแล้วหายได้ไหมครับอาจารย์
0: ก็ต้องรักษาบางคนอาจจะใช้แสงแล้วยุบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อกี้อย่างที่ในข่าวบอกก็คือเป็นยากลุ่มใหม
1: ่ๆครับ
0: ที่เป็นยาฉีดยาฉีดชีวภาพที
1: ่
0: เขาเรียกว่าไบโอโลจิกส์เนี่ยก็ได้ประสิทธิภาพดีเพียงแต่ราคายาก็แพงแล้วก็ถ้าของผิวเรายังจะเบิกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอันนี้เบิกได้ตามสิทธิ์แหละ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยยังเบิกไม่ได
1: ้คราวนี้ในมุมของอาจารย์มองว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยน่ากลัวที่สุดนี่คือตรงไหนครับอาจารย
0: ์ไอวิวหมอกับคนไข้อาจจะต่างกันส
1: ่
0: วนใหญ่คนไข้นี่คือไม่สวยงามผิวหนังไม่สวยเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดสำหรับเขาแหละ
1: ครับ
0: แต่สำหรับเราคือเนื่องจากเราเป็นหมอโรคข้อคือข้อเขาผิดรูปเนี่ยคือเขาทำงานไม่ได
1: ้ข้อผิดรูปคือไงครับ
0: ฟังก์ชันไม่ได้คือคนไข้สะเก็ดเงินพอเป็นมานานๆเนี่ยจะมีข้ออักเสบ
1: ครับ
0: แล้วพอข้ออักเสบมันมากๆเนี่ยข้อมันถูกทำลายข้อมันก็จะผิดรูปแล้วก็จะใช้งานไม่ได้
1: หมายความว่าบางทีเราอาจจะเคยขยับแขนแบบนี้ได้อย่างนี้ได้
0: บางคนข้อติด
1: บางท
0: ี
1: มันอาจจะไม่ได้แล้วอ
0: าจจะมีข้อติดหรือนิ้วเงี้ยบางทีนิ้วงออย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งตัวสะเก็ดเงินที่คนที่เป็นเยอะจริงเนี่ยข้อเนี่ยเขาผิดรูปได้ใกล้เคียงกับคนไข้รุมาตอยเลยถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนาะแล้วเป็นมานานแล้วรุนแรงเนี่ย
1: ค
0: ือในสุดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รักษาก็คือยังอะไรอะยังดีกว่านะคะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสุดทางเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนนี่คือสามารถผิดรูปได้ขนาดนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะมีผลต่อข้อด้วย เหมือนกันและกลายเป็นสิ่งที่หมอค่อนข้างคอนเซิร์นมากที่สุดด้วยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาตรงนั้น
0: เพราะว่าเขาจะทำงานอะไรไม่ได้ค่ะคือผิวหนังไม่สวยยังออกจากบ้านได้ใส่อะไรปกคลุมนะคะแต่ว่าข้อไม่ดีเดินไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เลยจริงๆหยิบจับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของคนไข้
1: พอฟังแล้วมันดูน่ากลัวทั้งสองแบบนะสำหรับผมก็มองว่าถ้ามันแบบผิวหนังมันกลายเป็นคนผิดปกติมันก็มีความอายในการจะออกจากบ้านถ้าเกิดคนเริ่มเป็นละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเป็นมาประมาณนึงเนี่ยถ้าเข้ามาสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งได้แค่นั้นไหมฮะ
0: โอ้หายเลยปกติเลยบางคนคือแบบเคยเป็นเยอะแยะตอนนี้ผิวใสกิ้งเจ็บข้อบวมก็เพียงแต่ว่ายามันมีหลายระดับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติดูแลตัวเองดีๆลดน้ำหนักเนี่ยช่วยมากลดแค่ 5% ของน้ำหนักตัวปกติไม่ว่าจะ100หรือเท่าไหร่เคยลดลงมาสัก 5% เนี่ยเขาก็บอกว่าการอักเสบรุนแรงของสะเก็ดเงินก็ลดลงแล้วนะคะก็คือว่าก็ช่วยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยพอลดน้ำหนัก
1: จางครับสะเก็ดเงินเนี่ยพอถ้าเกิดแบบว่าเป็นแล้วอ่ะมันหายขาดได้ไหมครับ
0: มันจะเป็นเรื้อรัง
1: เป็นเรื้อรังหมายความว่ามันยังอยู่
0: มันยังอยู่ก็เหมือนกับว่าร่างกายเราก็มีภูมิต่อต้านตัวเองอยู่นะ
1: ครับ
0: มีพันธุกรรมเพียงแต่ว่าบางคนก็สงบไปนานถ้าเกิดเขาใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องซึ่งไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ SLE เลยนะคะว่าถ้าใช้ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะคะก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายทานผัก
1: ครับ
0: จริงๆคนไข้มีคนไข้เหมือนกันที่แบบไม่อ้วนอายุเยอะแล้วเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราก็ถามว่าพอเห็นไม่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มถามว่าทานผักไหมไม่ทานจนอายุแบบ70
1: อะไรอ่ะไม่ทานก็เสี่ยงสะเก็ดเงินด้วยเหรอ
0: คือปัจจุบันไอ้โรคกลุ่มเนี้ยเขารู้ว่าแบคทีเรียในลำไส้
1: อ
0: ่ะมันมีความสำคัญมันเป็นต้นต่อเริ่มต้นของการทำให้ร่างกายอักเสบมันก็จะสร้างสารอักเส
1: บ
0: ตั้งแต่ในลำไส้เลยแล้วมันก็วิ่งไปตามเม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็วิ่งไปตามข้อตามเส้นเอ็นนะคะนะแล้วก็ไอ้เม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็จะไอ้ตัวที่สร้างสารอักเสบมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราไปกิน
1: อ
0: ่ะถ้าเกิดอาหารที่มันแบบมันทอดๆที่ทำให้อ้วนเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ไอ้เม็ดเลือดขาวสร้างการอักเสบเพิ่
1: ม
0: ทานผักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: โอเคพูดถึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยพอเราเห็นจากหน้าตาเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคนสู่คนแล้วครับถ้าเกิดผมไปแตะไปสัมผัสว่า
0: ไม่เป็นไร
1: เลยฮะ
0: มันจากเชื้อโรค
1: มันเกิดจากภูมิด้านในของเขา
0: ในครอบครัวคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเรามีความเสี่ยงคือเราจะได้พันธุกรร
1: ม
0: บางทีเราก็จะเจอเหมือนกันว่าคนไข้บางคนก็คืออคุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินลูกเริ่มมีปวดข้ออันนี้เราก็ต้องมาทั้งที่บางทีลูกไม่มีผื่นนะแต่ว่าคุณพ่อเคยเป็นสะเก็ดเงินอ
1: ัน
0: นี้เราต้องมาดูละข้อเนี่ยเป็นลักษณะของเขาได้ไหมกับสะเก็ดเงินเขาอักเสบ
1: โอเคค่ะโอเคถ้าได้ฟังจากสองโรคนะมันก็คือจะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เหมือนเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้
0: ใช่หมอว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าคนไข้หรือคนทั่วไปบางทีแบบรับฟังข้อมูลเนาะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหนทางทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ทางแพทย์แผนปัจจุบันที่จะช่วยได้แล้วก็ไปลองผิดลองถูก
1: เขาไปมูลหรอเขาไปใช้วิธี
0: ผิดคือใช้ลองผิดลองถูกหลายอย่าง
1: โอเค
0: ก็จนเป็นเยอะซึ่งจริงๆส่วนตัวหมอคิดว่าการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมีความสำคัญกับโรคมากเลยแต่ควรจะทำควบคู่กัน
1: ครับ
0: รอให้โรคสงบก่อนแล้วค่อยๆปรับยาน้อยที่สุดเท่าที่คุมโรคคุณได้แล้วคุณก็ปรับไลฟ์สไตล์คู่กัน
1: ครับ
0: ดีกว่าต้องไปทำอะไรอ่ะคือไม่ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยาเราเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ดีนะฮะแต่ถ้าปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวโดยที่โรคมันยังอักเสบอยู่อ่ะมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดีขึ้นแล้วก
1: ็
0: พอเวลามันบาดเจ็บอักเสบหรือมันผิดรูปไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได
1: ้โอเคนี่แหละฮะวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากนะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นะแคนก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พอมาคุยจริงๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้เนี่ยมันกลับมาเป็นคนปกติได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: และการดูแลสุขภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้เราสุขภาพดีในด้านอื่นด้วย
0: ต้อง
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับไม่ได้ยากเลยแค่ทำยาก
1: แต่เข้าใจทำยากจริง
0: แค่ทำยากในหลายคนนะ
1: ขนาดเราตั้งเป้าจะลดความอ้วนปีนี้ปีหน้ายังตั้งเป้าใหม่เลยใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับครั้งหน้าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณหมอท่านไหนรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

Oh.

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเออะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศมีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อส

0: ้งที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเราพวกเรา
4: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
6: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
5: ะ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
6: แผ่นดินทรุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
7: ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
9: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญา

0: โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับกุมารแพทย์หรือหมอเด็กนั่นเองแล้วเวลาที่คุณหมอรักษาเด็กๆจะเหมือนกับเวลาที่รักษาผู้ใหญ่ไหมนะตามน้องมาชินไปหาคำตอบกันเลยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณ
4: สวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยค่ะ
3: ผมชื่อมาชินนะคะวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอเด็กเขาทำงานกันยังไงครับ
4: หมอเด็กก็จะมีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่จนถึงอายุ15ปีค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้แผนกอายุรกรรมโดยจุดเด่นของหมอเด็กก็จะดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วย
3: แล้วมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างหรอคะ
4: อ๋อก็จะมีอันนี้เป็นหูฟังสำหรับฟังหัวใจกับปอด
3: นี่ผมได้ยินเสียงร้องน้องร้องไห้อ่ะครับคุณหมอจะต้องมีวิธีการตรวจยังไงบ้างครับ
4: ก็การตรวจเด็กเล็กๆก็จะแตกต่างกับผู้ใหญ่อ่ะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเขาจะงองแงเยอะแล้วก็จะบอกอาการกับหมอไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องให้ถามประวัติคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องเขาจะได้ชินกับห้องตรวจชินกับคุณหมอจากนั้นก็ให้น้องเขาลองสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หมอจะตรวจก่อนอย่างเช่นสัมผัสหูฟังสัมผัสที่ตรวจหูที่ตรวจจมูกงั้นเดี๋ยวมาชินลองใส่หูฟังหมอดีไหมคะ
3: ดีค่ะ
4: เดี๋ยวหันด้านนี้ออกนะคะอ่านงเอาใส่หูเลยตอนนี้ได้ยินเสียงหายใจหมอไหม
3: ได้ย
4: ินเนาะต่อมาจะเป็นเสียงหัวใจนะคะมันจะเต้นดังตุบตุบตุบได้ยินไหม
3: ได้ยินค่ะ
4: โอเค
3: อันนี้คืออุปกรณ์อะไรอะคะ
4: อันนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจหูกับตรวจจมูกค่ะ
3: ทำไมต้องตรวจด้วยอะคะ
4: ก็ตรวจดูจะได้รู้ว่าน้องเขามีเยื่อแก้วหูอักเสบหรือเปล่ามีเยื่อแก้วหูทะลุหรือเปล่าค่ะ
3: นอกจากคุณหมอจะตรวจเด็กๆเนี่ยคุณหมอตรวจอะไรอีกบ้างครับ
4: หมอก็จะตรวจประเมินการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการแล้วก็มีตรวจพัฒนาการเพิ่มเติม
3: แล้วตรวจพัฒนาการมันคืออะไรเหรอครับ
4: ก็การตรวจพัฒนาการคือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นค่ะในเด็กจนถึงอายุ6ขวบเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ด้านด้านแรกคือด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองค่ะด้านที่2จะเป็นด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กก็อย่างเช่นบริเวณมือตรงนี้มือแล้วก็ข้อมือนิ้วมือเป็นต้นนะคะแล้วก็ต ่อมาก็จะเป็นด้านภาษาภาษาก็จะประเมินการได้ยินการสื่อความหมายค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นที่แขนที่แขนต้นแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขาค่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันโตตามวัย
4: ค่ะเราก็จะมีการทดสอบของแต่ละอายุแต่ละอายุจะมีการทดสอบต่างกันในแต่ละด้านค่ะ
3: วันนี้ผมอยากให้คุณหมอลองสอนตรวจพัฒนาการให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์การตรวจนะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปที่คลินิกพัฒนาการ
3: โอเคครับ

0: ุณหมอครับอันนี้คือห้องอะไรเหรอครับผมเห็นมีเครื่องเล่นเยอะจังเลย
1: อ๋ออันนี้เป็นห้องทดสอบพัฒนาการค่ะก็เริ่มจากด้านภาษาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบภาษากันส่วนใหญ่เด็กที่มาทดสอบพัฒนาการหมอก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าน้องเขาพูดได้กี่คำบอกได้กี่สีแล้วก็จะมีให้ตอบว่านี่เป็นภาพอะไรน้องมาคิดลองดูได้ไหม
0: อันนี้แมวครับอันนี้ม้าครับอันนี้นกครับอันนี้สุนัขแล้วก็คน
1: แล้วก็คนเก่งมากก็ตอบได้หมดเลยทั้ง5ภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อกี้หมอบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนนะ
0: ข้อมือ
1: แล้วก็นิ้วงั้นเดี๋ยวน้องมาคิดลองต่อก้อนไม้ดูนะคะว่าต่อได้สูงหรือเปล่าลองใช้มือเดียวทีละอันโอเคเก่งมากเลยครับเก่งมากต่อให้มันตรงที่สุดโอเคเก่งมากเลยน้องมาชินต่อได้สูงสุดเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองมันจะเป็นคำถามซะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าที่บ้านน้องเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างแปรงฟันได้ไหมล้างมือเองได้หรือเปล่าหรือว่าใส่เสื้อเองได้ไหมแล้วก็จะมีการทดสอบอีกอย่างนึงก็คือป้อนข้าวตุ๊กตาไหมนะคะโอเคแล้วก็จะดูว่าน้องเขาป้อนข้าวเอาช้อนมาโดนปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนที่อื่นโดนแขนโดนขาอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ่านเนาะต่อไปด้านสุดท้ายจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินจำได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มาทดสอบอะไรบ้าง
0: ก็คือที่แขนแล้วก็ที่ขา
1: โอเคเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะการทดสอบอย่างแรกก็คือให้น้องมาชินกระโดดอยู่กับที่กระโดด2ขาคู่เพื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินทำงานได้ดีหรือเปล่าโอเคเก่งมากต่อมาก็จะเป็นการเตะลูกบอลค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบพัฒนาการนะคะน้องมาชินพร้อมเป็นคุณหมอหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะให้น้องมาชินลองเป็นคุณหมอ1วันนะคะ
2: ครับผม
3: ตอนนี้คุณหมอได้สอนวิธีการทดสอบพัฒนาการเด็กให้กับน้องมาชินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถึงคิวน้องมาชินที่ได้ลองเป็นคุณหมอเด็กทดสอบพัฒนาการน้องอายุ3ขวบกันแล้วงานนี้จะรอดหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับลงมาอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเก่งมากมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่ออันนี้หน่อยนะเอาอันนี้ต่อขึ้นไปข้างบนเก่งมากต่อเก่งมากไม่เป็นไรต่อใหม่ต่อขึ้นไป
1: น้องกิน1คำน้องน่ากลัวหรือเปล่านะ
4: กล
1: ั
4: วกลัวจะตามน้องไม่ใช่
0: 1 2 3เตะเตะนะเตะนี่ดูพี่นะ
1: น้องรันมาบ้างเร็วน้องรันมาบ้างเลย
0: มามาเลยนี่สมมติว่าข้างๆไอ้ตรงนี้เป็นลาวาโอเค
5: ลาวา
0: บอก
5: ไปชิ้นสู้เขาทำยังไงให้น้องสู้ได้หมอสู้แล้วบอกน้องอ
0: าร
5: มณ์
0: เดี๋ยวนะ
5: ไม่ใช่นะไหนลองกระโดดช
0: ิ้นกระโดด
5: ตาไม่ใช่ต้องข
0: ึ้นทำได้ไหม
1: เป็นยังไงบ้างคะน้องมาชินตรวจ สนุกไหม
0: สนุกครับแต่โอ้โหยากมากเลยครับเมื่อกี้น้องเขาโอ้โหผมหลอกล่อไม่ได้เลยครับ
1: โอเคก็น้อง2ขวบครึ่งบางทีไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เดี๋ยวหมอค่อยนัดมาตรวจติดตามอีกทีนึงนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้สนุกไหมคะน้องมาชิน
0: สนุกครับวันนี้ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหลายๆอย่างเลยครับแต่ว่าตอนที่ตรวจน้องครับโอ้โหตรวจยากมากเลยครับกว่าน้องจะยอมได้ครับโอ้โหต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเลยครับ
1: แล้วมาชินหายกลัวคุณหมอหรือยังคะ
0: หายกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกเพื่อนๆว่าคุณหมอไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเด็กๆไหมครับ
1: ค่ะก็อยากแนะนำให้เด็กๆกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงสื่อหน้าจอต่างๆค่ะ
0: วันนี้ว่าชินต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณครับ
3: วันนี้เราได้รู้จักกับหน้าที่ของกุมารแพทย์หรือหมอเด็กกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับคุณหมอสาขาอะไรห้ามพลาดเลยนะครับ
0: ผมก็อยากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะแข็งแรงก็ให้กินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: ินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฟนตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้ว7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำใน

แบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www

0: ี่กินอะไรอ่ะ
1: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
2: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเลยตัวเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงเลยว่ะ
1: พี่จะบ่นแล้วนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยเอามาชิมนี
2: ้เอาโอ้โห
1: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
3: เลยเสียงดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรสองคนนี้ฮะบะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปากอื่นใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยช่วงอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกอีกเหมือนกันของไอ้อ้วน
2: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอ่ะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงต้องประหยัดนะป้า
1: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
2: อ
1: ่ะกินไม่ลงอ่ะเพื่อนไปก็ได
2: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ตัวว้ายโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
1: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้ของหนึ่งเลยอ่ะ
2: อ๋อเออดีโอเคอ่ะจบยอม
1: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
2: อ๋อยาคลายเส้น
1: แล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
2: ปีกว่าแล้ว
1: แล้วทำไมพี่ต้องกินอ่ะ
2: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะแล้วกินให้มันสบายตัวหน่อย
3: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมเนี่ยไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยแล้วเรื่องอาหารการกินนี้นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
1: ใช
3: ่กินแต่พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ย
2: โอ
3: ้นี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมอ่ะเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากเกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตมันอันตราย
2: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
3: เปลี่ยนยี่ห้อมันก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
4: ือ
3: นเด
4: ิ
3: ม
4: โอ้ยทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมหนึ่งข้างนอกเชียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
2: เหตุการณ์นี้คุ้นๆเดจาวูนี่มันสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
4: ไอ้อ้วนชอบรอบเลียนแบบ
5: อ๋อแกฉันมาก่อน
2: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินกัน
6: ทำอะไรเนี่ย
7: ได้กินหอมเหมือนกัน
2: เอาก
4: ินมาม่าครับ
7: ใช่
2: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
7: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ป่ะนี่ไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกฮะผมจะได้ช่วยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราทำงานกันก็เยอะทำงานกันหลายอย่างพี่กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรพี
2: ่
7: ผมเข้าใจว่ามันจะอาจจะอิ่มนะแต่มันไม่ได้บำรุงสมองตัวโตของพี่เลยนะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะ
6: นี่คงเอาเงินไปช่วยครอบครัวหมดสิเหมือนเดิมเลยน้ำตาลน่ะชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามตาลไปที่ห้องเดี๋ยวน้ำตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้

0: แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายมันไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
1: โอ้โหตอนแรกเราคิดว่าเป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้กล
2: ั
1: วว่าเราทำงาน
2: ให้
1: ไม่ไหว
2: เล่นระยะเผาขนเลยแล้วเนี่ยอ๋อคุณต้องทานไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
3: พี่ผมเข้าใจว่าพี่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
2: ใช่
3: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันจัดจ้านเนี่ยมันส่งผลถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
0: ใช่และไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่งผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
3: จริง
4: เนี่ยผมมาเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
3: เลิกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรอ
4: เลิกยาเนี่ยแหละ
2: เส้นไม่ใช่ยาบ้าย
3: าคลายเส้นนั่นแหละ
2: ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันนี้แต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรงยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคไตเหมือนกันนะ
5: นี่ไงนี่ไงคนนี้ฮะกินจังเลยแหละชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
0: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
5: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
3: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนมมีอะไรแบบนี้มาให้คุณน้ำตาลเขากินนะผมอ่ะเป็นห่วงคนของผม
5: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
0: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้อ่ะเดี๋ยวตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดอยากแบบนี้
2: แล้ว
0: กินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
3: ครับ
0: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
5: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
0: ไม่อ่ะ
5: อ้าว
2: อดนะอด
0: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแม่
1: แต่ส่วนควันเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะครับ
4: ควันเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลอยู่เลย
3: นี่พอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู
5: ่
3: ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลไปเลี้ยง
2: ไปทำงานต่ออีกหน่อย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้สักหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจจะมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: นะฮะก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเบาหวานนะฮะความอ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวกภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะฮะแต่ก็สำหรับในคนที่อายุ 20-40 เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคไตนะฮะถ้าเกิดอายุมากขึ้นนะฮะประมาณสัก40-60ขึ้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็อาจจะขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไตตอนอายุเกษียณแล้ว
0: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆนะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะครับโรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิดเบาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะทำให้มีความดันสูงขึ้นนะครับซึ่งการที่มีความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับการเกิดโรคไตนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวภาวะอ้วนเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยไตก็อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะเสื่อมไปถึงต้องฟอกเลือดล้างไตนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจโรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมานะหลายอย่าง
0: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเริ่มเป็น
1: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับจนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะซึ่งถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็จะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะฮะเพราะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะเราพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
0: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้าง แล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่มันมีพวกเขาเรียกผมว่าโซเดียมใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
1: การทานเค็มนะ
0: ครับ
1: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาหารโดยรสที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะทานเค็มอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะทานเค็มมากกว่าคำแนะนำเนี่ยสัก2เท่าเพราะนั้นเราต้องพยายามลดเค็มลงนะฮะครึ่งนึงให้อาหารที่เราสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะมีเกลือค่อนข้างจะสูงนะฮะแทบทุกชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
0: ฉลากใช่ไหมฮะ
1: ตัวฉลาก
0: ครับ
1: เพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีเกลือน้อยกว่านะฮะอาจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะนั่นเป็นการธรรมดานะ
0: ครับผม
1: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่เติมแล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะคร
0: ับ แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมคุณหมอ
1: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพ
0: ิ่
1: มขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
0: ครับผม
1: นี่พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
0: ครับ
1: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปอยู่แล้ว
0: ครับครับ
1: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
0: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไตพอมีไหมครับหมอ
1: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
0: ครับ
1: ปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
0: ้
1: น
0: ไม
1: ่
0: บ
1: ่
0: งบอก
1: ไม่มีอะไรบอก
0: ไม่เตือนเรา
1: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการนึงซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงนะโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างนะฮะที่จะพูดถึงก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ยก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ200นะ
0: คร
1: ับตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับเพราะนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คือคนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีการวัดความดันตอนนั้นนะอายุ20ซึ่งความดันตอนนั้นเขาก็สูงหน่อยละไม่ได้สูงเท่านี้แต่ก็ถือว่าผิดปกติ
2: เริ
1: ่มสูงแต่เขาไม่ได้ไปติดตามต่อไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะไม่ได้มีการตรวจเรื่องไตณจุดนั้นซึ่งหากว่ามีการตรวจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้น
0: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าจามอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยควรพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะ ุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
1: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะนายความเสี่ยงของการเกิดโรคไตได้ภายใน10ปีข้างหน้านะฮะแม่นกว่าหมอดู
0: นะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
1: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซึ่งเราจะสามารถเข้าไปดูได้แล้วประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะครับ
0: ครับ
1: เป็นยังไง
0: ดีเลยเนาะบางครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี
1: ้ครับ
0: แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์บำรุงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ

0: โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติบางรายอาจเสียชีวิตในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคองชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดีนอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์อะไร
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไหมก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปคือไม่สมควรไหมก็นั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่งานใหญ่มากเลยนะพี่เจมคือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้องปวดหลังก่อนไหมอะไปช่วยน้องด้วยหาคุณหมอมาให้น้องหน่อยเร็ว
2: พี่พาทางหมอ
3: ใครว่าน้องอ้วนของหมอ
1: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอะไม่มาช่วยเลย
3: นะทำตัวหน้าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
1: ็
3: เลยปวดหลัง
1: ใช่ค่ะ
3: งั้นมาเดี๋ยวหมอสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบคล่อมตัวทำงานนานๆเนี่ยได้ยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือไว้เอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่รวมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
1: นับ1ถึง10
3: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อหลายห่อตัวเล่นคอมนานๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือสามารถนั่งทำได้
3: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
1: 9 10
3: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัวแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างเหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
4: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
3: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
4: ได้ค่ะนั่งแบบ
3: ก็นั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะ
4: อย
3: ่
4: าง นี้เลยใช่ไหม
3: เสร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็คิดจะขมิบพุงขมิบท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี
1: ้ขมิบแล้ว
3: นี่ก็เราก็เกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อน ทำอย่างเงี้ยติดทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งนั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบนึงให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
1: ผ่อนคลายขึ้นแล้วทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
2: ก็หนูมาบอกพี่อ่ะ
1: โอ้ย
2: เลิกกินเยอะได้แล้วแล้วเลิกนั่งหลังงอใช่ไหมหนูอ้วน
1: จะพยายามค่ะ
2: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลย
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไร
1: ค่ะดีขึ้น
2: ดีเนาะ
1: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไปช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: ตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
4: เออ
3: สามวันต่อมา
1: เมฆกูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ้ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละรัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี้

0: โหคุณพี่ทำไมงานเยอะขนาดนี้ครับวันนี
1: ้ประดังกันเข้ามามากเลยเนี่ยพี่ต้องอ่านบทนะเช็คดูว่าแบบความเรียบร้อยแล้วก็แก้นะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นจอแบบเราดูเรฟเฟอเรนซ์แบบเห็นไหมมันเป็นพวกการแสดงคือมันต้องทำแบบควบคู่กันไปทั้งนี้เพื
0: ่อการแสดงนี่คือ
1: เมื่อยไปหมดแล้วปวด
0: ดูหนัง
1: ดูหนังที่แบบ
0: ซีรีส
1: ์ที่มีบทใกล้เคียงกับที่เราจะเล่นไงเราก็เลยแบบล้าไปหมดเลยเพียมาก
0: อันนั้นก็เหมือนแบบเออฟ้าเฟซบุ๊กเหรอครับเนี่ยเฟซบุ๊กนี่นา
1: คือเขาส่งบทมาทาง Facebook
0: แล้
1: วเราก็คุยกันว่าเอ้ยไอ้บทอย่างนี้มันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: นี่หุ้นนี่หุ้น
1: ใช่หุ้นเห็น
0: ไหมเหมือนเล่นเกมฟาร์มวิวเลยเนี่ยเกมคนแก่เลยเนี่ยฟาร์มวิว
1: คือเรื่องตัวเลขเป็นเรื่องสำคัญมาก
0: พี่บีม
1: เคยได้ยินอาการนี้ไหมออฟฟิศซินโดรม
0: เคยเป็น
1: ใช่ไหม
0: เคยเป็นคร
1: ับ ก็คือมันอยู่ยิ้มก็ปวดไหล่ปวดหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ไม่เคยเป็นไงพี่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราลองทำอะไรหลายๆอย่างเราทำงานแบบเล่นคอมพิวเตอร์เยอะๆมันจะเป็นไหมอาการมันจะเป็นยังไง
0: แล้วเป็นยังไงล่ะเนี่ยทั้ง3เครื่องนี้โทรศัพท์อีกเครื่องนึง4เครื่องอ่
1: าใช่อันนี้คอยแบบเช็คคิว
0: IG
1: รู้ดีเริ่มปวดหลังแล้วมันลามขึ้นมานี่ผ่านต้นคอขึ้นไปสมองแล้วก็เริ่มปวดตามเส้นนี้แล้ว
0: มันไวไปไหมครับเนี่ย
1: มันไวไปเหรอ
0: มันไวไปนะ
1: นี่อุปทานใช่ไหม
0: อุปทานมากเลยเนี่ย
1: โอเคพี่อาจจะไม่เป็นแต่ว่าแขกรับเชิญที่แบบ
2: โอ้ยพี่

0: อนานมากเลยเนี่ยรู้ไหมคะว่านัดใหม่ตั้งแต่กี่โมงใหม่มาก่อนเวลาแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บไม่มีคนมาสนใจเลยแล้วคือหาพิธีกรไม่เจอจะกินข้าวจะกินน้ำก็ยังไม่รู้แล้วคือชุดเนี่ยคือได้ไหมอ่ะแล้วยังไงแล้วคือสรุปไม่มีบีบใหม
1: ่ไม่เดี๋ยวไม่ใจเย็นใจเย็นใหม่นั่งก่อนแป๊บนึงก็ได้
0: ไม่มันไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยนะพี่แต่ว่าคือแค่หาพิธีกรไม่เจอเข้าใจป
1: ่
0: ะก
1: ็
0: คือมันก็ร้อนมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยลองดาวร้อนด้วยอ
1: ันนี้เป็นอาการติดมาจากที่ออฟฟิศหรือเปล่า
0: ฮะเป็นอะไรนะคะ
1: เหมือนออฟฟิศซินโดรมไงแบบนี่คืออาการของออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าแบบว่าติดมาจากออฟฟิศแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นนางร้ายบ่อยเราก็เลยแบบว่าอารมณ์มาเวียงใส่คนอื่นหรือเปล่า
0: คือที่อยู่ในละครเนี่ยไม่ได้เล่นคือเป็นตัวเองจริงๆ
1: หรพี่เชียร์เนี่ยได้ได้ได้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเดินตามพี่มาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หมวยในบ้านดีกว่านะ
0: ตายแล้วปวดหัวปวดคอเลยใช่ไหม
1: ตายแล้วไปรีบไปดีกว่าไปไป
0: ช่วยหน่อยสิคะ
1: ไปครับเอาละไปไปกันพี่หมวยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับถูกใจผมแล้วก็แฮลมากๆเลยครับผม
2: ถูกใจพี่ด้วย
1: ถูกใจพี่หมวยด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะนี่น้องใหม่สุกัญญาเกิดนิมิตครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ทราบมาว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมมานานแล้วด้วย
2: จริงๆแล้วเพิ่งจะทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยเป็นมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็เพิ่งจะแบบว่าไปหาหมอเพราะว่าอายุประมาณ37ปีไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะแต่เมื่อแบบวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาการหนักแล้วอะจากปกติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่แบบปวดไหล่นิด
1: ๆ
2: ปวดหลังหน่อยๆเฮ้ยทำไมมันลงไปแบบเริ่มสะโพกเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นคอเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นหัวบางวันไปตาก็เลยมีความรู้สึกว่าผิดปกติมากแล้วทีนี้โชคดีที่เจอแฟนคนนี้ค่ะก็พาเราไปโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตคุณหมอก็เลยวินิจฉัยมาว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะแต่ว่าที่มากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็คือเป็นไฟโบไมอัลเจียค่ะอย่างสมมติว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเท่าที่คุณหมอเขาบอกนะคะก็จะเป็นโรคกล้ามเนื
1: ้อ
2: และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศ
4: ที่นั่งทำคอมพิวเตอร์นั่น
2: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเป็นได้กับทุกคนแม้กระทั่งไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศแต่ใช้บุคลิกหรือกล้ามเนื้ออะไรนานๆท่าเดิมนานๆหรือใส่รองเท้าส้นสูงบ่อย
1: ๆ
2: มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราตึงแล้วยึดแต่ไฟโบไมอัลเจียเนี่ยเราเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมคือมันเป็นโรคสมองความเครียดกังวลพอเวลาปวดกล้ามเนื้อปึบมันก็จะส่งผลไปถึงสมองตัวนี้ด้วย
1: จริงๆแล้วอย่างเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราทำงานในวงการบันเทิงความเครียดมันน่าจะมีผลค่อนข้างน้อยมาก
2: จริงๆคนอื่นจะมองว่าใหม่เนี่ยน่าจะไม่เครียด
1: เ
2: ป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงจริงๆทุกคนมักจะมีอารมณ์เครียดไม่รู้ตัวพี่บีมก็เป็น
1: พี่เครียดเหรอเนี่ย
2: อุ้ยนักแสดงทุกคนค่ะคุณหมอบอกว่ามันอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วบางทีมันแอบเครียดสมมติจำบทไม่ได
1: ้
2: หรือบทยาวหรือขับรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเครียดโดยบังเอิญค่ะและยิ่งของใหม่เงี้ยค่ะบทเป็นนางร้ายต้องแบบ
1: มันต้องกรี๊ดวีบไว้อย่างนี้นะ
2: มันค่อนข้างตึงแล้วมันก็สะสมมาประมาณแบบเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นแต่ก็มันก็มีวิธีรักษาหายได้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าเอเจียเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องกายภาพไม่ว่าจะเป็นกายภาพด้วยมือหรือเครื่องก็ตามเพราะว่ากายภาพมีหลายอย่าง
1: เขามีวิธีการนวดอะไรที่แบบว่าเฉพาะหรือว่ามันต้องเรียนหรืออะไรอย่าง
2: น
1: ี้ไหม
2: ก็จริงๆแล้วว่าค่ะคุณหมอจะสอนแฟน
4: แฟนก็ต้องเป็นคนนวด
2: ถูกเพราะเราไม่สามารถที่เราจะนวดทั้ง
1: หลังได้นวดหลังตัวเองไม่ได้นะ
2: หมอก็จะบอกอันนี้คุณต้องยกแขนเขาอย่างนี้นะต้องนวดตรงนี้นะไล่มาตรงนี้นะเป็นวิธีนวดแบบด้วยมือแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีขึ้นคุณก็ต้องไปใช้เครื่องกายภาพมันจะเป็นเหมือนหัวแบบไฟฟ้าคล้ายๆเหมือนปล่อยกระแสค่ะก็ไปคลายตรงที่มันตึงมาก
1: ๆ
2: หรือบางครั้งก็ฝังเข็มทำอะไรก็ได้ที่คุณใหม่รู้สึกว่ามันผ่อนคลาย
1: อย่างน้องใหม่เป็นอย่างนี้แล้วอย่างพี่หมวยเป็นไหมครับเนี่ย
4: พี่ก็เป็นเนี่ยพอน้องใหม่เล่าเนี่ยพี่
1: ปวดขึ้นมาเลยทันที
4: แต่ว่าพี่ปวดเฉพาะเนี่ยค่ะเฉพาะไหล่ไม่ได้ลามไปถึงสมองไม่ได้ลงไปก้นสะโพกหรือยังแต่ว่าตรงน
2: ี้มีช่วงหนึ่งที่ใหม่ได้รับบทบาทเป็นหน้าที่เหมือนผู้ประกาศข่าวอันนี้ก็ส่งผลเพราะว่าท่าด้านเราจะต้องนั่งหลังตรงแล้วเราก้มแบบหุ่นยนต์นะคะที่มันไม่สามารถนั่งอย่างนี้แล้วอ่านข่าวได
1: ้อ๋อมันไม่สมานเนอะ
2: มันไม่ได้มันต้องอย่างนี้แล้วมันก็เก่งพอใช่ค่ะแล้วทำ ำเป็นเวลานานๆมันจะมีความปวดเหมือนแบบมีคนมาขี่หลังเหมือนคนมาขี่คอใหม่นี่ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ทั้งเข้าวัดทั้งไล่แบบไปอะไรอย่างงี้เลยนะคะ
4: แล้วมันดีขึ้นไหมคะที่หมายบอกว่าเนี่ยรักษามาทุกอย่างทั้งนวดมือนวดเครื่อง
2: ถ้าแฟนบังคับให้ไปทำก็จะดีขึ้นแต่ด้วยความที่หมายแบบหนึ่งเสียดายตังค์ที่ค่ะโอ้โหกายภาพครั้งหนึ่ง 3-4 พันเอายาอีกนิดนึง 5,000 ต่อครั้งแล้วหมอบอกว่าคือไอเราก็ดูว่ากายภาพเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหมอบอกว่ากายภาพอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง
1: โอ้โห
2: 3-4 ครั้งแล้วค่ะครั้งหนึ่ง 5,000 อาทิตย์ละ 15,000 โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามไม่เครียดละกัน
1: แล้วอย่างคุณหมอเคยจ่ายยาคลายเครียดมีไหมครับต
2: ้
1: องทานยาอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ไหม
2: ทุกวันนี้นี่คืออิ่มเพราะยา
1: โอ้โหร้อนขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: เพราะทานยาเยอะมากแล้วก็ตอนคืนใหม่จะตื่นทุก5นาทีคือนอนไม่หลับค่ะไม่ได้นอนเลยคือสมมติว่าใหม่ตะแคงขวาใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: 10นาทีใหม่ต้องเปลี่ยนละเพราะว่าปวดเหมือนเราเป็นแผลแล้วเรานอนกดทับแผลมันก็ต้องพลิกไปพลิกมาบางครั้งตื่นมาไม่ไหวกินยานอนหลับไป2เม็ดต่อคืนต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องกินยาคลายกังวลเราก็คิดว่าเราเป็นโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้แบบเป็นโรคจิตอ่อนแต่คือคนที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะนอนไม่หลับกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาปวดมันเหมือนเรานอนทับแผลตัวเองหนูถึงขั้นแบบเคยนอนใส่พัมเพิร์สตอนคืนแล้วอะ
1: ทำไมอะครับ
2: ก็ลุกไม่ได้อะค่ะมันปวดอะ
1: อ๋อไม่อยากลุกเข้าห้องน้ำเลย
2: คือมันแบบมันมีความรู้สึกว่าปวดฉี่มากแต่แบบมันลุกไม่ไหวไม่ฉี่แล้วไม่ลุกแล้วใส่พัมเพิร์สแล้วทานฉี่เลยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นขนาดนี้แล้วหรอเราแบบถึงขั้นปวดมากขนาดที่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วหรอซึ่งเรารู้สึกว่าเราแย่มากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องฝืนดิถ้าเราปวดเราก็ลุกไปฉี่เลยเราจะได้รู้สึกว่าพยายามออกกำลังกายกับเรื่องแบบนี้บ้างดื้อกับตัวเองบ้างไม่ใช่ตามใจตัวเองตลอดแล้วทำให้เราเป็นอัมพาตอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: โรคนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
1: ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาออร์โธปีดิกโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
3: และตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจำที่ภาควิชาออร์โธปีดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: หมอครับ
7: ครับ
1: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องใหม่มานะครับแล้วก็มีชื่อโรคอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือไฟโบไบโอเจีย
7: ครับ
1: ซึ่งไอ้โรคเนี้ยมันแตกต่างกับออฟฟิศซินโดรมมากไหมครับหรือว่ามันจริงแล้วมันก็คือเป็นโรคเดียวกันนั่นแหละ
7: สองโรคนี้จริงๆแล้วอาการใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นสาเนี้ยจริงๆเราต้องแยกสองโรคออกจากกันนะครับ
1: ครับ
7: ออฟฟิศซินโดรมเนี้ยเราจะเรียกว่าmyofascial pain นะครับ ส่วนโรคของคุณใหม่นี่คือ fibromyalgia ซึ่งชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะการหรือการดำเนินโรคนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องรักษาแตกต่างกันครับ
3: แล้วถ้าเราเจาะเฉพาะออฟฟิศซินโดร
7: ม
3: สาเหตุมาจากอะไรคะ
7: ก็อย่างที่ทราบกันนะว่ามาจากการทำงานที่อยู่ในท่านั้นนานๆนะครับมันก็จะทำให้เกิดเพนหรืออาการปวดขึ้นพอมันปวดเนี่ยนะกล้ามเนื้อมันโดยธรรมชาติมันก็จะหดเกร็งตัวอาการปวดมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: และอาการแบบไหนครับถึงจะเข้าข่ายการเป็นออฟฟิศซินโดรม
7: ที่เราเจอบ่อยๆเลยก
1: ็
7: ถ้าเราทำคอมพิวเตอร์นานๆหรือเรามองจอนานๆมันจะเป็นพวกปวดคอปวดบ่าปวดไหล
3: ่
7: มากกว่านะครับ
1: และถ้าเผื่ออย่างนี้สมมุติว่าผมก็เคยเป็นแบบปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมแล้วบิดคอเงี้ยจนมันดังก๊อปแล้วอย่าง
7: น
1: ี้ไอ้ดีไหมฮะ
7: ไม่ดี
1: ไม่ดีนะคร
7: ับเราจะไม่แนะนำไม่ทำนะครับเพราะว่ากลัวกระดูกคอเสื่อมนะครับหรือมอนรองกระดูกคอมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมหรือ
2: เป็นหน
7: ักแมลแฟชชั่นเพนแล้วก็จะเป็นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะรักษายากขึ้นนะ
3: แม้ว่าจะไม่ได้นั่งทำคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้านั่งถ้าเดิมนานๆมีโอกาสเป็นไหมคะ
7: เป็นได้เช่นกันครับ
3: อย่างหมวยนั่งอ่านข่าวนาน
7: ๆอ๋อแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนท่าเลยหรืออยู่ในท่านั้นนานๆนะวันละหลายๆชั่วโมงเนี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วใหม่เคยถามคุณหมอนะคะว่าใหม่เคยไปนวดแบบกดจุดคลายเส้นจะดีไหมเพราะว่าบางครั้งนะคะใหม่ไปนวดแล้วใหม่รู้สึกว่ามันทำให้ปวดตาคุณหมอแนะนำมาว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะค่ะบางครั้งนวดได้แต่ว่าบางคนก็นวดไม่ได้เพราะว่าจุดของการปวดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งไปนวดปุ๊บอาจจะโดนเส้นประสาทแล้วเส้นนั้นไปเชื่อมต่อกับตาอาจจะทำให้มีผลตาบอดก็ได้ในบางคน
7: การนวดนี่ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องนวดให้ถูกจุดอย่างคุณหมายว่านะครับ
3: แล้วมีโอกาสที่ก้อนมันจะหายไปเลยไหมคะ
7: อ๋อถ้าเรารักษาดีๆหายครับที่แนะนำจริงๆคือ stretching exercise นะฮะหรือการเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก็ควรจะทำสม่ำเสมอหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอหรือว่าต้องอ่าน

0: ข่าวต่อเนื่องยาวๆเนี่ยนะครับควรจะมีการ stretching exercise กล้ามเนื้อรอบๆนะครับ
1: แล้วอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับ
0: อาการเริ่มต้นก็คือพวกนี้ก็คือการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอบ่าไหล่รวมไปถึงสะบักด้านหลังนะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เราพบบ่อยนะครับอาการต่อไปนะครับถ้าเราเป็นมากๆนะมันจะมีอาการต่อระบบเรียกว่าประสาทอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเช่นนั้นมีอาการซู่ซ่าปวดซู่ซ่ามีอาการวูบนะครับซู่ซ่าในภาษาอังกฤษมันเรียก tingling sensation นะครับหรือว่าเป็นเหน็บก็ได้นะเป็นเหน็บก็ยังได้แต่เหน็บที่ไม่ใช่ชาน
2: ะ
0: เป็นอาการเป็นเหน็บนี่เป็นได้นะครับแล้วก็อาการที่3นะครับที่อยากจะเกิดได้โดยเฉพาะพวกที่เป็นเรื้อรังแล้วก็ทิ้งไว้นะครับไม่ได้ไปพบแพทย์หรือไม่ได้รับการรักษานี่บางทีมันกดเส้นประสาทได้นะครับทำให้มีอาการชาแล้วหรือมีการอ่อนแรงได้นะครับที่พบบ่อยก็คือพวกเส้นประสาทตรงข้อมือถูกกดทับได
2: ้
0: หรือบางทีก็เป็นเส้นประสาทตรงคอด้วยนะครับได้ครับ
2: พูดถึงออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกิดจากการทำงานคนวัยทำงานเป็นมากสุดจริงไหมคะ
0: ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่อย่างที่คุณบีมบอกไม่จำเป็นต้องทำงานก็เป็นได้นะครับ
2: ทีนี้คุณหมอบอกว่าการรักษาเนี่ยก็คือใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อ
0: ยืดเหยียดกล้ามเน
2: ื้อย
0: ื
2: ดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะซึ่งต้องทำนานแค่ไหนมันถึงจะอาการดีขึ้นแล้วมีสิทธิ์หายขาดไหมคะ
0: จริงๆแล้วต้องทำสม่ำเสมอนะครับสำหรับพวกที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยนะครับหรือทำงานออฟฟิศนานๆเนี่ยควรจะพักบ้างแล้วก็เว้นช่วงมาทำ stretching exercise หรือการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงสำคัญตรงนี้คือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่อย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีการบริหาร
2: คุณหมอสอนสักหนึ่งท่าง่ายๆได้ไหมคะ
0: อย่างเช่นคุณหมวย
2: กดด้านนี้ค่ะ
0: นะครับตรงนี้ตำแหน่งกล้ามเนื้อตรงนี้
1: นี้นะฮะ
0: ถ้าเรารู้กายวิภาคนิดนึงแล้วก็ใช้วิธี stretching กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะครับก็ค้างไว้สัก5วินาทีนะครับนับ1ถึง5
2: ค่ะ
0: นะครับทำไปสัก10ครั้ง15ครั้งนะครับเมื่อกี้เรามี stretching exercise หรือเหยียดกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับอีกวิธีก็คือฝึกกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงหรือ strengthening exercise นะครับอย่างเช่นด้วยเป็นคอนะฮะคุณหมวยก็คุณหมวยก็บริหารอย่างเงี้ยนะครับคือคออยู่นิ่งๆนะครับคอตั้งตรงๆแล้วก็เกรงคอสู้กับแรงที่ดันมานะครับนะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5ดันด้านหน้านะครับ1 2 3 4 5แล้วก็มาด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อเลยรอบคอเราก็ทำควบคู่ไปกับ stretching exercise นะครับเหยียดแล้วก็ฝึกให้มันแข็งแรงด้วย
1: ทีนี้ถ้าเผื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำครับแต่เรามีอาการเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยครับอันตรายไหมครับ
0: มันจะรบกวนเรามากเลยแล้วมันจะอาการปวดมันจะทวีมากขึ้นเรื่อย
3: ๆเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไหมคะหมออ
0: ๋อไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราทนทุกข์ทรมานกับมันมากขึ้นนะครับมันจะรบกวนไปถึงตอนนอนด้วยตอนนี้พักก็ไม่หายแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าปวดรุนแรงเนี่ยกินยาบางทีมันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ไม่หาย
2: คุณหมอน่าจะเจอคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมารักษามาปรึกษาเยอะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกเป็นพิเศษสำหรับคนที่เป็นอยู่ตอนนี้และคนที่ไม่อยากจะเป็นบ้างคะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะครับพอเราเริ่มเป็นเนี่ยนะฮะก็ต้องวินิจฉัยตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่คุณหมอแนะนำแบบเมื่อกี้นะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับอย่างที่คุณบีมพูดถึงนะครับถ้าปล่อยเป็นเรื้อรังแล้วการรักษาจะยากต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองนะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้แล้วอย่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้าเรารู้จักโรคนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆก็จะหายได้นะครับ
1: นอกจากนี้จริงๆเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาด้วยนะครับผมเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำถามเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยแหละคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันนะครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
1: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
0: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อของตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับดังนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับดังนั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
1: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
2: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
0: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่

0: ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
1: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
0: ได้ครับใช่ครับ
1: วันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: แล้วช่วงหน้านะครับเท่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนแน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบรั้วดามาครับ
3: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
2: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
0: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อของตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับดังนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับดังนั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
2: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
4: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
1: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
0: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
1: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
0: ได้ครับใช่คร
1: ับวันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: แล้วช่วงหน้านะครับเท่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบรั้วดามาครับ
5: บ้านเราเนี่ยร่มรื่นจริงนะดูสิต้นไม้ก็เยอะแล้วก็มาหลังบ้านนี่ก็ติดน้ำ
6: ใช่ครับ
5: ได้นั่งมองน้ำนี่ชิลมากเลย
6: ข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดน้ำตัวบ้านติดธนาคารครบเลยครับ
5: อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ละ
6: ใช่แต่ว่าพออยู่ในที่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้บางทีเราก็เจริญอาหารนะฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยผมก็นั่งดูธรรมชาติแล้วก็ทานอาหารคลีนครับทานเกลี้ยงเลยนะครับคลีนมากเลยครับคุณหน่วย
5: เขาไม่ได้คลีนความหมายนั้นนะปกติเนี่ย
6: มันคนละอันกันเลย
5: คนละอันคนละอัน
6: มุกครับผมรู้นะว่าคืออะไรก็คือเป็นผักครับเป็นผักออร์แกนิกก็คือเหมือนอันนี้ปลูกในแบบที่ที่แบบใช้สารเคมีน้อยมากๆแล้วก็เฟรชมากครับผมมาแล้วก็ราดซอสแล้วก็ทานได้เลย
5: แล้วไม่แบ่งเลยอ่ะ
6: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไปซื้อเนี่ยน่าจะมีอีกครับพี่หมวยเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาให้ไม่เป็นไรทำไม
7: ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปดูแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยครับ
6: ที่ไหนอ่ะครับ
7: วังน้ำเขียวครับอยากรู้ไหมว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับอ
5: ยากรู้
7: อากาศก็ดีนะครับคนปลูกก็แข็งแรงคนกินถ้าได้กินผักดีๆก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยคร
5: ับ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสัญญาก่อนนะว่าจะมาฝาก
7: วันนี้มีของฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับฝากทั้งพี่หมวยฝากทั้งพี่บีมเลย
6: โอเคครับ

ที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วครับยังเป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกผักออร์แกนิกกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ไกลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้ลุงไกลสวนลุงไกลนี่คือผักเยอะมากเลยนะครับ ลุงไกลปลูกผักมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่27ปี
0: ครับผมทำไมลุงไกลถึงหันมาปลูกผักออร์แกนิกครับ
1: ประเด็นหลักก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเราเองฉะนั้นเองถ้าเราไม่ปฏิเสธสารเคมีเนี่ยการสัมผัสเนี่ยใช่ไหมฮะวันละนิดวันละหน่อยจบแน่นอนจบแน่นอนเรามองตัวนี้หนึ่งตัวเราเองผู้บริโภคด้วย
0: และอย่างในส่วนของลุงไกลเนี่ยครับมีผักทั้งหมดกี่ชนิดครับ
1: เขาก็มีอย่างสลัดแก้ว
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คอสนะครับ
0: แ
1: ล้วบางครั้งก็หอมญี่ปุ่นกระเทียมต้นบางทีก็ลงมะเขือเทศ
0: อ
1: าจจะเป็นผักไทยก็ปลูกพริกยังต้องปลูก
0: พริกต้องปลูกเลย
1: ต้องปลูกนะแต่โคตรตะไคร้ก็ปลูกทิ้งไว
0: ้ครับ
1: ได้ใช้แน่นอนได้ใช้
0: จะขายด้วยหรือว่าจะกินเองด้วยก็ปลูกหมดเลย
1: ครับพ่อหลวงสอนไว้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องใช้เป็นประโยชน์มากที่สุด
0: ครับผมอย่างในทุกวันนี้มีคนหันมาทำผักออร์แกนิกเยอะไหมครับลุงไกลครับ
1: เยอะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงการเกษตรคืออาชีพแขนงหนึ่งอาชีพของภาคการเกษตรไม่มีการปลดเกษียณนะฮะทำได้จนชั่วชีวิตเลยชั่วลูกชั่วหลาน
0: แล้วอย่างคนกินทุกวันนี้เขาหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะไหมครับในสายตาของลุงไกลครับ
1: โอ้มากโดยเฉพาะคนมีอายุนะฮะอันนี้แน่นอนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็หันมาเยอะมากในเรื่องของพืชผักในการนิยมบริโภคเยอะมาก

ผักออร์แกนิกนะครับนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมียังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับเห็นผักดีๆแบบนี้เห็นทีว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องหันมารับประทานผักออร์แกนิกกันเยอะๆแล้วล่ะครับจริงไหมครับพี่หมวยพี่บีมครับ

0: ภาพแล้ว
1: เขาปลูกเยอะมากจริ ง
2: ใช่ครับมีหลายชนิดด้วยนะครับ
1: แล้วมันก็ดูสดมากเลยมันเหมือนกับว่าโอ้โหถ้าเกิดผมไปอยู่งั้นนะผมจะถือไปละขวดน้ำสลัดเอาไปในสวนแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยดึง
2: พี่สดเลยราดกับนี้แทนปุ๋ยได้เหรอ
1: เออราดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงถอนนี่ยังดีนะไม่งั้นคานแล้วก็เอาปากงับเกิดขึ้นแล้วนะนี่ไม่ใช่คนแล้วนะที่พูดอยู่นี
2: ่จะไปด้วยเลยนะอย่างนั้น
3: แล้วไหนไหนล่ะของฝากเอ๊จะมีมาฝากทั้งพี่ดีแล้วก็พี่หมวย
2: ใช่ครับ
3: เราก็คาดหวังว่ามันต้องมาเยอะเนอะเพราะไปสวนเขาใหญ่อ่ะ
1: ผมว่ามีเป็นกระบะ
3: วางไว้ตรงไหนของบ้านหรอ
2: นี่ครับนี่ครับเราใช้ถุงผ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเพราะว่าเราจะลดปริมาณขยะด้วยครับ
1: นี่คือที่ทั้งหมดที่เอามา
2: ใช่ครับ
3: เต็มถุงเลยแน่ๆเลยใช่
2: มั้ยเต็มถุงเลย
1: เอามาแค่นี้
2: ใช่
1: ไหน
2: ของพี่บีมอันนี้ครับจากโคราชของฝากจากโคราชเนี่ยผักออร์แกนิกจริง
1: ๆรู้เลยว่าซื้อตรงตลาดตรงนี้
2: ไม่ใช่ของพี่หมวยตัวเล็กพี่หมวยไม่ได้กินจุเท่าพี่บีมพี่หมวยเอานี้ไปนะครับน่ารักจังเลยนะครับเนี่ยอิ่มครับ
1: คุณไม่ได้เห็นผมเป็นคนแล้วล่ะลักษณะเนี้ย
3: เดี๋ยวนะนี่คือนำมาแกล้งแล้วของจริงอยู่ในบ้านใช่ป่ะ
2: ทั้งหมดเท่านี้แหละครับเพราะว่าผักเขาสดจริงๆกรอบอร่อยผมแล้วก็เลยกินไปเยอะเลยครับเนี่ยแต่ว่ายังนึกถึง2คนนะครับ
4: พี่หมวยครับผมว่าเราปิดรายการแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันแห้วอีกทีดีกว่าน
3: ั่นน่ะสิ
4: ผมจะคุยกันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการแห้วค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village ได้ใหม่ในตอนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอามาแค่น
3: ี้
2: เดี๋ยวทำสลัดเดี๋ยวทำสลัดให้กินครับ
3: เอาตรงไหนดิใช้ได้แค่ตรงนี้อ่ะใช้ได้แค่ตรงนี้
2: ยังใช้ได้

0: ู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาพบกันทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีทีเดียวค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมรายการแล้วพร้อมกับถามคำถามกับคุณหมอรามาที่เรารับคิวมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้ได้เลยนะคะ2 ช่องทางที่เราย้ำกันอยู่เสมอก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะพิมพ์ในคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็นี่เลยค่ะถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ023547105 023547105อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมนั้นฟังกันเยอะๆค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยกันแชร์ไปด้วยเพื่อนๆใน Facebook ของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราจะได้มารับความรู้จากคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องของโรคโควิดค่ะเราอยู่กับโควิดมาจะ3 ปีแล้วเกือบจะ3 ปีเต็มๆแล้วนะคะเราเรียนรู้อะไรและเราจะก้าวต่อไปอย่างไรวันนี้มีคำตอบให้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้ญาติพี่น้องของเราได้ดูรายการลัดคิวหมอเรามาช่วยกันแชร์ออกไปค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะกด Subscribe กดติดตามนะคะรามา Channel แล้วนะคะช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาหรือว่าอีกทีก็คือแชร์กันไปด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้มาดูด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หมอ2 ท่านที่อยู่กับดิฉันท่านนึงอยู่ในสตูดิโอกับดิฉันด้วยนะคะนะคะอีกท่านหนึ่งอยู่ในวิดีโอคอลคุยกันตอนนี้นะคะเชิญมาคุยกันเลยค่ะนะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคืออาจารย์โสนะคะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์แจ็คค่ะอาจารย์แจ็คอยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์บรูมินเหนสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาอายุรศาสตร์เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แจ็คค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์โสค
1: ่
0: ะ
1: อาจารย์โสครับ
0: อาจารย์โสคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ควรจะเป็นเข็มกระตุ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะหลายๆคนก็คงฉีดกันไปแล้วเข็ม3นะหลายๆคนก็บอกโอ้ฉีดเข็ม3แล้วเหรอยังไม่ฉีดดีกว่าหลายๆคนบอกอุ้ยฉีดเข็ม4แล้วเมื่อไหร่เข็ม5จะมาอะไรที่ควรจะเหมาะสมกับโควิดวันนี้โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนและเดี๋ยวจะให้อาจารย์โสกับอาจารย์แจ็คนะคะช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดณวันนี้กันนะคะไปดูเคสของรายการกันก่อนค่ะ
2: การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนยังคงกังวลกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับผู้ติดเชื้อเริ่มมีมากขึ้นผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นทำให้หลายคนต้องตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะกลัวว่าหากติดเชื้อขึ้นมาอาการอาจจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปเช่นเดียวกับคุณวสุชูสุวรรณวัย33 ปีช่างภาพมืออาชีพที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว3 เข็มประกอบไปด้วยแอสตราเซเนกา2 เข็มและไฟเซอร์อีก1 เข็มคุณวสุยอมรับครับว่าในตอนแรกก็มีความกังวลในผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนื่องจากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพราะมีน้ำหนักตัวที่สูงถึง95 กิโลกรัมแต่แล้วก็ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนจนครบ3 เข็มด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับซึ่งคุณประสุเล่าต่อครับว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ได้รับวัคซีนจนครบ3 เข็มเพราะเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณประสุได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลากว่า10 วันความโชคดีที่ฉีดวัคซีนครบ3 เข็มทำให้คุณประสุมีอาการที่ไม่รุนแรง
3: อาการวันแรกของผมนะครับก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้อ่อนๆส่วนวันที่2เนี่ยเริ่มมีเสมหะแต่ผมก็ยังแปลกใจนะว่าผมไม่ได้เป็นหนักเท่าคนอื่นเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว3 เข็มอาการมันเลยดูทุเลาลงของผมเนี่ยคือโชคดีที่ว่าค่า BMI ผมสูงมากจริง

0: แต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าตัวผมไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากเหมือนว่าถ้าเทียบกับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนักมากกว่าผม5วันแรกครับหลังจากผมเป็นหนักแล้วเนี่ยผมหายแล้วเนี่ยอาการที่รู้ว่าตัวผมเริ่มไม่มีก็คืออาการเจ็บคออาการไข้หรืออาการต่างๆที่มีข้างเคียงกับผมมาเริ่มหายไปผมเลยตรวจ ATK ครั้งแรกเนี่ยผลออกมาเป็นลบผมได้มั่นใจว่าผมไม่น่าเป็นแล้วพอวันที่7เนี่ยผมเลยถึงไปโรงพยาบาลตรวจ RT-PCR อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจหลังจากนั้น7วันที่ผมกักตัวไม่มีเชื้อครับแต่ก็ต้องทำตามมาตรการของทางโรงพยาบาลก็คือกักตัวให้ครบ10วัน
1: หลังกักตัวจนครบ10วันคุณวสุก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีภาวะลองโควิดหรืออาการใดๆตามมาอีกทั้งยังฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ
0: เอาจริงๆนะครับการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับออกมาฉีดเถอะครับลดอาการรุนแรงลดภาวะเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้ครับ
2: นี่เป็นเคสที่เรานำมาบอกเลยประสบการณ์หนึ่งทั้งการติดโควิด2ฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเลยค่ะอาจารย์โสคะก็คือ2เข็ม AstraZeneca แล้วก็เข็มกระตุ้นอีก1เข็มด้วยแต่ก็ยังติดโควิดด้วยนะคะเข้าสู่ปีที่3ละของสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะอาจารย์โสคะตอนเนี้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิดในประเทศไทยเป็นอย่างไรถามอย่างนี้ว่าตอนนี้โควิดยังน่ากลัวอยู่ไหมคะอาจารย์โสคะ
3: ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูสถานการณ์นะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอยู่กับว่า เราตรวจกันเยอะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เราตรวจ PCR น้อยลงนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นเคสที่มีรายงานว่าอย่างวันนี้ไม่ถึงหมื่นเนี่ยเป็นเพราะเราตรวจน้อยลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราตรวจเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะคะแต่ว่าพอไปดูช่อง ATK ก็น้อยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรายังตรวจ ATK กันเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าตรวจเยอะเหมือนเดิมแล้วเลขมันน้อยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดีใจเพราะว่าตอนแรกเราก็หวังว่าหลังสงกรานต์เนี่ยจะระเบิดขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ก็พ้นมาสักเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่เราคาดการเอาไว้ที่เราคิดว่าหลังสงกรานต์ระเบิดแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูสักอาทิตย์นึงนะคะชัวร์ๆเมื่ออาทิตย์หน้าว่าตัวเลขจะเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ยังบางคนที่ติดตามตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็เห็นว่าวันนี้ เริ่มน้อยกว่าร้อยนะคะอย่างที่เรามากกว่าร้อยมา 2-3 อาทิตย์ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็อาจจะต้องดูตัวเลขอีกสัก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าถ้ายังน้อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เป็นยุคของโอมิครอนแล้วนะคะซึ่งบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันก็เบาๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าใช่ส่วนหนึ่งคือเบาแต่ว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้วัคซีนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะเกิดความรุนแรงของโรคได้แม้จะเป็นโอมิครอนนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจในจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ติดนั่นน่าจะดีกว่าค่ะ
2: ค่ะฟังตรงนี้คือว่าอาจารย์โสบอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์การตรวจด้วยว่าตอนนี้ตรวจยังไงมี PCR ไหมมี ATK อย่างไรแล้วก็มีการรายงานตัวเลขบางคนเขาอาจจะตรวจ ATK แต่ไม่ได้รายงานตัวเลขก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
4: คร
2: ับ ค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหนักใช่ไหมคะอันนี้ยังอยู่ในเฝ้าระวังอาจารย์โสบอกว่าดูไปอีกสักประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะ
3: ถ้าอีก2สัปดาห์จากนี้แน่ๆท่านน้อยน่าจะสบายใจได้ละ
2: อ๋อค่ะเอาอย่างนี้จะให้สบายใจมากขึ้นเนี่ยอาจารย์โสมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
3: จริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าณตอนนี้สำหรับส่วนตัวเองนะคิดว่าทุกคนควรต้องได้อย่างน้อย3เข็มนะก็คือ2เนี่ยไม่พอแล้วนะแล้วก็อยากให้ดูคำแนะนำล่าสุดละกันเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนะถ้าใครมันก็แคปหน้าจอไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดคือ21มีนาคมนะคะเอาครึ่งบนละกันวันนี้เราเน้นผู้ใหญ่นะคะ18ปีขึ้นไปอันนี้เป็น2เข็มแรกก่อนซึ่งโดยส่วนตัวแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนควรต้องผ่าน2เข็มไปแล้วนะคะอย่างเช่น2เข็มก็มีหลายสูตรนะคะจะเป็นแอสตรา2เข็มก็ได้แอสตราไฟเซอร์แอสตราโมเดอร์นาอะไรเงี้ยก็ฉีดไปนะคะมาดูแผนที่2ดีกว่าอย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้อย่างน้อย3เข็มเป็นต้นไปนะคะเพราะนั้นดูครึ่งบนนะคะที่อย่างที่เรียนไปก็คือตอนนี้ทุกคนควรจะได้เข็ม3นะคะแล้วก็จะไม่ง่ายเลย

0: อนนี้นะก็คือมีแค่3เดือนขึ้นไปหลังเข็ม2คุณไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะยกเว้นอยู่สูตรเดียวคือแถวบนสุดที่เป็นเชื้อตาย2เข็มเพราะนั้นใครที่ได้ซิโนแวค2เข็มซิโนฟาร์ม2เข็มอันนี้ไม่ต้องรอ3เดือนนะคะ4สัปดาห์ก็ไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะอันนี้จำง่ายๆว่าสรุปอีกที3เดือนหลังเข็มไปรับเข็ม3ได้เลยยกเว้นเชื้อตาย2เข็มแรกคือ4สัปดาห์ไปรับได้นะคะแล้วก็แนะนำตอนนี้สำหรับใครถ้าเวลาถึงแล้วเนี่ยอยากจะให้รับเข็ม4นะคะเข็ม4ตอนนี้ก็จำง่ายๆเหมือนกันครึ่งล่างนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีว่าสูตรนู้นต้องรอเท่านี้เดือนสูตรนั้นต้องรอเท่านี้เดือนอันนั้นมันสับสนละเราก็ปรับเวลาใหม่นะคะเพราะนั้นจำง่ายๆเลยก็คือ4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3มารับเข็ม4ได้เลยแค่นี้จบค่ะ
1: ค่ะก็คือว่า
0: ก็เป็นการแนะนำล่าสุดนะคะของวันที่21มีนาคมค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะจาแจ๊กก็จำง่ายๆใช่ไหมคะว่าเข็ม3นี่คือว่าหลังเข็ม2
2: 3เดือน
1: 3เดือนอ๋อแล้วก็เข็ม4หลังเข็ม3 4เดือนอ๋ออย่างนี้จำง่ายด้วย
0: ขึ้นไปนะคะไม่ต้องเป๊ะๆนะก็คือหย่อนหน่อยก็ได้
2: 4เดือนขึ้นไปหลัง4เดือนเป็นต้นไปคร
1: ับ
2: ค
1: ่ะก็อาจารย์แจ๊คะเข็ม3เนี่ยตั้งแต่เข็ม3ขึ้นไปเราเรียกว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะเข็มกระตุ้นคืออะไรคะ
2: ครับก็คือเข็มกระตุ้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปทุกๆคนเนี่ยก็จะได้ประมาณ2เข็มก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอภูมิขึ้นละเราก็จะไม่ได้จะต้องกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันอยู่สูงในระดับที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าลดอาการรุนแรงลงได้ครับอันนี้ก็เรียกเป็นเข็มกระตุ้น
1: ค่ะ
2: ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลว่า2เข็มเนี่ยไม่พออย่างที่อาจารย์โสพูดไปเนื่องจากว่าต้องเป็น3เข็มถึงจะเหมาะสมกับช่วงนี้ที่มีการระบาดของโอมิครอน
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เอาอย่างนี้ตัวดิฉันเป็นตัวอย่างละกันนะคะดิฉันฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มเข็มแรกเนี่ยฉีดเมื่อเดือนมิถุนายน
2: ครับ
1: เข็มที่2เนี่ยฉีดประมาณปลายเดือนกันยายนแอสตราเซเนกานะคะสองเข็มเนี่ยอันนี้คือเป็นวัคซีนโควิดใช่ไหมคะและดิฉันฉีดเข็มที่3เนี่ยที่รามาธิบดีนี่แหละวันที่7มกราคมเข็ม3เป็นไฟเซอร์เข็ม3นี่คือเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเข็ม3เนี่ยจะเป็นเข็มกระตุ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหมือนสมมุติถ้าฉีดตัวซิโนแวค2เข็มแอสตราเซเนกา2เข็มหรือว่าเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเซตแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกระตุ้นต่อที่ประมาณ3เดือนหลังจากเข็ม2เนี่ยก็จะทำให้ภูมิเนี่ยมันอยู่คงสูงอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
1: ้หลายๆคนอาจจะขอชัดเจนนิดนึงอาจารย์แจ็คคะแอสตราเซเนกาที่ดิฉันได้ไป2เข็มนั่นน่ะมันคือสร้างภูมิคุ้มกันโควิดอยู่แล้วใช่ไหมในร่างกาย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเราฉีดเข็ม3เข้าไปเพื่อจะกระตุ้นอีกทีนึงเหรอคะ
2: เข็ม3เนี่ยเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
1: อ๋อเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
2: เพราะเราทราบว่าปกติแล้วหลังจาก2เข็มเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยภูมิมันก็ขึ้นเยอะแต่พอผ่านไปสักพักนึงภูมิก็จะตกลงเราก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมันสร้างภูมิกลับขึ้นมาใหม่ก็เลยเรียกว่าเป็นเข็มกระตุ้น
1: อ๋อก็คือว่าเข็ม3เป็นเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืน
2: ใช่ๆๆอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะถามอาจารย์โสด้วยนะอาจารย์แจ็คอยู่นี่ด้วยนะคะใครบ้างที่ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นคะอาจารย์โสคะ
0: ก็ตอบอันนี้ไม่ได้กวนนะตอบจริงๆก็คือทุกคนค่ะ
1: ทุกคนโอเคอ
0: ันนี้หมายถึงว่าเราพูดกันถึงผู้ใหญ่นะเพราะยังมีพวกเด็กเช่น5ขวบอะไรเงี้ยเขายังไม่ถึงคิวกระตุ้นของเขานะอันนี้เราพูดถึงวันนี้เราพูดถึง18ขึ้นไปนะคือผู้ใหญ่ตอนนี้18ขึ้นไปเนี่ยทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นแล้วนะคะแต่ว่าโอเคจะได้เข็มที่3เข็มที่4อย่างที่คุณต้าบอกบางคนก็ไป5แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบภาพรวมเลยจริงแล้วทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นคือตั้งแต่3ขึ้นไปแล้วแต่ถามว่าถ้าเน้นจริงๆก็คือใครบ้างก็ต้องเอากลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะเช่นหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปอันนี้ควรจะได้รับแน่ๆนะคะสองก็คือคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะเช่นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงอ้วนนะอย่างในคลิปเมื่อกี้90ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วก็มีความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเสริมว่าอาจารย์แจ็คดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะนะคะคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะคนไข้ปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรจะได้รับอย่างยิ่งสำหรับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะว่าเน้นย้ำว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังกลัวนะแล้วก็ไม่อยากจะมารับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าควรจะรับนะคะ
1: ค่ะ
2: คือจริงๆแล้วเราอาจจะเคยได้ยินว่าบาง

0: คนเนี่ยเขากลัวที่จะมารับวัคซีนเพิ่มเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวแต่จริงๆแล้วมันตรงข้ามกันก็คือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยนะครับควรที่จะมารับเข็มกระตุ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มนี้โดยทั่วไปเขาก็จะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอย่างเช่นโดยปกติผู้ป่วยที่เช่นผู้ป่วยปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายหัวใจอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขารับ2เข็มเท่าคุณตาหรือเท่าผมอย่างเงี้ยภูมิเขาจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้ยินคำแนะนำเนี่ยในกลุ่มที่กินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเซตแรกเขาต้องเป็น3เข็ม
1: เซตแรกเป็น3เข็ม
0: ต้องเป็น3เข็มอย่างเช่นอาจจะต้องเป็นโมเดอร์นาโมเดอร์นาโมเดอร์นาไฟเซอร์ไฟเซอร์ไฟเซอร์เลยติดกันครับหลังจากนั้นเนี่ยอีก3เดือนเข้าไปกระตุ้นของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเข็ม4
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในคนที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาจะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีเซตแรกเนี่ยต้องเป็น3เข็มแต่แรกหลังจากนั้นใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าเมื่อผ่านไปประมาณ3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยภูมิมันจะตกลงแล้วก็กระตุ้นอีกเข็มนึงเป็นเข็มที่4เพื่อให้ภูมิเนี่ยมันยั่งยืน
1: ค่ะที่อาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
0: ครับ
1: คือหนึ่งอาจจะเป็นโรคบางอย่างอย่างเช่นโรค HIV ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: โรคเอชอย่างเงี้ยครับทำให้ภูมิไม่ดี
1: หรือว่าเป็นอะไรนะปลูกถ่ายอวัยวะมา
0: เพราะว่าต้องกินยากดภูมิหรือว่าเป็นกลุ่มพวกผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับที่ต้องกินยากดภูมิกลุ่มนี้พอเขากินยากดภูมิเข้าไปเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยภูมิก็จะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามันมียากดภูมิอยู
1: ่
0: ยากดภูมิเนี่ยเอาไว้รักษาโรคเขาแต่ว่ามันก็ทำให้ภูมิของสร้างหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เนี่ยไม่ดีด้วย
1: อ้าวแล้วคนที่กินยากดภูมิเนี่ย ควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไหม
0: ควรครับ
1: ควร
0: เหม
1: ือ
0: นกันใช่ควรเหมือนกันเลยเพราะว่ากลุ่มนี้3เข็มก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยดีถ้าไม่กระตุ้นนี่ยิ่งตกเร็วหายไปเลยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ และนอกจากคนที่มีภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกคะ
0: ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอย่างที่บอก
1: ที่เรารู้กันด
0: ีไปแล้วนะครับ
1: คนที่มีโรคประจำตัว
0: ใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรที่จะเน้นย้ำเรื่องของเข็มกระตุ้นเลยนะครับ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าทีนี้ถามไปเลยนะถามกันไปเลยนะคะว่าควรจะเป็นวัคซีนอะไรวัคซีนชนิดไรนะคะสำหรับคนที่ควรที่จะมีการกระตุ้นนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจารย์โสคะบอกได้ไหมว่าควรจะเป็นวัคซีนชนิดใดบ้างคะ
2: จริงๆก็คือเราไม่ได้แนะนำให้เลือกวัคซีนเท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเราดูตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆก็คือถ้าเรียงแล้วกันเรียงตามคุณสมบัติของวัคซีนจะถามว่าวัคซีนอะไรที่กระตุ้นภูมิได้ดีได้สูงเนี่ยโดยส่วนตัวก็คือจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นชนิดไวรัสเวกเตอร์นะคะส่วนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆก็คือกระตุ้นได้น้อยมากนะเพราะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงๆเพราะมันกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นนะคะนั้นก็จะแนะนำสองชนิดเนี้ยเป็นอันดับต้นๆ นะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกเป็น mRNA ซึ่ง mRNA เราก็จะหมายถึงไฟเซอร์โมเดอร์นาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไวรัสเวกเตอร์ซึ่งก็ควรจะเป็นเข็มแรกนะไวรัสเวกเตอร์เนี่ยถ้าเราฉีดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย mRNA เนี่ยมันจะต้นภูมิได้ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับการได้ mRNA 2เข็มครับภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะงั้นแบบในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำถามอันนึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1: ค่ะ
2: ต้องฉีดไหม
1: ต้องฉีดไหมคะ
2: แบบภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะยังไม่เขียวก็จะมีคนถามว่าประเด็นก็คือบางทีผู้สูงอายุจะเป็นคนที่ไม่อยากฉีดแต่คนถามว่าคนรอบข้างฉีดได้ไหมคนรอบข้างแน่นอนควรต้องฉีดอยู่แล้วนะแต่อย่างที่เราทราบก็คือโอไมครอนเนี่ยเป็นยุคที่ติดเชื้อง่ายนะคะบางทีเราอาจจะติดเชื้อโดยมาไม่รู้ตัวแล้วกลับอาจจะกลับมาแพร่ในผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้นะจริงๆเราก็อยากจะให้ผู้สูงอายุนั่นแหละถึงแม้ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อยากให้รับวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมีคนเข้าออกมีคนไปใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้คนที่อยู่รอบผู้สูงอายุเนี่ยฉีดแล้วก็ตามแต่อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้กันติด 100% ถูกไหมคะเราอาจจะติดมาไม่รู้ตัวแล้วเอาเชื้อนั่นแหละกลับมาให้ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเสริมว่าจริงมันมีทางเลือกอื่นอีกนะคะก็อันตอนนี้ที่มีข้อมูลใหม่ๆว่าถ้าไม่ใช่วัคซีนมีทางเลือก อะไรบ้างที่สำหรับคนที่อยากจะบางคนฉีดไปแล้วฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นก็มี
0: ใช่
2: บางคนไม่อยากได้วัคซีนเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีทางเลือกอันนึงที่สามารถจะรับได้นะคะ
0: ค่ะก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่าบางคนฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้นคุณตาเคยได้ยินไหมครับคือบางคนฉีดไป2เข็มภูมิไม่ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่กินยากดภูมิที่เราคุยกันไปคือยากดภูมิเนี่ยสองเข็มเนี่ยขึ้นน้อยมากเราต้องเพิ่มเป็น3เข็มบางที่3เข็มเนี่ยภูมิก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมียากลุ่มนึงที่เรียกว่าโมโนโคโรโนแอนติบอดีนะครับคือมันเป็นยากลุ่มที่เหมือนกับเป็นภูมิสำเร็จรูปหมายความว่าเวลาติดอย่างเงี้ยเราก็รีบให้ยาตัวนี้ซะ
1: มัน
0: ก
1: ็จ
0: ะ
1: เป็นว่าฉีดภูมิคุ้มกันให้เลย
0: ฉีดภูมิคุ้มกันให้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสครับมันมาจับกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเรา
1: ค
0: ือมันเหมือนเป็นยาที่แบบเอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการที่จะลดการจับของไวรัสกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเราก็ทำให้ติดเชื้อน้อยหรือว่าไม่ติดเชื้อเลยซึ่งจะแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรากลัวว่าเขาจะมีอาการรุนแรงนะครับก็คือผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่คุ้มกันบกพร่องนี่แหละเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลของการใช้ยาในกลุ่มนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์ทีเดียวเลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าการฉีดวัคซีนนี่ก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าในกรณีที่บางทีอาจจะรอร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ทันการหรือร่างกายอาจจะไม่สร้างเลย
0: ใช่
1: อาจารย์แจ็คก็เลยบอกว่าฉีดอะไรนะโมโนโคโน
0: แอนติบอดี
1: แอนติบอดีก็คือฉีดภูมิคุ้มกันเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็ดีอ่ะแล้วเราฉีดให้ทุกคนได้ไหมทุกคนที่ติดโควิดได้ไหมคะ
0: ครับคือจริงๆแล้ว
2: อันนี้เป็นป้องกันนะคะคือไม่ใช่เป็นรักษาก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเราฉีดไปเพื่อป้องกันนะคะแต่ถามว่าอันนี้เป็นคำเรียกหนึ่งว่าบางคนเนี่ยให้วัคซีนให้ไป3เข็มบางไงก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยไข้อาจารย์ติดอยู่เนี่ยภูมิกันบกพร่องฉีดไป3แล้วบางทียังไม่ขึ้นก็มีนะคะก็คืออย่างที่ตาเข้าใจถูกแล้วก็คือให้ภูมิไปเลย
1: ให้ภูมิไปเลย
2: ก็คือให้มันอยู่กับเราไปเลยอันเนี้ยถามว่าทำไมวันนี้ไม่ให้ทุกคนล่ะ
1: เออนั่นน่ะสิ
2: มันแพง
1: อ๋อไอ้นี่บอกว่าให้ทุกคนจะได้มีภูมิมันแพง
0: ใช่แค่นี้ใช่ๆครับ
2: แค่นี้หลากหลายหมื่นค่ะ
1: อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าดิฉันบอกดิฉันมีตังค์จ่ายเนี่ยอาจารย์แจ็คฉีดให้หน่อยดิฉันอยากฉีดภูมิเนี่ยฉีดได้มั้ย
0: คือตอนนี้ก็คืออยู่ในการศึ
1: กษาน
0: ะคร
1: ับ
0: ก็มียาที่ตอนนี้มาอยู่ในการศึกษาน
1: ะ
0: ครับหรืออีกอันนึงเราก็จะใช้ยากลุ่มนี้ไปใช้ในกรณีที่อาจจะสัมผัสโรคอะไรเงี้ยคุณฟ้าหมายความว่าสมมติถ้าผมแบบภูมิกันบกพร่องเนาะฉีดไป3เข็มละ4เข็มแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดันแบบไปอยู่กับคนที่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีข้อมูลบ้างในการฉ
1: ี
0: ด
1: ก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเง
1: ี้
0: ยก็กลัวจะติดก็อาจจะมีฉีดแบบนี้บ้างหรือว่าในกรณีที่ว่าเพิ่งติดอาการน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวันแรกๆกลัวมันจะรุนแรงก็สามารถใช้ได้มันจะเป็นกรณีคือไม่ได้ใช้เมื่อติดแบบรุนแรงแล้วมันใช้เหมือนกับเป็นการป้องกัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่าโมโนโคโนลแอนติบอดีคือฉีดภูมิเนี่ยต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย
0: ์ใช่ตอนนี้จะอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์จะไม่ได้สามารถจะฉีดได้ทั่วไป
1: ไม่ใช่บอกว่าฉันมีเงินเยอะฉันจะฉีดนี้ไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัย
0: ใช่ครับในตอนนี้
1: ค่ะอาจารย์โสคะแต่ว่าตอนนี้ตาเห็นมีเยอะมากเลยนะว่าคนที่ฉีดเนี่ยอย่างคุณปาล์มที่เป็นเคสของเราเนี่ยแอสตราเซเนกาก็2เข็มแล้วไฟเซอร์1เข็มและกระตุ้นแล้วแต่ก็ยังติดโควิดทำไมฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดโควิดแสดงว่าวัคซีนที่เราบอกว่าเป็นการกระตุ้นภูมิเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอคะมันไม่ได้กระตุ้นหรอคะ
2: ก็คืออย่างที่เราทราบดีนะคะก็คือวัคซีนไม่ได้กันติด 100% อยู่แล้วนะคะคือเนื่องจากว่ายิ่งยุโรปโอเมก้าด้วยที่มันติดเชื้อง่ายเพราะนั้นมันไม่ได้กันติดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเน้นย้ำความสำคัญของวัคซีนก็คือลดความเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้นะคะอันนี้เดี๋ยวภาพขึ้นมาเลยนะคะภาพเมื่อกี้นะคะน
1: ี
2: ่ก็เป็นข้อมูลของการศึกษาของในจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะซึ่งจากเชียงใหม่ก็จะมีการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือจะเป็นรูปช่วงที่เป็นกุมภากับมีนาดูเลยแล้วกันนะกรอบที่3กับกรอบที่4คือเป็นยุคของโอเมก้านะคะก็เห็นว่าถ้าเราฉีด2เข็มเนี่ยนะคะการตายได้ 89% นะคะ ถ้าฉีด3เข็มเนี่ยกันตายได้ 99% นะคะแต่ถ้าฉีด4เข็มเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนั้นเราจะเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนถ้าเข็มกระตุ้นด้วยเนี่ยมันจะเน้นย้ำในเรื่องของลดการเจ็บหนักลดการป่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตมากกว่าที่เราจะไม่ได้หวังว่ามันจะไม่ติดอย่างที่เราทราบกันดีก็ว่าในยุคนี้มันก็ติดง่ายอยู่แล้วแล้วก็ตัววัคซีนเองมันก็ไม่ได้กัน 100% นะก็อยากจะเน้นย้ำความเข้าใจว่าเรื่องของการติดกับการป่วยหนักมากกว่านะคะ
1: ค่ะโอเคนะคะนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาถามอย่างนี้นะคะว่าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วอันนี้เราพอเข้าใจละพอกระตุ้นเข็ม3แล้วเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นไปอีกไหมคะกระตุ้นเข็ม4เข็ม5อะไรที่เราเคยพูดกันเนี่ยจำเป็นไหมหรือว่าเข็ม3แล้วพอก่อนหยุดก่อนยังไงดีคะอาจารย์โส
2: ก็ถ้าอย่างที่เมื่อกี้โชว์ไปก็คือเรื่องของคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ก็คือแนะนำถึงเข็ม4อยู่
1: เข็ม4อยู
2: ่ทีถ้าจำได้ใช่ไหมคะก็คือ3เดือนหลังเข็ม2ก็ไปรับเข็ม3แล้วก็4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3ก็ไปรับเข็ม4นั้นตอนนี้ก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนสำหรับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนในอนาคตเข็ม5เข็ม6อะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนเข็มกระตุ้นเหมือนเป็นคล้ายเป็นประจำปีไปนะโดยความเห็นส่วนตัวคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหมือนแค่วัดใหญ่ใช่ไหมคะอย่างแค่วัดใหญ่เราเนี่ยก็คือฉีดกระตุ้นทุกปีไปด้วยเหตุผล2อันหลักๆก็คือ1สายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนกับภูมิคุ้มกันของเราที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะนั้นเหมือนแค่วัดใหญ่เราก็คือจะฉีดทุกปีทุกปีอยู่แล้วซึ่งบางคนก็ชินละกับการฉีดทุกปีถูกไหมคะก็ในอนาคตเหมือนใกล้เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนารวมเข็มนะซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังรออยู่ว่าม
1: ัน
2: ก็จะเข็มเลยระหว่างแค่วัดใหญ่กับโควิดอยู่ในเข็มเดียวกันนะตอนนี้ก็อย่างน้อยมี2บริษัทและที่เขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นก็จะมีโมเดอร์นานะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็น mRNA ของไข้หวัดใหญ่กับ mRNA ของโควิดแล้วก็มีบริษัทชื่อ Novavax ซึ่งเป็นโปรตีนสับยูนิตนะสองบริษัทนี้แน่ๆที่จะรวมเข็มนะแล้วก็ในอนาคตส่วนตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะฉีดไปทุกปีนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็คือกระตุ้นไข้หวัดใหญ่ไปด้วยแล้วก็กระตุ้นโควิดไปด้วยประมาณนี้นะครับ
1: นี่
2: ความเห็นไม่แน่ใจอาจารย์แจ็คเห็นด้วยเหมือนกันความรู้
0: จริงครับก็คือผมคิดว่ามันขึ้นกับการระบาดด้วยคือถ้ามันเริ่มห่างออกไปอย่างเงี้ยนะครับการกระตุ้นก็จะห่างออกไปอย่างที่อาจารย์โสได้บอกแต่ว่าคิดว่ามันคงเป็นแนวคล้ายๆกันจริงๆตัวโควิดกับตัวไข้หวัดใหญ่มันก็เป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันซึ่งมักจะมีการแปรพันธุ์พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดกระตุ้นก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ระบาดมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือระยะเวลาของการกระตุ้นมันก็จะยาวออกไปอย่างเช่น6เดือน1ปีอย่างที่อาจารย์โสบอก
1: ค่ะอาจารย์โสคะอาจารย์แจ็คระหว่างที่เราคุยกันนะโอ้โหคำถามเข้ามารัวๆเลยนะคำถามทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามนะคะตอบกันสดๆในรายการค่ะแต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์แจ็คมันมีคนสงสัยไงโอ้โหฉีดกันหลายเข็มอะตอนนี้คือแนะนำเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วและอาจารย์โสบอกว่าถ้าฉีดเข็ม3เสร็จแล้วนับไป4เดือนก็ไปเข็ม4เข็ม4นี่เรียกเข็ม4นี่เรียกว่าเข็มกระตุ้นมั้ย
0: กระตุ้นครับ
1: นับไป
0: หลังจากนี้ก็คือกระตุ้นหมด
1: อ๋อก็ยังเป็นกระตุ้นอยู่เนี่ยโหเอาวัคซีนเข้าร่างกายเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายเหรอคะจะเป็นอันตรายกับร่างกายไหมคะ
0: ครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีถ้าเราได้ยินเรื่องของผลข้างเคียงอะครับส
1: ่
0: วนใหญ่เราจะเจอเรื่องของผลข้างเคียงในระยะสั้นก่อนเนาะเช่นฉีดไปแล้วอาจจะมีเป็นไข้ปวดอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่
0: ง
1: เป็นผื่น
0: อะไรอย่างงี้หรือปวดบริเวณที่ฉีดหรือมีไข้ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ยิ่งฉีดไปอาการพวกนี้ก็จะน้อยลงในเข็มหลัง
1: ๆ
0: นะครับอ
1: ี
0: กอันนึงที่อาจจะกังวลการก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่ากลุ่มพวกที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำในกลุ่มวัคซีนที่เป็นกลุ่มไวรัสครับก็คือตัวแอสตราเซเนกานะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าพอเราฉีดไปมากๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเจอประมาณ1ใน10ล้านโดส
1: โอ้ก็น้อยนะ
0: ใช่น้อยครับแล้วก็ยิ่งฉีดไปเรื่อยๆเช่น AstraZeneca เข็ม2เข็ม3เข็ม4เนี่ยก็คือแบบเจอน้อยลงเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกๆที่เรากลัวกันเนี่ยมันเป็นจากการที่เรายังฉีดไม่เยอะแล้วเราก็เจอตัวห่านมันน้อยอะแต่พอเราฉีดไปเยอะๆครับมันก็เจอน้อยลงอันนี้เป็นประเด็นนึงของตัว AstraZeneca แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของ mRNA คุณต้าจะเคยได้ยินกลุ่มพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
1: ใช่
0: ซึ่งตรงนี้ครับก็เจอประมาณ1ในล้านนะครับซึ่งอันนี้จะเจอเยอะในเด็ก เจอเยอะในคนอายุน้อยอายุน้อยกว่า16ปีโดยเฉพาะเพศชายครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้จะกลับกันนิดนึงก็คือว่าจะเจอเยอะมากขึ้นในหลังเข็ม2อะไรเงี้ยหลังเข็ม3นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าวัคซีนที่ใช้มาเนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็ฉีด3เข็ม4เข็มกันไปแล้วเนี่ยจริงๆถือว่าปลอดภัยนะครับก็จะมีบางจุดที่ผมบอกไปเมื่อกี้อย่างเช่นภาวะเลือดอุดตันจากตัว AstraZeneca ซึ่งจริงก็เจอน้อยแล้วก
1: ็
0: กลุ่มของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยก็จะเจอเยอะในกลุ่มของ mRNA วัคซีนก็คือพวก Pfizer กับ Moderna ซึ่งจะเจอเยอะในเด
1: ็
0: กในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยน
1: ะ
0: ก็คือน้อยกว่า16ปีอย่างเงี้ยจะเจอ
1: ค่ะดิฉันคิดว่าอย่างงี้นะอาจารย์แจ็คแล้วเราฟังไปคนที่อาจจะสงสัยก็คือว่าพอเราฉีดเนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนอ่ะ3เดือน4เดือนเราฉีดเข็ม2เข็ม1เข็ม2เข็ม3แล้วมากระตุ้นเข็ม4อีกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็เอาวัคซีนไปเหมือนกับว่าเอาวัคซีนไปสะสมอยู่ในร่างกายเยอะขึ้นเงี้ยจริงๆแล้ววัคซีนมันสะสมอยู่ในร่างกายมั้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการที่จะแบบว่าออกไปยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆคือโดยข้อมูลตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าวัคซีนโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่นะครับเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณ3ปี4ปีคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลในระยะสั้นเนี่ยถือว่าปลอดภัยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าจริงๆต้องติดตามดูแต่ว่าถามว่าเราเคยใช้วัคซีนที่เป็นรูปแบบแบบนี้มาก่อนหรือเปล่ามันก็เคยมีใช้ในการศึกษา
1: แค่
0: หวัดใหญ่เช่นวัคซีนเชื้อตายอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งวัคซีน mRNA อย่างเงี้ยก็อาจจะเคยมีการศึกษาในวิจัยมาแล้วซึ่งกลุ่มคนที่เขาได้รับการฉีดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของอันตรายที่มันร้ายแรงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแน่นอนมันเป็นระยะยาวระยะยาวเนี่ยเราตอบยากแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าตามไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในระยะยาวเราคงตอบยากจริง
1: ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้วัคซีน
0: ในรูปแบบนี้
1: ในรูปแบบนี้ครับค่ะก็คือใช้กันมาหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีแล้วด้วยมั้งวัคซีนเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ไม่อาจจะไม่ถึงกับร้อยแต่ว่าลักษณะคือเรื่องของวัคซีนเชื้อตายครับก็เป็นวัคซีนอย่างที่เราทราบกันอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันมาเป็นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งใช้มานานแต่ว่าวัคซีนบางประเภทก็ยังรู้จักค่อนข้างน้อยเช่น mRNAอะไรเงี้ยครับก
1: ็
0: จะยังน้อยอยู
1: ่เมื่อสักครู่อาจารย์โสบอกเราว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรวมเอาวัคซีนโควิดไข้หวัดใหญ่รวมกันฉีดทีเดียวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าณขณะนี้แหละคะอาจารย์โสบอกว่าถ้าฉีดโควิดแล้วกับฉีดไข้หวัดใหญ่หรืออะไรเงี้ยควรที่จะฉีดไปพร้อมกันหรือว่าเว้นระยะห่างยังไงคะในณปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ก็จริงแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ควรจะต้องเริ่มได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเพราะวัคซีนของซีกโลกใต้เนี่ยเริ่มมาแล้วทั้งนั้นก็เราส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่โดยปกติก็จะระบาดหน้าฝนนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเริ่มฉีดวัคซีนละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเองประกาศตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วนะ64แล้วว่าเพื่อให้มีการรับวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ทั้งโควิดเนี่ยมากขึ้นก็สามารถรับวัคซีนได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็ของประเทศไทยเองจริงประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงหน้างานโดนไล่กลับมาก็มีนะคะคือเจ้าหน้าที่ไม่ยอมฉีดนั้นจริงแล้วของประเทศไทยเองเราก็ประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วว่าสามารถให้คนไข้เนี่ยรับวัคซีนแค่แบบใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ในวันเดียวกันได้นะคะแต่โดยความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าสมมติว่าจัดตารางได้นะเช่นมีคนพามาได้ผู้สูงอายุมีคนพามานัดคุณหมอได้อะไรเงี้ยอยากจะให้เว้นสักสองสัปดาห์นะเพื่อถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาจริงๆก็คือจะได้รู้ว่าเป็นจากตัวไหนแล้วก็จะได้ประเมินได้ถูกนะแต่ว่าในกรณีที่แบบเฮ้ยจัดไม่ได้จริงๆแบบไม่มีคนพามาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรับได้ในวันเดียวกันนะคะโดยให้ฉีดคนละข้างของแขนก็คือข้างหนึ่งก็โควิดข้างหนึ่งก็แค
1: ่หวัดใหญ
2: ่ก็ได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะแล้วก็จะมีวัคซีนอื่นๆอีกนะคะเช่นบางทีเราบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเข็มตั้มไม่ใช่เข็มตับตะปูตั้มเงี้ยแล้วต้องมาฉีดบาดทะยักหรือบางทีโดนหมากัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราถือว่าต้องมาฉีดพิษสุนัขบ้าอันนี้ถือว่าเป็นวัคซีนฉุกเฉินที่เราจะต้องได้รับอันนี้ก็คือสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด19ได้เลยเหมือนกันนะคะไม่มีการเลื่อนนะเพราะว่าหมาบ้านนี่ตาย 100% นะคะถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันจะต้องเอาโควิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รับได้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวคุณหมอก็จะเช็คมาให้ใช่ไหมว่าต้องฉีดวันนี้เราก็อ่ะ หมาบ้าเราก็ฉีดไปปัทยักเราก็ฉีดไปแล้วก็ส่วนชนะโควิดก็รับไปอันนี้เพราะนั้นเป็นวัคซีนจำเป็นที่เราต้องได้เพราะว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคแบบฉุกเฉินนะอันนี้ก็รับไปมันก็ให้ได้พร้อมกันเหมือนกันกับโควิด19นะคะ
1: โอเคค่ะก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าจำเป็นต้องฉีดไข้หวัดใหญ่ถ้ากลัวว่าจะมีอาการข้างเคียงก็เว้น2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันเว้นไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่สะดวกก็ฉีดวันเดียวกันได้เอา2แขนละกันจะได้ปวดกระจายกันไปทั้งสองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยอย่าไปเลื่อนต้องฉีดตามวันที่หมอนัดถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่โอเคค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะมาที่คำถามวันนี้มีคำถามเยอะเลยทีเดียวนะคะคำถามแรกของคุณรัชนีค่ะคุณรัชนีนะคะอายุ65ปีค่ะ

0: ไม่มีโรคประจำตัวค่ะขอถามอาจารย์โสค่ะการตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบคุณรัชนีตรวจ ATK ผลเป็นลบหลังจากนั้น 2-3 วันมีอาการโควิดนะคะแต่ว่าคุณรัชนีสงสัยแบบนี้คือตรวจ ATK แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนตามปกติเพราะผลเป็นลบแล้วไงปรากฏว่า 2-3 วันมีอาการโควิดอยากทราบว่าเพื่อนที่นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะกับวันที่ตรวจ ATK และเป็นลบเนี่ยเป็นเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อนควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะ
1: แต่เขาไม่ได้บอกว่าอีก 2-3 วันสมมติว่าเป็นโควิดแล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเขาตรวจ ATK แล้วอีก 2-3 วันถึงจะมีอาการโควิด
1: ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิดเนี่ยมันสามารถแพร่ได้ก่อนที่จะมีอาการประมาณ2วัน 2-3 วัน
0: คือ
1: เราถามว่าณวันนั้นที่เราเจอเพื่อนไป2วันที่แล้วเนี่ยถามว่าเพื่อนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยหรือเปล่าเพราะเรา ATK ไปแล้วอย่างน้อยก็ลบแต่ว่าอย่างที่บอกคือ ATK เนี่ยมันก็ไม่ได้ไว 100% นะถ้าเชื้อน้อยมากๆมันก็อาจจะไม่เจอได
2: ้
1: นะคะนั้นก็แต่ว่าโดยหลักการก็คือเชื้อเนี่ยจะถูกปล่อยออกจากร่างกายเราเนี่ยได้ก่อนที่เราจะมีอาการเนี่ย 2-3 วันนั้นถามว่าเพื่อนนะวันนั้นเสี่ยงไหมก็น่าจะเสี่ยงอยู่นะคะก็ต้องบอกให้เพื่อนกักตัวนะมาระวังตัวเองไปแล้วก็คำแนะนำตอนนี้ที่กักตัวเนี่ยถ้าเป็นเสี่ยงสูงก็จะเหลือ5+5นะคะก็คือ5+5แปลว่าให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวดก็คือ5วันแรกก็คือจะเป็นโอกาสที่คุณจะติดไม่ติดนะสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถ้าวันที่5ปุ๊บตัว ATK ยังไม่ติดก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็แต่ยังให้ระมัดระวังอย่างเคร่งครัดอยู่ทั้งหมดรวมก็คือเป็น10วันแต่ก่อนเราใช้คำว่า7+3
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น5+5นะคะ
0: 5+5ก็คือว่า5วันแรกระมัดระวังอย่างเข้มงวดเคร่งครัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อ
2: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจ
0: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
2: ถ้าเป็นลบก็ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้แต่ก็ยังเคร่งครัดเรื่องการใส่หน้ากาก
0: ก็เอาอย่างนี้เคร่งครัดมากๆเนี่ย10วันละกันดีไหมคะ
1: ก็ดีถ้าทำได
0: ้ถ้าทำได้โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่5แล้วตรวจแล้วเป็นลบเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตได้แต่ต้องระวังละกัน
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะคุณจงกลแจ่มเรือนค่ะบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดลามไปที่สมองนะคะไปฉายแสงมาแล้วตอนนี้คุณจงกลบอกว่าปากเป็นแผลไปหมดเลยค่ะเจ็บมากค่ะควรจะทำอย่างไรคะคุณหมอนัดตรวจวันที่9พฤษภาคมแต่ระหว่างนี้เจ็บแผลในปากมากเลยค่ะไปซื้อยามาทานได้ไหมคะบอกมาว่าอายุ57น้ำหนัก55ทำยังไงดีเอ่ยเป็นมะเร็งปอดลามไปที่สมองฉายแสงมาแล้วปากเป็นแผลเนี่ยทำยังไงดี
2: คือจริงกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจริงก็อาจจะมีแผลในปากค่อนข้างบ่อยนี่เป็นปัญหาที่เจอบ่อยเลยคราวนี้มันก็จะเจ็บมากทำให้แบบทานข้าวหรือบางท่าไม้บางครั้งเนี่ยกืนน้ำลายก็จะลำบาก
0: ครา
2: วนี้ทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือจะเป็นพวกบรรเทาอาการนะคะบางหลายครั้งก็จะมีการใช้เป็นยาชากั้วปากอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทำให้มันไม่เจ็บแล้วก็จะสามารถทานข้าวทานน้ำอะไรได้ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้ยาทาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่มันมักจะต้องรอให้หายเองมากกว่า
0: ต้องแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อยามาอะไรก็คือเอายากลั้วปากที่มีอาการชาใช่ไหม
2: ใช่มันจะเป็นเหมือนยาชากลั้วปากซึ่งจริงสามารถขอได้จากคุณหมอได้คุณหมอจะสามารถที่จะจ่ายให้ได้เอาไว้กลั้วปากก่อนกินข้าวอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะทำให้ชาแล้วก็ไม่เจ็บมากก็สามารถกินข้าวได
0: ้ค่ะแล้วก็ยาที่กลั้วปากให้ชาเนี่ยมันมีขายตามร้านขายยาไหมคะอาจารย์แจ๊คซื้อได้ไหมไปบอกคนขายในร้านขายยาได้ไหมแล้วว่าต้องกลับไปหาหมอที่รักษามะเร็ง
2: ตรงนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่คิดว่
0: า
2: ต้องลองถามดูครับแต่ว่าถ้าในโรงพยาบาลนี่มีแน่นอน
0: โอเคอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะอาจารย์โสคะคุณเต้ค่ะถามมาอย่างนี้ค่ะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่1นะคะแล้วก็วันที่8ธันวาคมอ๋อเข็มที่1วันที่8ธันวาคมปี64โมเดอร์นาเข็มที่2วันที่5มกราคมปี65ถ้าจะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3ต้องห่างจากเข็มโมเดอร์นาเข็ม2กี่เดือนคะก็3เดือนใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้บอกโรคประจำตัวเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้บอกเลยค่ะถามแต่เรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาคือได้โมเดอร์นามาแล้ว2เข็มเข็มที่2วันที่5มกราคมค่ะเข็มที่3
1: นี่ความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเอาตามเมื่อกี้ที่พูดไปของกระทรวงสาธารณสุขอะเนื่องจากว่าเขา

0: ปรับระยะเวลาใหม่ไม่ขึ้นกับสูตรเขาก็เลยบอก3เดือนทุกสูตรใช่ไหมค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ถ้าเราจำได้เมื่อกี้ที่โชว์ไปแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวคือถ้าเอาตามอเมริกานะถ้าเอาตามอเมริกาเนื่องจากอเมริกาเขาใช้โมเดอร์นาเยอะใช้ไฟเซอร์เยอะในคนที่ไม่มีโรคร่วมประจําตัวเลยเช่นอายุ30-40แข็งแรงดีเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เข็ม3ที่5เดือน
1: ค่ะนะคะ
0: สำหรับกรณีนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่อยากฉีดที่3คือที่ว่าเร็วไปเนี่ยน่าจะเอาตามอเมริกาแล้วเราไม่ได้เป็นคุ้มกันบกพร่องไม่ใช่เป็นสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะตามอเมริกาก็ได้นะ5เดือน
1: อ๋อก็คือว่าคุณเต้นะถ้าจะเอาตามอเมริกาก็คือว่าโมเดอร์นาเข็ม3เนี่ย5เดือนก็ได้
2: 5เดือนใช
1: ่โอเคเพราะว่าเป็น
0: ของไทยก็จะเป็นบอกว่า3เดือนขึ้นไปก็เขาปรับให้มันง่ายทุกสูตร
2: ใช่
1: โอเคค่ะคุณพิกูลสวัสดีค่ะคุณต้นกล้าถามให้คุณยายอายุ93ปีอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะแต่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างน้อยนะอาจารย์ช่วยกันฟังหน่อยนะบอกว่าคุณยายอายุ93ปีมีอาการเวียนศีรษะบ่อย93นะเวียนศีรษะบ่อยค่ะช่วงนี้สังเกตว่าหลังเท้าซ้ายบวมมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
2: ครับ
1: คือผู้สูงอายุด้วยนะอาจารย์
2: บวมข้างเดียวด้วย
1: บวมข้างเดียวด้วยเท้าซ้ายด้วยค่ะ
2: ครับคือจริงๆไปประวัติค่อนข้างสั้นมากเลยแต่ว่าต้องบอกว่าบวมข้างเดียวกับ2ข้างนี่ต่างกัน
1: อ๋อเหรอคะ
2: คือถ้าบวม2ข้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เกิดจากอาจจะเป็นจากหัวใจไตตับอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าน้ำเกินเนี่ยมันก็จะเกิน2ข้าง
1: oh.
2: มันจะไม่เป็นข้างเดียว แต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นข้างเดียวเนี่ยมันจะบ่งบอกไปทางอาจจะเป็นลักษณะติดเชื้อได้ oh. อย่างเงี้ยครับเพราะติดเชื้อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้างเดียวจะไม่โชคร้ายเป็น2ข้างพร้อมกันหรือว่า อาจจะเป็นเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งทำให้มีขาบวมข้างใดข้างหนึ่งได้ นะครับแต่ว่าอันนี้อยากให้ส่งประวัติมามากกว่านี้นิดนึงมีไข้ไหมนะครับมันบวมแล้วมันมีปวดแดงร้อนไหมอย่างนี้นะครับอันนี้นี่จะช่วยได
1: ้ขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะถ้าอย่างนี้นี่มันอาจจะกว้างไปนิดนึงด้วยนะคะดิฉันอ่านคำถามของคุณธัญนิตไม่ครบนะคะเดี๋ยวทีมงานพิมพ์ให้หน่อยนะเพราะว่าในมือถือดิฉันเนี่ยคำถามสั้นไปนิดนึงนะคุณวัชระค่ะอาจารย์โสคะคุณวัชระเนี่ยสงสัยคงฟังที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าเรียกเข็ม3เข็ม4ว่าเข็มกระตุ้นแต่คุณวัชระถามว่าแล้วทำไมเราไม่เรียกว่าวัคซีนประจำปีไปเลยล่ะครับ
0: ก็คิดว่าในอนาคตนะคะก็คงจะเรียกเป็นวัคซีนประจำปีอย่างที่บอกก็คืออย่างเงี้ยฉีดประจำทุกปีไปนะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยเรื่องของโรคที่มันยังใหม่อยู่แล้วมันยังไม่แค่ว่ายังไม่เข้าล็อกหรือยังไม่ได้เข้าจะเป็นโรคประจำถิ่นดีนะท้ายสุดถ้ามันเป็นโรคประจำถิ่นเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะเรียกเป็นเข็มประจำปีไปก็ได้ค่ะ
1: ถ้าเป็นโรคประจำถิ่น
2: ใช่ถ้าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ปีละครั้งก็จะเป็นเข็มประจำปีได
1: ้อ๋อค่ะอาจารย์โสก็เคยบอกว่าถ้าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยให้คิดถึงไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะจะคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคโควิดเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังคะ
0: ก็ต้องดูเกณฑ์ที่แต่ละประเทศเซตไว้นะอย่างเช่นของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเซตว่าเช่นต้องมีผู้ป่วยน้อยกว่า 10,000 รายต่อวันต้องมีอัตราตายเท่านี้เท่านี้ต้องมีอัตราการเข้าโรงพยาบาลเท่านี้เท่านี้ต้องฉีดวัคซีนได้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือ 10,000 รายแล้วก็ใกล้เคียงละนะคะแต่ถ้ารวม ATK รวม PCR ด้วยตอนนี้ยังเกินอยู่อันที่2คือต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้อย่างน้อย60ตอนแรกเหมือนประกาศว่า80แต่ตอนหลังตัวเลขจะเป็น60นะแต่อย่างที่ทราบตอนนี้คนที่ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยยังอยู่แค่ 40% เองเพราะนั้นเรายังฉีดกระตุ้นได้ไม่เยอะนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเร่งทำตัวเลขตรงนี้ถ้าเราอยากจะมีเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วเราอยากจะเปิดประเทศได้มากจริงๆนี้ก็เปิดแล้วแหละเราต้องเร่งเข็มกระตุ้นด้วยเพราะถือว่าเป็นตัวเลขอันนึงที่จะใช้วัดว่าเราจะประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังนะคะเพราะนั้นตอนนี้ยังมีคนหลักล้านนะที่ยังไม่ได้สักเข็มเลยมีนะคะแล้วก็เข็มกระตุ้นเนี่ยเข็ม3เนี่ยยังอยู่ที่สัก 40% เองนะคะเพราะนั้นเราต้องเร่งตัวเลขตรงนี้ด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นที่วันนี้เราพูดกันก็คือว่าทุกคนควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลยเนี่ย
2: ต้องรีบไป
1: ต้องรีบเลยต้องรีบเลยนะคะอย่างน้อยก็เริ่มเข็ม1แต่ถ้าใครผ่านมาถึงเข็ม2แล้วรีบไปรับเข็ม3เข็มกระตุ้นเลยใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็คตอบคำถามคุณเจนหน่อยนะคะคุณเจนคงฟังเราพูดเมื่อครู่ว่า วัคซีนโมโนโคโนแอนติบอดีเราอยากทราบราคาค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็น HIV และทานยาต้านมาตลอด10กว่าปีแล้วดูแลสุขภาพดีมาตลอดเพียงแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่3ค่ะคุณแม่อายุ72ปีแล้วค่ะ
2: ครับ
1: เคสนี้ทำยังไงดี
2: ครับคือต้องบอกว่าตัวโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยมันเป็นภูมิสำเร็จรูปเนาะเอาไว้ใช้ในกรณีที่อาจจะฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงคราวนี้ประเด็นคือถ้าคนไข้เนี่ยเข้ามาเนาะแล้วก็ติดเชื้อหรือว่ามีประวัติสัมผัสอย่างเงี้ยจริงๆก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาตัวนี
1: ้
2: นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะภูมิไม่ดีละคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยเชื้อ HIV เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามียาต้านไวรัสค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างตัวอย่างเนี้ย
1: คุ
2: ณแม่น่าจะทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ําเสมอมาตลอดเน
1: ี่
2: ย
1: ดูแลตัวเองดี
2: ค่ะใช่เพราะฉะนั้นจริงตอนเนี้ยตัวไวรัสน่าจะน้อยมากแล้วก็ตัวภูมิเนี่ยน่าจะดีซึ่งเนี่ยการที่กินยาอย่างสม่ำเสมอครับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยภูมิเขาดีพอสมควรเลยซึ่งสร้างภูมิได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยถ้าแนะนำก็คือคุณแม่กินยาต่อนะครับเพื่อให้ภูมิเนี่ยตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ถ้าติดตอนนี้แนะนำว่าควรจะไปฉีดเข็มกระตุ้น
1: งั้นก็ต้องถามคุณเจนแล้วว่าทำไมคุณแม่ถึงยังไม่ฉีดเข็ม3ถูกป
2: ่ะใช่คุณแม่ควรที่จะไปฉีดเข็ม3ครับนะฮะตรงกันข้ามนะควรไปฉีดเข็ม3เพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนเลย1เข็ม2เข็ม3เข็มหรือไม่ฉีดเนี่ยต่างกันเลยก็คือถ้า3เข็มเนี่ยโอกาสติดโอมิครอนเนี่ยน้อยกว่า2เข็มครับแล้วก
1: ็
2: แน่นอนว่าถ้าเทียบกับไม่ฉีดเลยเนี่ยโอ้2เข็มก็ยังดีกว่าไม่ฉีดเลย3เข็มนี่ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณเจนไม่ต้องถามราคาอะไรนะโมโนโคโนแอนติบอดีพาคุณแม่ไปฉีดเข็ม3ดีกว่า
2: ใช่ถูกต้องถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยครับใช่ครับ
0: วัคซีนคือฟรีนะคะ
1: ค่ะ
0: วัคซีนฟร
2: ี
0: แต่ว่าบางทีที่ใครอยากรู้ก็อาจจะหลัก 2-3-4 หมื่นนะประมาณน
1: ี้ใช่ดิฉันก็เคยได้ยินว่าประมาณเนี่ย 40,000 ละค่ะ 40,000 อาจจะ 45,000 อะไรอย่างเงี้ยฉีดวัคซีนดีกว่าถ้าคุณแม่คุณเจนอายุ72ปีฉีดเข็ม1เข็ม2วัคซีน1 2ไม่มีปัญหาในเข็ม3ก็น่าจะฉีดได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
2: ใช่ครับฉีดได้
0: เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะคะก็คำว่าโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยจริงๆมันมี2กรณีนะคะวันนี้ที่เราจะเน้นกันก็คือการใช้โมโนโคโนแอนติบอดีในการป้องกันก็คือสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนยังไงก็ไม่ขึ้นหรือไม่อยากฉีดนะคะแต่ว่ามันจะมีโมโนโคโนแอนติบอดีอย่างแบบนึงก็คือในการรักษาอันนี้จะเป็นคนละประเด็น
1: ค่ะ
0: จิตโนคอนจิตดีมันทำได้ทั้งสองอย่าง
1: ค่ะโอเคค่ะคุณเพ็ญจันทร์เพ็ญนะคะบอกว่าเป็นโรคหนังแข็งค่ะฉีดวัคซีนเข็ม3ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปี64นะสามารถไปฉีดกระตุ้นเข็ม4ได้เลยไหมคะหรือต้องไปพบแพทย์ที่ดูแลโรคหนังแข็งประเมินก่อนถึงจะฉีดกระตุ้นได้คะฉีดเข็ม3ไปธันวาปี64แล้วอะ
2: ครับก็คือตอนนี้ก็คือเมษาแล้วก็คือ4เดือนแล้ว
1: 4เดือนแล้ว
2: จริงๆสามารถที่จะฉีดได้ครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าเวลาผู้ป่วยที่เขากินยากดภูมินะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าพอกินยากดภูมิเนี่ยภูมิมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยดี
1: อ๋อคนเป็นโรคหนังแข็งนี่ต้องกินยากดภูมิใช่มั้ย
2: ต้องดูว่าเขากินยากดภูมิหรือเปล่าถ้ากินยากดภูมิเนี่ยยาพอไปฉีดปุ๊บภูมิมันจะขึ้นไม่ค่อยดีคราวนี้อาจจะผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยเขาอาจจะมีคำแนะนำบ้างว่าให้หยุดยากดภูมิหลังจากฉีดวัคซีนประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยผมอยากให้ปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าควรฉีดไหมควรฉีดก็เพราะว่ามัน4เดือนหลังจากเข็ม3แล้วแต่ว่า
1: ค
2: ุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีการหยุดยาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นดีก็จะทำให้สามารถสร้างภูมิได้ดีมากขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์โสคะคำถามนี้น่าสนใจค่ะคุณวงวุฒิค่ะบอกว่าผมอยู่ในกลุ่ม608
2: ครับ
1: 608นะคะอายุ67ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มก็คือเข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคAstraZeneca คือเข็ม3เข็ม4ฉีดเข็ม4เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ถามว่าควรจะไปฉีด mRNA เป็นเข็มที่5ไหมคะ
0: ก็จริงๆแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือคำ

0: นำจะสุดที่เข็ม4
1: ค่ะ
0: ก็นะคะก็คือ4เดือนหลังเข็ม3นะคะส่วนเข็ม5มีไหมสำหรับคนที่ได้อย่างเนี้ยซิโนแวค2เข็มแรกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีแต่น้อยน่าจะรอสักใกล้ๆ6เดือนได้เดี๋ยวรอคำแนะนำอีกทีนึงที่จะออกมาสำหรับประชาชนทั่วไปนะสำหรับเข็ม5
1: ค่ะโอเคอย่างนั้นก็คุณวงวุฒินะ
2: รอก่อน
1: รอก่อนได้ใช่ไหมคะรอก่อนได้เพราะว่าอันนี้4เข็มไปแล้วเนาะใช่ไหมคะอาจารย์อืมค่ะ
0: แต่ถ้าแนะนำนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเข็ม5ก็แนะนำว่า mRNA แต่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะให้ฉีดเข็ม5ที่สักกี่เดือนดีหลังเข็ม4นะคะ
1: ค่ะโอเคดิฉันกำลังดูคำถามนะคะที่เกี่ยวกับคุณวิทูลค่ะคุณวิทูลบอกว่าฉีดแอสตราเข็ม1และเข็ม2เข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเมื่อวันที่18มกราคมปีนี
2: ้
1: ถ้าจะฉีดเข็มที่4เป็นไฟเซอร์ครับและควรจะฉีดเมื่อไหร่อ่ะก็ควร
2: ได้ก็คือ
0: 4เดือนขึ้นไป
2: 4เดือนขึ้นไปแล้วก็อืมครับ
1: ก็คือนับจากวันที่18มกราไป4เดือนใช่ไหมอ๋อ
2: ใช่ครับก็คือพฤษภา
1: อ่าโอเคอายกตัวอย่างอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันฉีดเข็ม3เมื่อวันที่7มกราคมดิฉันก็ดูแล้วที่รามาเนี่ยจะมีตารางฉีดวัคซีนนะที่ walk in เข้ามาเนี่ยวันที่6มกราคมนี้ค่ะวันศุกร์นี
2: ้6พฤษภาใช่ไหมคร
1: ับ6พฤษภาขออภัยกับขอบคุณอาจารย์แจ็คที่แก้ให้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะมาฉีดเข็มที่3เนี่ยไม่ใช่เข็มที่4ที่รามาวันศุกร์นี
2: ้
1: พอครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ
2: ครับ
1: เพราะ7มกราคมกับผม
0: ก็ได้นะคะไ
1: ปห
0: น
1: ่
2: อยไม่ต้องนับก่อนขนาดไหนก็ได้
0: 4นิดนึงใกล้ๆ4ครึ่ง4เดือนครึ่ง4ใกล้ๆ5ก็ได้ค่ะ
1: อ๋อไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ใช่มั้ยคะ
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดน
1: ั้
2: น
1: โอเคค่ะอันง่ายๆนี่ดิฉันถ่ายรูปมาค่ะอาจารย์โสคะที่รามานะเค้ามีตารางมาขีดแล้วว่าตารางฉีดวัคซีนที่รามาธิบดีนะสัปดาห์ที่1ก็คือวันศุกร์ที่6พฤษภาคมสัปดาห์ที่2พฤหัสบดีที่12ค่ะ12พฤษภาคมสัปดาห์ที่3ศุกร์ที่20พฤษภาคมสัปดาห์ที่4นะคะศุกร์ที่27พฤษภาคม8นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าจะ walk in เข้ามาที่รามาธิบดีค่ะมีตารางแบบนี้แต่ว่าดิฉันนับนี่เป๊ะๆ เลยนะ6พฤษภาคมครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ4เดือนพอดีเลยโอเคมั้ยคะอาจารย์โสโอเคไหมคะ
0: ก็น่าไปอ่ะเนาะของคุณตาเองสองเข็มแรกเป็นแอสตราถูกไหม
1: ใช่ค่ะสองเข็มแรกเป็นแอสตรา
0: เพราะว่าเราไม่ใช่สองเข็มแรกเป็นซิโนแว
1: คค่ะ
0: เพราะจริงของคุณตาเนี่ยสองเข็มแรกแอสตราแล้วก็ได้เอ็มอาร์เอไปแล้ว3เข็มอันนี้ไม่ต้องรีบ
1: ไม่ต้องรีบนะคะโอเค
0: ก็คือ4เดือนกว่าใกล้ๆ5ก็ได้ถ้าแต่สำหรับคนที่จะรีบคือเช่นถ้าสองเข็มแรกเป็นซิโนแวคอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: โอเ
1: คค่ะและโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็ควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3แล้วนะคะตอนนี้มีหลายที่ที่ฉีดเข็ม3แล้วโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ชัดเจนลดอาการวิตกกังวลได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โสมากนะคะขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าชุดสวยๆจากใบตองโปรเซสด้วยนะคะพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะจันถึงศุกร์นะคะทางรามาชาแนลลัคคิวหมอรามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานของภาษาไทยที่สืบ

0: ทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol

เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเรื่องจากคณะวิ

0: คุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไม่เหงาครับเพราะว่ามีคนอีก19ล้านคนในประเทศไทยหรือ 40% ของประชากรไทยเลยนะครับที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาในวันต่อมาครับเพราะคุณจะตื่นมาด้วยความเพลียตื่นมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแปรปรวนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคุณภาพการนอนของเราจึงจะดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ป๊อปก็ต้องโฆษณาสรรพคุณนิดนึงว่าอาจารย์ป๊อปเป็นใครมาจากไหนเนาะนะครับอาจารย์ป๊อปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
1: ค
0: ณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับตัวกิจกรรมบำบัดเนี่ยชื่อตัวเนี่ยครับ ผมคาดหวังเลยนะความคาดหวังผมก็คืออาจารย์ช่วยทำให้ผมหายนอนไม่หลับหน่อยเถอะแต่ก่อนนะครับอาจารย
1: ์
0: มันก็อาจจะนอนไม่หลับสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่หลังๆมันมาถี
1: ่
0: แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้ย9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
1: ไม่คงที
0: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนหนึ่งต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
1: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับ
0: ครับ
1: เป็นปัจจัยทางร่างกายเราเอง
0: ครับ
1: กับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
0: ม
1: หรือไม่ยอมเหนื่อย
0: ไม่ยอมเหนื่อย
1: จริงร่างกายมันเหนื่อยละ
0: โอ้
1: ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
0: จิตใจ
1: ตรงนี้ก็คืออารมณ์108
0: ครับ
1: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
0: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
1: ีใช่เลย
0: อ๋อ
1: แล้วก็นักกิจกรรมบำบัดเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
0: ที่มารบกวนจิตใจ
1: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
0: คร
1: ับ ก็คือวิตกกังวลเศร้าซึม
0: อ้าวซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันเหรอ
1: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
0: เอาวิตกกังวลก่อน
1: วิตกเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
0: ครับ
1: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
0: ใช่แล้วลักษณะอย่างนึงเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
1: ใช่
0: เรามักจะคิดลบไปก่อน
1: แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ก็คือการเขียนผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลยหนึ่งหน้ากระดาษเขียนได้2ข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
0: คำที่2ครับคำว่าเศร้า
1: เศร้าเนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำ
0: ร
1: เราโดนคำพูดมาตำหนิติดเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้าเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพดีๆเนี่ยสัก2วันก็มากสุดละ
0: มันจะหายไปเอง
1: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
0: มีกลไกของมัน
1: กลไกของมันคือน้ำตามันไหลน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได้เคาะให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
0: อ๋อมีต่อมไทมัสอยู่ที่บริเวณกลางอก
1: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้หิวของกิน
0: ครับ
1: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14ปี
0: ทำไมต้อง14ครับ
1: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
0: มีขนาดเล็กลง
1: เล็กลงเนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
0: ่
1: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮะอย่างเงี้ยเคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
0: ครับ
1: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าแล้ว อันต่อมาปัจจัยที่3

0: คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่องก็มาแล้วเหมือนกัน
1: เป็นคนหูว่า
0: หูไวและตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
1: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
0: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์มันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้าต้องทำงานก็ต้องแบบก่อนนอน1ชั่วโมงต้องเอาแสงสีฟ้าออก
1: ถ้าจะว่าไปในมือถือเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่สำหรับลดแสงสีฟ้า
0: ใช่ลดแสงสีฟ้าได้
1: ครับแต่ลดแสงสีฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่มีมือถือเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความกังวลหรือว่า
0: เพราะมันมีคลื่น
1: เพราะมันอาจจะมีคลื่นรวมทั้งอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน 2 ทุ่มอยู่เนี่ยมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได้
0: ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
1: นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน6โมงผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี่นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่าแหละ
0: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
1: และห้ามดูซีรีส
0: ์ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บถ้าใน20นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเนี่ย
1: เพียงคุณนอนไม่ถึง20นาที
0: อย่าไปอยู่บนพื้นที่นั้นอย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthink จะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อยๆช้าๆสบายๆแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแลคนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
1: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกาย
0: ใช่
1: เรื่องของจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อม
0: แวดล้อมรอบนอก
1: เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ย มันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไงครับ
0: นาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันก็คืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
1: คร
0: ับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้น
1: โอ้
0: ใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ห้ามเกินเที่ยงคืน
0: ใช่เพราะช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่องชุดปอดกับหัวใจนี่คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
1: ้
0: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บตัวการสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
1: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
0: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
1: ้
0: วิธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆสมองมันจะเตือนเราเองอาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครับจะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
1: ้
0: นะจันเต้จะนอน4ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3ครั้งเป็นอย่างน้อยและเดี๋ยวจันเต้จะตื่น6โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมองเรารู
1: ้
0: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครับ
1: เ
0: พราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
1: ทีนี้เมื่อเราบอกตัวเองแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
0: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
1: ลุกมาเลย
0: แล้วก็บอกกับร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนคลายเบาๆทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่า unthink เพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3คำ
1: ยังไงครับ
0: คำว่าไม
1: ่ไม
0: ่คำว่าอย่า
1: อย่า
0: คำว่าต้อง
1: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
0: ใช่เป็นคำสั่ง แล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อม
1: ครับ
0: เขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2เสียงก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร
1: ์
0: นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับมันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตา
1: ทีตา
0: คลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: สมมติว่าเราหลับอะบางทีตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าให้ตกลงเราได้หลับหรือเปล่าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังเพลียอยู่เลยอะ มันจะมีอะไรที่จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนพอกี่ชั่วโมงนอนไป6ชั่วโมงเนี่ยพอไหม8ชั่วโมงพอไหมหรือมันมีตัวเลขที่เป็นแบบ magic number ที่ทุกคนต้องนอนให้ได้เท่านี้นะเมื่อนอนให้ได้เท่านี้ชั่วโมงแล้วนี่คือการนอนหลับจะมีคุณภาพ
0: ตัวเลขที่ติดต่อกันอย่างน้อยคือ
1: 6ช
0: ั่
1: วโมง
0: ทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต่ถ้ารวมๆแล้วนะ
1: คะ
0: 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมงแต่ 85% เราถือว่ารับได้แสดงว่าถ้ารับได้ปุ๊บแล้วเราหมั่นเขียนไดอารี
1: ่
0: นะครับหมั่นเขียนไดอารี่ว่าเรานอนและตื่นมากี่ครั้งอะไรประมาณโดยประมาณถ้าเรา 85% แสดงว่าเราร่างกายกำลังปรับตัวอยู
1: ่
0: ก็พอที่จะมีแนวโน้มนอนหลับได
1: ้ครับ
0: แต่ยังไม่ได้คุณภาพ
1: บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรานอนไม่หลับหรือเปล่าเราอาจจะมีเพื่อนที่บอกเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูแบบไม่สดชื่นเลยหรือว่างุ่งงี่เป็นพิเศษมันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
0: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
1: อ๋อมีเป็นคะแนน
0: นะเป็นคะแนนเลยนะ
1: ผมพร้อมที่จะให้คะแนนตัวเองนะครับมาเลยครับ
0: จันเต้ลองดูล่ะข้อที่1ก็คือนอนหลับตรงเวลาไหม
1: ครับ
0: ถ้าตรงก็คือ1คะแนนถ
1: ูกมั้ยอ๋อครับมีก็คือตรงกับไม่ตรง
0: ใช่ๆครับข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือก่อนเที่ยงคืน
1: ใช
0: ่ใช่นี่คือ
1: ศูนย์คะแนนรู้ตัวเลย
0: ถ้าหลังเที่ยงคืนคือศูนย์เนาะก่อนเที่ยงคืนก็คือหนึ่งข้อที่สามก็คือมีตื่นมากลางดึกไหม
1: มี
0: ถ้าตื่นมาตื่นมามากกว่าสองครั้ง
1: โอ้ไม่ถึง
0: มากกว่าสองครั้งก็เป็นศูนย
1: ์ครับ
0: ถ้าอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองครั้งก็รับได้เป็นหนึ่ง
1: โอเคได้หนึ่งตัวแรก
0: ต่อมาข้อที่สี่ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
1: ถ้าไม่สดชื่นศูนย
0: ์ถ้าไม่สดชื่นก็เป็นศูนย
1: ์ถ้าสดชื่น
0: ถ้าสดชื่นเป็นหนึ่ง
1: งั้นผมขอ 0.5
0: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน
1: โอ้
0: เนาะถ้าเราตื่นมารู้สึกแบบในอาทิตย์นึง3วันติดต่อกัน
1: ครับ
0: อันนี้ดี
1: หลายคนจะสดชื่นในวันเสาร์และอาท
0: ิตย์อันนี้เป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็ต่อมาคือข้อที่5คือตื่นตรงเวลามั้ยถ้าบางคนว่าตื่นตรงเวลาครับแต่มากดนาฬิกาปลุกปั๊บอันนี้ก็เป็นศูนย์กัน
1: นะอันนั้นศูนย์นะ
0: อันที่6ก็คือตื่นมาแล้วอารมณ์บวกไหม
1: มีพลังบวกพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้คนอื่นอ
0: ัน
1: นี้หนึ่งนะ
0: อัน
1: นี้ผมเป็นคนบวก
0: บวกนะครับดีมากครับอันที่7เนี่ยเราชัดเราจับชีพจรตัวเองให้เป็นนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีการจับชีพจรนะมันก็จะมีที่ตรงบริเวณนิ้วโป้งข้อมือนะตรงบริเวณที่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงแขนด้านในนะครับข้อพับหรือที่ง่ายสุดคือตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูนะครับตรงคอเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะง่ายสุดถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละ
1: อ
0: ันนี้ก็ให้ศูนย
1: ์ครับอุ้ยเหรอฮะ
0: ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
1: ผมก็ยังเต้นอยู่นะ
0: เต้นอยู่นะครับ
1: โอเคครับ
0: ดีนะครับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อยากทำอะไรดีๆบ้างเขียนลงมา
1: โอ้โห
0: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อแสดงว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอะไรแล้วแต
1: ่หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
0: ได้กี่คะแนนครับจาก8
1: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนเท่าไหร่มันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
1: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ
0: ่
1: ะ
0: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
1: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาน่ะมันเป็นนอนหลับที่มีคุณภาพครับ
0: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
1: ้
0: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น 6:00 นมัน 6:00 นเป๊ะเลย
1: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
0: ไม่ได้ตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอน
1: ครับ
0: หลับตรงเวลา ตื่นตรงเวลาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่ออ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้มันจะทำให้เสียนิสัยสมองก็จะแบบอีกนิดนึงน่ะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่งอารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าแบบไม่มีความปิ๊งแวะมีความคิดในหัวว่าหูไม่อยากไปทำงานเลยอันนี้แสดงว่าอารมณ์มาแล้วอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
1: ยังไงครับ
0: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเรา2นิ้วเนี่ยนะเหมือนสู้ๆเนี่ยนะคร
1: ับ
0: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึงนะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจหายกลัวหายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
1: อันนี้พูดดังๆออกมาหรือพูดในใจ
0: พูดอารมณ์พูดออกมาเลยคือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
1: ์
0: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
1: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเรานอนแบบมีคุณภาพ
0: มีคุณภาพ
1: ถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
1: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงและต้องตะแคงขวาด้วย
0: ตะแคง
1: ซ้ายก็นอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: นอนหงายก็นอนไม่หลับความไม่ต้องพูดถึงเลยต้องเป็นท่านี้ด้วยแล้วต้องมาท่าประจำด้วยมันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอน
0: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
1: อ้าว
0: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
1: ะ
0: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงเนาะสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
1: มันทับหู
0: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรรองหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
1: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
0: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีอะไรรองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดเราก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบมือหงายมืออย่างเงี้ยครับ
1: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
0: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
1: ชื่อเพราะ
0: ชื่อเพราะไปครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมากสมองชอบท่านี้เพราะมันสงบและมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
1: โดยที่เราไม่รู้สึก
0: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับตื่นแน่นอนก็เป็นสัญญาณการวัดสมองในขณะนอน
1: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมีไหม
0: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
1: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
0: เห็นผลเลยครับ อาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอก
1: ๆ
0: มีเหมือนมีได้ยินเสียงว่าแว่นครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอ
1: ๆครับแล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมครับ
0: ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจคร
1: ับ
0: ครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราตั้งใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
1: ครับ
0: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไปและลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
1: มันดีขึ้นไหม
0: มันดีขึ้นไหม
1: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่เราจะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
0: ใช่
1: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรามาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
0: การนับย้อนกลับนะครับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสัก ติดต่อกันอีกสัก3 วันดูสิ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้ว

0: เคลียร์ความคิดแล้วนะครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
1: นะประสานมือ
0: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
1: ครับ
0: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
1: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานกันในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยม
1: เอามือเอานิ้วมือ
0: ข้างไหนก็ได้
1: ข้างไหนก็ได้มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็เรายกเหนือศีรษะ
1: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วหายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
1: ยืดแขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
0: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลงก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้
1: เท่าที่ทำได้
0: เท่าที่ทำได้ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นถ้ายังไหวก็ไป20รอบช้าๆ
1: คีย์ก็คือมีสมาธิกับลมหายใจ
0: และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยใช่ใช่นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอันแรกคือการหายใจอย่างเดียวเป่าลมออกยาวๆไล่กดแลคติกหายใจย้อนกลับ20ถึง1เป็นการนับถอยหลังแล้วก็มาทำเรื่องกล้ามเนื้อถ้าร่างกายและจิตใจเราค่อนข้างจะสมดุลดีมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเคาะอารมณ
1: ์เคาะอารมณ
0: ์ใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่อมไทมัสอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเคาะเคาะเคาะแล้วก็พูดว่าหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าหลับฝันดีหลับฝันดีหลับฝันดีแล้วก็มาเคาะที่ตรงท้อง
1: ตรงท้องตรงตำแหน่งสะดือไหม
0: ตรงตำแหน่งสะดือเลยครับ
1: ตรงตำแหน่งสะดือ
0: แล้วก็บอกว่าหายโกรธหายโกรธหายโกรธให้อภัยให้อภัยให้อภัยเหตุผลที่เคาะอยู่2ช่วงนี้เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าอุ่นเครื่อง
1: อ
0: วัยวะทั้งปอดหัวใจและท้องจะประสานงานกัน
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างตรงนี้ครับดูเหมือนว่าเทคนิคและวิธีที่อาจารย์ป๊อปใช้นี่ก็คือพยายามที่จะดึงความคิดออกมาจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิตกกังวล
0: ใช
1: ่ให้มาอยู่กับปัจจุบัน
0: และอยู่กับอวัยวะของเรา
1: และอยู่กับอวัยวะของเรา
0: ตามนาฬิกาชีวภาพ
1: และดูเหมือนว่าการสร้าง positive thinking
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ positive thought ว่าเราจะให้อภัยถูกไหมเราสิ่งที่พูดออกมานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการเสริมสร้างพลังบวก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าผมได้ประโยชน์เนาะมันทำให้เห็นสาเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับแล้ววิธีในการที่จะทำให้นอนหลับได้มันทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นวิธีที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมันเป็นอย่างไรด้วยผมว่ามันเป็นทริคที่ง่ายๆทำได้เองมันไม่ได้เสียสตางค
0: ์
1: มันก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆก็อาจจะต้องลองปรึกษา
0: แพทย์ใช่ครับ
1: ในที่สุดนะครับรายการของเรานะครับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้เป็นที่รวมของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Mental Health Physical Health เรื่องของ Hot Issue รวมทั้งเรื่องของ Self Improvement ครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel และ YouTube Mahidol Channel รวมทั้งยังรับฟังได้ในรูปแบบของ Podcast ทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ป๊อปคงจะต้องสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Well-being ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: เนาะสบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักทั่วมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเรื่องวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการ Healthy Friday ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3-4 โมงเย็นนะคะดิฉันหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะร่วมกับเชฟคนเก่งของเราเชฟก้องค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับผมจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันอยู่ที่โรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่ครับผมเคสวันนี้เป็นน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องยินดี
0: ใช่แล้วครับค่ะ
1: ซึ่งน้องยินดีแพ้อาหาร
0: แบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเป็นหนักเลยทีเดียวแล้วก็น้องยินดีเนี่ยมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดนะคะเราไปชมวิทีอาร์เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องยินดีกันเลยค่ะ
2: พอดีน้องแพ้อาหารแพ้แบบเฉียบพลันเพราะว่าน้องจะทานอะไรค่อนข้างยากไม่เหมือนคนทั่วไปปกติ
3: อาหารที่น้องแพ้นะคะก็จะมี
4: ไข่
3: ไข่แล้วมีอะไรอีกคะลูก
4: นมวัวแป้งสาลี
3: แล้วก็ถั่วลิสงค่ะเขาจะแพ้อยู่4อย่างที่แบบว่ากินแล้วก็คือออกอาการเนี่ยค่ะ
2: เฉียบพลัน
4: ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม
3: คันด้วยใช่ไหมคะมาทราบอีกทีที่ว่าเขาแพ้เยอะๆคือตอนประมาณ8เดือนไปนั่งทานอาหารเราให้เขาทานสปาเกตตี้ไป1คำแล้วก็ยังปกติดีอยู่ประมาณสัก30นาทีเขาเริ่มไอร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะผื่นเขาก็มาคอก็เริ่มแบบเหมือนเขาออกซิเจนเขาเริ่มไม่มีแล้วเงี้ยค่ะปากก็เริ่มเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอเขาเห็นปุ๊บคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าแพ้อาหารแน่ๆคุณหมอก็ให้แอดมิดแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผลเลือดออกคุณหมอก็โทรมาบอกก็เลยทราบว่าน้องแพ้เยอะมากหลายอย่างมากค่ะ
2: อันดับแรกที่คิดเลยนะแล้วต่อไปจะกินอะไรได้อะไรเงี้ย
3: จะเลี้ยงยังไง
2: จะเลี้ยงยังไงเวลาเขาไปโรงเรียนล่ะจะเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับคือ
3: มืดแปดด้าน
2: มืดแปดด้านเลยไม่มีความรู้อะไรเลยตอนนั้น
3: มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคือตั้มยืนหันหลังอยู่อย่างเงี้ยเขานั่งอยู่ในรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งยื่นแครกเกอร์ให้กินเขาก็รับแล้วเขากัดไปคำหนึ่งแล้วเขารู้ตัว15นาทีค่ะเขาก็เริ่มมีผื่นขึ้นตั้มอยากจะบอกว่ามันอันตรายแค่ไหนอันตรายมากสำหรับคนที่เขาแพ้อาหาร
2: เราก็จะต้องคอยเตือนคนรอบข้างอย่างเช่นญาติเราเป็นอันดับแรกเลยว่าน้องจะกินในนี้ไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้เพราะว่ากินแล้วจะอันตรายถึงชีวิต
3: อย่างปัญหาที่ไปทานอาหารนอกบ้านที่พบช่วงแรกๆก็คือบางร้านไม่ทำให้ไม่ยินดีไม่เข้าใจอันนั้นก็คือตั้มทำอะไรไม่ได้ตั้มก็ได้แต่พาเขาเดินออกแล้วก็บางร้านที่ยินดีรับฟังยินดีทำให้ก็มีเราก็จะอธิบายว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยรบกวนปรุงแบบที่เราต้องการได้ไหม
5: น้องแพ้แป้งสาลีไข่แล้วก็นมวัวค่ะ
0: เป็นเส้นใหญ่ทำได้ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะขอเป็นแบบเนื้อไก่แบบไม่หมักอะค่ะ
0: ก็เป็นเนื้อก็เป็นไก่สดเลย
3: ค่ะเป็นไก่สดแล้วก็แบบถ้าหมักก็รบกวนเป็นแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมกินเลยค่ะ
2: หัวไก่ก่อนเลยเหรอไม่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะลูก
3: หลังจากที่เขาโตขึ้นเรื่อยๆตั้มพบว่าหลายๆร้านเข้าใจเริ่มมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะทำให้อย่างเงี้ย
2: อยากให้คุณหมอลองช่วยพูดถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรได้บ้างแล้วก็อยากให้เชฟช่วยคิดเมนูอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้น้องก็จะเริ่มเบื่อกินอันนี้อีกแล้วกินนี้อีกแล้วไปร้านก็จะเป็นร้านเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขียนเข้ามาในรายการนี้น่าจะดีเผื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะ
0: ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องยินดีมีอาการแพ้อาหารชนิดรุนแรงเป็นแบบเฉียบพลันนะคะและน้องยินดีก็ยังมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้เรื่องของไข่นมวัวถั่วลิสงแล้วก็แป้งสาลีด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาการแพ้อาหารเนี่ยมันจะมีได้หลายอย่างเลยเป็นได้ตั้งแต่บางคนคงเคยทราบแพ้เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแค่ผื่นขึ้นตามผิวหนังบางคนเป
1: ็
0: น
1: บวมอะไร
0: ใช่ใช่เป็นเยอะก็จะหน้าบวมตาบวมนะคะแต่ว่านอกจากอาการทางผื่นผิวหนังเนี่ยบางทีคนที่แพ้อาหารอาจจะมีอาการทางระบบอื่นได้เช่นระบบทางเลือดอาหารเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกเลือดในเด็กนะคะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะหรือมีอาการทางระบบทางเลือดหายใจเช่นเป็นเล็กน้อยก็มีน้ำมูกไอจามแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางคนเป็นถึงขั้นหลอดลมบวมนะคะหายใจไม่ได้ขาดออกซิเจนบางคนเป็นหนักถึงขนาดความดันตก ช็อกหมดสติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีประสบการณ์กับตัวเองหรือกับลูกหลานก็ตามถ้ามีอาการสงสัยว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะบางทีก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางผิวหนังหรือตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารและเมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยการรักษาหลักๆส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการงดเว้น
1: คือไม่ทาน
0: ใช่ไม่ทานอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของน้องยินดีซึ่งแพ้อาหารแบบรุ
1: นแรง
0: เป็นแล้วหนักขนาดนี้เนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
1: วันนี้เนื่องจากน้องยินดีแพ้หลายอย่างมากนะครับเราก็อยากที่จะทำบางอย่างที่ดูออกมาแล้วไม่มีความจำเจไม่มีความน่าเบื่อยังเป็นอาหารที่น้องสนุกกับมันได้อยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเส้น
0: ใช่
1: นะครับแล้วน้องแพ้แป้งสาลีทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะมีอะไรที่เราจะใช้แทนเส้นได้นะครับองค์ประกอบหลักๆวันนี้เลยที่ผมจะทำเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับมีเส้นมีซอสแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับ

0: แต่เราจะเริ่มทำอย่างแรกตัวซอสนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เรียกว่าราตาตุยนะครับเป็นจริงๆก็เป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับผมจริงๆแล้วถามว่าเป็นซอสหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วราตาตุยนี่เหมือนกับว่าจะเป็นเรียกเป็นน้ำพริก
1: น้ำพริกแบบฝรั่งเศส
0: ใช่หลักการวิธีทำราตาตุยของผมนี่จะไม่เหมือนของคนอื่นซะหน่อยนะครับผมจะแยกการทำออกมาเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นสีแดงนะครับก็จะมีส่วนของหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริก2สีนะครับสีเขียวกับสีแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับปกติแล้วเราจะใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะครับโทเมโตเพสแต่ว่าคุณหมอแจ้งผมไว้ก่อนเริ่มรายการว่า
1: คือโทเมโตเพสเนี่ยต้องเช็คดีๆเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของแป้งสาลีได้นะคะ
0: เพื่อทำให้ข้นครับก็เลยใส่แป้งสาลีลงไปในกรณีนะครับยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าน้องยินดีแพ้แป้งสาลีนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนสีแดงนะครับส่วนที่2ก็คือผมจะเรียกว่าเป็นส่วนสีเขียวหลักๆ ก็จะเป็นซูกินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้คือเรากำลังเผาพริกหวานนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมะเขือม่วงนะครับกับซูกินี่นะครับจะรวมกันอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกกันว่าสีเขียวครับผมโอเคส่วนสีแดงเรากำลังย่างอยู่นะครับโอเคเราได้ส่วนสีเขียวผสมกันแล้วนะครับผมในจังหวะที่เรารอให้เขาเผาเปลือกให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำหัวหอมใหญ่อันนี้จะอยู่ในส่วนของสีแดงเหมือนกันนะครับ
1: โอเค
0: โอเคอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับลองพลิกดูก็คือไหม้แล้วครบหมดเดี๋ยวผมจะปอกเปลือกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณหมอจับตาดูสีแดงให้หน่อย
1: ให้ไหม้ให้เท่ากัน
0: ใช่ไหมใช่ครับถ้าสมมติว่า
1: คอยกลับนะคะ
0: ได้ครับครับผมอันนี้นะครับคุณหมออันนี้คือเสร็จแล้ว
1: สีเขียว
0: ใช่ครับผมเผาเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยออกมาสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้งสองสีนะครับ
1: เราก็จะใช้เฉพาะเปลือกไม่เอาเม็ด
0: ไม่เอาเม็ดครับผม
1: เทคนิคการปอกไม่ให้เม็ดติด
0: ถูกต้องใช้หมุนเอานะครับค่อยๆไป

0: คือน้ำเยอะมากน้ำเยอะนี่คือตัวเขาเองนะครับน้ำจากตัวเขาเอง
1: สิ่งที่จะย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลการที่เราจะบอกว่าตัวเราหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นโรคแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วก็แพ้อาหารชนิดใดเนี่ยจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาสำหรับบุคคลซึ่งแพ้อาหารประเภทหนึ่งแต่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนี่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูส่วนประกอบให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีส่วนประกอบที่ท่านมีประวัติในการแพ้เนี่ยห้ามทำตามเด็ดขาดและนอกจากนี้เนี่ยโรคของการแพ้อาหารก็อย่างเคสน้องยินดีเป็นต้นนะคะน้องยินดีแพ้อาหารหลายชนิดเพราะฉะนั้นการที่เราแพ้อาหารหนึ่งชนิดเรามีโอกาสที่จะแพ้อาหารอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำตามสูตรอาหารใดๆเช็คกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
0: ดีที่สุดคือไปหาคุณหมอก่อนแล้วก็เช็คว่าเราแพ้อะไรก่อนนะคร
1: ับ
0: อันนี้สำคัญมากโอเคตั้งต้นด้วยกระเทียม
1: กระเทียม
0: นะครับเราฝานบางๆนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากโอลิฟออยล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำสีแดงก่อนนะครับโอเค
1: โอลิฟออยล์นี่ก็เป็นน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดี่ยวที่เราเรียกกันว่ามูฟ่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะดีเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจกินแล้วก็จะช่วยทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงนะคะก็เป็นนะเป็นน้ำมันที่ดีมีประโยชน
0: ์ครับผมโอเคเราลงกระเทียมไปนะครับไฟปานกลางนะครับลงกระเทียมได้เลยเรารอให้กลิ่นกระเทียมโชยขึ้นมานะครับนี่คือใบทามครับโอเคใบทามสดสมัยนี้หาซื้อได้เกือบทุกที่นะครับวิธีทำใบทามของผมง่ายมากก็คือเราอันนี้เป็นยอดฝั่งนี้เป็นยอดใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้เป็นโคนจับยอดเด็ดก่อน
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้หมดนะครับเสร็จแล้วก็จากยอดรูดกลับมาที่โคน
1: โอเค
0: ครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับสีแดง
1: ของสีแดง
0: ใส่ลงไปเลยครับ

0: ครับจังหวะนี้ผมก็จะเด็ดทามรอ
1: ผัดจนกระทั่งมันนิ่ม
0: นุ่มครับใช่เราเติมเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อเอารสชาติออกมาแล้วก็ใบทามนะครับใส่ไว้ในมือแล้วก็ตี
1: ตบแรงที่สุดเท่าที่ทำได้
0: ใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวกลิ่นจะเปลี่ยน

0: เริ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสีเขียวให้นะครับย้ายไปฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ใส่ไปเลยพออย่าร้อนจัดเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนครับ
1: เพราะว่าโอลิฟออยล์จะเหมาะกับการใช้ความร้อนต่ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยต้องใช้ไฟอ่อน
0: ใช่หลังจากที่นะครับตรงนั้นเริ่มอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเข้าที่ละสิ่งที่ผมจะเติมต่อมาก็คือโทเมโตเพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นต้องอ่านฉลากให้ดีสำหรับคนที่แพ้อาหาร
1: ใช่ไหม
0: บางอย่างเราดูว่าไม่มีแต่มีนะครับวันนี้เราเลยตัดมะเขือเทศเข้มข้นตามสูตรออกไปใช้เป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปแทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับผมก็จะเติมตัวนี้เป็นซอสพาสต้านะครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่น้องมีอาการแพ้หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีในการทำโทเมโต้เพสต
0: ์ใช่ทำเองก็ได้ครับทำซอสเองก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมมีคือเป็นมะเขือเทศกระป๋องแล้วก็อยู่ในน้ำมะเขือเทศผมจะใส่แค่น้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพื่อให้มันมีความกรุบกริบครับโอเคสำหรับสีแดงตอนนี้นะครับสำหรับที่ผมเห็นผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับใช้เกลือเล็กน้อยเพื่อเอามอยเจอร์ออกมานะครับเอาความชื้นออกมาเรื่องของเส้นนะครับที่ว่าน้องยินดียังเด็กอยู่เรื่องอาหารเส้นน่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างดึงดูดได้ดีวันนี้ผมจะทำเส้นที่เรียกว่าทาเกลียาเทลลี่นะครับในภาษาอิตาเลียนอย่างแรกเลยนะครับผมจะปอกเปลือกออกก่อนหลังจากที่เราปอกเปลือกแครอทเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็ได้เป็นเส้นแล้วแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้ำอยู่ที่เดิมเรื่อยๆเส้นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
1: สีสวยด้วยเด็กๆต้องชอบ
0: ครับกับซูกินี่ผมจะทำแตกต่างไปนิดนึงก็คือผมจะผ่าก่อนนะครับผ่าครึ่งผ่าเป็น1/4ผ่าแนวนี้เพราะว่าผมจะไม่ทิ้งส่วนไหนเลยนะครับ

0: ทางเส้นนะครับเราก็ใกล้จะเรียบร้อยละอันนี้เราจะทำเบสนะครับคือเคลือบสิ่งที่เราต้องการก็คือมีหม้อใบเล็ก1ใบนะครับผมน้ำเปล่านะครับตามหลักแล้วจริงๆเราจะใส่เนยแต่น้องแพ้นมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นโอลิฟออยล์ใส่น้ำมันกับน้ำด้วยกันเลยแล้วก็น้ำตาลนะครับ1หยิบมือใหญ
1: ่ค่ะ
0: ครับเกลือ1หยิบมือเล็กใส่แครอทลงไปเลยครับกับซุกินี
1: ่เอ
0: ้ครับเป็นกึ่งๆต้มกึ่งๆผัดครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆจนน้ำหายไปหมดตอนนี้นะครับราตาตุยเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในเบรกหน้าเรามาดูวิธีการทำลูกชิ้นกันต่อเลยครับต่อมาเราจะทำในส่วนของลูกชิ้นอย่างแรกเลยผมจะซอยกุ้ยช่ายก่อนต่อมาผมจะเตรียมเป็นแครอทแครอทใช้ไม่เยอะเลยนะครับแครอทใช้น้อยมากโอเคสวยเลยผมว่าพอแล้วงั้นเราปิดไฟน้ำยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรซุกินี่สุกไปนิดนึงแต่แครอทกำลังดีนะครับเรามีแครอทแล้วมีกุ้ยช่ายแล้วนะครับแล้วก็เราใช้เห็ดหอมสดนะครับไม่ต้องบางมากนะครับแล้วก็เอามาหั่นเต๋าต่อไปก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยถ้าเราปอกไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าเรามีที่ขูดก็ใช้ขูดเอาได้นะครับถ้าไม่มีที่บ้านไม่มีที่ขูดใช้สับเอาต่อมาเป็นปลาหมึกนะครับผมแยกส่วนก่อนนะครับเหนือสุดของตาปลาหมึกจะเป็นหนวดนะครับเราเฉือนตรงนี้ส่วนตรงนี้เราไม่ใช้นะครับอันนี้เราทิ้งขออนุญาตครับหมอแล้วมันจะติดลูกนี้ออกมานะครับถ้าอยู่ในหัวนี่คือปากปลาเราไม่ได้ใช
1: ้ทิ้งไปไหมคะ
0: บางคนชอบทานมากเอาไปย่างนี่อร่อยง่ายนิดเดียวครับเราเปิดขึ้นมา ดูว่าข้างในมีอะไรสกปรกไหมนะครับส่วนตัวแล้วพังผืดพวกนี้ผมจะเอาออกนะครับเช็ดนะครับเช็ดออกโอเคเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงเครื่องบดนะครับใช้ทุกส่วนเลยหลังจากที่ปลาหมึกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเราจะบดเฉพาะปลาหมึกก่อนนะครับแค่ปลาหมึกอย่างเดียวก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปลาหมึกนะครับออกจากเครื่องบดอาหารมาไว้ในนี้ตรงนี้เรามีแครอทขิงใส่ลงไปครับคุณหมอมีกุ้ยช่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ลงไปเลยครับ
1: เป็นตัวเพิ่มกลิ่นที่เลยนะคะเนี่ย
0: ครับผมแล้วก็เห็ดหอมโอเค
1: เกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็อร่อยด้วยองค์ประกอบธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับน้ำตาลผมใส่นิดเดียวหลังจากนั้นนะครับเป็นแป้งมันใช้กะปริมาณเอานะครับได้เนื้อเป็นคล้ายๆลูกง่ายมากเราเอาน้ำมันเล็กน้อย
1: อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอก
0: จับปั้นเป็นลูกนะครับหมอหมอปั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บบีบแล้วก็ตักอันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะประกอบร่างละแล้วก็น้ำลวกเส้นใช่ไหมครับเล็กน้อย

0: เป็นเมนูเส้นแล้วก็เมนูซอสแล้วก็เป็นลูกชิ้นสำหรับน้องนะครับ
1: น่าทานมากมากนะคะ
0: ขอบคุณครับมีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขสำหรับคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะดูแล้วอยากจะทำตามมีตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ก็คือสำหรับในแง่อาหารสำหรับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องแพ้อาหารหลายๆอย่างเราต้องงดเว้นการรับประทานอาหารซึ่งเขามีปัญหาหลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องระวังในแง่ของการที่เขาอาจจะขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะซึ่งสำหรับอาหารจานเนี้ยก็คุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวแต่สำหรับเด็กเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ก็อาจจะแนะนำให้ทานกับข้
1: าวหรือต้องมีผลไม้ตาม
0: อาจจะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับตามมาทีหลังคุณหมอครับผมสงสัยเรื่องนึงก็คือสมมติว่าผมแพ้กุ้งก็จะชอบมีคนบอกผมว่าฝืนกินสิทีละนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ต้านทานกับมันได้สู้กุ้งได้
1: สู้กุ้งได้จริงๆความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วก็อันตรายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าคนที่แพ้อาหารเนี่ยบางคนแม้กระทั่งรับประทานไปแค่คำเดียวหรือบางคนสัมผัสบางคนได้กลิ่นเนี่ยอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นที่หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกความดันตกช็อกหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ควรทำนะคะ
0: คือมันเสี่ยง
1: ใช่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตได้นอกจากนั้นนะคะในแง่ของความสำคัญคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าบุตรหลานคนอื่นเห็นเด็กน่ารักเราอยากเอาขนมที่เราไม่แน่ใจไปให้เขาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นการทำร้ายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ประเด็นที่คุณก้องพูดขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากที่เราจะไม่ให้อาหารลูกคนอื่นแล้วเนี่ยเราต้องสอนลูกตัวเองด้วย
0: ว่าอย่า
1: ว่าอย่ารับอาหารจากคนอื่นและลูกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการแพ้อะไรเขาต้องรู้
0: ต้องพูดให้ได้เหมือนน้องยินดีเมื่อก
1: ี้บอกเลยใช่เขาต้องรู้ว่าเขาแพ้อะไร
0: อันนี้อันนี้อันนี
1: ้ใช่แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยเนี่ยบางทีเราจะต้องสอนเขาว่าห้ามรับประทานอาหารที่คนอื่นยื่นให้นะจะทานอะไรต้องมาถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนได้หรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะสามารถส่งปัญหานั้นเข้ามาทางรายการเราได้นะคะพบกับพวกเราได้ในวันศุกร์หน้านะคะบ่าย3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
2: ับ ตัวลอยนะคะกำลังจะบิน
3: แอร์วอล์ก
0: แอร์วอล์ก
3: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
0: อย่าแข็ง
3: เ
0: ช
3: ิญตามเร็วๆๆตาม
0: อย่าแข็งเชิญอย่าแข็งกลับไป
3: อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
0: อย่าแข็ง
3: เชิญแจ๊บเราอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีกเอาอีก

0: Healthy Friday ในวันนี้ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วโดยเรานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งมีจุดเด่นคือการลดไขมันส่วนเกินอีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
1: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่เพราะนั้นมันจะต้อง
1: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
2: ที่ต่ำกว่า
1: 60-65%
2: ใช่ประมาณนั้น
1: มาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
2: อ๋อโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับนะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องการ
1: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งก็อาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117
2: ตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
1: ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มให
2: ้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600-1,200ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10 กม/12 กม/ต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
2: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
2: ่
1: มาเป็นตัวตั้ง
2: ใช่
1: เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
2: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
2: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
2: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: ไม่ใช่เป้าหมายของเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่านั้น
2: ใช่
1: ลุยเลย
2: นะ
1: ทีนี้พูดถึงข้อดี

0: ยานพี
1: ่ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะมาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
0: ส่วนเบาะรองแล้วเบาะรองแล้ว
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ใช่คนเป็นจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
1: ใช่ตามสภาพ
0: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
1: ับ ใช่
2: วันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีก2เครื่องจะเป็นเครื่องอะไรนั้นไปชมกันต่อเลย
0: มาถึงเครื่องคาร์ดิโอเครื่องที่3
1: ครับ
0: นี่คือ Elliptical แปลเป็นไทยว่าอะไรพี่ผมเรียกไม่ถูกนะ
1: จริงๆมันก็เป็นเหมือนวงรีนะลักษณะของตัววงรีใช่ไหมเพราะลักษณะของการเล่นปกติเราจะลงในแนวดิ่งขนานใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นขนานแต่เป็นลักษณะของวงรีนะครับ
0: พี่ต้นรู้ไหมครับว่าวิธีการทำงานของมันถูกคิดค้นมาจากอะไรแก้ปัญหาอะไร
1: แก้ปัญหาในเรื่องของแรงกระแทกอันที่หนึ่งคือเรื่องของแรงกระแทก
0: มันต้องมีที่มาเพราะอยู่ๆมันมาฮิตเลยไม่ได
1: ้
0: มันต้องมาจากการแก้ปัญหา
1: ใช่เพราะงั้นโดยแรกส่วนใหญ่แล้วของคาร์ดิโอเนี่ยจักรยานจะเป็นตัวแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งก็มาเป็นตัวสเตปเปอร์หลังจากนั้นเขามองแล้วเล็งเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีความหนักไปหรือมันมีความเขาเรียกว่าข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์นะครับเขาก็เลยผลิตตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวคาร์ดิโอที่หลังล่าสุด
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้ไหมลองเลย
3: ได้ค่ะ
0: ขึ้นเลยค่ะ
1: ลอง
3: โอเคได
0: ้กลับด้านถูกแล้ว
3: ถูกแล้วค่ะถูกแล้วแต่ว่านะคะมันมีอยู่2อันนะคะ
1: ครับ
3: จับยังไงเอ่ย
1: โอเคในเรื่องของตัวที่จับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่ออกกำลังกายในส่วนของด้านบนเราก็ต้องจับตัวนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าเรายังใหม่ๆอยู่เราก็พยายามจับตัวด้านในด้านในมันก็จะลดในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนบนนะครับมันจะทำให้เราเน้นที่ส่วนล่างมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มโอเคแล้วร่างกายเราเริ่มปรับสภาพได้แล้วเริ่มมีความฟิตของร่างกายความพร้อมร่างกายแล้วเราก
3: ็
1: จ
3: ับ
1: ด้านนอกข
3: ึ้
1: นใช่มันก็จะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้นนะครับ
0: ลองดูไหม
1: งั้นเราเริ่มก่อนลองถีบดันไปข้างหน้านะครับเข่าแนวเดียวกับเท้าตลอดนะครับส่วนใหญ่เวลาที่เราทำพวกนี้บางทีเรามักจะเผลอใช่ไหมเราไม่เผลอเราจะโถมน้ำหนักตัวลงไปนะครับเข่ามันจะเกินไปเท้าซึ่งถ้ายิ่งน้ำหนักตัวมากมันก็จะทำให้มีปัญหากับในเรื่องของตัวเข่ามากขึ้นนะครับมือปล่อยตามสบายเลยเราแค่ประคองอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปจับเก่งใช่ไหมเราแค่ประคองแค่นั้นเอง
0: ทีนี้ลองจับ
1: จับด้านนอกแล้วให้เหมือนกับเราวิ่งฮะใช่ไหมใช่แต่ลักษณะใช่ลอยนะครับ
3: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
0: แอร์วอล์ก
1: แต่ทีนี้เวลาที่เราใช้เนื่องจากว่ายังไงแล้วแต่ในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือว่าคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องเน้นในตัวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันต้องเริ่มจากขางั้นเวลาที่ถึงเราจะใช้ส่วนบนยังไงเราก็ต้องใช้ออกแรงที่ขากับสะโพกที่มากขึ้น
0: ค
1: ือแค่ช่วยประคองในเรื่องการดึงเพราะงั้นจะมีบางท่านที่บางทีเราเห็นว่าหัวออกแรงปุ๊บกลายว่าขาอยู่กับที่ฉันพยายามใช้แขนซึ่งตัวส่วนบนเนี่ยมันเป็นตัวกล้ามเนื้อที่มันเล็กกว่า
0: คนที่ต้องการเผาผลาญไขมัน
1: เราต้องพยายามเน้นในการ
0: กล้ามเนื้อใหญ่ดีสุดคือดีสุดนะครับ
1: ใช่ครับขาสะโพก
0: กล้ามเนื้อขาดีสุดนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่าม
1: ัน
0: จะเห็นว่าช่องในการยืนพี่ต้น
1: ค่อนข้างกว้าง
0: มันกว้างเราควรจะเอาหน้าชิดหรือหลังชิดครับชิดหน้าหรือชิดหลัง
1: ชิดหน้าครับส้นเท้าก็คือพยายามเข้ามาชิดด้านหน้า
0: ปลายเท้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: เห็นไหมทำถูกแล้วเนี่ย
0: เก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเกิดชิดหลังจะเป็นอะไรครับ
1: โอเคลองให้เขาลองทำ
3: ใช้ส
1: ้
3: นเท
1: ้
3: า
1: ส้นเท้าดันลงไปมันจะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยคือจริงๆปกติเวลาที่เราวิ่งหรือเราเดินอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวฝ่าเท้ามากกว่าที่จะรับเรื่องของแรงกระแทกได้ดี
0: ครับครับ
1: เพราะในตัวที่การลงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวอุ้งเท้าหรือฝ่าเท้ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของตัวส้นเท้าส้นเท้าเราเอาไว้ในแง่ของการเบรกหรือหยุดการเปลี่ยนทิศทางนะเราต้องการเปลี่ยนหยุดเบรกนั่นคือในเรื่องของตัวส้นเท้า
0: แสดงว่าชิดหน้าน่าจะเวิร์กกว่า
1: ใช่ครับ
0: ใช่มากกว่า
1: ตัวฝ่าเท้านะครับ
0: ที่เราสามารถเพิ่มความหนักหรือว่าelliptical สามารถทำท่าไหนได้อีกครับ
1: โอเคในตัวของเครื่องเนี่ยมันจำกัดในเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็คือจะเป็นแค่หน้าหลังอย่างเดียวนะครับ
0: โอ้ไม่เดินหน้าก็ถอยหลัง
1: เดินหน้าก็ถอยหลัง
0: แต่เทรดมิลลู่วิ่งถอยหลังไม่มีนะ
1: ถอย
0: เพราะบางคนไปถอยหลังงี
3: ้
1: เขาพยายามตอนเนี้ยในแง่ของเรื่องของการออกกำลังกายอีกลักษณะนึงเขาจะมีเรื่องของการเดินหน้าและถอยหลังเขาจะถือว่ากล้ามเนื้อส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยโอเคโดยธรรมชาติเนี่ยไอ้ตัวคอร์ไซเซปหรือกล้ามเนื้อส่วนหน้าเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่าตัวแฮมสตริงและด้านหลังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยใช้มันเลยมันก็จะทำให้แทนที่มันประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงการสมดุลก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เรามักจะเคลื่อนที่ข้างหน้าถ้าไม่ใช่สมัยเด็กๆที่เราอาจจะมีการวิ่งเล่นไปด้านข้างถอยหลังมันก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วและตัวเนี้ยมันสามารถที่จะฝึกในเรื่องของพัฒนากล้ามเนื้อส่วนของด้านหลัง

0: ได้มากขึ้น
1: แตกต่างไหมคะถอยหลัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: จะชอบไปด้านหน้ามากกว่าค่ะเพราะคนเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังค่ะ
3: ป๊าป๊าเ
1: หวเล่นมุกเองหน้าแดงเองดูสิ
0: แต่ตามอัตราส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วความสำคัญของตัวด้านหน้ามันต้องสำคัญกว่าด้านหลังอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เราทำเราก็ต้องเน้นความสำคัญที่ด้านหน้าแต่ให้มีด้านหลังที่ทำด้วย
1: อาจจะสมมติถ้าคนที่ทำในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิม15ถึง20นาที
0: แล้วก็มีการสลับ
1: แล้วก็สลับอาจจะเป็นสักเดินหน้า

0: กล้ามเนื้อมันน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่เคยอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่า
1: เมื่อยเร็ว
0: เมื่อยเร็วกล้ามเนื้อมีการทำงานที่มากขึ้น
1: มีข้อจำกัดอะไรไหมครับขณะที่เราเบิร์นแฟตอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรไหมครับถ้าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราควรจะหยุดทันทีนี่นะครับ
0: ไอ้นั่นก็คือในเรื่องของปกติแล้ววิงเวียนหน้ามืดอะไรพวกนั้นมันต้องหยุดอยู่แล้วธรรมชาตินะครับแต่อีกประการนึงเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ลดแรงกระแทกก็จริงแต่ในกรณีของคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของไอ้บาลานซ์เขาสูญเสียไปการทรงตัวเขาสูญเสียไปตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติการเดินการจักรยานมันยังใกล้เคียงกับธรรมชาติชีวิตประจำวันมากกว่า
1: เพราะงั้นยังชินมากกว่า
0: ใช่เพราะงั้นในตัวเนี้ยบางครั้งถ้าเกิดเอาผู้สูงวัยคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยบอกว่าโอ้โหตัวนี้ดีมากเลยดีกว่าตัวลู่วิ่งอีกเอามาให้เริ่มเล่นเลยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของเขาม
1: ีคำถามค่ะคำถามนักเรียนนะคะการที่เราออกกำลังกายแบบเนี้ยตัวอีลิปติคอลมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าการเทรดมิลคะบนลู่วิ่ง
2: น่าจะน้อยกว่าค่ะ
1: คำตอบค่ะ
0: อันนี้ถูกต้องครับน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ก็ใกล้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงอยู่ประมาณที่700ถึง800แคลอรี่นะครับต่อ1ชั่วโมงใช่ครับครับ
1: แสดงว่าถ้าเกิดวิ่งก็คือ600ถึง 1,200 อันนี้700อาจจะรู้สึกแบบร่างกายเราไม่ชิน
0: ใช้
1: แคลอรี่เยอะหน่อยแต่พอสุดท้ายแล้วช่วงการไปต่ออาจจะติดแค่800
0: ใช่
1: ต่อ1ชั่วโมง
0: ครับ

0: ่คือเครื่องออกกำลังกายนะครับคาร์ดิโอตัวสุดท้าย
1: คร
0: ับ เคยเห็นรูปร่างแบบนี้มาก่อนไหมครับรู้จักไหมครับ
2: เนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะคะ
0: ครั้งแรกสวัสดีครับหรือยังครับสวัสดีครับด้วยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ต้น
1: ตัวนี้ก็ถ้าภาษาไทยก็คือเรือกันเชียงใช่ไหมครับ
0: เรือกันเชียง
1: หรือตัวโรลลิ่ง
2: อ๋อที่
1: คร
2: ับ
0: แจวมาแจวจำจิกน้ำนิ่งแหละเรือ
1: จ
0: ิกคนแจว
1: ไม่ใช่ถ้าเรือกันเชียงถ้าเราดูเวลาที่เขาแข่งสากลใช่ไหมเราจะเห็นอยู่เรือที่สวย
0: ๆ
1: ที่เขาจะ
0: สองข้างพร้อมกัน
2: แล้วนี่เราต้องทำยังไงคะ
1: เราก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็คือจะดึงเข้าหาตัวดึงกับถีบนะครับ
2: ดึงกับถ
0: ี
2: บ
0: ทำให้ดูทำให้ดูก่อน
1: เดี๋ยวให้บุ้ยทำให้ดู
0: โอเคที่การใส่เราจะใส่นี่เหมือนกันนะครับ
1: เท้าล็อกเท้าเหมือนกัน
0: ปุ๊บเราเข้าปุ๊บวิธีทำงานคือดึง
1: พร้อมถีบ
0: ดึงพร้อมถีบก็ผ่อนไป
1: เขียนพร้อมเหยียดดึงพร้อมถีบตัวตรงหลังตรงดึง
0: มันที่เบา
1: ดึงดึง
0: มันได้หมดเลยหน้าท้องจริงๆหน้าท้องได้อีกกล้ามท้องได้อีก
1: ใช่คราวนี้ลองดึงแขนเข้าไปด้วยหาตัวด้วยดึงแขนพร้อมถีบดึง
0: มันจะมีจังหวะนะ
1: ใช่
0: ถ้ามาอยู่ตรงนี้ลมเย็นเลย
2: โอ้โหโซ่ปั่นโอ้โหแล้วมันจะมีวัดอะไรไหมคะ
1: ใช่ตัวนี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของตัวความเร็วตัวพลังงานที่เราใช้ไปใช่ไหมครับระยะทางนะครับแคลอรี่ที่เราใช้
0: มาลองดูครับอันนี้จำเป็นไหมครับต้องใส่ให้แน่นหน่อย
1: ใช่ครับเพราะเวลาที่เราถีบหรือออกแรงบางครั้งเดี๋ยวท่านก็ไม่จะหลุดใช่ไหมเราก็ต้องล็อกไว
0: ้เฮ้ยสนุกอ่ะนี่ผมชอบ
2: เฮ้ยสนุกอ่ะ
0: ยังค่ะ
1: พยายามให้หลังเหยียดยืดตรงนั่งหลังตรงนะครับยืดนะครับถีบเท้าพร้อมดึงนะครับเวลาดึงเข้าหาประมาณช่วงของสะดือนะครับดีศอกพันตัวใช่ดึงพร้อมถีบเอากลับไปเหยียดพร้อมงอดึงพร้อมถีบดึงพร้อมถีบใช่เหยียดยืดแขนให้สุดเหยียดยืดแขนให้สุดนะครับเดี๋ยวเราลดความฟืดตรงนี้หนึ่งก่อน
0: อันนี้คือปรับอะไรครับ
1: ปรับเรื่องของความฟืดครับเพราะถ้าเราสังเกตช่องฝั่งนี้มันจะเป็นช่องในเรื่องของช่องรับลมตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบลมยิ่งถ้าเราเปิดช่องรับลมให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับกว้างขึ้นทุกครั้งที่เราดึงเนี่ยแรงต้านของลมก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราลดลงนะครับแรงต้านของลมก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็ทำให้เราต้องออกแรงน้อยลง
0: เบาขึ้นไหมครับ
2: เบาลงค่ะเบาลง
0: เบาลงไหมครับ
2: เบาลงค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ครับ
2: โหใช้แรงดึงเยอะขึ้นมันเริ่มหนืดขึ้นแล้วค่ะ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่
0: คอนเซ็ปต์ในการเบิร์นแฟตของผ่านไขมันก็คือว่า
1: เน้นให้ต่อเนื่องนะครับ
0: ต่อเนื่อง30นาทีขึ้นไปสำหรับคนเริ่มต้น 15-20 นาทีก่อน
1: ใช่ครับ
0: อย่าเพิ่งกังวลต้อง30นาที
1: ใช่แล้วก
0: ็
1: ในเรื่องของตัวนี้ก็คือความหนักก็คือเราสามารถที่จะให้ในเรื่องของตัวความฝืดได้อันที่2คือจังหวะของการดึงถ้าตอนณตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวสปีดอยู่ที่ถ้าเราดูนะครับอยู่ที่27-26เนี้ยมันตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องให้เร็วขนาดนี้ก็ได้ลองดึงให้ช้าลงสักไม่ถึง10ก็ได้7-10มา8-10เนี่ยช้าๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ผิดในกรณีของคนที่มาใหม่ๆนะครับเราอาจจะให้ทำ15ทีแล้วก็ดึงช้าก่อนเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของบางคนจะมีความรู้สึกเอ้ยตัวนี้มันได้ในเรื่องของการเผาผลาญการเบิร์นเหรอถ้าเรา

0: เกตนะครับส่วนล่างใช่ไหมมันมีการเรื่องของมันเหมือนเราทำสควอตอยู่ใช่ไหมครับย่อเหยียดย่อเหยียดสะโพกอยู
1: ่ย่อเหยียดย่อเหย
0: ีย
1: ด
0: มันใช้ในส่วนของตัวสะโพกต้นขาหมดเลยส่วนด้านล่างเพราะตัวนี้มันจะทำให้ตัวหัวใจระบบไหลเวียนต้องทำงานหนักขึ้นในอีกทางหนึ่งก็คือมันเป็นการนั่งอยู่ก็จริงนะครับแต่ส่วนบนมีการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วความหนักในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกับเรื่องของการวิ่งเลย
1: ตอนหนึ่งชั่วโมง
0: ใช่มันใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในท่าที่นั่งอยู่แต่เป็นการนั่งที่เราเหยียดยืดสะโพกกับขาที่ต้องมีการทำงานอยู่ตลอด
1: ใช้ทั้งด้านบนด้านล่าง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราจะเพิ่มความหนักทำได้อย่างไรครับ
0: ก็คือเพิ่มในเรื่องของตัวความฝืดให้มากขึ้นใช่ไหม
1: เพิ่มความฝืด
0: นี่นะครับ
1: ก็หนักขึ้นนะครับ
2: ใช่
0: ถ้าดูว่า
2: ใช
0: ่ถ้าดูว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยความฝืดโอเคแล้วเราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้น
1: ลองดู
0: ให้เร็วขึ้นดึงความถี่ตัวตรงยืดออกหลังตรงยืดออกหลังตรงยืดออกหลังตรงดึงเร็วขึ้นเร็
1: วข
0: ึ้
1: น
0: มาเร็วขึ้น
2: เหยียดแขนให้สุด
1: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้ว
0: เหยียดแขนให้สุด
1: ตามเร็วๆตาม
0: เหยียดแขนสุดเหยียดแขนกลับ
1: ไปอยากกินนมถ้วยเร็วๆเ
0: หยียดแขน
1: แจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีก
0: เหยียดแขนกลับให้สุดเหยียดแขนกลับให้สุดหลังตรงหลังตรงเหยียดแขนให้สุด
1: เ
0: หยียดกลับให้สุดดึงรู้สึกยังไงบ้าง
2: แขนล้าแน่แ
1: น่ล้าไหม
2: ใช้พลังแขนเยอะมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: สุดยอด
1: มันหนักนะเนี่ย
0: แต่ประเด็น
1: ยอดเลย
0: ประเด็นที่บางทีคนหลายคนมองข้ามเพราะเราอาจเคยกับตัวนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือถ้าคนที่ออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยถ้าเราดูแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าเป็นจักรยานนั่นคือคนคุ้นเคยงั้นบางทีเขาอาจจะไม่ต้องมีสิ่งที่มาช่วยดึงเวลาเขาไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยนะอย่างตัวเนี้ยถ้าถามว่าทีวีก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยฉันต้องแค่มาพายอย่างเดียวหรือจะดื่มน้ำทีถามว่ามีน้ำขวดนึงเฮ้ยจะหยุดดื่มต้องหยิบไม่ได้ฮะ
2: มันก็จะเสียการสมดุลอย่างเง
1: ี้ยโอ้พอแล้วค่ะ
0: แล้วก็ถ้าอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของตัวชีพจรใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตตัวพวกเนี้ยพวกนี้จะไม่มีเรื่องของตัววัดชีพจรซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้การควบคุมในเรื่องของความหนักระดับความหน
1: ัก แม้กระทั่งเรามีอยู่ตรงนาฬิกาก็ตาม
0: เราก็
1: จะดูปุ๊บ
0: เราก็ดูน้ำหนัก
1: เป๊ะอีก
0: ใช่เพราะงั้นไอ้ตัวพวกนี้บางทีก็เลยอาจจะควบคุมยากในเรื่องของตัวพวกนั้น
1: ทีนี้ให้ถ่ายมีคำถามอีกแล้วครับมีคำถามถามคุณแต้มครับเครื่องออกกำลังกายตัวนี้นะครับโรลลิ่งเนี่ยมีอัตราการเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าเทรดมิลครับที่บอกพอๆกันอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากันครับ
2: มากกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้มันได้ออกกำลังกายแบบได้ใช้แรงเกือบทุกส่วนเลยค่ะทั้งแขนทั้งขาแรงดึงอย่างเงี้ยค่ะทุกส่วนเลย
1: คำตอบครับพี่ต้น
0: คิดว่าไงครับผิดอีกแล้วครับแต่จริงแต่จริงแล้วถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ600ถึง1ชั่วโมงถึง 1,200 ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ700ถึง 1,100 จริงๆแล้วมันใกล้เคียงแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าวิ่งเนี่ยเราทิ้งดิ่งน้ำหนักเราทั้งหมดทิ้งลงหมดเพราะงั้นมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการประคองทรงตัวแต่นี่เรานั่งพอนั่งปุ๊บไอ้แรงบางอย่างที่เราต้องใช้ช่วยในเรื่องของการประคองตัวมันเริ่มง่ายขึ้นละมันเริ่มลดน้อยลงมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมันลดลงมานิดนึงแต่ถือว่าใกล้เคียงกัน
1: แต่สตาร์ทอ่ะหนักกว่านะ
0: ใช่
2: ค่ะ
0: เพราะว่าม
2: ันวิ่งมันค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่อยๆไป
0: ใช่แล้วก็อย่างสิ่งที่บวยหรือแม้กระทั่งว่าน้องแต้มมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าเพราะอะไรเพราะตรงนี้เราไม่เคยชินการวิ่งการเดินการขี่จักรยานบางทีเรายังเคยชินแต่อยู่ดีให้เรามาดึงหรือว่าเรือกระเทียงเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี
1: ้
0: มันก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยชินก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันหนักกว่าด้วยความที่หนักกว่าตรงนี้ความที่กล้ามเนื้อไม่เคยชินตรงนี้มันเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งเรื่องของการใช้พลังงานมันจะทำให้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานอะไรต่างๆมันเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะพอตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจจะเต้นเร็วใช่ไหมจะมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับ
2: การที่ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสแล้วมีห้องแอร์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: กับการที่ออกกำลังกายข้างนอกในกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะ
1: โจทย์ของเราวันนี้คือเผาผลาญไขมันนะครับดีมากที่แต้มถามคิดว่ายังไงออกกำลังกายในที่เย็นๆกับออกกำลังกายในอุณหภูมิร้อน
2: ๆ
1: อันไหนดีต่อการเผาผลาญไขมันหรือว่าเบิร์นแฟตของเรามากที่สุด
2: ในฟิตเนสไหมคะเพราะว่าเวลาเย็นๆมันสามารถออกกำลังกายได้นานกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเรามองมันเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เขาบอกอยู่แล้วว่าตามฟิตเนสเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสก็คือมันก็จะเป็นองค์ประกอบโดยพื้นฐานเพราะงั้นในสิ่งพวก
1: ที่เราจะการออกกำลังกาย
0: ตัวอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเรามักจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
2: มือใหม่อย่างหนูก็ควรจะเล่นในฟิตเนส
0: ควรจะเล่นจากฟิตเนสก่อนนะครับอันที่2ก็คืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติพวกนี้มันจะทำให้ความทนทานของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่หรือคนที่มีสภาวะที่ต้อง

0: การที่ออกกำลังที่ต่อเนื่องก็ควรต้องอยู่ในที่ที่เย็นๆหรือว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่ลดน้ำหนักเราควรออกกำลังช่วงเช้าเพราะอะไรเพราะช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเพราะงั้นวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่เขาจะไม่มาวิ่งตอนเที่ยงวิ่งตอนบ่ายเขาจะวิ่งวิ่งตอนเช้าเพื่อที่มันจะทำให้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น
1: นึกถึงโยคะร้อนเคยออกกำลังกายไหมคนไม่เคยออกไปเล่นโยคะร้อนยิ่งทนไม่ไหวนะเพราะมันร้อน
0: การระบายแรง
1: อุณหภูมินอกสูงกว่าอุณหภูมิข้างใน
0: นะครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพื้นฐานในการเผาผลาญไขมันหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: ค่ะ
1: ทาร์เก็ตของเราเป้าหมายคือเผาผลาญไขมันเบิร์นแฟตที่มันสะสมในร่างกายให้ดีที่สุด
2: เอามันออกไป
1: เรียนรู้พื้นฐานแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องแต้ม
2: ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ที่ปั่นจักรยาน
1: ก่อนรู้กับหลังรู้แตกต่างกันไหมครับ
2: ต่างกันเยอะเลยค่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าฟิตเนสคือพอเข้ามาปุ๊บคือถ้าไม่มีคนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องเนี้ยการเล่นที่ถูกวิธีอ่ะควรจะทำอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรก่อนแต่พอเหมือนมีอาจารย์มาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าเราอย่าไปสนใจนะไอ้พวกแคลอรี่อ่ะควรจะสนใจไอ้ที
1: ่ฮาร์ดเรทมากกว่า
0: สนใจได้แต่ในช่วงแรกอาจจะต้องสนใจเรื่องของตัว
2: ค่ะเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอ่ะควรจะเริ่มต้นอย่างไร
1: น่ารักมากวันนี้น้องแต้มมาร่วมรายการของเราสนุกที่สุดเลยมีความสุขเป็นผู้หญิงนี่สาวเหนือที่หน้าใสๆดูเหมือนไม่มีมุกอะไรแต่มีมุกตลอดเวลา
0: เน็บตลอด
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
1: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที
0: ่
1: กำลังต้องการเบิร์นแฟตจริงๆครับ
0: ก็จริงๆแล้ว
1: หลักคืออะไร
0: ถ้าโดยหลักนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชอบจักรยานเนี่ยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เราคุ้นเคยอะไรหรือว่าเรามีความรู้เราโอเคกับตัวนั้นเราก็มักจะเล่นตัวนั้นนะครับแต่ก็หลักของการออกกำลังกายมันมีอยู่อีกการนึงถ้าเราต้องการพัฒนาเรื่องของตัวระบบสมองหรือว่าอะไรที่มันไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งว่าการที่ต้องการให้มันมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่ร่างกายเราไม่คุ้นเคยนะครับเพื่อให้มันมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนั้นมันจะส่งผลไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวละมันเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวสมองด้วยงั้นบางอย่างสิ่งที่คุ้นเคยแล้วเราก็อาจจะรักษาไว้ทำไว้แต่บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะทำบ้างนะครับในสิ่งที่
1: เขาถึงบอกว่าเวลาเราลองทำอะไรใหม่ๆบางครั้งเราอาจจะค้นพบ
0: อ
1: ะไรใหม่ๆก็ได้
2: อาจจะชอบ
1: อาจจะค้นพบลองเปิดใจดู
0: ได้คร
2: ับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือทั้งหมดของการออกกำลังกายในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันวันนี้ทำมาเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราจะได้มีหุ่นที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของรายการของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชค

0: ดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
1: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: โยฮาเซโยพี่ชายฉันหนาวไม่มีอะไรค่ะพรุ่งนี้เราจะมาทำเมนูเด็กขอโทษขอโทษแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูบิงซูเมนูสัญชาติเกาหลีกันค่ะบิงซูจะมีต่อสายปลาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันก่อนเลยค่ะพี่หนาวพี่ชายอยู่ไหน

เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมและแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอขอโทษหมอมองผิดกล้องไปแล้วค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา

0: 12 นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18นาฬิกา6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ผมร่วงผมบางนะครับเป็นสิ่งที่รักษาได้นะครับสาเหตุของผมร่วงหลักๆนะครับก็เกิดจากผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนคือภาวะซึ่งรากผมเนี่ยมีความอ่อนแอหลุดร่วงง่ายซึ่งโดยกำหนดจากการที่มีกรรมพันธุ์ที่ผมบางศีรษะล้านยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีคุณพ่อศีรษะล้านนะครับผมบางลูกก็มีโอกาสที่จะผมบางศีรษะล้านอย่างน้อยประมาณ 50% และนอกเหนือจากนี้เนี่ยปัจจัยของสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงผมบางคือถ้าเราใช้งานร่างกายหนักจนเกินไปพักผ่อนน้อยนอนดึกพวกนี้เนี่ยมันก็เร่งกระตุ้นกระบวนการการเกิดการแก่ของร่างกายมันก็มีส่งผลกระทบต่อเส้นผมเช่นเดียวกันการตรวจเช็คว่าผมร่วงปกติหรือไม่นะครับควรจะมีวิธีการเก็บอย่างถูกต้องนะครับโดยที่เราจะเก็บทั้งหมด5ครั้ง5เวลานะครับเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับการเก็บเนี่ยเราก็จะหวีนะครับ4ทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ4ด้านแล้วเก็บผมที่ร่วงนะครับมารวมกันใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วนับนะครับต่อวันถ้าเรานับรวมแล้วได้มากกว่า100เส้นต่อวันนะครับก็แสดงว่ามีผมร่วงเนี่ยมากกว่าปกติครับผมร่วงผมบางสามารถรักษาได้แน่นอนนะครับโดยที่เราจะแบ่งการรักษาเป็นใหญ่ๆทั้งหมด3ประเภท3กลุ่มนะครับ1คือการรับประทานยาเพื่อช่วยระงับการร่วงของเส้นผมการรับประทานยาที่เราใช้กันมากที่สุดในผู้ชายก็คือยาชื่อว่าฟีเนสเตอรายนะครับหน้าที่ของยาฟีเนสเตอรายก็คือไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 5-alpha reductase นะครับเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายนะครับให้กลายไปเป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่า DHT ซึ่งเจ้า DHT ตัวนี้แหละเป็นตัวการทำให้ผมร่วงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารับประทานยามันก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ผมก็จะลดการหลุดร่วงลงได้การรักษาโดยการใช้ยาตัวนี้จำกัดอยู่ส่วนใหญ่เฉพาะเพศชายนะครับไม่ควรจะใช้ในผู้หญิงครับการทานยาฟีเนสเตอไรด์มีแนวโน้มที่จะต้องรับประทานยาเนี่ยตลอดต่อเนื่องนะครับไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เป็นลักษณะประจำของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็นิยมที่จะรักษาต่อเนื่องนะครับไปในระยะยาวแต่ในเรื่องของประเด็นของขนาดยาในบางครั้งเนี่ยเราสามารถลดขนาดยาลงได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระดับที่สูงตลอดนะครับเราสามารถลดขนาดยาลงได้ครับผู้หญิงนะครับการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับยาทาเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการรักษาประเภทยาทาที่ใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือยาในกลุ่มที่ชื่อว่าเมน็อกซิดิลโลชั่นนะครับ พวกนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการกระตุ้นเซลล์รากผมทำให้เซลล์รากผมมีความแข็งแรงนะครับในการผลิตเส้นผมและนอกเหนือจากนี้ก็เชื่อว่าอาจจะช่วยมีผลในการขยายเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงรากผมด้วยครับในการรักษานะครับถ้าเราใช้ยาทาควบคู่กันกับยารับประทานเนี่ยจะสามารถให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดครับการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมนะครับเราเรียกว่าเป็นไม้ตายในการรักษานะครับแต่เราจะสงวนการใช้นะครับสำหรับในกรณีของผู้ป่วยซึ่งใช้ยากินยาทาแล้วไม่ได้ผลโดยที่ต้องมีระยะเวลาพอสมควรคือได้รับการรักษาโดยการกินยาทายามาอย่างน้อย1ปีแล้วยังผลยังไม่เต็มที่เราอาจจะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาเสริมได้ครับหลักการของการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่เราย้ายเส้นผมบริเวณของไททอยนะครับซึ่งผมบริเวณนี้เนี่ยเป็นผมซึ่งมีลักษณะพิเศษคือว่าไม่โดนอิทธิพลจากฮอร์โมนทำให้หลุดร่วงหรือว่าบางลงไปได้เราจะย้ายเส้นผมบริเวณนี้เนี่ยมาสู่บริเวณซึ่งมีผมบางศีรษะล้านซึ่งทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นผมบริเวณนั้นและปัจจุบันเนี่ยเราย้ายมาทีละ1กอรากผมทำให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดครับ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานของคนนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่จะบอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามมาได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

0: ุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมานั่งทำงานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่เงาะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณเงาะเอาไว้เรียกพี่เงาะละกัน
1: ได้ค่ะได
0: ้พี่เงาะครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่เงาะตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่เงาะนะคะพี่เงาะจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: เดี๋ยวนะโปรเจกต์แมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่นะ
1: แต่ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่งสมมุติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
0: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
1: เช้าค่ะเข้างาน9 โมงก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน9 โมงเน
0: ี่
1: ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่แล้วงานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
0: เข้างานเวลาปกติหรืออาจจะเช้ากว่านั้นการทำงานล่ะครับทั้งวันนั่งกับทำอะไรบ้างต้องคิดต้องทำหรือว่าต้องเพ่งหน้าจอ
1: มันก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูล บางอย่างเนี่ยเราอาศัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอลูกค้
0: า
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่าบางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
0: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
1: มืดถึงดึกก็มี
0: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเจออะไรมาบ้างไหม
1: โอ้ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเยอะนะคะเราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเนี่ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้แล้ว
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะคือมันจะมัวก่อนอันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
0: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปบางทีมันปุ๊บ
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับมัว
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแง่ของการแพทย์เขาอาจจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
1: ค่ะ
0: แต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าทุกคนนั่งติดเก้าอี
1: ้
0: บางวันเห็นบอกว่านั่งยาวถึงมืด
1: ก็จะมีอาการปวดไหล่หลังอย่างเงี้ยแต่บางวันที่งานเราเยอะๆแล้วมันเร่งจริงๆเนี่ยก็จะลามไปถึงหัวมีค่ะ
0: แปลว่าตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกคือตอนนั้นทำงานไม่รู้สึก
1: ค่ะ
0: แต่พอปึ๊บงานเสร็จเป็นยังไง
1: คือแต่บางวันไม่ต้องรองานเสร็จค่ะบางวันที่งานยุ่งๆจริงๆเนี่ยอาการจะมาสักถ้าเรานั่งนานๆสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะมาแล้วค่ะจะเริ่มปวดไหล่ปวดหลัง
0: เคยคุยกันกับเพื่อนๆไหมครับพี่เงาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
1: ก็มีบ้าง
0: หรือไปกันหมดแหละ
1: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
0: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมนะบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าไปอยู่ในจออยู่แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับ
0: อ
2: ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
3: เวลาเรานั่งนานๆด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
4: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการเขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนานๆ
5: และอีกหนึ่งตำแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: คุณโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
6: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร
5: ์ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
6: ใช่
5: ถูกไหม
6: ถูก
5: ทั้งวันมาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
6: เปิดคอม
5: ก่อนกลับบ้าน
6: ก็
5: ปิดคอมแปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงกี่โมงครับ
6: ก็10โมงถึง6โมงเย็น
5: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
6: น่าจะประมาณ5ชั่วโมง
5: ตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
6: จนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
5: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
6: ีค่ะ
5: ยังไงบ้าง
6: สายตามันเบอร์บ้าง
5: เบอร์ไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่ายังไงเบอร์ยังไงครับคือมันจ้องตลอด
6: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเราก็ต้องจ้องใหม่โฟกัสมือภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
5: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม
6: ก็มีก็เดินแต่ลุกต้องลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
5: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
6: ใช่
5: ไหมนี่คือกำลังวาดรูปอยู่กำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างไหมเห็นบางคนชอบแบบปวดปวดมือเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ย
6: มีค่ะ
5: มีเหรอ
6: ใช่อ
5: ายุเท่าไหร่แล้วเป็นนิ้วล็อก
6: 23ค่ะ
5: บออายุ23เป็นแล้วเหรอมันเป็นยังไงอาการเนี่ย
6: ก็พอใช้ไปสักพักมือมันก็จะปวดแบบปวดเหมือนเกือบชาเลยอะ
5: บางคนไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเกรงข้อมือขึ้นมาจุกไหมต้องกดต้องวาด

0: ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ
1: อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่า

0: ไอ้เราก็เกรงใจยังถ่ายรายการไม่เสร็จฝ่ายบัญชีโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ขอบคุณครับคุณแต้วแต้วครับในน้องแต้วดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: แต้วทำงานตำแหน่งก็คือ
1: บัญชีค่ะ
0: บัญชีการเงิน
1: ใช่
0: ตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยอาวุธของเราคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะเมาส์คลิก
0: เมาส์คีย์
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยว 0.1
1: ใ
0: ช่หยวนๆก็ได้ไหม
1: ไม่ได้มันไม่ตรงค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ม
0: ัน
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่อย่างนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่เซ
1: ็
0: น
1: ใช่คือต้องหาว่าแบบเราบันทึกบัญชีผิดไปตำแหน่งหนึ่งเนี่ยต้องนั่งหาไล่ทั้งเดือน
0: ต้องไล่ทั้งเดือนเผื่อไล่ทั้ง
1: ปีจะกดเลข1ไปกดเลข2อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเช็คใหม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าเนี่ยเพื่อนพนักงานเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อบินมาไม่ตรง
1: กลับไปเปลี่ยนใหม่ค่ะ
0: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ฝ่ายนี้ดุที่สุดในชีวิตเองถูกไหมฮะคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเลขเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าถ้าหาตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช
0: ่บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ี่เลยนะฮะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆ
1: ใช
0: ่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมาลองหลังบ้างลองที่นั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนน่ะจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยมาอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอมันเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องขยับเซลล์เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่คือท่าจริง
1: ใช่อ่
0: ะงั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเรานั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันโดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วไปอ่ะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งนั้นแล้วครับเชื่อหลายๆคนไม่ทราบว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการนั่งในการมองจอคอมพิวเตอร์ของเราครับต้องมีระยะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงรัตนันท์ครับประจำสภาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถามหาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยมากแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คือีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
0: คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆ
0: สมมติแบบนี้แบบนี้
1: ใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: โดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้
1: ง
0: ระยะยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนครับคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่งนานการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: เหนื่อยนิ่ง
1: หรือว่า sedentary lifestyle ก็คือเหมือนกับว่า อยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
0: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วแหละครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างเริ่มเลยครับ
1: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าสัมผัสพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอริยบททุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
0: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
1: เปลี่ยนอิริยาบถใช
0: ่ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
0: 30นาที
1: ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
0: บิดขี้เกียจ
1: ใช่ค่ะ
0: เดินไปเดินมา
1: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
0: ก็ยังดีนะ
1: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
0: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
1: ่
0: มีไหมครับที่ถ้าว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
1: ดีนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายที่ก็มีเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
0: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้วคือระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะอยากจะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
0: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานมาเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอๆ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอก็ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับขอบคุณหมอฝนขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ
3: เกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับถ้าว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดกับการทำงานนะครับจะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับหรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างแล้วพบกันสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้ก็จะเสนออาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ที่เตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เมนูนี้เกี่ยวกับตำลึงครับ
5: ตำลึงตำลึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
4: ได้ยัง

เป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูยำตำลึงตะลึงกันไปเลยใช่ไหมครับคุณแม่หลายๆคนคงสงสัยแล้วครับว่าโฟเลตเนี่ยมีสูงในอาหารอะไรบ้างง่ายๆเลยก็คือผักใบเขียวเข้มต่างๆอย่างเช่นตำลึงผักคะน้าป่วยเล้งไม่ได้มีเฉพาะในผักนะครับในผลไม้ก็มีอย่างเช่นสับปะรดกล้วยส้มฝรั่งมะละกอครับโฟเลตนะครับก็เป็นสารอาหารชนิดนึงถ้าเกิดเป็นยาเนี่ยเราจะเรียกว่าโฟลิกแอซิดแต่ในอาหารเนี่ยเราจะใช้คำว่าโฟเลตเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับลูกน้อยในครรภ์ถ้าขาดสารตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ไขสันหลังของทารกเนี่ยไม่ปิดได้ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อตัวทารกในครรภ์เป็นอย่างมากเลยครับกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดเนี่ยมีความรุนแรงแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเลยเป็นตรงศีรษะก็คือทารกจะไม่มีสมองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงไขสันหลังเนี่ยก็จะมีความผิดปกติเรื่องของกล้ามเนื้อขาแล้วก็การขับถ่ายครับในทางการแพทย์นะครับก็จะมีการให้โฟลิกเสริมตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ตั้งครรภ์เลยคือเตรียมพร้อมจะตั้งครรภ์อย่างน้อย1เดือนหรือถ้าคือ3เดือนก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ประมาณ3เดือนถ้าได้รับโฟลิกแอซิดเสริมเนี่ยมันก็จะช่วยลดกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดลงได้ครับซึ่งยาโฟลิกแอซิดเนี่ยนะครับสามารถรับได้ที่โรงพยาบาลทุกที่ที่คุณแม่ไปฝากครรภ์หรือถ้ายังไม่ตั้งครรภ์ก็สามารถไปแจ้งความจำนงหรือแจ้งความประสงค์ที่คุณหมอที่ฝากครรภ์ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับถึงหมอจะไม่มีคำคมติดใจแต่หมอรักท่านผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาฮาอาฮา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทอร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน LINE มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรใน LINE ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป LINE จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่าง

0: างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS เซ่ครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
3: Zoom
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

ั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสรรหาเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เอามาคุยวิเคราะห์กันกับคุณหมอที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดตัวเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับของทุกปีครับเป็นวันโรคแพ้ภูมิตัวเองโลกหรือว่า World Lupus Day นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ส่วนในรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแขกก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์กุลครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่รายการของเรานะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถามอาจารย์ว่าเคยมาพบหมอรามาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
1: ์โอ้หลายปีมากน่าจะ 6-7 ปีขึ้นไปนะคะ
0: 6-7 ปีตอนนั้นแพ้ยังไม่เข้ามา
1: ค่ะ
0: มาประมาณ 3-4 ปีเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเนี่ยอันเดียวกันไหมอาจารย
1: ์เอาคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: คนละเรื่องแต่คนชอบสับสน

0: คือสิ่ง
1: จากด้านในอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่คือสิ่งข้างในก็คือคล้ายๆว่าภูมิคุ้มกันเรามาติดมีปฏิกิริยาต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรับอะไรจากข้างนอกมากระตุ้น
1: แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมอาจารย
0: ์คือ
1: มันอยู่ด้านในอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่คือสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดทำไมฉันช่างโชคไม่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาก็มีการศึกษาในแง่ของระดับอะไรอ่ะเบสิกไซน์กลไกการเกิดก็พอจะมีภาพกว้างแล้วก็รายละเอียดลึกในบางในแง่กลไกเกิดโรคก็คือมีพันธุกรรมอันนี้แน่ๆถ้าจะบอกว่าเวรกรรมก็คือก็มีพันธุกรรมมาจาก
1: พ่อแม่
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ที่เป็นโรคค่ะก็มีมากมีน้อยแตกต่างกันแล้วก็จะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นตัวส่งเสริม
1: ตัวกระตุ้นเกี่ยวเหมือนกัน
0: ใช่เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดมีการใช้อะไรใช้ชีวิตที่มันมีตัวกระตุ้นการอักเสบเยอะๆอันเนี้ยก็จะส่งเสริมโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
1: นี่เกริ่นประมาณนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือเราแพ้สิ่งด้านนอกเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดจากด้านใน
0: ใช่
1: ครับผมซึ่งแพ้ภูมิตัวเองก็แบ่งเป็นหลายโรคใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่คำว่าแพ้ภูมิตนเองเนี่ยก็คือแบบเรามีปฏิกิริยาต่อภายในใช่ไหมซึ่งโดยบางทีเราจะบอกว่าคำว่าแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนเป็นกลุ่
1: ม
0: สมมติเราบอกว่าผลไม้ผลไม้นี่มีหลายอย่างมีแอปเปิ้ลส้มอะไรประมาณนี้แพ้ภูมิตัวเองนี่ก็มีหลายโร
1: ค
0: นะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณแขกบอกว่าลูปัสเวลเดย์ก็คือโรค SLE หรือโรคลูปัสเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ซึ่งในวันนี้เราจะมีการเจาะลึกกันนะครับทั้งเรื่องของ SLE แล้วก็อีกหลายๆโรคพอสมควรเดี๋ยววันนี้ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราจะเล่าผ่านข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันได้นะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับ SLE นะครับ2ข่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่า2ข่าวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกับอาจารย์พึ่งอีกทีนึงนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เศร้าครับเมื่อแม่ลิงเดี่ยวตรวจเจอว่าเป็น SLE ขณะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอันนี้เวลาเราอ่านข่าวเนี่ยมันมักจะเจอคำนี้ครับอาจารย์เคราะห์สัมสัตมันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับมีคุณแม่ลิงเดี่ยวนะครับผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์สุดเศร้าจากกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับหรือ SLE ในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเป็นพร้อมกันเลยครับแถมกระบวนการรักษาเนี่ยยังไม่สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกันได้ด้วยคุณแม่เล่าไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้2ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรักษาด้วยการกินยาทาม็อกซิเฟนครับซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา10ปีแต่ปัญหานี่ก็คือดันไปตรวจพบว่าเป็นโรค SLE เธอก็เลยจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ทันทีครับเนื่องจากส่วนผสมในยาเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโรค SLE กำเริบขึ้นมาส่วนกระบวนการรักษาโรค SLE ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเข้าช่วยในกระบวนการแต่หากใช้สารตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้มะเร็งเกิดการแตกตัวกระจายไปทั่วร่างกายอีกซึ่งจะให้หยุดกินยารักษามะเร็งก็ไม่ได้ครั้นจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อกดอาการโรค SLE ไม่ให้กำเริบก็ข่มตานอนไม่ลงเพราะว่าพอเป็นมะเร็งนะมันก็ปวดใช่ไหมฮะปวดร่างกายเจ็บแสบไปทั้งตัวด้านแพทย์ผิวหนังครับที่ดูแลเคสนี้จึงขอเวลาไปศึกษาข้อมูลครับจะมียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรค SLE โดยไม่กระทบกับมะเร็งที่กำลังเป็นอยู่ได้บ้างในขณะที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เล่าว่าตนเองนั้นเริ่มกลับไปขายของหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนอนไม่หลับก็เอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่าในขณะที่ฝั่งชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่มีบางส่วนแนะนำว่าให้เธอนั้นหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ผื่นตามร่างกายยุบได้บ้างหากไม่พักเลยเดี๋ยวจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมเนื่องจากร่างกายของคุณป่วยโรคนี้แตกต่างจากคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนมีหลายคำถามมากที่อยากถามอาจารย์นะครับส่วนอีกเคสอันนี้เป็น SLE เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยจนเงินหมดตัวแล้วตาก็ใกล้จะบอดด้วย
0: ค
1: ุณพิสมัยแก้วสกุลครับอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวเองเนี่ยปวดหัวก็เลยกินยาพาราแต่อาการไม่ดีขึ้นครับใบหน้าขอบตามันเริ่มบวมขึ้นมาหลังจากไปหาหมอรักษาเรื่อยมาครับมาทราบความจริงภายหลังว่าอ้าวป่วยเป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองตอนนี้ต้องเวียนไปรักษาที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูง

0: แบบใช้เงินจนหมดตัวแล้วตอนนี้บ้านโดนตัดไฟอยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีซึ่งทางนางสมสมัยแซ่เตี้ยนะครับเป็นคุณแม่ครับวัย62ปีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากทุ่มเงินในการรักษาลูกจนหมดตอนนี้แม้แต่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายนะครับทำให้บ้านโดนตัดไฟค่าน้ำค่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายต้องพึ่งข้างห้องขอไฟฟ้าเขาใช้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายจากการป่วยอยากให้เขากลับมามองเห็นทำงานใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันหมดสิ้นหนทางไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับอันนี้เป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด SLE มันเกิดขึ้นแล้วมีโรคซ้ำซ้อนไปด้วยอย่างมะเร็งในเคสแรกนี่ก็น่ากลัวรักษาแล้วต้องใช้เงินในการเดินทางหรือเงินไม่พอมันก็ยากเหมือนกันคราวนี้เราเจาะลึกกันหน่อยครับโรค SLE คืออะไรกันแน่ครับ
1: คือโรค SLE ก็คือเมื่อกี้เราบอกเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตนเองซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยบางคนก็จะเป็นเฉพาะบางอวัยวะ
0: ครับ
1: อย่างโรคไทรอยด์บางอย่างก็เป็นแพ้ภูมิตนเองแต่เป็นเฉพาะไทรอยด์แต่ตัว SLE เนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่สามารถเป็นได้มีอาการแสดงได้หลายระบบได้ทุกระบบในร่างกายเลยทั้งระบบแล้วก็อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นที่สมองที่ไตที่คนทราบกันดีแต่ว่าจริงๆเขาเป็นได้ทุกระบบจริงๆสำหรับโรค SLE เพราะฉะนั้นเวลาที่โรคมีการอักเสบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะรุนแรงเพราะมันไปได้ทั่วทุกที
0: ่ครับถ้าเกิดเราเจาะลึกถึงในกระบวนการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้บอกว่าพันธุกรรมแล้วพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าคนไข้นะเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต่างกันก็ตรงพันธุกรรม X โครโมโซมที่เขาเรียกสายพันธุกรรมคือ X โครโมโซมมันมียีนที่ผิดปกตินะคะในผู้หญิงพูดง่ายๆแล้วกันมันก็เลยทำให้ไอเนี้ยมันแสดงออกเยอะผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเป็นโรคผู้หญิงก็เลยเป็นโรคแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมที่มันอยู่บน X โครโมโซมมันยังมีอีกหลายตำแหน่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเรามีพันธุกรรมมันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคมันอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยตัวที่จะกระตุ้นก็อันนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโดนแสงแดดนะมีแสงแดดมีการอักเสบเรื้อรังนะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้ออะไรเรื้อรังซ่อนเลนอยู่พวกนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นโรคหรือบางครั้งงานอาชีพบางอย่างที่เขาพบว่าต้องเจอกับพวกสารเคมีเยอะ
0: ๆ
1: พวกนี้มันก็จะกระตุ้นนะ
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งมลภาวะ
0: ทุกอย่างด้านนอกก็มี
1: ใช่อย่างPM 2.5 เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่มอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองในต่างประเทศมีงานสตัดดี้เลยว่าเมืองในประเทศเดียวกันเมืองที่มี PM เยอะกับเมืองที่มี PM น้อยเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยต่างกัน
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมการอักเสบแล้วพอมันถึงจุดนึงก็คือร่างกายเราอาจจะเริ่มมีสร้างสารแพ้ภูมิตนเองที่บางทีเราเรียกกันว่าคือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองก็คือบางครั้งก็มี ANA เขาเรียกแอนติบอดีแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีคือต่อเนื้อเยื่อตัวเองแต่การที่สร้างสารแพ้ภูมิตนเองตัวเนี้ยไอ ANA ที่คนไข้บางทีเขาก็จะรู้จักกันเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคือคนทั่วไปไม่ต้องแบบตื่นตระหนกไปเจาะแล้วเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อะคนที่ได้ผลเลือดบวกแค่ 2% เป็น SLE คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่พอเรามีแล้วมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงว่าอ๋อเนี่ยภูมิคุ้มกันเราทำงานเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราโดนอะไรกระตุ้นเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีโอกาสที่จะทำให้การอักเสบเรื้อรังไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมา
0: ครับผมได้ยินคำว่าแพ้ภูมิตัวเองเนี่ย
1: นะ
0: มันหมายถึงยังไงครับคือคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้แพ้ได้ยังไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าพอภาษาไทยเราไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันจะงง
0: ครับ
1: งั้นลองเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟัง
0: ครับ
1: คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันคือมาจากคำว่า auto immunity ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอัตโนมัติฟังดูเข้าใจง่าย
0: โอเคเข้าใจง่าย
1: โดยที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้น
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาภูมิคุ้มกันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นเข้ามาภูมิคุ้มกันถึงจะทำงาน
1: ถูกต้องคือที่หลักๆก็คือเวลาเรามีอะไรติดเชื้อ
0: ครับ
1: ติดเชื้อภูมิคุ้มกันก็จะต้องทำงานออกมาเยอะเพื่อจะซะฆ่าเชื้อโรคใช่ไหม
0: ค
1: ะแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไข้แพ้ภูมิตนเองอย่าง SLE เนี่ยเขาเรียกว่าออโต้วัคซีเนชันคือฉีดวัคซีนตัวเอง
0: เอ้า
1: คือแค่เขามีการกระตุ้นภูมิบูส ภูมิของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรับจากข้างนอก
0: ซึ่งพอฟังมันเหมือนจะดูดีนะอาจารย์แต่จริงมันไม่ดี
1: มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสร้างภูมิต่อเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลาก
0: ลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาป้องกันสิ่งภายนอกจะเข้ามาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยการไปทำลายภายใน
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนก็คือเราต้องการภูมิต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะทั้งหลายแหละแต่อันนี้คือเราสร้างภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลา
0: โอ้เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรค SLE ครับอาจารย์
1: คือโดยปกติก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้ามีผลเลือดแพ้ภูมิตนเองขึ้นก็ถือว่าเป็นใครคะเป็น
0: กลุ่มเสี่ยง
1: เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คือถ้าเริ่มมาดูมีอาการ
0: ครับ
1: ทีนี้พอมาการเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันเข้าได้กับโรคไหมไม่ใช่ว่าอาการอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นโรคก็ไม่ใช่นะก็ต้องมานั่งดูโดยหลักการก็คือว่าต้องมีอาการมากกว่า1ระบบเพราะเราบอกว่ามันเป็นได้หลายอวัยวะถ้าจะเป็น SLE นี่มันต้องเป็นหลายอวัยวะเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างมีผลเลือดที่เข้าได้นะฮะแล้วก็มีอาการอย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
0: อย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
1: ที่ทราบนะฮะยกเว้นว่าถ้าจะแบบมีอาการแค่ระบบเดียวก็คืออาจจะต้องมีผลชิ้นเนื้อยืนยันคือต้องทำมากกว่านั้นแต่ถ้าอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่2ระบบขึ้นไป
0: ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์เกิดไหมครับ
1: ใช่คือโดยอัตราส่วนเนี่ย9ต่อ1
0: โอ้9ต่อ1เลยฮะ
1: ผู้หญิง9ผู้ชาย1ถ้าคนไข้เดินมา10คน
0: โอ้โหอาจารย์เคยคิดมั้ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม
1: มันไม่ยุติธรรมใช่ใช่
0: แต่มันมาจากตัวโครโมโซม X ตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ส่วน
0: ใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเกิน2ระบบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานอย่างนึงระบบไหนที่มักจะโดนก่อนเลย
1: คือคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยโดย data คืออาการระบบโรคไตเนี่ยประมาณสักที่เราดูในคนไข้ของเราเนี่ยประมาณสัก 60%
0: ครับ
1: ถึง2ใน3คือที่จะมีไตเด่นและอีกอันก็คือจะมีเรื่องของระบบโรคข้อใช่ไหมฮะผื่นผื่นนี่จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผื่น SLE หรือเปล่ามีผื่นที่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้ามาล่าแรสก
0: ็
1: คือผื่นผีเสื้อที่คนไข้เรียกกันแล้วก็มีอาการปวดข
0: ้
1: อที่เจอเด่นๆก็คือ4อันนี่ที่จะมักจะมาด้วยอาการแสดงมาที่เรา
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเขาสังเกตตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่ามีอะไรที่พอจะสังเกตได้บ้างอันดับแรก
1: คืออันดับแรกก็คือผื่นเนี่ยจะรู้ชัดเจน
0: ผื่นเนี่ยมันแตกต่างจากพวกลมพิษพวกอะไรยังไงครับอาจารย
1: ์คือตำแหน่งที่ขึ้นค่ะคือแค่ผื่น SLE เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ควรจะสงสัยละกันก็คือผื่นที่หน้าเป็นรูปผีเสื้อ
0: เป็นรูปผีเสื้อเหรอครับอาจารย์
1: เพราะว่ามันจะขึ้นตรงโหนกแก้มนี่
0: อ๋อไม่ใช่ว่าไอตัวตุ่มเนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าการขึ้นของมันจะเป็นร
1: ู
0: ปผ
1: ีใช่ใช่ใช่
0: มันจะแยกออกจากสิวยังไง
1: เนี่ยเมื่อก่อนมันจะแดง
0: สิวผมก็รูปผีเสื้อนะ
1: มันจะแดงแล้วก็มีลักษณะคือเวลาโดนแดดบางทีหน้ามันจะไวกับแดดเขาเรียกว่าโฟโต้เซนซิทิวิตี
0: ้ไวกับแดดคือมัน
1: ก็คือมันจะแดงใช่ใช่กับหน้าอันนั้น
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรก
1: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรกอันที่สองก็คือถ้าเป็นอาการของคนไข้ก็คือเรื่องปวดข
0: ้อครับ
1: คือถ้าปวดข้อไม่ใช่ว่าแบบปวดไตวิ่งแล้วปวดข้ออะไรก็ไม่ใช
0: ่
1: ปวดข้อถ้าจะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตนเองก็จะเป็นแบบเป็นหลายข้อสองข้างเหมือนกันถ้ามีข้อนิ้ว
0: โอ้
1: เพราะว่าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายมันไม่ค่อยเป็นข้อนิ้ว
0: ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าการปวดข้อนิ้วเป็นยังไง
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกปวดข้อนิ้วใช
0: ่นอกจากคนจะใช้นิ้วยกเวท
1: ใช่คือถ้าหรือไม่ถ้าเป็นแบบนิ้วใช้งานเยอะแบบคนอายุเยอะและมีข้อเสื่อมนิ้วอะไรเงี้ยเราจะเจอได้แต่ถ้าคนไข้ SLE เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นอายุน้อยแล้วมาปวดข้อนิ้วตอนอายุน้อยนี่มันก็ไม่ใช่กลุ่มอายุที่มันควรจะมีอาการ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดปกติละ
1: อันนี้เริ่มผิดปกติ
0: ต้องลองตรวจได้โอเคมีผื่นรูปผีเสื้อนะฮะปวดข้อ
1: หลายๆข้อแล้วก็เมื่อกี้อย่างคือบางทีนอกเหนือจากระบบพวกนี้นะฮะก็จะมีต้องเป็นแค่ว่ามีอาการซีดแบบอ่อนเพลียเนี่ยก็ต้องไปเช็คเลือดหรือเรื่องของปัสสาวะใช่ไหมฮะก็แบบอาจจะปัสสาวะออกผิดปกติปัสสาวะเป็นฟองอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีไตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เป็นการสังเกตตัวเองในเบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยฟังคุณหมอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตรงประมาณ1ใน2หรือ3อย่างเนี่ยเขาต้องไปตรวจอะไรยังไงครับวิธีการตรวจ
1: คือจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาอย่างสมมุติถ้าเป็นผื่นเนาะบางทีคนไข้ก็จะเดินไปหาแพทย์ผิวหนังเพราะว่ามีอาการที่ผื่นซึ่งแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างบางทีโรคแพ้ภูมิตนเองพอมีอาการที่ระบบนึงอ่ะเขาก็จะมาเจอหมอแพ้ภูมิตนเองเขาก็จะเจอหมอเฉพาะทางด้านอวัยวะนั้นอย่างเช่นไตมีปัญหาก็ต้องไปเจอ หมอโรคไตปวดเม็ดเลือดมีปัญหาก็จะเจอหมอโรคเลือดอย่างเง
0: ี้
1: ยยกเว้นว่าถ้าเกิดปวดข้อเงี้ยอันดีอาจจะมาเจอมาเจออายุรศาสตร
0: ์
1: โรคข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรมาแสดงก็จะเข้าไปหาแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะยังไงหลักๆคือแนะนำว่าก็มีอาการหลายระบบก็คือไปพบอายุรศาสตร์ทั่วไปก่อนก็ได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุรศาสตร์ทั่วไปนี่ก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ได้รับการแบบเรียนรู้เนาะก่อนที่จะจบไปก็จะมีการเรียนรู้เรื่องโรคนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งสกรีนนิ่งนะคะเจาะเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือดูว่าเม็ดเลือดเป็นยังไงปัสสาวะเป็นยังไงเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของแพ้ภูมิตนเองว่ามันมีผลเลือดบวกไหม
0: จริงๆต้องถ้าเกิดการตรวจที่ตรงเลยก็คือตรวจเลือดใช่ไหมครับ
1: ใช่ตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดนี่คือจะต้องมีคือถ้ามีอาการผิดปกติแต่ผลเลือดแพ้ภูมิตนเองไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสเป็น SLE น้อยเพราะว่าประมาณ 99% น่ะส่วนใหญ่มันจะต้องบวกถ้ามันลบเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเช่นไตเงี้ยเพิ่งก็เริ่มเป็นแต่ยังต้องไปแบบตรวจชิ้นเนื้อตาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่กรณีแบบนั้น
0: ผมรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่เคยได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่เราไม่รู้จะหาหมออันไหนดีไม่รู้จะหาหมอตกลงเป็นอะไรกันแน่อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีอาการก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มไขมันนะขึ้นแถวบริเวณขาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นผิวหนังหรือมันเป็นผื่นฉันควรจะต้องไปหาหมอไหนดีสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ส่งไปก็ไปเริ่มจากหมอผิวหนังก่อนแล้วหมอผิวหนังมองว่ามันใช่ปุ๊บก็ใช่เลยแต่ถ้าเกิดบางอันที่มันไม่ใช่ก็ต้องไปส่วนอื่นต่อ
1: ใช่เขาก็จะส่งต่อก็จะมีระบบคล้ายๆกับส่งต่อของแพทย์
0: ซึ่งอย่างของ SLE เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีผื่นเนี่ยเริ่มต้นไปหาหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะเราไม่ชัวร์แล้วเดี๋ยวส่งต่อตรวจเอง
1: ใช
0: ่มั้ยครับ
1: ใช่ๆ
0: โอเคคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง SLE กับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่นๆนะอาจารย์มันจะดูความแตกต่างได้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
0: ยากใช่ไหม
1: สำหรับแม้กระทั่งไม่ต้องกับคนไข้สำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ตอนเรียนที่เราสอนนักเรียนเนาะก็จะมีความยากแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าต้องดูอาการว่ามันเข้าได้หรือไม่เข้าได้บวกกับผลเลือดแพ้ภูมิตนเองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดข
0: ้อ
1: สำหรับเราเพราะว่าเรื่องปวดอาการปวดข้อนี่มันไปได้อีกเป็น10โรค
0: คือการปวดข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น SLE เท่านั้น
1: ใช่อาการ
0: ปวดได้เยอะมาก
1: ใช่มันจะแบบไปได้อีกเยอะเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับการดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะว่าอ๋อโอเคมันมีระบบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าปวดข้ออย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็อาจจะเป็นรูมาตอยด์อย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดสมมติปวดข้อแล้วมีผื่นสะเก็ดเงินก็จะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดปวดข้อแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเสบโรคกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกันว่าปวดข้อแล้วก็ต้องมาดูว่ามีประวัติอื่นๆที่จะสนับสนุนว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
0: ครับโอเคอ
1: ย่างเงี้ยค่ะก็จะ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเป็น SLE ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นในเด็กกับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะฮะความผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันมั้ยครับ
1: ใช่คือต่างกันในแง่ของทั้งอาการแสดง
0: ครับ
1: แล้วก็การรักษานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติเกิดในคนอายุน้อยเนาะเด็กๆเลยเนี่ยก็คือใครๆพันธุกรรมเขาจะแบบทำงานแรงอ่ะคือเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ต้องโดนตัวกระตุ้นเยอะๆในชีวิตมานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ยาเยอะเพราะว่าเขาอักเสบเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะจะดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างการอักเสบเยอะ
0: กลายเป็นหนักกว่าผู้ใหญ่เหรอ
1: เด็กนี่ต้องใช้ยาเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าข้อดีของเด็กก็คือมักจะไม่ค่อยติดเชื้อ
0: ครับ
1: นะคะก็คือว่าเขาจะทนยาได้ดี
0: โอเค
1: เพราะว่าอวัยวะอื่นๆเขายังดีเข
0: ายัง
1: ไ
0: ม่มียังสดใหม่อย
1: ู่ใช่เขายังไม่มีโรคร่วม
0: โอเคครับ
1: เขายังไม่มีโรคร่วมว่าอ๋อตับไม่ดีใช้นู่นไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีความยากเพราะว่าเด็กเวลาเขาจะโตเนี่ย
0: ครับ
1: คุณหมอเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะให้สเตียรอยด์เพราะว่าถ้าเกิดได้เพนิซิลลินหรือได้สเตียรอยด์เนี่ยเด็กก็อาจจะหยุดสูงเร็ว
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์
1: คือเขาก็จะใช้ในช่วงแรกที่มันต้องรีบเพราะว่า
0: ต้องแรงจริงๆ
1: ต้องงดหยุดการเสพและหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเพื่อจะได้ใช้เอาสเตียรอยด์ออก
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ผมได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกนี้ป่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสารที่สามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งเลยแต่มันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเหมือนกัน
1: ใช่ๆ
0: ทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่เด็ดกว่าสเตียรอยด์ขึ้นมามั้ยครับที่แบบว่าเอ้ยคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบมีมั้ยฮะ
1: จริงๆก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะ
0: ยังไม่มาใช่ไหม
1: ยังไม่มายังไม่มียังไม่มีเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลักการก็คือว่าต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยแทนสเตียรอยด์อย่างเช่นว่าสเตียรอยด์เนี่ยพอเวลาเราให้ตอนช่วงรีบมันต้องให้ขนาดสูงเพื่อจะหยุดการอักเสบแต่ว่าปัจจุบันก็คือว่าเราต้องรีบให้ยากดภูมิไปคู่กันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ลดสเตียรอยด์ได้เร็วนะคะแล้วก็ใช้ยากดภูมิเนี่ยคุมตัวโรค
0: โอเคครับคราวนี้การวินิจฉัยโรค SLE เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปละมันมีระยะด้วยเหรอครับเหมือนมะเร็งอะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3 SLE มี
1: คือเราไม่จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้ามะเร็งเนี่ยเราจะคิดว่าโอ้ระยะ4นี่รักษายากมากใช่มั้ย
0: ครับ
1: แต่มันไม่ใช่ระยะแต่มันเป็นเหมือนว่าความรุนแรง อย่างเช่นว่าก็เขาจะแบ่งว่า mild moderate severe มากกว่าคือเป็นแบบน้อยๆแล้วเป็นแบบปานกลางหร
0: ือ
1: ว่าเป็นแบบรุนแรงซึ่งการเป็นรุนแรงไม่ได้หมายความว่าจะหยุดจะอยู่แค่ตรงนั้นฮะแล้วสามารถรักษาแล้วกลับมาที่mildได
0: ้ครับ
1: นะคะหรือว่าสงบได้ก็คืออีกอันนึงคือ remission คือสงบแต่ไม่ได้หายนะแต่สงบ
0: ซ่อนไว้อยู
1: ่สงบก็คุมใช้ยาน้อยๆคุมโรคไปไม่ให้มันกำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นความรุนแรงซึ่งการที่เราจัดแบ่งความรุนแรงนี่คือไว้ใช้สำหรับเลือกยา
0: ครับ
1: นะคะว่าอ๋อโอเคนี่แบบมีหลายอวัยวะรุนแรงต้องรีบยาต้องเร็วต้องขนาดสูงต้องให้พอต้องหยุดโรคให้ได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นน้อยๆเป็นแค่ผื่นเป็นแค่ปวดข้อนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเป็นระยะเป็นแบบไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ยาเยอะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยฮะมันแบ่งอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักษายากหรือรักษาไม่ได้
0: อันนี้ยังคุมได
1: ้อย่างนี้แต่แบบรุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าไปต่อเนาะอย่างเช่นว่าพอเราดูคนไข้นานๆรุนแรงและรักษาแล้วเขากลับมาได้แต่มันจะมีรุนแรงแล้วเขาเรียกว่า refractory คือดื้อต่อการรักษา
0: ครับ
1: คือบางคนรุนแรงแล้วให้ยาแล้วเขากลับมาแต่บางคนรุนแรงให้ยาแล้วก็
0: ไม่กลับมาม
1: ันดื้อมันดื้อต่อการรักษาที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้บางทีมันต้องใช้คล้ายๆกับว่าใช้ยาที่เกินมาตรฐานแหละหรือต้องไปใช้ยาเข้าการทำ study clinical trial อะไรยาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ทำไมคนที่เป็น SLE อ่ะคือเราเคยมีเคสที่เราจดจำกันก็คือกรณีการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ใช่
0: ทำไมการเป็นโรค SLE มันถึงนำพาไปสู่การเสียชีวิตได
1: ้ค่ะคืออย่างที่แจ้งว่ามันมีอาการได้หลายระบบ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามันมีการอักเสบแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยอาการแต่ละระบบเนี่ยเขาบาดเจ็บไปเรื้อรังมันก็จะสูญเสียการทำงานนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติไตอักเสบไปนานๆก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไตวายเรื้อรังใช่ไหมคะแต่ไตนี่ยังดีหน่อยก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนาะล้างเปลี่ยนไตได้นะคะแต่มันมีระบบบางระบบที่เราก็ไม่สามารถทดแทนได้นะคะบางคนก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องอาการทางปอดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญนะคะอาการทางหัวใจคืออวัยวะสำคัญอะบางทีปัจจุบันมันไม่มีตัวทดแทนแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของคนไข้ SLE เนี่ยประมาณที่เราดูในคนไข้แอดมิทที่รามานะครึ่งหนึ่งจะมาจากการติดเชื้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นปัจจัยคือบางทีเราคุมโรคมาให้มันอยู่นิ่งได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องให้ยากดภูมิเยอะแล้วก็มีสเตียรอยด
0: ์
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะได้รับการติดเชื้อ
0: ก็ติดเชื้อง่ายขึ้น
1: ติดเชื้อง่ายขึ้น
0: เพราะภูมิคุ้มกันมันถูกกดอยู่
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แบบรุนแรง
0: น่ากลัวจังพอยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่า SLE น่ากลัวมากๆเลย
1: คือจริงๆหมอว่าไม่อยากให้ตระหนกตกใจคือขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเยอะนะอย่างแบบแค่ว่าบางทีเราจะคิดว่าเออมันแบบโรคนี้เราทําอะไรไม่ได้จริงๆการดูแลสุขภาพของเขาก็จะช่วยให้โรคที่รักษายากอ่ะมันควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือคนไข้มักจะมีความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย
0: ่ยังไงครับ
1: คือความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย่ก็คือว่าอย่างเช่นว่านึกว่าหายแล้วพอสมมติว่าพอเราให้ยาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วโรคมันสงบพอโรคมันสงบเนี่ยคนไข้หมอก็ลดยาลดลงเพราะว่าอย่างสเตียรอยด์อย่างยาอะไรเงี้ยเรามันก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เยอะพอเราลดลงเยอะๆคนไข้เริ่มเข้าใจคิดว่าเออฉันดีแล้วฉันหายแล้วแล้วบางครั้งก็คือก็หยุดยา
0: หยุดเองอ
1: ่ะหยุดเองแล้วพอหยุดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะสงบไปได้สักพักแล้วแต่คน แล้วก็จะต้องมีคนกำเริบกลับมาและพอเวลาที่กำเริบกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแรงกว่าเดิ
0: ม
1: คือมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะไปที่อวัยวะไหนแต่ส่วนใหญ่เวลากำเริบกลับมาเนี่ยมักจะแรงกว่าเดิ
0: ม
1: แล้วพอสิ่งที่คนไข้อาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวลาที่โรค กำ

0: เลือดกลับมาระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำเพราะมันเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค SLE
1: ครับ
0: โรคแอคทีฟหรือการวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำพอโรคกำเริบกลับมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเขาก็จะติดเชื้อง่ายและบางทีเนี่ยสิ่งที่มาหาเราก็เพราะว่าเขาติดเชื้อแล้วกระตุ้นภูมิแล้วโรคกำเริบคือเม็ดเลือดขาวต่ำมาก่อนเพราะว่าโรคเริ่มกำเริบแล้วเขาก็ไปรับเชื้อง่ายก็กลายเป็นว่าจริงๆในหลายๆคนที่แบบได้ยากดภูมิกับพอภูมิปกตินิ่งๆนานๆเขาก็ไม่ได้ติดเชื้อง่ายเหมือนตอนแรกคือคนไข้จะเข้าใจผิด
1: เพราะฉะนั้นก็มันต้องดูแลตัวเองอย่าไว้ใจตลอดว่ามันหายแล้ว
0: ใช่ก็คือถ้าดีก็คืออาจจะคุณหมอเขาก็จะนัด follow up อะไรเงี้ยบางคนก็ดีก็6เดือนอะไรอย่างนั้นก็คือนัดหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหายไปเลยหรือว่าบางทีก็ทานยาอยู่น้อยๆนะคะนะแล้วก็หยุดยาเองอันเนี้ยไม่ควรทำ
1: ครับคราวนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการรักษากันหน่อยครับเพราะว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วก็จะได้อาจารย์บอกว่ามันมีการให้ยากดภูมิอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย SLE การรักษามันต้องมีสเต็ปยังไงบ้างครับ
0: คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราจะประเมินคนไข้ก่อนว่าเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นมากแล้วเราก็จะเลือกใช้ยาเนาะอันนี้พูดในฝั่งแพทย์โดยหลักพูดในฝั่งแพทย์ก่อนนะก็คือโดยหลักการก็คือว่าเราจะให้พร้อมกันก็คือยากดภูมิหรือปรับภูมินะขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนร่วมไปกับเพนิซิลลินหรือคือสเตียรอยด
1: ์
0: ถ้าช่วงแอคทีฟมากก็สเตียรอยด์อาจจะขนาดสูงแล้วก็พอประเมินและโรคดีลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะนั่นก็คือว่าเราจะลดสเตียรอยด์โดยที่เราจะต้องคงยากดภูมิให้พอเวลาเราลดสเตียรอยด์แล้วโรคกำเริบเราก็รู้แล้วว่าเออยากดภูมิคุมโรคเนี่ยมันไม่พอทำให้เราลดสเตียรอยด์ไม่ได้เราก็จะต้องมาปรับยากดภูมิจนได้ระดับที่แบบโอเคพอดีของคนนี้แล้วก็เสเตียรอยด์เนี่ยใช้โดสน้อยๆหรือบางคนที่โรคสงบมากก็อาจก็หยุดสเตียรอยด์ได้แต่ว่าต้องกินยากดภูมินะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินอ่ะโรคมันก็จะกลับมากำเริบใหม่นะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นหลักการนะคะนะในส่วนที่บางทีหมอก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยากดภูมิเยอะหรือยาต้านการอักเสบเยอะไม่อยากได้สเตียรอยด์เยอะเราคนไข้ก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
1: ใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
0: อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ในข่าวว่าให้ไปนอน
1: เนี่ยภูมิคุ้มกันเหรอคือนอนสร้างภูมิกันไม่ใช่เหรอ
0: คือให้นอนเยอะ
1: ๆครับ
0: ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าค่าอดนอนเนี่ยการอักเสบมันจะสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่าใช้ชีวิตก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึก
1: ครับ
0: นะฮะนอนดึกเนี่ยอันเนี้ยโรคกำเริบคนไข้บางคนแบบออกจากงานประจำแล้วมาทำออนไลน์นอนดึกตอนทำงานประจำโรคไม่กำเริบเพราะว่าต้องตื่นรีบนอนเร็วตื่นเช้าไปทำงานพอมาทำงานออนไลน์ดึกๆเป็นขายของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโรคกำเริบเพราะว่านอนดึกอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือไม่ควรนอนดึกนะคะนอนให้เร็วแล้วก็จะตื่นเช้านอนให้ได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะฮะอันที่สองก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเราก็ควรจะออกกำลังกาย
1: คร
0: ับ จริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้ง SLE แล้วจะทำยังไงวิถีชีวิตจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้งสองโรคเลย
1: คร
0: ับ ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่อักเสบแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งเนี่ยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในคนไข้ SLE
1: คร
0: ับนะฮะก็คืออาจจะออกกำลังกายเพียงแต่ว่าคนไข้ SLE ก็ต้องลดตัวกระตุ้นซึ่งเรารู้ว่าแสงแดดก็อย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งตอนที่แดดร้อน
1: ๆต้อง
0: ใช้
1: ตุ้น
0: ใช่ต้องใช้ครีมกันแดดนะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักที่ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเยอะพอเวลาคนไข้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต้องใช้ยาเยอะเพราะยาบางตัวมันต้องตามน้ำหนักตัวนะฮะแล้วก็การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเยอะพวกนี้ก็สร้างการอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือต้องคุมอาหารนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยปัจจุบันเขาก็แนะนำในคนไข้โรค SLE ก็คืออาหารที่ทำให้โรคสงบได้ดีก็คือทานคล้ายๆว่าสตันดี้เขาก็บอกเมดิเตอร์เรเนียนไทฟูดก็คือทานพวกทานผักทานผักไม่ใช่เน้นผลไม้หวานๆนะทานผักแต่ว่าก็ล้างให้สะอาดนะคะคนไข้ของเราแล้วก็ทานอะไรอะทานปลาทานไม่มันปลาไก่ทานไม่มันแล้วก็ไม่ทานของหวาน อะไรเงี้ยก็คือแบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะช่วยโร
1: ค
0: ได้ให้มันแบบสงบขึ้น
1: สงบขึ้น
0: สงบขึ้นอย่างมีคนไข้เหมือนกันที่แบบโอ้แบบยาเต็มไปหมดแล้วก็ มองแล้วก็ค่าเสพก็ไม่ลงพอคุยไปคุยมาบอกอ้าวยังกินขนมน้ำหวานอยู่เยอะแยะทุกวันทุกเช้าก็บอกว่าถ้าไม่อยากเพิ่มยาก็ลองไปงดตรงนี้ดู
1: แล้วก็อาจจ
0: แต่ก็มีคนทำได
1: ้
0: พอมีคนทำได้พอเขาเห็นเอ้ยลดมาปีนึงนี่คือค่าอักเสบลงมาตลอดโดยที่เราไม่ได้เพิ่มยาคือเขาแค่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆมันก็ยาก็ส่วนนึงแต่ว่าการปรับพฤติกรรมถ้าเราดูแลตัวเองดีคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการรักษา SLE คือการใช้ยาเป็นหลักใช่ไหมครับการ
0: ใช้ยาใช่
1: แล้วก็ปรับวิถีชีวิต
0: ใช่ใช่ต้องทำคู่กัน
1: ซึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่อาจจะเป็นตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นมากละถ้าการใช้ยาแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันโอเคตามหลักอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสงบได้แล้วครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอเคอันนี้มันรักษาได
0: ้ถูก
1: อยู่ที่ว่าเจอตอนไหน
0: ใช่
1: แล้วปกติเขาจะเจอกันได้ตอนไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดการตรวจสุขภาพประจำปีมันเจอไหม
0: คือบางทีเราจะเจอว่าตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคนเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดใช่ไหมบางคนเนี้ยจะได้ประวัติโอ้นี่แบบก็เลือดจางมาสักพักนึงเม็ดเลือดขาวต่ำจากการตรวจประจำปีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นนะ
1: ค
0: ะมันแบบต่ำแบบขอบไม่ได้แบบต่ำเยอะมากถ้าต่ำเยอะมากคุณหมอเขาคงจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะมันอาจจะต่ำขอบแต่บางทีอาจจะมีประวัติอย่างนี้มาณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องสกรีนนิ่งว่า SLE นะโดยที่เราจะรู้ว่าคนไข้ไม่สิญาติคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเพราะมันเป็นพันธุกรรมเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคุณแม่บางท่านเนาะตัวเองเป็นโร
1: ค
0: แล้วลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ อะไรสักอย่างนึงมีผื่นอะไร
1: ให้ลู
0: กก็อาจกันก็เอามาปรึกษาได้เพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ผื่นมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะบอกว่ามาสกรีนนิ่งในอาการที่เขามีผิดปกติ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปยกเว้นว่าคนทั่วไปมีอาการอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน
1: โอเค
0: ได้ค่ะก็
1: อย่างของผมเองเนี่ยที่บ้านไม่ได้มีประวัติในการที่มีใครเป็น SLE เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้สกรีนเรื่องนี้
0: ใช่ไม่ต้องสกรีน
1: ยกเว้นถ้าผื่นเป็นผีเสื้
0: อ
1: ใช่มั้ยครับ
0: แล้วปวดข้อน
1: ิ้
0: ว
1: ปวดข้อนิ้วก็มีโอกาสแหละครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่มี
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายสมัยเนี้ยบางทีถ้าเป็นเนี่ยปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือการสูบบุหรี่
1: อ๋อสูบบุหรี่เหรอครับ
0: ใช่คือโดยทั่วไปผู้ชายหลายคนเนาะที่บางทีประวัติครอบครัวที่บ้านไม่
1: ม
0: ีแต่ว่าแบบเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยถามเถอะบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสูบ
1: มันนำไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย์
0: คือบุหรี่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปการแบบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการอะไรการแสดงออกของยีนนะคะมันก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมแล้วคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเขาสูบเยอะจริงๆเนาะเขาสูบทุกวันละเป็นตองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นอยู่แล้วก็หลายสิบปีนะคะมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้น
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆถ้าคุยกับอาจารย์มาหลายๆคนแล้วก็หลายๆโรคให้บุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของโรคเกือบทุกสิ่งในร่างกายได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายอักเสบนะฮะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: เขาบอกว่ามันไปเชงถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกเป็นเปลี่ยน
1: อ
0: ีพิเจเนติกก
1: ็
0: คือไปเปิดสวิตช์ของยีนที่มันไม่เคยแสดงออกไปกดปุ่มเปิด
1: เขาอยู่ของเขานิ่งๆ
0: เขาอยู่นิ่งๆของเขาใช่
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยา
0: ซึ่ง
1: ภรรยาเป็น SLE
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเสี่ยงมันสามารถจัดการอะไรได้ไหมอ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนภรรยาไงฮะ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พันธุกรรมของทางคุณพ่อแต่คุณแม่ใช่ไหม
1: แต่ก็มีความเสี่ยงอยู
0: ่ก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดเรากลัวว่าลูกจะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้เฮลตี้ไลฟ์สไตล์นะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังก็คือเขามีมันมาจากงานวิจัยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาติดตามพยาบาลกลุ่มพยาบาลที่แบบไปนานๆหลายสิบปี
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ดูว่ากลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับกลุ่มที่ไม่เป็นสิ่งที่ต่างกันคือไลฟ์สไตล์ใช
1: ่
0: ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ให้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันถูกต้องออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องการนอนหลบแดดนะเรารู้ว่าแดดนี่แบบแล้วยิ่งแดดเมืองไทยเนาะร้อนๆUV index เยอะมากเนี่ยเขาทำให้ใครว่ามัน ทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายก็ต้องทาครีมกันแดดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะซึ่งหมอว่าอันเนี้ยแนะนำไปก็ดีกับสุขภาพนะแล้วก็ก็น่าจะลดความเสี่ยงได้แหละเพราะว่าสตัดดี้ออกมาว่ามันช่วย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีแนวคิดอย่างนึงก็บอกว่าคนที่ป่วยเป็น SLE

0: ีเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสั้นจริงไหมอาจารย
1: ์จริงๆไม่จริง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ไม่จริงคือถ้าดูแลตัวเองดีนะดีมากก็มีจริงๆมีเคสยกตัวอย่างเนาะก็มีคนไข้เอสวีคนนี้เกือบ80ละก็80แล้วก็คือพอคุยเนี่ยคนไข้เป็น SLE ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย
0: ์ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยดิฮะวัยรุ่นเลย
1: 20กว่าตอนนี้คือเกือบ80
0: โอเค
1: เพราะว่าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนเนี้ยเป็นผู้แค่ว่าเป็นแพทย์อ่ะเนาะก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
0: ก็จะใช้ชีวิตให้มันแบบเพื่อที่ไม่ให้กำเริบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ
0: ซึ่งแปลว่าผลตอบรับที่นอกจากจะเป็นการคุม SLE แล้วเนี่ยผลตอบรับในการใช้ชีวิตแบบนี้คือสุขภาพก็ดีด้วย
1: ถูก
0: ใช่ไหมครับ
1: คนไข้เนี่ยคือไม่อ้วนเลยนะคะปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือดีมากเลยค่ะ
0: โอเคครับนี่คือเรื่องของ SLE ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นั่นแหละเหมือนผมเหมือนกันมันเป็นโรคที่บางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางในการรักษามันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตที่จะหมดความหวังใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แต่ต้องมีพลังนิดนึงในการต่อสู้กับความอยากตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยตอนวินิจฉัย
0: ครับ
1: พอเป็นอายุน้อยเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะมีแบบปาร์ตี้โซเชียลไปนู่นนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะงานคนไข้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบคืออายุน้อยเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาคล้ายๆว่าปรับหรือต้องให้ที่ทำงาน
0: ร
1: ู้นะซึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็ทำงานได้ตามปกติทำงานกันจนเกษียณจนหลายคนมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าต้องมีการดูแลตัวเองให้มันมากกว่าคนปกติหน่อยก็เท่านั้นเอง
0: โอเคอ่ะนี่คือ SLE นะครับไปกันต่อครับต่อมาอีกเนี้ยอีกโรคเนี้ยที่แฮนรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเหมือนกันคือโรคสะเก็ดเงินนะครับมีข่าวบอกว่าเลี่ยงอาหาร8กลุ่มป่วยสะเก็ดเงินกว่า 1.7 ล้านดื้อยา 30% นะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ครับเปิดเผยว่าสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยอาการของโรคผิวหนังที่แสดงอย่างเช่นมีผื่นที่กระจายทั่วตัวแห้งลอกเป็นขุยนะครับตุ่มหนองและเป็นแผลผุพองและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมในอวัยวะส่วนอื่นที่รุนแรงร่วมด้วยโดยเฉพาะความพิการในระบบข้อต่างๆก็เลยทำให้คนทั่วไปพบเห็นเนี่ยหูรังเกียจคิดว่าเป็นโรคติดต่อทำให้ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตในสังคมการประกอบอาชีพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า125ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหานี้ส่วนในไทยครับมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี65มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินอยู่ที่ 1,748,704 คนก็คิดเป็น 1-2% ของจำนวนประชากรนะครับพอวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยต่อครั้งที่มารักษาพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3,077 บาทต่อครั้งทางกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่รักษาด้วยยาพื้นฐานอย่างดีแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องฉีดยาชีวโมเลกุลแต่ปัจจุบันยานี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติอธิบายง่ายๆก็คือมันไม่เข้ากรณีบัตรทองนะครับไม่ได้ฟรีต้องจ่ายตังค์เพิ่มเท่านั้นสมาคมก็เลยหารือกับสถาบันโรคผิวหนังที่จะผลักดันยากลุ่มนี้ให้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขที่ออกมานะครับคราวนี้โรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงเกิดจากอะไรกัน
1: ค่ะก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่ง
0: ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
1: เหมือนกับผลไม้อีกประเภทหนึ่ง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเมื่อกี้อย่างที่บอกคือเริ่มจากผิวหนัง
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเนื่องจากมันการเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองการรักษาส่วนใหญ่สะเก็ดเงินในอดีตนะฮะเขาก็จะใช้ยาแค่ทาเฉพาะ
0: ก็คือทาด้านนอกเท่านั้น
1: ทาด้านนอก
0: ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่ใช่แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภูมิคุ้มกันมันทำงานเยอะเพราะมันก็ไม่มียาไปให้เพื่อจะควบคุมการเรื่องของภูมิคุ้มกัน
0: ครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทราบว่าคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินผิวหนังนานๆมีส่วนนึงเนาะอาจจะสักประมาณ 30% หรืออะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นระยะแบบว่าพอคุณเป็นผิวหนังอักเสบนานๆ
0: ครับ
1: แค่ว่าภูมิมันก็กระจายทำงานเพิ่มมากขึ้นคุณรักษาแต่ผิวหนังแต่ภูมิคุณไม่ได้ปรับไม่ได้ยากดภูมินะฮะอันเนี้ยภูมิมันก็เลยไปจัดการที่ข้อตามมา
0: หมายถึงว่า
1: เป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
0: มันเป็นสะเก็ดมันเป็นที่ข้อด้านใน
1: ใช่เป็นที่ข้อได้ด้วยสะเก็ดเงินเนี้ยมันจะเป็นอันเนี้ยอาจจะพูดว่าระยะแรกเป็นแค่ผิวหนังระยะท้ายเนี่ยของสะเก็ดเงินคือเป็นมา10-20ปี

0: เนี่ยก็จะเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: โอเค
0: นะคะ
1: ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นผื่นออกมาแต่ว่ามันแตกต่างจาก SLE นะฮะใช่ไหมครับ
0: แตกต่างเพราะว่าส่วนใหญ่สะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะไม่มีผลเลือดแพ้ภูมิตนเอง ANA แอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาเกิดการอักเสบคนละเส้นทางนะคะ
1: คนละเส
0: ้นทางทำให้การอักเสบแบบเซลล์ทำงานสร้างสารอักเสบ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยเป็นสะเก็ดเงินเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอ้วนเยอะขึ้น
1: เกี่ยวอะไรครับอาจารย
0: ์ความอ้วนเนี่ย obesity เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นโรคคุณเป็นโรคอ้วนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหัวใจความ
1: เบาหวานความดันไขมันในเลือด
0: แต่จริงๆแล้วการเป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงกับโรคสะเก็ดเงินโรคแพ้ภูมิตนเองของเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการอักเสบเยอะกว่าคนปกติมันคืออักเสบเรื้อรังเพราะเราอ้วนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยอ้วนขึ้นเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบนี
1: ้ครับ
0: มีคนอ้วน
1: แต่ว่าคือเหมือนกับมันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมมีส่วนที่มันแพ้ภูมิตอนนั้นอยู่แล้วแล้วพออ้วนอีกเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นอย่างนี้เหรอครับอาจารย์คราวนี้ลักษณะของผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นยังไง
0: คร
1: ับแตกต่างจากผื่นทั่วไปยังไง
0: คือจริงๆผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมีได้หลายตำแหน่งนะเป็นที่มีที่หนังศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นตามตัวได้แล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนอะไรกระแทกอย่างเช่นเป็นตรงข้อศอกข้างหลังตรงนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นตรงในอวัยวะที่บางทีคนก็ไม่สังเกตรอบสะดือ นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นรอบก้นหรือก็ตรงในไหล่ผมตรงผมทางศีรษะแต่ว่าจริงๆก็เป็นในตัวอะไรเงี้ยก็ได้แต่ละซึ่งลักษณะเนี่ยบางคนก็แบบนึกว่าไม่ดูยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติเป็นตำแหน่งเนี้ยบางคนก็จะแบบอ๋อมันไปนั่งโดนอะไรเท้า
1: อาจจะแพ้อะไร
0: คือพอมันอยู่ตรงตำแหน่งที่มันโดนอะไรกระแทกง่ายๆแล้วก็ผื่นขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่มันก็จะเป็นผื่นหนาแดงมีสะเก็ดขาวๆอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งศีรษะหรือในตำแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่ตรงนี้ก็อาจจะแบบอ๋อใช่นะคะอันนี้ก็คงแต่ต้องให้คุณหมอผิวหนังเป็นคนดูนะคะนะถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผื่นสะเก็ดเงินไหมตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันดูประหลาดอย่างเช่นรอบสะดืออย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะ
1: ผื่นของสะเก็ดเงินเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยมันหายไหมครับ
0: ก็หายได้บางทีคนเขาก็ใช้ยาสเตียรอยด์ทาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความอ้วนเนาะทำให้เกิดโรคกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะมันก็ดีขึ้น
1: ผื่นสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นนะ
0: ก็ถ้าเป็นไม่เยอะนะถ้าเป็นเยอะนี่ก็อาจจะต้องรักษามันอาจจะหายแต่มันไม่ได้หายสนิทมันหายแล้วมันก็มาได้ใหม่เหมือนกับโรคมันขึ้นลงได้นะฮะ
1: คือที่ผมเคยไปเจอเคสของเด็กนะฮ
0: ะ
1: มันเป็นผื่นทั้งตัวเลยครับ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นรุนแรง
1: เป็นทั้งตัวแล้วก็แบบเอาง่ายคือค่อนข้างมีความแบบคือออกไปด้านนอกไม่ได้เลยแล้วความมั่นใจในตัวเองก็จะหายไปเลยเพราะว่ามันดูน่าเกลียดถ้าพูดตรง
0: ๆ
1: อันนั้นทำยังไงดี
0: คือจริงๆก็คือต้องให้ยากดภูมิ
1: ครับ
0: คือทางผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นแค่ผิวหนังเขาก็จะมียาทาบางคนอาจจะต้องไปฉายแสงที่ผิวที่ผื่นแล้วก็กินยากดภูมิไปขณะเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วเมื่อกี้อย่างที่ข่าวบอกก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะยากดภูมิให้แล้วไม่ตอบสนองหรือให้ไม่ได้คืออันนี้ก็ต้องไปฉีดยาแล้วกลุ่มเนี่ยจะมีความท้าทายเพราะว่าเวลายากดภูมิทุกอันอ่ะมันจะต้องไปดูเรื่องการทำงานของตับว่าไหวไหมคนไข้เนี่ยความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีไขมันเกาะตับมา
1: ครับยาในการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีผลต่อตับ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: แต่เขามักจะมีตับไม่ดีมาก่อนเพราะเขาอ้วน
1: โอ้แต่ละทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะ
0: ใช่มันวนเป็นลูป
1: อ๋อโอเคมันมีเคสที่เป็นทั้งตัวแล้วหายได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ต้องรักษาบางคนอาจจะฉายแสงแล้วยุบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อกี้อย่างที่ในข่าวบอกก็คือเป็นยากลุ่มใหม
1: ่ๆ
0: ที่เป็นยาฉีดยาฉีดชีวภาพที
1: ่
0: เขาเรียกว่าไบโอโลจิกส์เนี่ยฮะก็ได้ประสิทธิภาพดีเพียงแต่ราคายาก็แพงแล้วก็ถ้าของผิวหนังเนี่ยเขายังจะเบิกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอันนี้เบิกได้ตามสิทธิ์แหละ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยยังเบิกไม่ได
1: ้คราวนี้ในมุมของอาจารย์มองว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยน่ากลัวที่สุดนี่คือตรงไหนครับอาจารย
0: ์ไอวิวหมอกับคนไข้อาจจะต่างกันส
1: ่
0: วนใหญ่คนไข้นี่

0: คือไม่สวยงามผิวหนังไม่สวยนั่นคือน่ากลัวที่สุดสำหรับเขาแหละ
1: ครับ
0: แต่สำหรับเราคือเนื่องจากเราเป็นหมอโรคข้อคือข้อเขาผิดรูปเนี่ยคือเขาทำงานไม่ได
1: ้ข้อผิดรูปคือไงครับ
0: ฟังก์ชันไม่ได้คือคนไข้สะเก็ดเงินพอเป็นมานานๆเนี่ยจะมีข้ออักเสบ
1: ครับ
0: แล้วพอข้ออักเสบมันมากๆเนี่ยข้อมันถูกทำลายข้อมันก็จะผิดรูปแล้วก็จะใช้งานไม่ได้
1: หมายความว่าบางทีเราอาจจะเคยขยับแขนแบบนี้ได้อย่างนี้ได้
0: บางคน
1: บางทีมันอาจจะไม่ได้แล้วอ
0: าจจะมีข้อติดหรือนิ้วเงี้ยบางทีนิ้วงออย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งตัวสะเก็ดเงินที่คนที่เป็นเยอะจริงน่ะข้อเนี่ยเขาผิดรูปได้ใกล้เคียงกับคนไข้รุมาตอยด์เลยถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนาะแล้วเป็นมานานแล้วรุนแรงเนี่ย
1: ค
0: ือในสุดแต่ว่าส่วนใหญ่น่ะก็รักษาก็คือยังอะไรอะยังดีกว่านะคะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสุดทางเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนนี่คือสามารถผิดรูปได้ขนาดนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะมีผลต่อข้อด้วยเหมือนกันและกลายเป็นสิ่งที่หมอค่อนข้างคอนเซิร์นมากที่สุดด้วยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาตรงนั้น
0: เพราะว่าเขาจะทำงานอะไรไม่ได้ค่ะคือผิวหนังไม่สวยยังออกจากบ้านได้ใส่อะไรปกคลุมนะคะแต่ว่าข้อไม่ดีเดินไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เลยจริงๆหยิบจับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของคนไข้
1: พอฟังแล้วมันดูน่ากลัวทั้งสองแบบนะสำหรับผมก็มองว่าถ้ามันแบบผิวหนังมันกลายเป็นคนผิดปกติมันก็มีความอายในการจะออกจากบ้านถ้าเกิดคนเริ่มเป็นละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเป็นมาประมาณนึงเนี่ยถ้าเข้ามาสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งได้แค่นั้นไหมฮะ
0: โอ
1: ้หาย
0: เลยบางคนคือแบบเคยเป็นเยอะแยะตอนนี้ผิวใสกิ้งเจ็บข้อบวมก็เพียงแต่ว่ายามันมีหลายระดับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติดูแลตัวเองดีๆลดน้ำหนักเนี่ยช่วยมากลดแค่ 5% ของน้ำหนักตัวปกติไม่ว่าจะ100หรือเท่าไหร่เคยลดลงมาสัก 5% เนี่ยเขาก็บอกว่าการอักเสบรุนแรงของสะเก็ดเงินก็ลดลงแหละ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าก็ช่วยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยพอลดน้ำหนัก
1: จ้างครับสะเก็ดเงินเนี่ยพอถ้าเกิดแบบว่าเป็นแล้วอ่ะมันหายขาดได้มั้ยครับ
0: มันจะเป็นเรื้อรัง
1: เป็นเรื้อรังหมายความว่ามันยังอยู่
0: มันยังอยู่ก็เหมือนกายเราก็มีภูมิต่อต้านตัวเองอยู่นะมีพันธุกรรมเพียงแต่ว่าบางคนก็สงบไปนานถ้าเกิดเขาใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องซึ่งไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ SLE เลยนะคะว่าถ้าใช้ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะคะก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายทานผักจริงๆคนไข้มีคนไข้เหมือนกันที่แบบไม่อ้วนอายุเยอะแล้วจะเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราก็ถามว่าพอเห็นไม่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มถามว่าทานผักไหมไม่ทานจนอายุแบบ70
1: อะไรอ่ะไม่ทานก็เสี่ยงสะเก็ดเงินด้วยเหรอ
0: คือปัจจุบันไอ้โรคกลุ่มเนี้ยเขารู้ว่าแบคทีเรียในลำไส้อ่ะมันมีความสำคัญมันเป็นต้นต่อเริ่มต้นของการทำให้ร่างกายอักเสบมันก็จะสร้างสารอักเส
1: บ
0: ตั้งแต่ในลำไส้เลยแล้วมันก็วิ่งไปตามเม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็วิ่งไปตามข้อตามเส้นเอ็นนะคะนะแล้วก็ไอ้เม็ดขาวพวกนี้มันก็จะไอตัวที่สร้างสารอักเสบมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราไปกิน
1: อ
0: ่ะถ้าเกิดอาหารที่มันแบบมันๆทอดๆที่ทำให้อ้วนเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ไอ้เม็ดขาวสร้างการอักเสบเพิ่
1: ม
0: ทานผักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: โอเคพูดถึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยพอเราเห็นจากหน้าตาเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับถ้าเกิดผมไปแตะไปสัมผัสว่า
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเลยฮะ
0: มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
1: มันเกิดจากภูมิด้านในของเขา
0: ในครอบครัวคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเรามีความเสี่ยงคือเราจะได้พันธุกรร
1: ม
0: บางทีเราก็จะเจอเหมือนกันว่าคนไข้บางคนก็คือคุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินลูกเริ่มมีปวดข้ออันนี้เราก็ต้องมาทั้งที่บางทีลูกไม่มีผื่นนะแต่ว่าคุณพ่อเคยเป็นสะเก็ดเงินอ
1: ัน
0: นี้เราต้องมาดูละข้อเนี่ยเป็นลักษณะของเขาได้ไหมกับสะเก็ดเงินเขาอักเสบ
1: โอเคค่ะโอเคถ้าได้ฟังจากสองโรคนะมันก็คือจะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เหมือนเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้
0: ใช่หมอว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าคนไข้หรือคนทั่วไปบางทีแบบรับฟังข้อมูลเนาะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหนทางทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ทางแพทย์แผนปัจจุบันที่จะช่วยได้แล้วก็ไปลองผิดลองถูก
1: เขาไปมูลหรอเขาไปใช้วิธี
0: คือใช้ลองผิดลองถูกหลายอย่าง
1: โอเค
0: ก็จนเป็นเยอะซึ่งจริงๆส่วนตัวหมอคิดว่าการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมีความสำคัญกับโรคมากเลยแต่ควรจะทำควบคู่กัน
1: ครับ
0: รอให้โรคสงบก่อนแล้วค่อยๆปรับยาน้อยที่สุดเท่าที่คุมโรคคุณได้แล้วคุณก็ปรับไลฟ์สไตล์คู่กัน
1: ครับ
0: ดีกว่าต้องไปทำอะไรอ่ะคือไม่ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยาเราเยอะ บางทีก็ไม่ได้ดีนะคะแต่ถ้าปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวโดยที่โรคมันยังอักเสบอยู่มันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดีขึ้นแล้วก
1: ็
0: พอเวลามันบาดเจ็บอักเสบหรือมันผิดรูปไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้
1: โอเคนี่แหละฮะวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากนะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นะแคนก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นโรคเวียนโรคกรรมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พอมาคุยจริงๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้เนี่ยมันกลับมาเป็นคนปกติได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: และการดูแลสุขภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้เราสุขภาพดีในด้านอื่นด้วย
0: ต้อง
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับไม่ได้ยากเลยแค่ทำยาก
1: แต่เข้าใจทำยากจริง
0: แค่ทำยากในหลายคนนะ
1: ขนาดเราตั้งเป้าจะลดความอ้วนปีนี้ปีหน้ายังตั้งเป้าใหม่เลยใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับครั้งหน้าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณหมอท่านไหนรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: เวลาหมอขอบ่นวันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่นโอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
4: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็เอ๊ะมาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
3: โอ้ยเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้แล้วเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกคร
2: ับ ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
3: โอ้
4: ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
4: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
1: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้นะครับ
4: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
1: ใช่ครับอันเนี้ยที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็อยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทำคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
4: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
1: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลยเราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
4: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนนะครับ
1: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนขว้างเนี่ยมัน
4: ไม่ได้ระยะ
1: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นหรือจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
4: ซึ่งยากไหมครับ
1: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
4: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาขว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับขว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีเล่นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
4: เราเริ่มกันเลย
1: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วมือหัวแล้วอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อน

0: พราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือเพราะการบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
1: ขวาครับ
0: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมใส่ฝั่งนี้ไงมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายด้วยการ

0: มันจะไปอย่างงี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างงี
1: ้
0: จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเนี่ยเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
1: ้ครับ
0: พี่ลองใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างงี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
1: อันนี้ห้อยไว้อย่างงี้หรือว่า
0: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อใช่หมุนอีกมันไปให้ใช่ให้ความมันตรงใช่ครับถูกต้องโอเคใช้ได้เลยโอเควันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
1: น่าจะต้อง
0: ก็ทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
1: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
0: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
1: ของการหมุนนะ
0: ของคอร์แล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
1: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
0: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซอร์เราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนออกไปใช่ครับให้มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละพยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึง
1: ใช่
0: มันมีความตึงที่เนี้ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึงสองรอบ
1: ครับ
0: ก็โอเคแหละสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นครับ
1: ต่อไปก็
0: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุน2รอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้เห็นครับยืนนะครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปงี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม่ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
1: 1
0: ใช่ครับ1 1 2
1: 2
0: ใช่ครับแล้วก็3
1: 3
0: ใช
1: ่4
0: ไปต
1: ่อ
0: 5ใช่ครับ
1: 6
0: โอเคเริ่มได้ละทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้ละเริ่มจับอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์ใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องย่อหน่อยใช่ขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1 2ใช่ครับใช้ได้
1: มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทน
0: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบนึงนะที่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบนึงใช่ครับถูกต้องครับโอเคได้ละทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยอีกแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยครับผม
1: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
0: คล้องจักรเยอะ
1: คล้องจักรเยอะ
0: ใช่เพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะไอ้ที่
1: ไม่ได้เหนื่อยนะมันแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ย์ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ย์มันอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแต่ก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ายกสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเงี้ย

0: มันแบบแอบงงนิดนึง
1: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
0: จังหวะปล่อย
1: วิธีใช่
0: ครับผม
1: ทีเนี้ยเราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงนู้นก็ได้
0: ในนู้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาขว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนซ์ก็ได้ดูพี่เบนซ์เขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนซ์ก็บอกว่าเฮ้ไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
1: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
2: ตรงที่สุด
1: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
0: ่ครับ
1: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดูสามลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมที่จะเปลี่ยนผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วมีลูกที่มันยาวขึ้นมาอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อยใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคงยากนิดนึง
0: ได้คร
1: ับ ใช่ใ
0: ช่งั้นไปเราเริ่มกันเลย
1: เริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนโอเคมันจะเป็นอย่างนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
0: ใส่อะไรกัน
1: ใส่ถุงมือดีกว่าโอเคเหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนมาข้างหลังใช่ครับ
0: ขามันก็จะประมาณนี้ตรงๆ
1: ยืนขาตรงปึ้งอย่างนี
0: ้ปึ้ง
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
1: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
0: แล้วก็ยกขาขาขวา
1: ไม่ต้องโยครับ
0: โอเค
1: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
0: อุ้ย
1: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
0: อันตรายจริง
1: ใช่ครับ
0: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักรเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
1: ทีนี้มันจะมีจุดพอยง่ายคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
0: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
1: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
0: ไม่งั้นมันก็จะ
1: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะเด็กกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่อย่างนั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีกอล์ฟ
0: โอเค
1: จังหวะตีกอล์ฟตีปั้งใช่แล้วก็เซตหลังนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
0: ต้องเกรงตอนนี
1: ้ใช่
0: ขอทำ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีกอล์ฟใช่
0: โอเค
1: ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
0: ลองหมุน
1: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังหลังนิดนึง
0: เกรงด้วย
1: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
0: ทำไมไม่มั่นคง

0: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปึ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปึ๊บใช่ปั๊บต่อท้ายขึ้นใช่ให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
1: ้อ
0: ย่าให้ไหลไปถึงหลัง
1: โอเค
0: ครับใช่ใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับทักษะแบบ
1: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่าใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์ได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
0: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้แบบว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มเนี้ยช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอ
1: บ
0: ที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่นี่ทิศทางเนี่ยทิศทางของการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวจะความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
1: ตะกี้
0: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลัง
1: ให
0: ้เวลาถึง
1: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
0: ป่าเล็กบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
1: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้คร
0: ับ ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว
1: โอเคครับ
0: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดอยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
1: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงเหมือนต้องฝึกก่อนนะ
0: ใช่
1: เอาลูกนี้ดีกว่าคร
0: ับ ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
1: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักหนึ่งจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้เราก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบอ่ะเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเบี่ยงแบบหมุน1รอบดูซึ่งพอทําได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้พี่เบนโชว์สักทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง
0: ได้
1: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้น
0: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
0: ้นี่6 กิโลครับ
1: 6 กิโลของผม1 โลมาดูกันครับ

0: ก่อนด้วย
1: ได้มีสวิงด้วยแต่ชักก็ทัดสวิงค่อนข้างยาก
0: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
0: ก็เดี๋ยวได้เลยครับ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
0: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองก่อน

0: หมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้าๆรอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดี
1: สองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: นะรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่4นะครับ

0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรครับ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับ
1: ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ออกแรงให้ตรง
1: ลูกสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: เยอะลูกสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันด้วยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร
0: ่ 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าจากแต่ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้แล้ว
1: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยหมายถึง
0: ว่า
1: คืออย่างพอกจังก็ยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนขว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมพังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่
0: ส
1: ั้
0: น
1: ๆ
0: มีเวลาเยอะกว่านี้ก็อาจจะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย์ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทรล
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรพวกน
0: ี้ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาขว้างคอนเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาขว้างคอนเพราะแต่ก่อนเป็นนักบาสเขาเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกครับมันมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับ
1: อย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับเพราะมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใช่ไห
1: ม
0: ใช่
1: มันไม่ได้สามารถขยับไปได้
0: เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
1: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงิน4เกมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไงต
0: ่อตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่ก็คิดว่าสมมติว่าเราขว้างอยู่65ใช่ไหมครับถ้าสมมติเราขว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
1: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
0: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงเว้ยที่เราไม่ใช่มันเป็นบางครั้งเราออกข้างไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทำไปเรื่อยๆดีกว่าสมมติเราตั้งไว้ปีนี้70เราก็ทำให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใช่แข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากำหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ครับ
1: อย่างกีฬาขว้างคอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนเลยถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกินไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่ไ

0: ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสำคัญในตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเขาเห็นผมละก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเขาจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทำปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3ซ้ำชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กนะครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นขว้างจักรไหมหายใจผมก็จะไปเล่นทำไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่นะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่มาซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
1: ค่อย
0: ใช่พอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็น2รอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็ติดลมมาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณสัก7เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่ mindset เราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรทั้งอย่างเนี่ยเราก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทำไว้ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกำลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว้
0: 70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้67เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ้
0: ใช่นั่นเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยก
1: ็
0: ทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันน่าสนใจมากๆเนี้ยพอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทํายังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสําคัญสําหรับเขามันคือการทําลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คําตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีกนึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สำหรับกีฬาขว้างขอนมากขึ้นให้คนทั่วไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาขว้างขอนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาขว้างขอนทุกๆคนครับผม

0: องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆคือวันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดกันบางครั้งก็เป็นโรคที่ผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้ผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการถ่ายกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีผมอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับ
1: หมอครับ
0: ตาวาวนะ
1: ครับ
0: ผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้เป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคนี้อาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไร
1: ครับก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
0: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
1: สองข้างก็ได้ค่ะ
0: ครับอย่างภาพนี้ของหนูน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮะตาดำธรรมดาใช่ไหม
1: คะคือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณลูกตาเนี่ยในบางมุมที่

0: เมื่อมองเราก็จะเห็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมีสีขาวๆ อยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีขาวๆด้านหลังนะคะที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีค่ะตรงบริเวณกลางรูมั่นตาตาดำเลยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะเดียว
1: คืออะไรฮะขาวๆที่ว่าแล้วดูเดี๋ยวมุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
0: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได
1: ้ถ้าเป็นกรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
0: ก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการ
1: ผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรเหมือนกันเหมือนกันไหมฮะ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือภาวะตาวาวเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าตาวาวคล้ายตาแมวถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น amaurotic cat's eye นะ
1: คะ
0: ก็เป็นตามองไม่เห็นที่เป็นลักษณะเหมือนตาแมวเวลาไปดูสัตว์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแมวสุนัขเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแบบขาวๆวาวๆออกมาค่ะ
1: อย่างเงี้ยทำนอง
0: คล
1: ้
0: ายๆสะท้อนค่ะทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าในตาแมวนั้นไม่ใช่เป็นจากเป็นมีมะเร็งในตาเขานะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของตัวจอตาด้านหลังสีมันจะเป็นค่อนข้างซีดกว่าตัวจอตาของคนก็เลยสะท้อนออกมาสีแบบนี
1: ้ครับผมการสังเกตเนี่ยจะดูได้ยังไงถ้าเราไม่ยังไม่มาหาคุณหมอคุณหมอยังไม่ได้ปิดไฟส่องไปที่ตาจริงๆคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นได้ไหมครับ
0: ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นผู้เห็นแล้วก็นำมาพบแพทย
1: ์
0: ก็คือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าตอนกลางคืนเวลาพาเข้านอนอย่างเงี้ยพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะทำไมมองลูกดูแล้วมันจะเห็นเป็นสีแบบวาวๆออกมาหรือบางคนถ่ายรูปออกมาเช่นวันเกิดครบ1ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดู2ข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตาสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งมันมืดๆอีกข้างหนึ่งมันเป็นสีขาวหรือข้างหนึ่งแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เนี่ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
1: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
0: ค่ะก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
1: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
0: ฮะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ยก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็มักจะเห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่าเห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
1: เด็กจะบอกได้ไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
0: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้างอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: มักจะเกิดกับเด็กเล็กครับ
0: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบนะคะ
1: แล้วเริ่มได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ
0: ตั้งแต่แรกเกิด
1: แรกเกิดเลย
0: ค่ะนะคะ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
0: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุกรรมอันนี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
1: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
0: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
1: ในเด็กเล็กดูยาก
0: เพราะฉะนั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต้องขยายรูม่านตาก็อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็กทุกคนที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจทีแค่ไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไงในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยเราก็จะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำการเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้อง

0: ห้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
1: มาก่อนเป็นก่อน
0: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
1: ่อ๋อโอ้ก็ยามกันนะฮะระดับอาการของโรคล่ะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
0: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็
1: ค
0: ือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสู่แพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขาต้องมีแพทย์หลายแผนกมาร่วมกันทั้งกุมารแพทย์จากสู่แพทย์รังสีแพทย์นะคะพยาธิแพทย์นี่ในแง่ของหมอตาเราเนี่ยก็จะดูเฉพาะคือในแง่ของโรคที่ยังอยู่ในลูกตานะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็นตามขนาดของก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่นะคะมีการกระจายเข้ามาในช่องหน้าม่านตาหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เรียงไปกี่ระดับ
0: ค่ะ A B C D E
1: A B C D E
0: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะขนาดไม่เกิน3มิลลิเมตรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกรุ๊ป A เราก็สามารถที่จะรักษาโดยการจี้ความเย็นนะคะจี้ความเย็นนี่เราจะมีโพรบมีแท่งซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นเนี่ยจนถึงติดลบประมาณลบ70องศาเซลเซียสนะคะติดลบขนาดนั้นเราก็จะเอาตัวโพรบเนี่ยจ่อไปที่ตรงตาขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความเย็นจนกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะเป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
1: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
0: ก็ตายเลยค่ะ
1: ตายเลย
0: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็น
1: คร
0: ับราบๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
1: ่
0: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก็เป็นการทำลายก็คือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายงั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซึ่งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
1: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้ไหม
0: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซึ่งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
1: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
0: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมะเ
1: ร
0: ็งเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล์มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกันระหว่างยาเคมีบำบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยทำให้ควบคุมตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ
1: แล้วถ้าก้อนโตมาก
0: ถ้าก้อนโตมาก
1: เคมีบำบัดก็ไม่ได้
0: แล้วเคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
1: เอาลูกตาออกเลย
0: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาและเด็กจะเสียชีวิต
1: ถ้าไม่เอาออกจะเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
0: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
1: จะไปสมองก่อนเลย
0: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกต์ตรงไปทางนี้ค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค่ะ
1: สายไปแล้ว
0: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาจะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
1: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง
0: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
1: ัน
0: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
1: ก็มักจะต้องกลับไปตั้งหลัก
0: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปนานหลายเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อะไรเงี้ย
1: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกนี้นะคะก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
1: ์6สัปดาห์เองเหรอฮะ
0: ใน6สัปดาห์ค่ะ
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
1: โอ้โหเร็วมาก
0: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นแล้วในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่มาด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาเนี่ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
1: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะ
0: ก็จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
1: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ทันไหมฮะ
0: อันนั้นถ้าเกิดมันทำให้มีภาวะตาโปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกาย ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เกือบจะ 100%
1: โอ้โหเกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เจอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
2: หรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากเลยเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกัน
1: ต้องบอกว่าใครที่กลัวว่าจะปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องดูวันนี้นะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่ก่อนอื่นนะฮะฟังเนื้อหากันด้วยอย่าดูแต่หน้าอาจารย์ที่หล่อขนาดนี้นะครับโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
3: ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติข้อต่อเราเนี่ยมันสามารถเสื่อมได้ทุกข
1: ้อ
3: เวลาข้อเราเนี่ยมีพวกผิวกระดูกอ่อนคอยคุมบริเวณตัวข้ออยู
1: ่ไปถึงทุกข้อเลยใช่ไหมฮะ
3: ถ
1: ู
3: กต้องและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากระดูกอ่อนพวกนี้มีการร่วนไปนะไม่กระดูกมีการสีกระดูก
1: อ
3: ันนั้นเรียกว่าภาวะข้อเข่าเสื่อม
1: ก็คือไอ้ตัวที่มันเสื่อมไป
3: ถูกต้องผิวเคลือบมันร่อนออกไปนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการปวด
1: ครับ
3: อาการปวดเนี่ยมักจะสัมพันธ์ในการใช้งานเวลามีการใช้งานเยอะๆมีการเดินเยอะๆ
1: ครับ
3: บางครั้งอาจจะมีการบวมร่วมด้วยหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากเลยเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอก
1: ครับ
3: อาจจะทำให้เกิดเข่าเนี่ยมีการขัดเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยเข่าเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะมองเห็นทั่วไปเป็นลักษณะปกติ
1: ครับ
3: แต่พอเสื่อมมากถึงจุดหนึ่งเข่าจะเริ่มมีการโก่งนะครับอาจจะเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบ
1: ครับ
3: นะครับหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดตั้งแต่พยายามคุมน้ำหนัก
1: ครับ
3: อย่ากินเยอะใช้งานเยอะออกกำลังกายบ้าง
1: ครับ
3: นะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวข้อเข่าบ่อยๆเช่นนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันจะทำให้เกิดแรงในข้อเข่าสึกได้ค่อนข้างเยอะพยายามฝึกต้นขากล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆนะกล้ามเนื้อต้นขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยพยุงให้การบาดเจ็บของเข่าเนี่ยเกิดน้อยที่สุดถ้าอายุน้อยๆอาจจะเป็นเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะครับในคนไข้ที่อายุมากขึ้นที่มีอาการเข่าเสื่อมอาจจะมีลักษณะการฝึกเหยียดขาขึ้นลงเพื่อฝึกต้นขาก็น่าจะเพียงพอนะครับและสุดท้ายก็คือฝากเฝ้าระวังอาการของตัวเองถ้ามีอาการเข่าได้รับบาดเจ็บหรือเข่าสึกอะไรก็ตามพยายามเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องก่อนที่เข่าเนี่ยจะเทิร์นเป็นลักษณะตัวเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไปครับ
1: จริงๆฟังแล้ววันนี้ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็คือมันรักษาได้จนถึงขั้นพึงพอใจก็จริงแท้แต่ว่าถ้าเราไม่เป็นก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะฮะการคุมน้ำหนักรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเกิดร่างกายของเราพร้อมในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยมากครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ภายใน3นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25

0: าทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
2: หมอ
1: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
3: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขันเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับหนึ่งในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโอ้สูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้แต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครับเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเอตจิกมาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับ

0: ขึ้นไหมซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
0: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
0: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
3: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใคร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
0: สามวันต่อมา
4: เ
3: มย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
4: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
8: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
9: ครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรง

0: ใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
5: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
7: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาม
8: หาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมรู้หรือไม่โรคสมองเสื่อมคืออะไร
9: เต้ลุงป๋องเป็นไงบ้างอ่ะ
10: ก็ซึมอะครับพี่ช่วงนี้ก็อาการหลงลืมอะครับ
9: หลงลืมด้วยหรอเป็นยังไงบ้างอ่ะ
10: ก็กินข้าวแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองกินไปแล้ว
11: พ่อหิวเลยนะทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาข้าวมาให้พ่อกินได้แล้วป่ะ
10: พ่อใจเย็นเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งกินไปเต้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อตะกี้นี่เองนะล่าสุดก็เหมือนจะลืมปันๆด้วยหลานรักตัวเองแท้ๆ
9: เฮ้ยปอมาบ้านเหรออยู่ไหนกันน่ะ
10: น่าจะไปตลาดกันทั้งสองคนนะพี
9: ่อ๋อไปตลาดเหรอ
10: ครับ
9: แต่ลุงป๋องอะถึงขั้นจำปันๆหลานรักตัวเองไม่ได้นี่ก็แย่เหมือนกันเนาะ
10: หนักเลยพี่
9: แต่ว่าวันก่อนเห็นบอกว่าพาลุงป๋องไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาใช่ไหมหมอว่าไงบ้างอะ
10: ก็โรคสมองเสื่อมอะพี
9: ่โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หรอหรือว่ายังไง
10: ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหนักมากเลย
8: แล้วโรคสมองเสื่อมคืออะไรครับคุณหมอ
12: สมองเป็นอวัยวะที่คอยควบคุมการสั่งการการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับโรคที่ส่งผลต่อสมองที่พูดถึงกันบ่อยๆก็คือเรื่องของโรคสมองเสื่อมนี่แหละครับภาษาว่าดีเมนเชียครับ

0: เป็นการถดถอยในการทำงานของสมองซึ่งเกิดจากการสูญเสียเซลล์สมองหลายๆส่วนเลยนะครับโดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะครับในการทำงานของสมองขั้นสูงทั้ง6ด้านเช่นด้านสมาธิด้านการคิดตัดสินใจวางแผนด้านความจำด้านการใช้ภาษาด้านมิติสัมพันธ์และด้านการเข้าสังคมจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยนะครับต้องเล่าไว้นิดนึงนะครับว่าโดยปกติเซลล์สมองของคนเราเนี่ยจะมีจำนวนลดลงเมื่ออายุมากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะมีการตายของเซลล์และก็พิเศษตรงที่ว่าไม่มีการที่มีเซลล์ใหม่มาทดแทนเซลล์สมองเซลล์เดิมได้เลยแต่ถ้ามีภาวะสมองเสื่อมหรือดิเมนเชียเนี่ยนะครับเซลล์สมองจะทำงานลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับเหลือตัวที่ดีเนี่ยน้อยลงไปกว่าเดิมอีกน้อยลงไปอีกนะครับเรียกได้ว่าฝ่อล้ำเหี่ยวไปล่วงหน้าเลยนะครับโรคสมองเสื่อมที่หลายคนเข้าใจกันเนี่ยไม่ใช่อัลไซเมอร์นะครับแต่อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมครับที่พบมากที่สุดนอกจากนี้เรายังพบโรคสมองเสื่อมจากอะไรบ้างสมองเสื่อมจากโรคของหลอดเลือดสมองสมองเสื่อมจากความผิดปกติของเซลล์สมองสมองเสื่อมจากการติดเชื้อสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันสมองเสื่อมจากสารพิษและก็อื่นๆคุณอยากจะสมองเสื่อมจากอะไรล่ะครับเป็นผมไม่อยากเสื่อมสักอย่างเลยนะครับซึ่งส่งผลให้ทั้งความจำความคิดอารมณ์ภาษาและการตัดสินใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงและแย่ไปจากเดิมครับ
1: ไม่เป็นไรนะเป้เราจะเรียนรู้โรคสมองเสื่อมนี้ไปด้วยกันสาจะช่วยอีกแรง
2: ขอบคุณครับพี่

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราเนี่ยสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ

0: DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
3: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
2: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
3: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
2: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ คุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.พบกันทุกช่องทางของรามา Channel นะคะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีทีเดียวค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมรายการแล้วพร้อมกับถามคำถามกับคุณหมอรามาที่เรารัดคิวมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้ได้เลยนะคะ2ช่องทางที่เราย้ำกันอยู่เสมอก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะพิมพ์ในคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามา Channel ก็นี่เลยค่ะถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ023547105 023547105อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้ค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมนั้นฟังกันเยอะๆค่ะแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์ไปด้วยเพื่อนๆใน Facebook ของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราจะได้มารับความรู้จากคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องของโรคโควิดค่ะเราอยู่กับโควิดมาจะ3ปีแล้วเกือบจะ3ปีเต็มๆแล้วนะคะเราเรียนรู้อะไรและเราจะก้าวต่อไปอย่างไรวันนี้มีคำตอบให้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้ญาติพี่น้องของเราได้ดูรายการลัดคิวหมอเรามาช่วยกันแชร์ออกไปค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะกด Subscribe กดติดตามนะคะรามา Channel แล้วนะคะช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาหรือว่าอีกทีก็คือแชร์กันไปด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้มาดูด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หมอ2ท่านที่อยู่กับดิฉันท่านนึงอยู่ในสตูดิโอกับดิฉันด้วยนะคะอีกท่านนึงอยู่ในวิดีโอคอลคุยกันตอนนี้นะคะเชิญมาคุยกันเลยค่ะนะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคืออาจารย์โสนะคะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์แจ็คค่ะอาจารย์แจ็คอยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเหนสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาอายุรศาสตร์เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แจ็คค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โสค่ะ
1: อาจารย์โสครับ
0: อาจารย์โสคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ควรจะเป็นเข็มกระตุ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะหลายๆคนก็คงฉีดกันไปแล้วเข็ม3นะหลายๆคนก็บอกโอ้ฉีดเข็ม3แล้วเหรอยังไม่ฉีดดีกว่าหลายๆคนบอกอุ้ยฉีดเข็ม4แล้วเมื่อไหร่เข็ม5จะมาอะไรที่ควรจะเหมาะสมกับโควิดวันนี้โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์โสกับอาจารย์แจ็คนะคะช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดณวันนี้กันนะคะไปดูเคสของรายการกันก่อนค่ะ
2: การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนยังคงกังวลกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับผู้ติดเชื้อเริ่มมีมากขึ้นผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นทำให้หลายคนต้องตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะกลัวว่าหากติดเชื้อขึ้นมาอาการอาจจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปเช่นเดียวกับคุณวสุชูสุวรรณวัย33ปีช่างภาพมืออาชีพที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มประกอบไปด้วยแอสตราเซเนกา2เข็มและไฟเซอร์อีก1เข็มคุณวสุยอมรับครับว่าในตอนแรกก็มีความกังวลในผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนื่องจากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพราะมีน้ำหนักตัวที่สูงถึง95กิโลกรัมแต่แล้วก็ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนจนครบ3เข็มด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับซึ่งคุณวสุเล่าต่อครับว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ได้รับวัคซีนจนครบ3เข็มเพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวสุได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลากว่า10วันความโชคดีที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มทำให้คุณวสุมีอาการที่ไม่รุนแรง
3: อาการวันแรกของผมนะครับก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้อ่อนๆส่วนวันที่2เนี่ยเริ่มมีเสมหะแต่ผมก็ยังแปลกใจนะว่าผมไม่ได้เป็นหนักเท่าคนอื่นเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว3เข็มอาการมันเลยดูทุเลาลงของผมเนี่ยคือโชคดีที่ว่า ค่า BMI ผมสูงมากจริงแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าตัวผมไม่ค่อยได้เป็นอะไรมากเหมือนว่าถ้าเทียบกับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนักมากกว่าผม5วันแรกครับหลังจากผมเป็นหนักแล้วเนี่ยผมหายแล้วเนี่ยอาการที่รู้ว่าตัวผมเริ่มไม่มีก็คืออาการเจ็บคออาการไข้หรืออาการต่างๆที่มีข้างเคียงกับผมมาเริ่มหายไปผมเลยตรวจ ATK ครั้งแรกเนี่ยผลออกมาเป็นลบผมและมั่นใจว่าผมไม่น่าเป็นแล้วพอวันที่7เนี่ยผมเลยถึงไปโรงพยาบาลตรวจ RT-PCR อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจหลังจากนั้น7วันที่ผมกักตัวไม่มีเชื้อครับแต่ก็ต้องทำตามมาตรการของทางโรงพยาบาลก็คือกักตัวให้ครบ10วัน
2: หลังกักตัวจนครบ10วันคุณวัสุก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีภาวะลองโควิดหรืออาการใดๆตามมาอีกทั้งยังฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ
3: เอาจริงๆนะครับการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับออกมาฉีดเถอะครับลดอาการรุนแรงลดภาวะเสี่ยงในการแพร่เชื้อเลยครับ
0: นี่เป็นเคสที่เรานำมาบอกเลยประสบการณ์หนึ่งทั้งการติดโควิด2ก็คือว่าฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเลยค่ะอาจารย์โสคะก็คือ2เข็ม AstraZeneca แล้วก็เข็มกระตุ้นอีก1เข็มด้วยแต่ก็ยังติดโควิดด้วยนะคะเข้าสู่ปีที่3ละของสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะอาจารย์โสคะตอนเนี้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิดในประเทศไทยเป็นอย่างไรถามอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยโควิดยังน่ากลัวอยู่ไหมคะอาจารย์โสคะ
4: ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูสถานการณ์นะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอยู่กับว่า เราตรวจกันเยอะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เราตรวจ PCR น้อยลงนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นเคสที่มีรายงานว่าอย่างวันนี้ไม่ถึงหมื่นเนี่ยเป็นเพราะเราตรวจน้อยลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราตรวจเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะคะแต่ว่าพอไปดูช่อง ATK ก็น้อยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรายังตรวจ ATK กันเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าตรวจเยอะเหมือนเดิมแล้วเลขมันน้อยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดีใจเพราะว่าตอนแรกเราก็หวังว่าหลังสงกรานต์เนี่ยจะระเบิดขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ก็พ้นมาสักเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่เราคาดการเอาไว้ที่เราคิดว่าหลังสงกรานต์ระเบิดแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูสักอาทิตย์นึงนะคะชัวร์ๆเพื่ออาทิตย์หน้าว่าตัวเลขจะเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อย่างบางคนที่ติดตามตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็เห็นว่าวันนี้ เริ่มน้อยกว่าร้อยนะอย่างที่เรามากกว่าร้อยมา 2-3 อาทิตย์ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็อาจจะต้องดูตัวเลขอีกสัก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าถ้ายังน้อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เป็นยุคของโอมิครอนแล้วนะคะซึ่งบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันก็เบาๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าใช่ส่วนหนึ่งคือเบาแต่ว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้วัคซีนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะเกิดความรุนแรงของโรคได้แม้จะเป็นโอมิครอนนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจในจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ติดนั่นน่าจะดีกว่าค่ะ
0: ค่ะฟังตรงนี้คือว่าอาจารย์โสบอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์การตรวจด้วยว่าตอนนี้ตรวจยังไงมี PCR มั้ยมี ATK อย่างไรแล้วก็มีการรายงานตัวเลขบางคนเขาอาจจะตรวจ ATK แต่ไม่ได้รายงานตัวเลขก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
3: ครับ

0: ค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหนักใช่ไหมคะอันนี้ยังอยู่ในเฝ้าระวังอาจารย์โสบอกว่าดูไปอีกสักประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะ
1: ถ้าอีก2สัปดาห์จากนี้แน่ๆท่านน่าจะสบายใจได้ละ
0: อ๋อค่ะเอาอย่างนี้จะให้สบายใจมากขึ้นเนี่ยอาจารย์โสมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
1: จริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าณตอนนี้สำหรับส่วนตัวเองนะคิดว่าทุกคนควรต้องได้อย่างน้อย3เข็มนะก็คือ2เนี่ยไม่พอแล้วนะแล้วก็อยากให้ดูคำแนะนำล่าสุดแล้วกันเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนะถ้าใครมันก็แคปหน้าจอไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดคือ21มีนาคมนะคะเอาครึ่งบนแล้วกันวันนี้เราเน้นผู้ใหญ่นะคะ18ปีขึ้นไปอันนี้เป็น2เข็มแรกก่อนซึ่งโดยส่วนตัวแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนควรต้องผ่าน2เข็มไปแล้วนะคะอย่างเช่น2เข็มก็มีหลายสูตรนะคะจะเป็นแอสตรา2เข็มก็ได้แอสตราไฟเซอร์แอสตราโมเดอร์นาอะไรเงี้ยก็ฉีดไปนะคะมาดูแผนที่2ดีกว่าอย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้อย่างน้อย3เข็มเป็นต้นไปนะคะเพราะนั้นดูครึ่งบนนะคะที่อย่างที่เรียนไปก็คือตอนนี้ทุกคนควรจะได้เข็ม3นะคะแล้วก็จะไม่ง่ายเลยตอนนี้นะก็คือมีแค่3เดือนขึ้นไปหลังเข็ม2คุณไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะยกเว้นอยู่สูตรเดียวคือแถวบนสุดที่เป็นเชื้อตาย2เข็มเพราะนั้นใครที่ได้ซิโนแวค2เข็มซิโนฟาร์ม2เข็มอันนี้ไม่ต้องรอ3เดือนนะคะ4สัปดาห์ก็ไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะอันนี้จำง่ายๆว่าสรุปอีกที3เดือนหลังเข็ม2ไปรับเข็ม3ได้เลยยกเว้นเชื้อตาย2เข็มแรกคือ4สัปดาห์ไปรับได้นะคะแล้วก็แนะนำตอนนี้สำหรับใครถ้าเวลาถึงแล้วเนี่ยอยากจะให้รับเข็ม4นะคะเข็ม4ตอนนี้ก็จะไม่ง่ายเหมือนกันครึ่งล่างนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีว่าสูตรนู้นต้องรอเท่านี้เดือนสูตรนั้นต้องรอเท่านี้เดือนอันนั้นมันสับสนแล้วเราก็ปรับเวลาใหม่นะคะเพราะนั้นจะไม่ง่ายเลยก็คือ4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3มารับเข็ม4ได้เลยแค่นี้จบค่ะ
0: ค่ะก็คือว่า
1: ก็เป็นการแนะนำล่าสุดนะคะของ21มีนาคมค่ะ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะอาจารย์แจ็คก็จำง่ายๆใช่ไหมคะว่าเข็ม3นี่คือว่าหลังเข็ม2
2: 3เดือน
0: 3เดือนอ๋อแล้วก็เข็ม4หลังเข็ม3 4เดือนอ๋ออย่างนี้จำง่ายด้วย
1: ขึ้นไปนะคะไม่ต้องเป๊ะๆนะก็คือหย่อนหน่อยก็ได้
2: 4เดือนขึ้นไปหลัง4เดือนเป็นต้นไปคร
0: ับ ค่ะก็อาจารย์แจ๊คคะเข็ม3เนี่ยตั้งแต่เข็ม3ขึ้นไปเราเรียกว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะเข็มกระตุ้นคืออะไรคะ
2: ครับก็คือเข็มกระตุ้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปทุกๆคนเนี่ยก็จะได้ประมาณ2เข็มก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอภูมิขึ้นละเราก็จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันอยู่สูงในระดับที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าลดอาการรุนแรงลงได้ครับอันนี้เขาเรียกกันเข็มกระตุ้น
0: ค่ะ
2: ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลว่า2เข็มเนี่ยไม่พออย่างที่อาจารย์โสพูดไปเนื่องจากว่าต้องเป็น3เข็มถึงจะ เหมาะสมกับช่วงนี้ที่มีการระบาดของโอมิครอน
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: เอาอย่างนี้ตัวดิฉันเป็นตัวอย่างละกันนะคะดิฉันฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มเข็มแรกเนี่ยฉีดเมื่อเดือนมิถุนายน
2: ครับ
0: เข็มที่2เนี่ยฉีดประมาณปลายเดือนกันยายนแอสตราเซเนกานะคะ2เข็มเนี่ยอันนี้คือเป็นวัคซีนโควิดใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ และดิฉันฉีดเข็มที่3เนี่ยที่รามาธิบดีนี่แหละวันที่7มกราคมเข็ม3เป็นไฟเซอร์เข็ม3นี่คือเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเข็ม3เนี่ยจะเป็นเข็มกระตุ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหมือนสมมุติถ้าฉีดตัวซิโนแวค2เข็มแอสตราเซเนกา2เข็มหรือว่าเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเซตแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกระตุ้นต่อที่ประมาณ3เดือนหลังจากเข็ม2เนี่ยก็จะทำให้ภูมิเนี่ยมันอยู่คงสูงอยู่ระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
0: ้หลายๆคนอาจจะขอชัดเจนนิดหนึ่งอาจารย์แจ็คคะแอสตราเซเนกาที่ดิฉันได้ไป2เข็มนั่นน่ะมันคือสร้างภูมิกันโควิดอยู่แล้วใช่ไหมในร่างกาย
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราฉีดเข็ม3เข้าไปเพื่อจะกระตุ้นอีกทีนึงเหรอคะ
2: เข็ม3เนี่ยเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
0: อ๋อเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
2: เพราะเราทราบว่าปกติแล้วหลังจาก2เข็มเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยภูมิมันก็ขึ้นเยอะแต่พอผ่านไปสักพักนึงภูมิก็จะตกลงเราก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมันสร้างภูมิกลับขึ้นมาใหม่ก็เลยเรียกว่าเป็นเข็มกระตุ้น
0: อ๋อก็คือว่าเข็ม3เป็นเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืน
2: ใช่ๆๆอย่างนั้นแหละครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะถามอาจารย์โสด้วยนะอาจารย์แจ็คอยู่นี่ด้วยนะคะใครบ้างที่ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นคะอาจารย์โสคะ
1: ก็ตอบอันนี้ไม่ได้กวนนะตอบจริงๆก็คือทุกคนค่ะ
0: ทุกคนโอ

0: คือว่าเราพูดกันถึงผู้ใหญ่นะเขายังมีพวกเด็กเช่น5ขวบอะไรเงี้ยเขายังไม่ถึงคิวกระตุ้นของเขานะอันนี้เราพูดถึงวันนี้เราพูดถึง18ขึ้นไปนะคือผู้ใหญ่ตอนนี้18ขึ้นไปเนี่ยทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นแล้วนะคะแต่ว่าโอเคจะได้เข็มที่3เข็มที่4อย่างที่คุณต้าบอกบางคนก็ไป5แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบภาพรวมเลยจริงๆแล้วทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นคือตั้งแต่3ขึ้นไปแล้วแต่ถามว่าถ้าเน้นจริงๆก็คือใครบ้างก็ต้องเอากลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะเช่นหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปอันนี้ควรจะได้รับแน่ๆนะคะสองก็คือคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะเช่นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงอ้วนนะคะอย่างในคลิปเมื่อกี้นะ90ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วก็เขาก็มีความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่ภูมิคันบกพร่องเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเสริมว่าอาจารย์แจ็คดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะนะคะคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะคนไข้ปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรจะได้รับอย่างยิ่งสำหรับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะว่าเน้นย้ำว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังกลัวนะแล้วก็ไม่อยากจะมารับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าควรจะรับนะคะ
1: ค่ะ
2: คือจริงๆแล้วเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเขากลัวที่จะมารับวัคซีนเพิ่มเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวแต่จริงๆแล้วมันตรงข้ามกันก็คือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยนะครับควรที่จะมารับเข็มกระตุ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มนี้โดยทั่วไปเขาก็จะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอย่างเช่นโดยปกติผู้ป่วยที่เช่นผู้ป่วยปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายหัวใจอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขารับ2เข็มเท่าคุณตาหรือเท่าผมอย่างเงี้ยภูมิเขาอะจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้ยินคำแนะนำเนี่ยในกลุ่มที่กินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเซตแรกเขาต้องเป็น3เข็ม
1: เซตแรกเป็น3เข็ม
2: ต้องเป็น3เข็มอย่างเช่นอาจจะต้องเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์เลยติดกันครับหลังจากนั้นเนี่ยอีก3เดือนเข้าไปกระตุ้นของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเข็ม4
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในคนที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาจะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีเซตแรกเนี่ยต้องเป็น3เข็มแต่แรกหลังจากนั้นใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าเมื่อผ่านไปประมาณ3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยภูมิมันจะตกลงแล้วก็กระตุ้นอีกเข็มนึงเป็นเข็มที่4เพื่อให้ภูมิเนี่ยมันยั่งยืนอย่าง
1: ค่ะที่อาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
2: ครับ
1: คือ1อาจจะเป็นโรคบางอย่างอย่างเช่นโรค HIV ใช่มั้ยคะ
2: ใช่โรคเอชอย่างเงี้ยครับทําให้ภูมิไม่ดี
1: หรือว่าเป็นอะไรนะปลูกถ่ายอวัยวะมา
2: เพราะว่าต้องกินยากดภูมิหรือว่าเป็นกลุ่มพวกผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับที่ต้องกินยากดภูมิกลุ่มนี้พอเขากินยากดภูมิเข้าไปเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยภูมิก็จะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามันมียากดภูมิอยู
1: ่
2: ยากดภูมิเนี่ยเอาไว้รักษาโรคเขาแต่ว่ามันก็ทำให้ภูมิของสร้างหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เนี่ยไม่ดีด้วย
1: อ้าวแล้วคนที่กินยากดภูมิเนี่ย ควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไหม
2: ควรครับ
1: ควร
2: เหม
1: ือ
2: นกันใช่ควรเหมือนกันเลยเพราะว่ากลุ่มนี้3เข็มก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยดีถ้าไม่กระตุ้นนี่ยิ่งตกเร็วหายไปเลยอย่างเงี้ยครับใช่คร
1: ับ และนอกจากคนมีภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกคะ
2: ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุที่เรารู้กันดี
2: ไปแล้วนะครับ
1: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว
2: ใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรที่จะเน้นย้ำเรื่องของเข็มกระตุ้นเลยนะครับ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าทีนี้ถามไปเลยนะถามกันไปเลยนะคะว่าควรจะเป็นวัคซีนอะไรวัคซีนชนิดไรนะคะสำหรับคนที่ควรที่จะมีการกระตุ้นนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจารย์โสคะบอกได้ไหมว่าควรจะเป็นวัคซีนชนิดใดบ้างคะ
0: จริงๆก็คือเราไม่ได้แนะนำให้เลือกวัคซีนเท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเราดูตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆก็คือถ้าเรียงแล้วกันเรียงตามคุณสมบัติของวัคซีนจะถามว่าวัคซีนอะไรที่กระตุ้นภูมิได้ดีได้สูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ส่วนตัวก็คือจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นชนิดไวรัสเวกเตอร์นะคะส่วนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆก็คือกระตุ้นได้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงๆเพราะมันกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นนะคะนั้นก็จะแนะนำสองชนิดเนี้ยเป็นอันดับต้นๆ นะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกเป็น mRNA ซึ่ง mRNA เราก็หมายถึงไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไวรัสเวกเตอร์ซึ่งก็ควรจะเป็นเข็มแรกนะไวรัสเวกเตอร์เนี่ยถ้าเราฉีดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย mRNA เนี่ยมันจะต้นภูมิได้ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับ ผูกเมื่อเทียบกับการได้ mRNA 2เข็มครับภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะ
1: นั
0: ้นแบบในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำถามอันนึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1: ค่ะ
0: ต้องฉีดไหม
1: เออต้องฉีดไหมคะ
0: หลักภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะยังไม่เขียวก็จะมีคนถามว่าประเด็นก็คือบางทีผู้สูงอายุจะเป็นคนที่ไม่อยากฉีดแต่คนถามว่าคนรอบข้างฉีดได้ไหมคนรอบข้างแน่นอนควรต้องฉีดอยู่แล้วนะแต่อย่างที่เราทราบก็คือโอไมครอนเนี่ยเป็นยุคที่ติดเชื้อง่ายนะคะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวาระเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาเกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งหน้าก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติเสริมสร้างความมั่นคงของแผ่นดินและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิจคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห่วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: จากที่นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะลำดับนี้นายกรัฐมนตรีจะได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติในชุดภัททวิสัยชัยมงคลค่ะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ

0: หลังจากจบการแสดงเฉลิมพระเกียรตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้นำคณะร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราค่ะ
1: สำหรับงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ
0: ลำดับนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานสันนิบาตวันนี้ค่ะซึ่งงานสโมสรสันนิบาตนะคะมีการจัดขึ้นเป็นประจำปีละ2ครั้งนะคะก็คืองานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมของทุกปีและก็งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: โดยรูปแบบของการจัดงานสโมสรสันนิบาตจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Reception โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบการจัดงานจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมงานพร้อมทั้ง

0: ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเดือนกรกฎาคม2569นอกจากนี้เชิญชวนในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: Sevens across the kingdom must participate in solemn ceremony and the oath of allegiance, pledging themselves to be good public servants and to strengthen the nation. Before we were in office, they were very competent to perform their duties with honesty, integrity, and devotion for the benefit of the people and the country of the world. In His Majesty's footsteps. Later in the evening,The anniversary of the King, the President of Public Agencies, Judiciary, Military, Police,
0: นอกจากนี้ภายในงานสโมสรสันนิบาตในปีนี้ได้มีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
2: และเลขานายกรัฐมนตรีร่วมส่งเสด็จค่ะ

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางช่องทางต่างๆและทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: สำหรับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันนี้นะคะผู้บรรยายภาษาไทยโดยคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์และผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: ค่ะฉีดวัคซีนเข็ม3ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปี64นะสามารถไปฉีดกระตุ้นเข็ม4ได้เลยไหมคะหรือต้องไปพบแพทย์ที่ดูแลโรคหนังแข็งประเมินก่อนถึงจะฉีดกระตุ้นได้คะฉีดเข็ม3ไปธันวาปี64แล้วอะ
1: อืมครับก็คือตอนนี้ก็คือเมษาแล้วก
0: ็
1: คือ4เดือนแล้ว
0: 4เดือนแล้ว
1: จริงๆสามารถที่จะฉีดได้ครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าเวลาผู้ป่วยที่เขากินยากดภูมินะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าพอกินยากดภูมิเนี่ยภูมิมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยดี
0: อ๋อคนเป็นโรคหนังแข็งนี่ต้องฉีดกินยากดภูมิใช่ไหม
1: ต้องดูว่าเขากินยากดภูมิหรือเปล่าถ้ากินยากดภูมิเนี่ยยาพอไปฉีดปุ๊บภูมิมันจะขึ้นไม่ค่อยดีคราวนี้อาจจะผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยเขาอาจจะมีคำแนะนำบ้างว่าให้หยุดยากดภูมิหลังจากฉีดวัคซีนประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยผมอยากให้ปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าควรฉีดไหมควรฉีดก็เพราะว่ามัน4เดือนหลังจากเข็ม3แล้วแต่ว่า คุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีการหยุดยาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นดีก็จะทำให้สามารถสร้างภูมิได้ดีมากขึ้นครับ
0: ค่ะอาจารย์โสคะคำถามนี้น่าสนใจกับคุณวบค่ะบอกว่าผมอยู่ในกลุ่ม608
1: ครับ
0: 60

0: 2508นะคะอายุ67ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มก็คือเข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคแอสตราเซเนกาคือเข็ม3เข็ม4ฉีดเข็ม4เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ถามว่าควรจะไปฉีด mRNA เป็นเข็มที่5ไหมคะ
1: ก็จริงแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือคำแนะนำจะสืบที่เข็ม4ก็นะคะก็คือ4เดือนหลังเข็ม3นะคะส่วนเข็ม5มีไหมสำหรับคนที่ได้อย่างเนี้ยซิโนแวค2เข็มแรกเนี่ยก็คาดว่าจะมีแต่น้อยน่าจะรอสักใกล้ๆ6เดือนได้เดี๋ยวรอคำแนะนำอีกทีนึงที่จะออกมาสำหรับประชาชนทั่วไปนะสำหรับเข็ม5
0: ค่ะโอเคอย่างนั้นก็คุณวงวุฒินะ
2: รอก่อน
0: ได้ใช่ไหมคะรอก่อนได้เพราะว่าอันนี้4เข็มไปแล้วเนาะใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
1: แต่ถ้าแนะนำนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเข็ม5ก็แนะนำว่า mRNA แต่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะให้ฉีดเข็ม5ที่สักกี่เดือนดีหลังเข็ม4นะคะ
0: ค่ะโอเคดิฉันกำลังดูคำถามนะคะที่เกี่ยวกับคุณวิทูลค่ะคุณวิทูลบอกว่าฉีดแอสตราเข็ม1และเข็ม2เข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเมื่อวันที่18มกราคมปีนี
2: ้
0: ถ้าจะฉีดเข็มที่4เป็นไฟเซอร์ได้ไหมครับและควรจะฉีดเมื่อไหร่ก็ควร
2: ได้ก็คือ
1: 4เดือนขึ้นไป
2: แล้วก็ครับ
0: ก็คือนับจากวันที่18มกราไป4เดือนใช่ไหมอ๋อ
2: ใช่ครับก็คือพฤษภา
0: โอเคอายกตัวอย่างอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันฉีดเข็ม3เมื่อวันที่7มกราคมดิฉันก็ดูแล้วที่รามาเนี่ยจะมีตารางฉีดวัคซีนนะที่ walk in เข้ามาเนี่ยวันที่6มกราคมนี้ค่ะวันศุกร์นี
2: ้6พฤษภาใช่ไหม
0: ครับ6พฤษภาขออภัยกับขอบคุณอาจารย์แจ็คที่แก้ให้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะมาฉีดเข็มที่3เนี่ยไม่ใช่เข็มที่4ที่รามาวันศุกร์นี
2: ้
0: พอครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ
2: คร
0: ับ พอ7มกราคมกับผม
1: พูดก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
2: ไม่ต้องนับก่อนขนาดนั้นก็ได้ใ
1: ช่ๆ4นิดนึงใกล้ๆ4ครึ่ง4เดือนครึ่ง4ใกล้ๆ5ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ใช่มั้ยคะ
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดน
0: ั้
2: น
0: โอเคค่ะอันง่ายๆนี่ดิฉันถ่ายรูปมาค่ะอาจารย์โสคะที่รามานะเค้ามีตารางมาขีดแล้วว่าตารางฉีดวัคซีนที่รามาธิบดีนะสัปดาห์ที่1ก็คือวันศุกร์ที่6พฤษภาคมสัปดาห์ที่2พฤหัสบดีที่12ค่ะ12พฤษภาคมสัปดาห์ที่3ศุกร์ที่20พฤษภาคมสัปดาห์ที่4นะคะศุกร์ที่27พฤษภาคม8นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าจะ walk in เข้ามาที่รามาธิบดีค่ะมีตารางแบบนี้แต่ว่าดิฉันนับนี่เป๊ะๆ เลยนะ6พฤษภาคมครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ4เดือนพอดีเลยโอเคมั้ยคะอาจารย์โสโอเคไหมคะ
1: ก็ต้องไปอ่ะเพราะของคุณตาเองสองเข็มแรกเป็นแอสตราถูกไหม
0: ใช่ค่ะสองเข็มแรกเป็นแอสตรา
1: เพราะว่าเราไม่ใช่สองเข็มแรกเป็นซิโนแวค
0: ค่ะ
1: เพราะจริงของคุณตาเนี่ยสองเข็มแรกแอสตราแล้วก็เป็นแล้วก็ได้เอมาร์เดย์ไปแล้ว3เข็มอันนี้ไม่ต้องรีบ
0: ไม่ต้องรีบนะคะโอเค
1: ก็คือ4เดือนกว่าใกล้ๆ5ก็ได้ถ้าแต่สำหรับคนที่จะรีบคือเช่นถ้าสองเข็มแรกเป็นซิโนแวคอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะและโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็ควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3แล้วนะคะตอนนี้มีหลายที่ที่ฉีดเข็ม3แล้วโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ชัดเจนลดอาการวิตกกังวลได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โสมากนะคะขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าชุดสวยๆจากใบตองโคลเซ็ตด้วยนะคะพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะจันถึงสุดนักรามาชาแนลลัดคิวหมอรามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: ครับ
1: ผมวนัทคนเดิมวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมออีกครั้งหนึ่งนะครับหมดเวลาแล้วกับอาหารที่ทำลายสุขภาพฟัน wow. ต่อไปนี้ผมจะมาดูแลสุขภาพฟันของคุณเองครับ

ำหรับส่วนประกอบในเมนูไก่แอลมอนสติ๊กเนี่ยนะครับทั้งไก่นะครับแอลมอนนะครับแล้วก็ดิปที่เป็นโยเกิร์ตก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเพื่อส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ฟันนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องทำความสะอาดหลังจากทานอาหารไปแล้วนะครับทั้งการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันเพื่อให้ทั้งฟันแล้วก็ในช่องปากของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครับรายการกินกับหมอจะมีอาหารเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมทุกวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งเพจใน Facebook และ YouTube นะครับของมหิดล Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอาจารย์ป๊อปครับเพราะว่าอยากจะคุยกันเรื่องที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการนอนไม่หลับครับคุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไม่เหงาครับเพราะว่ามีคนอีก19ล้านคนในประเทศไทยหรือ 40% ของประชากรไทยเลยนะครับที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาในวันต่อมาครับเพราะคุณจะตื่นมาด้วยความเพลียตื่นมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแปรปรวนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคุณภาพการนอนของเราจึงจะดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ป๊อปก็ต้องโฆษณาสรรพคุณนิดนึงว่าอาจารย์ป๊อปเป็นใครมาจากไหนเนาะนะครับอาจารย์ป๊อปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับตัวกิจกรรมบำบัดเนี่ยชื่อตัวเนี่ยครับผมคาดหวังเลยนะความคาดหวังผมก็คืออาจารย์ช่วยทำให้ผมหายนอนไม่หลับเนาะแต่ก่อนนะครับอาจารย
2: ์
1: มันก็อาจจะนอนไม่หลับสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่หลังๆมันมาถี
2: ่
1: แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้ย9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
2: ไม่คงที
1: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนนึงต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
2: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับ
1: ครับ
2: เป็นปัจจัยทางร่างกายเราเองนะครับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
1: ม
2: หรือไม่ยอมเหนื่อย
1: ไม่ยอม
2: จริงๆร่างกายมันเหนื่อยละ
1: โอ้
2: ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
1: จิตใจ
2: ตรงนี้ก็คืออารมณ์108
1: ครับ
2: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
1: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
2: ีใช่เลยแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
1: ที่มารบกวนจิตใจ
2: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
1: คร
2: ับ ก็คือวิตกกังวล
1: เศร
2: ้
1: า
2: ซึม
1: อ้าวซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันเหรอ
2: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
1: ครับ
2: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
1: เอาวิตกกังวลก่อน
2: วิตกกังวลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
1: ครับ
2: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
1: ใช่แล้วลักษณะอย่างนึงเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
2: ใช่
1: เรามักจะคิดลบไปก่อน
2: แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ก็คือการเขียนผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลยหนึ่งหน้ากระดาษเขียนได้2ข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
1: คำที่สองครับคำว่าเศร้า
2: เศร้าเนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำเราโดนคำพูดมาตำหนิติเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพดีๆเนี่ยสัก2

0: วันก็มากสุดละ
1: มันจะหายไปเอง
0: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
1: มีกลไกของมัน
0: กลไกของมันคือน้ำตามันไหลน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได้เขาให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
1: อ๋อมีต่อมไทมัสอยู่ที่บริเวณกลางอก
0: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้หิวของกิน
1: ครับ
0: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14ปี
1: ทำไมต้อง14ครับ
0: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
1: มีขนาดเล็กลง
0: เล็กลงเนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
1: ่
0: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮะอย่างเงี้ยเคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
1: ครับ
0: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าแล้วอันปัจจัยที่3คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่องก็มาแล้วเหมือนกัน
1: เป็นคนหูว่า
0: หูไวและตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
1: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
0: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์มันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้าต้องทำงานก็ต้องแบบก่อนนอน1ชั่วโมงต้องเอาแสงสีฟ้าออก
1: ถ้าจะว่าไปในมือถือเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่สำหรับลดแสงสีฟ้า
0: ใช่ลดแสงสีฟ้าได
1: ้ครับแต่ลดแสงสีฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในมือถือเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความกังวลหรือว่า
0: เพราะมันมีคลื่น
1: เพราะมันอาจจะมีคลื่นรวมทั้งอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน 2 ทุ่มอยู่เนี่ยมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได
0: ้ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
1: นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน6โมงผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี่นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่าแหละ
0: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
1: และห้ามดูซีรีส์ด้วย
0: ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บ
1: ครับ
0: ถ้าใน20นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเนี่ย
1: เพียงคุณนอนไม่ถึง20นาที
0: อย่าไปอยู่บนพื้นที่นั้นอย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthink จะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อย
1: ๆ
0: ช้าช้าสบายสบายแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแลคนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
1: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกาย
0: ใช่
1: เรื่องของจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อม
0: แวดล้อมรอบนอก
1: เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไงครับ
0: นาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันก็คืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
1: คร
0: ับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้น
1: โ
0: อ้ใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ห้ามเกินเที่ยงคืน
0: ใช่พอช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่องชุดปอดกับหัวใจนี่คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
1: ้
0: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บตัวการสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
1: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
0: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับ ยกตัวอย่างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
1: ้
0: วิธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆจะเตือนเราเองอาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครับจะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
1: ้
0: นะจันเต้จะนอน4ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3ครั้งเป็นอย่างน้อยและเดี๋ยวจันเต้จะตื่น6โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมองเรารู
1: ้
0: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครับ
1: เ
0: พราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
1: ทีนี้เมื่อเราบอกตัวเองแล้วแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
0: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนกี้เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
1: ลุกมาเลย
0: แล้วก็บอกกับร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนคลายเบาๆทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่า unthink เพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3คำ
1: ยังไงครับ
0: คำว่า
1: ไม่
0: คำว่าอย่าง
1: อย
0: ่าคำว่าต้อง
1: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
0: ใช่เป็นคำสั่งแล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อม
1: ครับ
0: เขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2เสียงนะก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร
1: ์
0: นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับมันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตาคลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: สมมติว่าเราหลับอะบางทีตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยตกลงเราได้หลับหรือเปล่าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังเพลียอยู่เลยอะ มันจะมีอะไรที่จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนพอกี่ชั่วโมงนอนไป6ชั่วโมงเนี่ยพอไหม8ชั่วโมงพอไหมหรือมันมีตัวเลขที่เป็นแบบ magic number ที
0: ่
1: ทุกคนต้องนอนให้ได้เท่านี้นะเมื่อนอนให้ได้เท่านี้ชั่วโมงแล้วนี่คือการนอนหลับจะมีคุณภาพ
0: ตัวเลขที่ติดต่อกันอย่างน้อยคือ6ชั่วโมง
1: 6ชั่วโมง
0: ทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต่ถ้ารวมๆแล้วนะฮะ 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมงแต่ 85% เราถือว่ารับได้แสดงว่าถ้ารับได้ปุ๊บแล้วเราหมั่นเขียนไดอารี
1: ่
0: นะครับหมั่นเขียนไดอารี่ว่าเรานอนและตื่นมากี่ครั้งอะไรประมาณโดยประมาณถ้าเรา 85% แสดงว่าเราร่างกายกำลังปรับตัวอยู
1: ่
0: ก็พอที่จะมีแนวโน้มนอนหลับได
1: ้ครับ
0: แต่ยังไม่ได้คุณภาพ
1: บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรานอนไม่หลับหรือเปล่าเราอาจจะมีเพื่อนที่บอกเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูแบบไม่สดชื่นเลยหรือว่างูงี่เป็นพิเศษมันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
0: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
1: อ๋อมีเป็นคะแนน
0: นะครับเป็นคะแนนเลยนะ
1: ผมพร้อมที่จะให้คะแนนตัวเองนะครับมาเลยครับ
0: จันเต้ลองดูล่ะข้อที่1ก็คือนอนหลับตรงเวลาไหม
1: ครับ
0: ถ้าตรงก็คือ1คะแนน
1: ถูกมั้ยอ๋อครับมีก็คือตรงกับไม่ตรง
0: ใช่ๆครับข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือก่อนเที่ยงคืน
1: ใช่
0: นี่คือ
1: 0คะแนนรู้ตัวเลย
0: ถ้าหลังเที่ยงคืนคือ0เนาะก่อนเที่ยงคืนก็คือ1ข้อที่3ก็คือมีตื่นมากลางดึกไหม
1: มี
0: ถ้าตื่นมาตื่นมามากกว่า2ครั้ง
1: โอ้ไม่ถึง
0: มากกว่า2ครั้งก็เป็น0
1: ครับ
0: ถ้าอยู่ประมาณสัก1ถึง2ครั้งก็รับได้เป็น1
1: โอเคได้1ตัวแรก
0: ต่อมาข้อที่4ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
1: ถ้าไม่สดชื่น0
0: ถ้าไม่สดชื่นก็เป็น0
1: ถ้าสดชื่น
0: ถ้าสดชื่นเป็น1
1: งั้นผมขอ 0.5
0: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน
1: โอ้
0: เนาะถ้าเราตื่นมารู้สึกแบบในอาทิตย์นึง3วันติดต่อกัน
1: ครับ
0: อันนี้ดี
1: หลายคนจะสดชื่นในวันเสาร์และอาท
0: ิ
1: ตย์อ
0: ันนี้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต่อมาคือข้อที่5ค
1: ือ
0: ตื่นตรงเวลามั้ยถ้าบางคนว่าตื่นตรงเวลาครับแต่มากดนาฬิกาปลุกปั๊บเป็น0กัน
1: นะอันศูนย์นะ
0: อันที่6ก็คือตื่นมาแล้วอารมณ์บวกไหม
1: มีพลังบวกพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้คนอื่นอ
0: ัน
1: นี้1นะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมเป็นคนบวก
0: บวกนะครับดีมากครับอันที่7เนี่ยเราจับชีพจรตัวเองให้เป็นนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีการจับชีพจรนะมันก็จะมีที่ตรงบริเวณนิ้วโป้งข้อมือนะตรงบริเวณที่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงแขนด้านในนะครับข้อพับหรือที่ง่ายสุดคือตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูนะครับตรงคอเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะง่ายสุดถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละ
1: อ
0: ันนี้ก็ให้0
1: ครับอุ้ยเหรอฮะ
0: อืมถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
1: ผมก็ยังเต้นอยู่นะเนี่ย
0: เต้นอยู่นะครับ
1: โอเคครับ
0: ดีนะครับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อยากทำอะไรดีๆบ้างเขียนลงมา
1: โอ้โห
0: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อแสดงว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอร่อยแล้วแต
1: ่หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
0: ได้กี่คะแนนครับจาก8
1: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนเท่าไหร่มันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
1: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ่ะ
0: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
1: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาน่ะมันเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพครับ
0: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
1: ้
0: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น6โมงมัน6โมงเป๊ะเลย
1: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
0: ไม่ได้นะตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอนหลับตรงเวลาตื่นตรงเวลาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่อ อันนี
1: ้ผมเลย
0: อันนี้มันจะทำให้เสียนิสั
1: ย
0: สมองก็จะแบบอีกนิดนึงน่ะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่งอารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าแบบไม่มีความปิ้งแวะมีความคิดในหัวว่าหูไม่อยากไปทำงานเลยอันนี้แสดงว่าอารมณ์มาและอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
1: ยังไงครับ
0: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเรา2นิ้วเนี่ยนะเหมือนสู้ๆเนี่ยนะคร
1: ับ
0: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึงนะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจหายกลัวหายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
1: อันนี้พูดดังๆออกมาหรือพูดในใจ
0: พูดอารมณ์พูดออกมาเลย คือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
1: ์
0: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
1: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณนึงว่าเรานอนแบบมีคุณภาพ
0: มีคุณภาพ
1: ถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพแน่ๆ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
1: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงแล้วต้องตะแคงขวาด้วย
0: ตะแคงขวา
1: ตะแคงซ้ายก็นอนไม่หลับ
0: ครับ
1: นอนหงายก็นอนไม่หลับความไม่ต้องพูดถึงเลยต้องเป็นท่านี้ด้วยแล้วต้องมาท่าประจำด้วยมันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอนเนี่ย
0: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
1: อ้าว
0: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
1: ะ
0: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
1: มันทับหู
0: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
1: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
0: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีอะไรรองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดเราก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบมือหงายมืออย่างเงี้ยครับ
1: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
0: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
1: ชื่อเพราะ
0: ชื่อเพราะไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมากสมองชอบท่านี้เพราะมันสงบ
1: ครับ
0: และมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
1: โดยที่เราไม่รู้สึก
0: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับหลับตื่นตื่นแน่นอนก็เป็นสัญญาณการวัดสมองในขณะนอน
1: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมีไหม
0: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
1: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
0: เห็นผลเลยครับ อาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอก
1: ๆ
0: มีเหมือนมีได้ยินเสียงแว่วๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอๆ
1: ครับ แล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมครับ
0: ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจครับครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราตั้งใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
1: ครับ
0: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไปและลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
1: มันดีขึ้นไหม
0: มันดีขึ้นไหม
1: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่เราจะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
0: ใช่
1: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรามาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
0: การนับย้อนกลับนะครับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสักติดต่อกันอีกสัก3วันดูซิถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้วเคลียร์ความคิดแล้วนะครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
1: ประสานมือ
0: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
1: ครับ
0: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
1: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานกันในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยม
1: เอามือเอานิ้วมือ
0: ข้างไหนก็ได้
1: มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็เรายกเหนือศีรษะ
1: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วหายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
1: ยืดแขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
0: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลง
1: ครับ
0: ก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้
1: เท่าที่ทำได้
0: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้ง

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์และเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาณาจักรแล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ

เทวรูปเทวดานุพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษานานพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมัติธรรมจำนวน5รูปแต่วันก่อนรวม80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัฒหารแด่เสด็จพระราชาคณะปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ80รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวชรชินโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคาถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระจบแล้วงานสุดพระรัตน์กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระด้าเปกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชบรดิษฐ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวชรชิโนภาสทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปจากนั้นทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้า

มีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลเมืองที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 18:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพันธพิสัยชัยมงคลท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นประธานในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันเดียวกันด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราวันนี้เวลา 14:24 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังห้องจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โอกาสนี้พระราชทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการังตลอดจนทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่องรวม17หน่วยงานแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น8โซนหลักประกอบด้วย Main Entrance Zone เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นและการแนะนำเส้นทางการเข้าชมกิจกรรมภายในงานและระบบสะสมการเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Zone จัดภายใต้แนวคิดทะเลคือโลก

สู่โลกใต้ทะเลเซอร์ราวด์สกรีนโซนจะแสดงภาพและเรื่องราวที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างความงดงามของธรรมชาติกับภัยคุกคามที่ท้องทะเลกำลังเผชิญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและแรงผลักดันจากภายในโซนสายใยแห่งทะเลจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถูกถักทอสายใยแห่งการอนุรักษ์และสืบสานพระราชปณิธานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา Exhibition Zone จะแสดงองค์ความรู้ผลการดำเนินงานและภารกิจด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของหน่วยงานต่างๆที่สนองโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริพาร์ทเนอร์บูธโซนจะแสดงนิทรรศการของผู้สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายรวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและคอมมูนิตี้มาร์เก็ตโซนจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายการแสดงและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้และความตระหนักให้เป็นลงมือปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่12 สิงหาคม 2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ได้ยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบและถวายความเคารพพระราชอาสน์เมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทรงจุดเทียนในโคมไฟฟ้าและประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศไว้ต่อจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระประเรียนธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงเที่ยวแรกจำนวน20รูปและโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปทั้งนี้การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณโดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่งคือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะเป็นการทรงแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถาน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังดังนี้ณหอพระคันธรราชทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระคันธรราชณหอพระราชกรมานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย1องค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรี1องค์ณหอพระราชพงศานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์8พระองค์ณพระศรีรัตนเจดีย์ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในพระศรีรัตนเจดีย์ณหอพระมนเทียนธรรมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางห้ามมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระพุทธบาทจำลองณหอสัตราคมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปริตรต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิหิงท่านี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา3เดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษาแม้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าถวายถ่านไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569
1: ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อน

0: ้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพพลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองค์รีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพ

ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสักยทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑลการเวียนเทียนนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีพระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักษิณรอบปูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบและใช้ธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาทันทีขณะเดินเวียนรอบปูชนียสถานควรตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณซึ่งในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศศาสนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:23 นาทีณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นและส่งผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นกองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้

มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ฉิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัชนะสงครามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดลาดประเขาและวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทสีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดธาตุทองวัดหัวคูกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้วัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 16:00 นครอบครัวกุลฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์หมู่นิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตรดำประเทศไทยและบริษัทโรแยลพลัสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระคลังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลงทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมาเมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้ว

0: การฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: หมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนนึงถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้

0: ขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอบันจะถามหมอว่ามันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปจริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
1: ่
0: การฆ่าตัวตายครับ
1: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้านี่คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
0: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหัก
1: Oh.
0: แล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การ
0: ร
1: ักษา
0: ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบันอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ย ตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหวคือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอะค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: ค่ะ
0: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
1: ้
0: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
1: ะ
0: ชมตัวเอง อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที่

0: ถามมาบันเลยหัวเราะ
1: พอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
0: ็
1: อย่างน้อยรู้สึกว่าเออวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะสึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
1: แล้วจริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเราก็รู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
0: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดสินใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นอยู่แล้วถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราเอาตัวเองไปตัดสินอดีตและอย่างนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
0: กังวลเรื่องอนาคต
1: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
0: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
1: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
0: ค่ะ
1: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
0: อย่างเช่น
1: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจะช่วยเขาไงประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
0: ่นะครับ
1: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
0: ม
1: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหม
0: ค่ะ
1: ถ้ายังไม่พร้อม

0: ตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงๆหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
1: เหมือนมนุษย์นะใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร
0: ้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู่แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดมาถึงตรงนี้
0: ค
1: ่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกๆในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก็คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่อง ประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชีกินอะไรอ่ะ
1: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
2: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเนื้อตัวเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงเลยว่ะ
1: พี่จะบ่นแล้วนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยเอามาชิมนี
2: ้เอาโอ้โห
1: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
3: เลยนะเสียงดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรสองคนนี้ฮะ
2: ฮะ
3: บะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปากอื่นใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยช่วงอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกอีกเหมือนกันของไอ้อ้วน
2: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอ่ะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงนิดนึงต้องประหยัดนะป้า
1: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
2: อ
1: ่ะกินไม่ลงอ่ะเพิ่มไปก็ได
2: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ตัวว้ายโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
1: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้หอมเลยอ่ะ
2: อ๋อเออดีโอเคอ่ะจบอ่ะยอม
1: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
2: อ๋อยาคลายเส้น
1: เออแล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
2: ปีกว่าแล้ว
1: แล้วทำไมไม่ต้องกินอ่ะ
2: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะกินให้มันสบายตัวหน่อย
3: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมเนี่ยไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยเออแล้วเรื่องอาหารการกินนี้นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
1: ใช
3: ่เออกินแต่ไอ้พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ย
2: โอ้
3: นี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตเออมันอันตราย
2: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
3: เปลี่ยนยี่ห้อมันก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
4: ือ
3: นเด
4: ิ
3: ม
4: โอ้ยทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมนี่ข้างนอกเชียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
2: ไอเหตุการณ์นี้คุ้นเดจาวูนี่มันสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
4: เออไออ้วนชอบรอบเลียนแบบ
5: อ๋อแกฉันมาก่อน
2: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินก
6: ันทำอะไรเนี่ย
7: ได้กลิ่นหอมเหมือนกัน
2: เอาก
4: ินมาม่าครับ
7: ใช่
2: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
7: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ป่ะ นี่ไม่มี

0: ชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามไปที่ห้องเดี๋ยวตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายมันไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
1: โอ้โหตอนแรกเราคุณก็เป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้กล
2: ั
1: วว่าเราทำงานให้ไม่ไหว
2: เล่นระยะเผาขนเลยแล้วเนี่ยอ๋อคุณต้องทานไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
3: พี่ผมเข้าใจว่าพี่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
2: ใช่
3: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันจัดจ้านเนี่ยมันส่งถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
0: ใช่และไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่งผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
3: จริง
4: เนี่ยผมมาเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
3: เลิกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหรอ
4: เลิกยาเนี่ยแหละ
2: ให้มันยาคลายเส้นไม่ใช่ยาบ้าย
3: าคลายเส้นนั่นแหละ
2: ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันนี้แต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรงยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคไตเหมือนกันนะ
5: นี่ไงนี่ไงคนเนี้ยฮะกินจังเลยแหละชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
0: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
5: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
3: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนมมีอะไรแบบนี้มาให้คุณน้ำตาลเขากินนะผมอ่ะเป็นห่วงคนของผม
5: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
0: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้เดี๋ยวตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดๆอยากๆแบบนี้
2: แล้ว
0: กินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
3: ครับ
0: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
5: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
0: ไม่อะ
2: อดอด
0: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแหม
6: แต่ส่วนอ้วนเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะคร
4: ับ อ้วนเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลอยู่เลย
3: นี่พอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู
5: ่
3: ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลไปเลี้ยง
2: ไปต้องทำงานต่ออีกหน่อย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้สักหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงนะ
0: ครับ
1: สำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจจะมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: ก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเบาหวานนะฮะความอ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความ

0: ความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวกภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะฮะแต่ก็สำหรับในคนที่อายุ 20-40 เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคไตนะฮะถ้าเกิดอายุมากขึ้นนะฮะประมาณสัก40-60ขึ้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็อาจจะมากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไตตอนอายุเกษียณแล้ว
1: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
0: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
1: ครับผม
0: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆนะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
0: คือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะ
1: ครับ
0: โรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิดเบาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีความดันสูงขึ้นนะครับซึ่งการที่มีความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับการเกิดโรคไตนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวภาวะอ้วนเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยไตก็อาจจะเสื่อมเร็วอาจจะมีโอกาสที่จะเสื่อมไปถึงต้องฟอกเลือดล้างไตนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจโรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมาทั้งหลายอย่าง
1: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเริ่มเป็น
0: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับจนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายละนะซึ่งถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็จะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะครับเพราะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือมีเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
1: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างแล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่มันมีพวกเขาเรียกผมว่าโซเดียมใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
0: การทานเค็มนะฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาหารโดยรสที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะทานเค็มอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะทานเค็มมากกว่าคำแนะนำเนี่ยสัก2เท่าเพราะนั้นเราต้องพยายามลดเค็มลงนะฮะครึ่งนึงให้อาหารที่เราสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะมีเกลือค่อนข้างจะสูงนะฮะแทบทุกชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
1: ฉลากใช่ไหมฮะ
0: ตัวฉลากนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีเกลือน้อยกว่านะฮะ
1: คุณ
0: อาจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะนั่นเป็นการธรรมดานะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำ

0: ปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่เติมแล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะคร
1: ับ แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมคุณหมอ
0: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับส
1: ิ่
0: งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
1: ครับผม
0: นี่พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำแล้ว
1: ครับครับ
0: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
1: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไตพอมีไหมครับหมอ
0: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
1: ้
0: น
1: ไม่บ่งบอกเนาะ
0: ไม่บ่งบอกไม่มีอะไรบอก
1: ไม่เตือนเรา
0: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการนึงซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงนะโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างนะฮะที่จะพูดถึงก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ยก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ200นะฮะตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับอันนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คือคนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีการวัดความดันตอนนั้นนะอายุ20ซึ่งความดันตอนนั้นเขาก็สูงหน่อยละไม่ได้สูงเท่านี้แต่ก็ถือว่าผิดปกติ
2: เริ
0: ่มสูงแต่เขาไม่ได้ไปติดตามต่อไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะไม่ได้มีการตรวจเรื่องไตณจุดนั้นซึ่งหากว่ามีการตรวจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้นครับ
1: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคือว่าคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าจามอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยคนพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
0: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคไตได้ภายใน10ปีข้างหน้านะฮะแม่นกว่าหมอดู
1: นะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
0: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซึ่งเราจะสามารถเข้าไปดูได้และประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะครับ
1: คราบ
0: เป็นยังไง
1: ดีเลยเนาะบางครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี
0: ้
1: แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์บำรุงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติบางรายอาจเสียชีวิตในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคองชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดีนอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะเก
1: ิ
2: ดอะไรข
1: ึ้
2: น
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไหมก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปมันสมควรไหมก็นั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่บ่นงานใหญ่มากเลยนะพี่เจมคือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้องอะปวดหลังก่อนไหมอะไปช่วยน้องด้วยหาคุณหมอมาให้น้องหน่อยเร็ว
2: พี่พาทางหมอ
3: ใครว่าน้องอ้วนของหมอ
1: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอะไม่มาช่วยเลย
3: แล้วทำตัวหน้าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
1: ็
3: เลยปวดหลัง
1: ใช่ค่ะ
3: งั้นมาเดี๋ยวหมอสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบค่อมตัวทำงานนานๆเนี่ยไปยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือเอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่พร้อมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
1: นับ1ถึง10
3: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อหลายห่อตัวเล่นคอมนานๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือสามารถนั่งทำได้
3: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
1: 8 9 10
3: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัวแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างเหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
4: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
3: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
4: ได้ค่ะนั่งแบบ
3: ก็นั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็คิดจะขมิบพุงขมิบท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี้

0: ก็เราก็เกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ย10ทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งนั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบนึงให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
1: เฮ้ยผ่อนคลายขึ้นแล้วทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
2: ก็หนูมาบอกพี่อ่ะ
1: โอ้ย
2: เลิกกินเยอะได้แล้วเลิกนั่งหลังงอใช่ไหมหนูอ้วน
1: จะพยายามค่ะ
2: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลย
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ไม่เป็นไร
1: ค่ะดีขึ้น
2: ดีเนาะ
1: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
3: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
5: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาร่วมรับฟังกันปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราอยู่ที่ไหนก็มีความหลากหลายของสิ่งต่างๆนานาถ้าเรามองว่าความหลากหลายมันเป็นเรื่องที่มันสวยงามแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกนี้แล้วทำไมในตัวคุณพ่อคุณแม่เองถึงจะไปตีกรอบให้ตัวเองทำไมเราจะไปตีกรอบ

คนรอบข้างหรือว่าเราจะไปตีกรอบให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าลูกเด็กเล็กๆซึ่งเรารักและเราก็ผูกพันตั้งแต่เรายังไม่เห็นหน้าเขาตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตั้งแต่ที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนยังไงไม่รู้จักนิสัยใจคอแต่พอเขาเติบโตมาเรื่อยๆเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราไม่ใช่เพศที่ตรงกับเพศกำเนิดของเขาเขามีอวัยวะเพศชายแต่ทำไมเขามีแสดงออกท่าทางความเป็นผู้หญิงเขามีอวัยวะเพศหญิงแต่เขาดูเหมือนชอบผู้หญิงด้วยกันถ้าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องกำหนดความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตดังนั้นจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องไปตีกรอบให้สิ่งเหล่านั้นวันนี้หมอเลยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าลูกเป็น LGBTQ และเราจะจัดการยังไงเวลาที่ลูกถูกล้อเลียนหรือถูกสังคมกระทำไม่ดีกับความเป็น LGBTQ ของเขานะครับชวนคุยแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้จักนิยามของ LGBTQ กันก่อนตามตัวย่อนะครับตัวแรกตัว L นะครับย่อมาจากคำว่า lesbian นะครับหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันตัว G ย่อมาจากคำว่าเกย์นะครับก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่บางครั้งก็ไปกล่าวรวมถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันตัว B คือ bisexual หมายความว่าคนที่ชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง T คือ transgender หรือแปลว่าเป็นคนข้ามเพศหมายความว่าผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า trans นะครับส่วนสุดท้ายคือคำว่า Q คืออาจจะย่อมาจาก queer หรือว่า questioning หมายความว่าคนที่เขายังไม่รู้เขาไม่นิยามตัวเองว่าเขาเป็นเพศไหนเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่ใช่เลสเบี้ยนเขาไม่ใช่เกย์แต่เขาเป็น Q คือเขาไม่มีเพศเขาบางทีเขาบอกเขาไม่มีเพศหรือเขาก็ไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรซึ่งบางทีบางที่จะเป็น LGBTQ+ ก็คือบวกมีอื่นๆอีกเช่นบางคนบอกว่าตัวเองเป็นแบบ asexual คือไม่มีเพศฉันไม่บอกเลยว่าฉันเป็นเพศอะไรคือต่างกับ Q นะครับ Q คือยังสงสัยยังค้นหาอยู่ว่าฉันเป็นเพศอะไรแต่พวก asexual คือฉันไม่มีเพศอะไรเลยความเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องกับฉันจะมีคำต่างๆนานาอีกมากมายคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเรื่องเพศเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันยังไงซึ่งต่างๆนานาที่หมอพูดมา LGBTQ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหมายถึงความชื่นชอบทางเพศซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความชื่นชอบทางเพศเป็นหลักนะครับแต่จะมีคำอีกคำที่พูดกันคือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับหรือว่า sexual orientation หมายความว่าตัวเขาเองเขาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นคำซึ่งจำเพาะออกไปอีกนะครับหรือเป็นเรื่องของเพศกำเนิดหรือว่าเพศตามพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพศตามลักษณะทางชีวภาพ biological sex หรือว่า sexual orientation ต่างๆนะคำพวกนี้เป็นคำที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทางเพศนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักๆเป็นเรื่องของ LGBTQ กันนะครับเวลาที่เราพูดถึง LGBTQ เนี่ยนะครับก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเป็น LGBTQ เวลาที่เกิดคำถามแบบนี้เพราะอะไรแสดงว่าเรากำลังมองว่า LGBTQ คือความผิดปกติชวนคิดแบบนี้ต่อครับหรือจริงๆแล้วมนุษย์เราอะไปให้นิยามความปกติที่แคบเกินไปว่ามีแค่ชายกับมีแค่หญิงจริงๆแล้วเพศต่างๆ LGBTQ หรืออื่นๆบวกๆกันไปเนี่ยคือความปกติที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักเท่านั้นเองเริ่มต้นและชวนกันถามด้วยคำถามนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยคิดไปด้วยกันว่าเอ๊ะเรากำลังมองเรื่องปกติให้ไม่ปกติหรือเรากำลังรู้สึกอะไรกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่กลับมาดูที่สาเหตุกันนิดนึงถ้าเรามองว่า LGBTQ เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับปกติที่เรารู้จักแต่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ปกตินะก็จะมีคนบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องพบเจอว่าในครอบครัวที่มี LGBTQ ในครอบครัวเนี่ยสามารถมีประชากรที่เป็น LGBTQ มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ครอบครัวที่มีแค่ชายกับหญิงตรงตามเพศกำเนิดอันนี้คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่ได้บอกได้นะครับว่าอยู่บนยีนไหนสารพันธุกรรมอะไรยังไงอีกส่วนหนึ่งนอกจากตัวเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกของเด็กคนนั้นหรือรวมไปทั้งเรื่องของการเลี้ยงดูซึ่งตรงนี้ซับซ้อนมากๆเลยนะครับ

ทั้งตัวการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับบางบ้านบางครอบครัวหรือบางงานวิจัยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมว่าแบบเด็กที่แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเขาคนเดียวอะแล้วมันส่งผลกับว่าเด็กอยากเป็นเหมือนคนที่ไม่อยู่กับเขาแล้วหรือเด็กอยากเป็นเหมือนกับคนที่อยู่กับเขาในขณะเดียวกันก็คือว่าในบ้านที่บางทีพ่อกับแม่อาจจะเป็น LGBTQ หรือเดี๋ยวนี้ก็มีนะใช่ไหมที่แบบว่าบางบ้านที่เขาเป็น LGBTQ แล้วเขาก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะส่งผลต่อการเป็น LGBTQ หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยจะบอกแค่ว่าถ้าเกิดพวกเราทุกท่านไปลองอ่านงานวิจัยหรือข้อมูลที่ศึกษาณปัจจุบันอะสิ่งที่บอกอะครับบอกได้แค่ว่ามันพบเจอความสัมพันธ์บางอย่างแต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุกันแน่มันบอกได้แค่ว่าสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจะบอกแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของพันธุกรรมปัจจัยทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแต่ทราบไหมครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วในเด็กและวัยรุ่นที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยหลายๆคนหลายๆรายเนี่ยเขารู้ตัวมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วนะครับเขารู้ว่าเขาชอบเล่นกับเพศที่ไม่ใช่เพศกำเนิดของเขาเช่นเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาเล่าตลอดเลยว่าเขาชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดเขาชอบเล่นตุ๊กตามาโดยตลอดเขาไม่ชอบเตะต่อยนี่เหมือนกันพอได้คุยกับคนที่เป็นเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงแต่เขาชื่นชอบในความเป็นผู้ชายของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบความแมนๆตั้งแต่เด็กๆเขาเองเขารู้สึกว่าเขาเห็นผู้หญิงแล้วเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแต่เขาเห็นผู้ชายแล้วเขาเฉยๆอะไรแบบเนี้ยคือหลายๆคนอะรู้ตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มฟอร์มอัตลักษณ์ทางเพศอะเริ่มรู้สึกว่าฉันชอบอะไรฉันมีรสนิยมทางเพศกับใครแต่ช่วงเวลานั้นสำคัญมากๆคือเวลาที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยครับโอ้วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค้นหาตัวเองมากเลยเขาเองเขาไม่อยากแปลกเขาเองเขาไม่อยากไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะการที่แปลกการที่ไม่เหมือนคนอื่นการที่ไม่เหมือนปกติที่สังคมบอกว่าปกติอะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันหวั่นใจมันกระตุ้นความกลัวมันกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากผิดเพี้ยนจากคนอื่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่อัตลักษณ์ทางเพศก็กำลังแสดงออกความชอบทางเพศก็แสดงออกเช่นเดียวกันสำคัญมากๆนะจุดนั้นซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปชวนคุยว่าแล้วพ่อแม่จะคุยเขายังไงแต่กลับมาตรงนี้ก่อนว่าพอเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นกับเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกแบบเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกในใจของเด็กหรือวัยรุ่นคนคนนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะดำเนินชีวิตยังไงเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปแต่ในบางรายเนี่ยเขาเองเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่เขาต้องบอกว่าเขาไม่รู้หรือใจในส่วนของจิตสำนึกเนี่ยในส่วนของจิตที่มันรู้ตัวเนี่ยบางทีมันต้องพยายามจะข่มตัวเองเอาไว้ข่มไว้เพื่ออะไรเพื่อให้พ่อแม่หรือคนที่รักเนี่ยเขาโอเคกับตัวเขาหรือว่ายอมรับในตัวเขาดังนั้นชวนคุยกันต่อว่าแล้วถ้าพ่อแม่เองเนี่ยที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกเราจะเป็น LGBTQ ไหมเอ๊ะหรือว่าต้องคุยกับลูกยังไงเวลาที่จะคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือพ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจอันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่อง LGBTQ นะเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆใดๆก็ตามที่ลูกเขาไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะยอมรับในตัวเขาไหมเช่นอะไรบ้างเขาเคยไปลองใช้สารเสพติดเขาไปโดดเรียนเขาเคยไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กลางคืนเขาเคยมีพฤติกรรมที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ชอบแน่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเลยครับเวลาที่เขาเข้ามาคุยถ้าเขาไม่แน่ใจว่าพ่อไว้ใจได้มากแค่ไหนแม่วางใจได้มากแค่ไหนลูกจะไม่กล้าคุยถ้าวันนี้คุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองครับว่าเราทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจกับลูกได้มากแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าฉันก็เป็นพ่อแม่ที่โอเคนะฉันก็เป็นคนที่คุยกับลูกได้ทุกเรื่องนะฉันก็เป็นคนที่ไม่ตำหนิไม่ชักสีหน้าเวลาลูกพูดอะไรที่ไม่ถูกใจนะหมอคิดว่าแสดงว่าคุณพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะคุยเรื่องต่างๆเหล่านี้กับลูกไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆของวัยรุ่นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีว่าเวลาที่บางทีเราไม่พร้อมที่จะคุยแต่ลูกอ่ะเดินมาบอกหรือว่าภาษาเราจะบอกว่าลูกคัมเอาท์นะออกมาบอกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยนะเวลาที่พ่อแม่ที่ไม่พร้อมเราต้องฟังลูกมาบอกซึ่งวันที่เดินมาบอกเนี่ย

โอ้โหมันบางทีเป็นวันที่ยากมากๆสำหรับพ่อแม่เลยนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าลูกเขากล้าเดินมาบอกแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่น่าไว้วางใจไงแสดงว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ได้ไงเป็นคนที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกเขาปลอดภัยแต่ถ้าตกใจก็มีสิทธิ์บอกลูกเหมือนกันครับสำหรับพ่อแม่เออแป๊บหนึ่งพ่อยังไม่พร้อมเดี๋ยวมาคุยนะขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วคุณพ่อแม่ก็ไปสงบอารมณ์ตัวเองหมอเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้วมาคุยกับเขาต่อเขาจะยอมคุยต่อเพราะเด็กๆที่คำเอาหรือเขากล้าเข้ามาคุยเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะปลดล็อกตรงนี้ของตัวเองพอกลับมาคุยแล้วฟังเลยว่าเขาอยากจะบอกเขาอยากจะสื่อสารอะไรตั้งใจเข้าไปฟังเลยนะไม่ใช่ตั้งใจเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนเขาหรือไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะเข้าไปตำหนิเขาถ้าเกิดคิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปตำหนิเลยจะเข้าไปเปลี่ยนเขาอะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะฟังเพราะถ้าคุณแม่เข้าไปด้วยท่าทีที่จะตำหนิหรือจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยหมอเชื่อว่าลูกจะไม่คุยต่อแล้วอาจจะไม่มีคำเอาครั้งที่สองอาจจะไม่มีโอกาสที่สองของพ่อแม่ที่จะฟังเรื่องนี้จากลูกอีกต่อไปนะแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาจะยิ่งห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้สำคัญและต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะถ้าพร้อมค่อยกลับไปคุยกับลูกแล้วเมื่อพร้อมแล้วลองถามเขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราซึ่งหมอเชื่อว่าในหลายๆบ้านเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พอรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกตัวเองเป็นแบบไหนลูกตัวเองเป็นยังไงแล้วลูกชอบหรือไม่ชอบอะไรเมื่อไหร่ลูกพูดเราฟังมันอาจจะมีบางอย่างที่เราฟังแล้วเราตกใจบางอย่างที่เราฟังแล้วเราไม่ชอบแต่ระมัดระวังสีหน้าของผู้ใหญ่ไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งชักสีหน้าอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรที่มากมายจนทั้งลูกไม่กล้าที่จะพูดต่อพอฟังจนจบแล้วเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราสามารถแลกเปลี่ยนเขาได้นะครับว่าเออมันมีจุดบางจุดที่แม่ฟังแล้วแม่ไม่สบายใจเลยอะถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมลองแลกเปลี่ยนกับเขาอะครับอันนี้คือทักษะพื้นฐานเวลาที่คุยกับวัยรุ่นเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะปิดท้ายด้วยการที่บอกเขาว่าแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรอ่ะให้มาบอกได้เสมอนะแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขามาพูดความจริงกับเราที่เขาไว้วางใจเราโอ้โหคุณพ่อแม่เชื่อหมอสิครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปิดท้ายด้วยแบบเนี้ยไม่มีทางที่ลูกจะห่างหายไปจากเราไม่มีทางที่เขาเผชิญปัญหาแล้วเขาจะไม่มาบอกเรานะครับวิธีการพูดคุยของเราสำคัญกับเขามากทั้งภาษาที่ใช้และท่าทางที่เราออกไปนะครับทีนี้อันนี้มันเกิดขึ้นในบ้านที่เราคิดว่าเราพอจะพูดคุยกันได้แต่ก็มีบางบ้านเหมือนกันนะที่ลูกอยากบอกอะแต่ไม่กล้าบอกเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าบอกเพราะเขารู้สึกว่าบอกไปอะพ่อแม่สงสัยไม่ฟังแน่ๆเลยซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในบ้านที่ความเชื่อบางอย่างมันเข้มแข็งมากๆนะเช่นลูกชายต้องเข้มแข็งหรือบางบ้านที่โอ้หน้าตาของพ่อแม่สำคัญมากๆเช่นโอ้โหเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยอยากชวนคิดแบบนี้ครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่ารับไม่ได้หรือไม่โอเคลองกลับมาทบทวนแล้วคุยกันในสามีภรรยาสักนิดนึงว่าเอ้ยเรื่องนี้เรามองกันยังไงเรื่องนี้เราคิดกันยังไงตกลงเรากำลังโฟกัสที่อะไรที่ความสุขของลูกหรือเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกคุณพ่อคุณแม่จะไม่ใช่คนที่น่าไว้วางใจสำหรับลูกลูกที่เป็น LGBTQ ที่เขาพร้อมจะพูดคุยกับคุณพ่อแม่เขาจะไม่กล้ามาคุยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะแล้ววันหลังเขาจะไม่มาคุยอะไรกับเราอีกเลยนะครับและเมื่อลูกเป็น LGBTQ แล้วเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกดูแลต่างจากคนอื่นไหมจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าวิธีการดูแลของพ่อแม่กับลูกที่เป็น LGBTQ เนี่ยไม่ต่างจากเด็กที่เป็นผู้ชายเด็กที่เป็นผู้หญิงที่มีความชอบทางเพศตรงกับเพศกำเนิดของเขาเลยนะทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่หมอจะเน้นย้ำในเรื่องของจุดที่บางทีอาจจะเผลอลืมกันไปเช่นเรื่องของการสื่อสารที่เป็นการเปรียบเทียบบางทีพ่อแม่ที่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือไม่ชอบไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางทีจะเผลอไปเปรียบเทียบลูกเราซึ่งมีเพศสภาพหรือเพศกำเนิดไม่ตรงกันอะไรแบบนี้หรือความชอบทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยแล้วดันเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ชายธรรมดาหรือเป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วไปบอกว่าอย่างบ้านนั้นบ้านนี้ลูกของญาติคนนั้นลูกคนนี้เห็นไหมเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเลยเก่งกว่าแก

0: สมมตินะหรือเขาเป็นผู้หญิงเขาเลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้กว่าอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าไปโยงเรื่องเพศกับความถนัดซึ่งไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะการมีเพศอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งความถนัดความเก่งความเชี่ยวชาญก็คนละเรื่องนะแต่บางทีเผลอเปรียบเทียบเพราะบางทีกลับกลายเป็นว่าเราไม่ชอบสิ่งที่ลูกเราเป็นอะแล้วเราก็เลยไปเผลอเปรียบเทียบแล้วเวลาที่เด็กๆหรือวัยรุ่นที่เขามีเพศสภาพแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหการเป็น LGBTQ มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงขั้นเหมือนกับเทียบเท่ากับโจรผู้ร้ายที่ไปฆ่าคนตายหรือเปล่าพ่อแม่เลยสื่อสารแบบนี้อยู่ตลอดหรือบางทีในบางบ้านนะครับพ่อกับแม่บางทีอาจจะความเห็นไม่ตรงกันเช่นหน่อยยกตัวอย่างนะครับลูกอาจจะเป็น transgender หรือเป็นเกย์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็พ่อก็รับไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อเองเนี่ยไม่ยอมเลยเพราะนี่เป็นลูกชายคนโตเนี่ยนะแล้วก็อาจจะตำหนิบ่อยๆแต่แม่ก็จะเห็นใจมากกว่าซึ่งบางทีกับการว่าพ่อกับแม่ก็ไปทะเลาะ กันเพราะเรื่องนี้แล้วก็ไปทะเลาะ กันต่อหน้าลูกซึ่งบางทีลูกก็จะรู้ว่าเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาแล้วเขาก็อยากจะทำท่าเป็นเหมือนผู้ชายปกติเวลาที่อยู่ต่อหน้าคุณพ่อแต่จริงๆแล้วมันขัดแล้วมันฝืนในใจเขามากๆเลยมันก็จะสร้างความกดดันสร้างอารมณ์ที่ไม่โอเคแล้วจะทำให้การเลี้ยงลูกนั่นแหละมันไม่productive มันทำให้เด็กไม่สามารถเติบโตเป็นเด็กที่มีความสุขได้อะครับดังนั้นจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีผลตลอดการเลี้ยงดูเขามีผลตลอดหมออยากกลับมาที่ว่าให้พ่อแม่ทราบนะครับว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญของลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเติบโตไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เป็นฐานที่มั่นทางใจของลูกเสมอเป็นคนสำคัญของลูกเสมอการกระทำของเราคำพูดของเราแม้เพียงเล็กๆน้อยๆส่งผลต่อลูกเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วลูกอาจจะเสียใจเมื่อพูดไปแล้วมันจะไปกระทบความภูมิใจในตัวเองของลูกอย่าทำเลยครับลองกลับมาที่ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงเชิงบวกในเมื่อถ้าลูกก็เป็น LGBTQ แล้วไงต่อเราไม่รักเขาหรอที่บอกไปตอนต้นไงเรารักเขาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเขาแล้วอะแล้วทำไมพอเขามีเพศที่มันไม่ตรงกับใจที่เราชอบอะแล้วเราถึงไม่รักเขาอะตรงแล้วความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ชวนคิดแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในเด็กหรือวัยรุ่นที่เป็น LGBTQ เนี่ยบางทีก็จะถูกล้อเลียนเนาะเวลาที่ไปโรงเรียนหรือไปอยู่ในสังคมของเด็กและวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยก็ถูกล้อเลียนดังนั้นวันนี้จะชวนกันมาฟังว่าเออเรามีวิธีการอย่างไรเวลาที่พ่อแม่จะช่วยลูกที่ถูกล้อเลียนนะครับลูกที่เป็น LGBTQ อย่างแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในตัวลูกก่อนตรงนี้สำคัญนะเน้นย้ำทุกๆจุดในพอดแคสต์นี้เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นก่อนการเป็น LGBTQ ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆถ้าเกิดบอกว่าชายหญิงคือความปกติเขาก็อยากปกติเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ใน EP นี้เราไม่ได้บอกว่ามีแค่ชายกับหญิงอ่ะหมอยังเชื่อว่าจริงมันอาจจะมีอีกหลายเพศที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าจริงแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นต่อก็คือเราเข้าใจแล้วยอมรับไงว่าเรารักในตัวเขาเหมือนเดิมเขายังเป็นลูกของเราคนเดิมยังเป็นคนดีที่อยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนเดิมเราสามารถเลี้ยงดูเขาให้ปกติเหมือนเดิมเข้าใจและยอมรับก่อนเป็นอย่างแรกอย่างที่สองนะครับเราเพิ่มความเข้าใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รักเขาพ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าลูกเผชิญอะไรก็ตามพ่อแม่พร้อมจะเป็นฐานที่มั่นทางใจและพร้อมที่จะส่งเสริมช่วยเหลือป้องกันผลักดันให้ลูกเสมอโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าลูกที่ได้ยินนี้เขาคงภูมิใจแล้วเขาคงดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าเขาเผชิญปัญหาอะไรเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาหาเรานะอย่างที่3ของการจัดการปัญหาคือพ่อแม่สอนลูกให้ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดเวลาที่ถูกล้อถ้าคนล้อปุ๊บลูกโกรธคนล้อเป็นไงครับสนุกสิโอ้โหเสียใจคนล้อเป็นไงก็สนุกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาที่คนที่ถูกล้อเนี่ยแสดงอารมณ์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเสริมแรงของการกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำไปเสริมพฤติกรรมเชิงลบคือการล้อนั้นซ้ำเรื่อยๆผู้กระทำก็จะกระทำซ้ำอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูลลี่นะครับกระทำซ้ำๆดังนั้นต้องตัดวงจรด้วยการที่ลูกที่ถูกล้อเนี่ยทำท่าเฉยๆแต่ไม่ต้องถึงขั้นทำท่าแบบเยาะเย้ยหรือทำท่าถึงขั้นแบบขออนุญาตนะเช่นแบบดูไม่น่ารักหรือดูหน้าหมั่นไส้อะแบบนั้นก็จะถูกล้ออีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าได้รับความสนใจเชิงลบออกไปอีกนะครับข้อถัดมาคือพ่อแม่ สอนลูกที่จะมีทักษะในการบอกความต้องการที่แท้จริงหรือเรียกว่า assertive skill assertive skill หมายความว่าลูกกล้าที่จะบอกว่าลูกไม่ชอบว่าผมไม่ชอบหนูไม่ชอบที่เพื่อนมาทำแบบนี้โดยที่สื่อสารกับคนที่กระทำกับเขาอะซึ่งบางทีเวลาสอนเนี่ยพูดแต่พูดง่ายแต่บางทีพ่อแม่อาจจะต้องซ้อมตั้งแต่อยู่ที่บ้านว่าถ้าหนูโดนกระทำหนูจะตอบโต้อย่างไร assertive อย่างไรนะไม่ใช่ตอบโต้มันดู negative ไปหน่อยลูกจะ assertive อย่างไรกับผู้กระทำจะมีวิธีการสื่อสารยังไงทั้งวิธีการเพิกเฉยและวิธีการบอกว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ทำอีกนะครับในข้อที่4คือบางทีเพิกเฉยก็แล้ว assertive ก็แล้วหยุดไม่อยู่บางทีลูกอาจจะต้องไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆว่าผมไม่โอเคหนูไม่โอเคโดนคนนี้กำลังกระทำและข้อสุดท้ายคือเน้นย้ำว่าถ้าลูกมีอะไรให้ลูกกลับมาบอกพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องปกป้องลูกให้ถูกเพราะบางทีก็จะมีคำแนะนำที่บอกว่าพ่อแม่บางทีอาจจะต้องไปสื่อสารไปคอยลงไปช่วยแก้ปัญหาแต่หมอแนะนำแบบนี้ครับว่าเราต้องดูตามช่วงวัยของเด็กด้วยเช่นถ้าเขาเป็นวัยอนุบาลหรือเป็นวัยประถมเนี่ยการที่พ่อแม่ลงไปที่โรงเรียนไปช่วยเหลือเวลาที่ลูกถูกล้อเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับหรือว่าไปสื่อสารกับพ่อแม่ของคู่กรณีที่มาล้อมาแซวเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ลงไปจัดการที่โรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดผลลบเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะไม่ชอบให้พ่อแม่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ครูเข้ามายุ่งถ้าพ่อแม่ลงไปหลายๆรายพบเจอว่าเรื่องยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเด็กคนนั้นวัยรุ่นคนนั้นยิ่งถูกล้อยิ่งถูกรังแกมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบจะต้องเปลี่ยนไปเช่นติดต่อทางอ้อมสื่อสารกับครูแต่อย่างไรก็ตามสื่อสารกับลูกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ลูกถูกล้อถูกแย่ถูกแกล้งถูกรังแกด้วยเรื่องเพศสภาพให้กลับมาบอกพ่อแม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยป้องกันพ่อแม่พร้อมจะให้คำแนะนำและสำคัญครับเชื่อมั่นศักยภาพของลูกที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเข้ามาว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเขามีความกล้าเขามีทักษะที่จะจัดการปัญหานั้นๆได้แต่ถ้าไม่ไหวนะพ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือในแบบที่เหมาะสมกับวัยเขาแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆลูกเริ่มดูเหมือนแบบถูกกระทำซ้ำๆจนมีความเครียดจนไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจิตใจเขารุนแรงไหมอาจจะต้องพาไปหาใกล้บ้านนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้หมอชวนทุกคนได้มาคุยได้มารู้จักความหลากหลายในโลกใบนี้ที่เราเรียกถึงเรื่องของเพศพูดถึงเรื่องของ LGBTQ หลายๆอย่างคุณพ่อแม่อาจจะเคยฟังมาแล้วแต่หลายๆอย่างหมอเชื่อว่าอาจจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับเริ่มที่ความเข้าใจและความยอมรับเราอยากเห็นลูกมีความสุขเราอยากเห็นลูกเป็นคนดีในสังคมกลับมาเริ่มจุดเล็กๆจุดที่อยู่ในตัวตนของเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะมองข้ามเรื่องเพศไปได้ในอนาคตครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการลดความอ้วนเพราะว่าหิวบ่อยกินจุบกินจิบแล้วก็กินไม่อิ่มวันนี้หมอเอจะพาทุกท่านไปพบกับเมนูที่กินอิ่มนานไม่ต้องกินจุบกินจิบจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ

0: จัดเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปถั่วลันเตาที่จัดมาให้ในวันนี้นะคะสำหรับถั่วลันเตาเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเภทถั่วแล้วก็มีโปรตีนรวมทั้งมีกากใยสูงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ได้นานขึ้นค่ะเมนูที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะเริ่มจากเมนูแรกเลยก็จะเป็นซุปถั่วลันเตาผักโขมเสิร์ฟกับแซลมอนย่างนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นโปรตีนนะคะได้มาจากทั้งส่วนที่เป็นถั่วลันเตาแล้วก็แซลมอนนะคะก็จะทำให้อิ่มท้องหรือว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสลัดก็ได้นะคะจะให้มีความหลากหลายโดยหลักการนะคะก็คือว่าถ้าทุกท่านต้องการจะทานอาหารแล้วให้อิ่มนานก็ต้องมีไฟเบอร์เยอะนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงซุปถั่วลันเตาแล้วก็เมนูทั้งหลายที่เรานำมาเสนอในวันนี้คงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านผู้ชมค่ะนอกเหนือจากการที่จะช่วยให้อิ่มนานแล้วนะคะอาหารกลุ่มไฟเบอร์หรือว่ากลุ่มใยอาหารเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรื่องของการขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเวลาที่ทุกท่านทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะกรุณาดื่มน้ำตามด้วยนะคะเพราะว่าทานเฉพาะไฟเบอร์อย่างเดียวแล้วไม่ทานน้ำอาจจะทำให้ท้องผูกได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการกินเอ้ยผิดจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะพอแล้วนะ

0: โอ้คุณพี่ทำไมงานเยอะขนาดนี้ครับวันนี
1: ้ประดังกันเข้ามามากเลยเนี่ยพี่ต้องอ่านบทนะเช็คดูว่าแบบความเรียบร้อยแล้วก็แก้ฮะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นจอแบบเราดู reference แบบเห็นไหมมันเป็นพวกการแสดงคือมันต้องทำแบบควบคู่กันไปทั้งนี้เพื
0: ่อการแสดงนี่คือ
1: เมื่อยไปหมดแล้วปวด
0: ดูหนัง
1: ดูหนังที่แบบ
0: ซีรีส
1: ์ที่มีบทใกล้เคียงกับที่เราจะเล่นไงเราก็เลยแบบล้าไปหมดเลยเพียมาก
0: อันนั้นก็เหมือนแบบฟ้าเฟซบุ๊กเหรอครับเนี่ยเฟซบุ๊กนี่นา
1: คือเขาส่งบทมาทางเฟซบุ๊กแล้วเราก็คุยกันว่าเอ้ยบทอย่างนี้มันได้ไหม

0: อะ
1: อ
0: ไร
1: ๋ออ
0: ย่างเงี้ยใช่ครับ
1: นี่หุ้นนี่หุ้
0: ใช
1: น
0: ่หุ้น
1: นี
0: เ
1: ่
0: ห็น
1: ห
0: ไห
1: ุ
0: ม
1: ้นเห
0: เ
1: ม
0: หม
1: ื
0: ื
1: ออ น
0: น
1: เล่นเกมฟาร์มวิวเลยเนี่ยเกมคนแก่เลยเนี่ยฟาร์มวิว
0: คือเรื่องตัวเลขมันเรื่องสำคัญมาก
1: พี่บีม
0: เคยได้ยินอาการนี้ไหมออฟฟิศซินโดรม
1: เคยเป็น
0: เคยเป็นใช่ไหม
1: เคยเป็นคร
0: ับ ก็คือมันอยู่ยิ้มก็ปวดไหล่ปวดหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: พี่ไม่เคยเป็นไงพี่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราลองทำอะไรหลายๆอย่างเราทำงานแบบเล่นคอมพิวเตอร์เยอะๆมันจะเป็นไหมอาการจะเป็นยังไง
1: แล้วเป็นยังไงล่ะเนี่ยทั้ง3เครื่องนี้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงสี่เครื่อง
0: ใช่อันนี้คอยแบบเช็คคิว
1: ไอจีไอจี
0: รู้ดีนะเริ่มปวดหลังแล้วมันลามขึ้นมานี่ผ่านต้นคอขึ้นไปสมองแล้วก็เริ่มปวดตามเส้นนี้แล้ว
1: มันไวไปไหมครับเนี่ย
0: มันไวไปเหรอ
1: มันไวไปนะ
0: นี่อุปทานใช่ไหม
1: อุปทานมากเลยเนี่ย
0: โอเคพี่อาจจะไม่เป็นแต่ว่าแขกรับเชิญที่แบบ
2: โอ้ยพี่เบมพี่เฮามานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยปล่อยให้ใหม่มารอนานมากเลยเนี่ยรู้ไหมคะว่านัดใหม่ตั้งแต่กี่โมงใหม่มาก่อนเวลาแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บไม่มีคนมาสนใจเลย
1: เ
2: แล้วก็หาพิธีกรไม่เจอจะกินข้าวจะกินน้ำก็ยังไม่รู้แล้วคือชุดเนี่ยคือได้ไหมอ่ะแล้วยังไงแล้วคือสรุปไม่มีบีบใหม
0: ่ไม่เดี๋ยวไม่ใจเย็นๆใจเย็นๆใหม่ๆนั่งก่อนแป๊บนึงก็ได้คร
2: ับไม่มันไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยนะพี่แต่ว่าคือแค่หาพิธีกรไม่เจอเข้าใจป่ะ
0: โอเค
2: คือมันก็ร้อนมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยลองเดาแล้วร้อนด้วยอ
0: ันนี้เป็นอาการติดมาจากที่ออฟฟิศหรือเปล่า
2: ฮะเป็นอะไรนะคะ
0: เหมือนออฟฟิศซินโดรมไงแบบนี่คืออาการของออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าแบบว่าติดมาจากออฟฟิศแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นนางร้ายบ่อยเราก็เลยแบบว่าอารมณ์มาเวียงใส่คนอื่นหรือเปล่า
2: คือที่อยู่ในละครเนี่ยไม่ได้เล่นคือเป็นตัวเองจริงๆ
0: หรพี่เชียร์เนี่ยได้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเดินตามพี่มาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หมวยในบ้านดีกว่านะ
2: ตายแล้วปวดหัวปวดคอเลยใช่ไหม
0: ตายแล้วไปรีบไปดีกว่าไป
2: ช่วยหน่อยสิคะ
0: ไปครับเอาละไปกันพี่หมวยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับถูกใจผมแล้วก็แฮลมากๆเลยครับผม
3: ถูกใจพี่ด้วย
0: ถูกใจพี่หมวยด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะนี่น้องใหม่สุกัญญาเกียรตินิตย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ทราบมาว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมมานานแล้วด้วย
3: จริงๆแล้วเพิ่งจะทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยเป็นมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็เพิ่งจะแบบว่าไปหาหมอเพราะว่าอายุประมาณ37ปีไม่เคยหาหมอเลยฮ
0: ะ
3: ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะแต่เมื่อแบบวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาการหนักแล้วอะจากปกติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่แบบปวดไหล่นิด
0: ๆ
3: ปวดหลังหน่อยๆเฮ้ยทำไมมันลงไปแบบเริ่มสะโพกเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นคอเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นหัวบางวันไปตาก็เลยมีความรู้สึกว่าผิดปกติมากแล้วทีนี้โชคดีที่เจอแฟนคนนี้ค่ะก็พาเราไปโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตคุณหมอก็เลยวินิจฉัยมาว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะแต่ว่าที่มากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็คือเป็นไฟโบไมอาเจียค่ะอย่างสมมติว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเท่าที่คุณหมอเขาบอกนะคะก็จะเป็นโรคกล้ามเนื
0: ้อ
3: และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศ
5: ที่นั่งทำคอมพิวเตอร์นั่น
3: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเป็นได้กับทุกคนแม้กระทั่งไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศแต่ใช้บุคลิกหรือกล้ามเนื้ออะไรนานๆท่าเดิมนานๆหรือใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยๆมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราตึงแล้วยึดแต่ไฟโบไมอาเจียเนี่ยเราเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมคือมันเป็นโรคสมองความเครียดกังวลพอเวลาปวดกล้ามเนื้อปุ๊บมันก็จะส่งผลไปถึงสมองตัวนี้ด้วย
0: จริงๆแล้วอย่างเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราทำงานในวงการบันเทิงอะความเครียดมันน่าจะมีผลค่อนข้างน้อยมาก
3: จริงๆคนอื่นจะมองว่าใหม่เนี่ยน่าจะไม่เครียด
0: เ
3: ป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงจริงๆทุกคนมักจะมีอารมณ์เครียดไม่รู้ตัวพี่บีมก็เป็น
0: พี่เครียดอ่ะเนี่ย
3: อุ้ยนักแสดงทุกคนค่ะคุณหมอบอกว่ามันอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วบางทีมันแอบเครียดสมมติจำบทไม่ได
0: ้
3: หรือบทยาวหรือขับรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเครียดโดยบังเอิญค่ะและยิ่งของใหม่เงี้ยค่ะบทเป็นนางร้ายต้องแบบ
0: มันต้องกรี๊ดวีดไว้อย่างนี้นะ
3: มันค่อนข้างตึงแล้วมันก็สะสมมาประมาณแบบเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นแต่ก็มันก็มีวิธีรักษาหายได้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าไฟโบไมอาเจียเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องกายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพด้วยมือหรือเครื่องก็ตามเพ ราะว่ากายภาพมีหลายอย่าง
0: เขามีวิธีการนวดอะไรที่แบบว่าเฉพาะหรือว่ามันต้องเรียนหรืออะไรอย่างน
3: ี้ก็จริงๆแล้วว่าค่ะคุณหมอจะสอนแฟน
5: แฟนจะต้องเป็นคนนวด
3: ถูกเพราะเราไม่สามารถที่เราจะนวดทั้ง
0: นวดหลังตัวเองไม่ได้นะ
3: หมอก็จะบอกอันนี้คุณต้องยกแขนเขาอย่างนี้นะต้อง

ตรงนี้นะไล่มาตรงนี้นะเป็นวิธีนวดแบบด้วยมือแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีขึ้นคุณก็ต้องไปใช้เครื่องกายภาพมันจะเป็นเหมือนหัวแบบไฟฟ้าคล้ายๆเหมือนปล่อยกระแสค่ะก็ไปคลายตรงที่มันตึงมากๆหรือบางครั้งก็ฝังเข็มทำอะไรก็ได้ที่คุณใหม่รู้สึกว่ามันผ่อนคลาย

0: แล้วมันก็เก่งพอใช่ค่ะแล้วทำเป็นเวลานานๆมันจะมีความปวดเหมือนแบบมีคนมาขี่หลังเหมือนคนมาขี่คอใหม่นี่ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ทั้งเข้าวัดทั้งไล่แบบไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะ
1: แล้วมันดีขึ้นไหมคะที่ใหม่บอกว่าเนี่ยรักษามาทุกอย่างทั้งนวดมือนวดเครื่อง
0: ถ้าแฟนบังคับให้ไปทำก็จะดีขึ้นแต่ด้วยความที่ใหม่แบบหนึ่งอุ้ยเสียดายตังค์ที่ค่ะโอ้โหกายภาพครั้งหนึ่ง 3-4 พันเอายาอีกนิดนึง 5,000 ต่อครั้งแล้วหมอบอกว่าคือไอเราก็ดูว่ากายภาพเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหมอบอกว่ากายภาพอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง
2: โอ้โ
0: ห 3-4 ครั้ง
2: ครั้งหนึ่ง
0: ครั้งหนึ่ง 5,000 อาทิตย์ละ 15,000 โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามไม่เครียดละกัน
2: แล้วอย่างหมอเคยจ่ายยาคลายเครียดมีไหมครับต
0: ้
2: องทานยาอะไรอย่าง
0: น
2: ี้ไหม
0: ทุกวันนี้นี่คืออิ่มเพราะยา
2: โอ้โหเหรอขนาดนั้นเลยครับ
0: เขาทานยาเยอะมากแล้วก็ตอนคืนใหม่จะตื่นทุก5 นาทีคือนอนไม่หลับค่ะไม่ได้นอนเลยคือสมมติว่าใหม่ตะแคงขวาใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: 10 นาทีใหม่ต้องเปลี่ยนละเพราะว่าปวดเหมือนเราเป็นแผลแล้วเรานอนกดทับแผลมันก็ต้องพลิกไปพลิกมาบางครั้งตื่นมาไม่ไหวกินยานอนหลับไป2 เม็ดต่อคืนต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องกินยาคลายกังวลเราก็คิดว่าเราเป็นโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้แบบเป็นโรคจิตอ่อนแต่คือคนที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะนอนไม่หลับกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาปวดมันเหมือนเรานอนทับแผลตัวเองหนูถึงขั้นแบบเคยนอนใส่แพมเพิร์สตอนคืนแล้วอะ
2: ทำไมอะครับ
0: ก็ลุกไม่ได้อะค่ะมันปวดอะ
2: อ๋อไม่อยากลุกเข้าห้องน้ำเลย
0: คือมันแบบมันมีความรู้สึกปวดฉี่มากแต่แบบมันลุกไม่ไหวไม่ฉี่แล้วไม่ลุกแล้วใส่แพมเพิร์สแล้วทานฉี่เลยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นขนาดนี้แล้วหรอเราแบบถึงขั้นปวดมากขนาดที่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วหรอซึ่งเรารู้สึกว่าเราแย่มากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องฝืนดิถ้าเราปวดเราก็ลุกไปฉี่เลยเราจะได้รู้สึกว่าพยายามออกกำลังกายกับเรื่องแบบนี้บ้างดื้อกับตัวเองบ้างไม่ใช่ตามใจตัวเองตลอดแล้วทำให้เราเป็นอัมพาตอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โรคนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาออร์โธปิดิกโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
3: และตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจำที่ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: หมอครับ
6: ครับ
2: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องใหม่มานะครับแล้วก็มีชื่อโรคอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือไฟโบไบโอเจีย
6: ครับ
2: ซึ่งไอ้โรคเนี้ยมันแตกต่างกับออฟฟิศซินโดรมมากไหมครับหรือว่ามันจริงแล้วมันก็คือเป็นโรคเดียวกันนั่นแหละ
6: สองโรคนี้ความจริงแล้วอาการใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นการรักษาเนี้ยจริงๆเราต้องแยก2โรคออกจากกันนะครับ
2: ครับ
6: ออฟฟิศซินโดรมเนี้ยเราจะเรียกว่าMyofascial pain นะครับ ส่วนโรคของคุณใหม่นี่คือ Fibromyalgia ซึ่งชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะการหรือการดำเนินโรคนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องรักษาแตกต่างกันครับ
3: แล้วถ้าเราเจาะเฉพาะออฟฟิศซินโดรมสาเหตุมาจากอะไรคะ
6: ก็อย่างที่ทราบกันนะว่ามาจากการทำงานที่อยู่ในท่านั้นนานๆ นะครับมันก็จะทำให้เกิดเพนนะหรืออาการปวดขึ้นพอมันปวดเนี่ยนะกล้ามเนื้อมันโดยธรรมชาติมันก็จะหดเกร็งตัวอาการปวดมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: และอาการแบบไหนครับถึงจะเข้าข่ายการเป็นออฟฟิศซินโดรม
6: ที่เราเจอบ่อยๆเลยก
2: ็
6: ถ้าเราทำคอมพิวเตอร์นานๆหรือเรามองจอนานๆมันจะเป็นพวกปวดคอปวดบ่าปวดไหล
3: ่
6: มากกว่านะครับ
2: และถ้าเผื่ออย่างนี้สมมติว่าผมก็เคยเป็นแบบปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมแล้วบิดคอเงี้ยจนมันดังกรอบแล้วอ
6: ย่าง
2: น
6: ี
2: ้ไอ้ดีไหมฮะ
6: ไม่ดีอะ
2: ไม่ดีนะครับ
6: เราจะไม่แนะนำไม่ทำนะครับเพราะว่ากลัวกระดูกคอเสื่อมนะครับหรือมอนรองกระดูกคอมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมหรือ
0: เป็นหน
6: ัก แมลฟาเชียลเพนแล้วก็จะเป็นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะรักษายากขึ้นนะ
3: แม้ว่าจะไม่ได้นั่งทำคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้านั่งถ้าเดิมนานๆมีโอกาสเป็นไหมคะ
6: เป็นได้เช่นกันครับ
3: จะหมุยนั่งอ่านข่าวนาน
6: ๆอ๋อแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนท่าเลยหรืออยู่ในท่านั้นนานๆนะกว่าหลายๆชั่วโมงเงี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วใหม่เคยถามคุณหมอนะคะว่าใหม่เคยไปนวดแบบกดจุดคลายเส้นจะดีไหมเพราะว่าบางครั้งอะค่ะใหม่ไปนวดแล้วใหม่รู้สึกว่ามันทำให้ปวดตาคุณหมอแนะนำมาว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะค่ะบางครั้งนวดได้แต่ว่าบางคนก็นวดไม่ได้เพราะว่าจุดของการปวดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งไปนวดปุ๊บอาจจะโดนเส้นประสาทแล้วเส้นนั้นไปเชื่อมต่อกับตาอาจจะทำให้มีผล
4: ตาบอดก็ได้ในบางคน
6: อาการนวดนี่ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องนวดให้ถูกจุดอย่างคุณหมายว่านะครับ
3: แล้วมีโอกาสที่ก้อนมันจะหายไปเลยไหมคะ
6: อ๋อถ้าเรารักษาดีๆหายครับที่แนะนำจริงๆคือ stretching exercise นะฮะหรือการเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก็ควรจะทำสม่ำเสมอหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่ต้อง

0: ทำงานอยู่หน้าจอหรือว่าต้องอ่านข่าวต่อเนื่องยาวๆเงี้ยนะครับควรจะมีการ stretching exercise กล้ามเนื้อรอบๆนะครับ
1: แล้วอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับ
0: อาการเริ่มต้นก็คือพวกนี้ก็คือการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอบ่าไหล่รวมไปถึงสะบักด้านหลังนะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เราพบบ่อยนะครับอาการต่อไปนะครับถ้าเราเป็นมากๆนะมันจะมีอาการต่อระบบเรียกว่าประสาทอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเช่นนั้นมีอาการซู่ซ่าปวดซู่ซ่ามีอาการวูบนะครับซู่ซ่าในภาษาอังกฤษมันเรียก tingling sensation นะครับหรือว่าเป็นเน็บก็ได้นะเป็นเน็บก็ยังได้แต่เน็บที่ไม่ใช่ชาน
2: ะ
0: เป็นอาการเป็นเน็บนี่เป็นได้นะครับแล้วก็อาการที่3นะครับที่อยากจะเกิดได้โดยเฉพาะพวกที่เป็นเรื้อรังแล้วก็ทิ้งไว้นะครับไม่ได้ไปพบแพทย์หรือไม่ได้รับการรักษานี่บางทีมันกดเส้นประสาทได้นะครับทำให้มีอาการชาแล้วหรือมีการอ่อนแรงได้นะครับที่พบบ่อยก็คือพวกเส้นประสาทตรงข้อมือถูกกดทับได
2: ้
0: หรือบางทีก็เป็นเส้นประสาทตรงคอด้วยนะครับได
2: ้ครับพูดถึงออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกิดจากการทำงานคนวัยทำงานเป็นมากสุดจริงไหมคะ
0: ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่อย่างที่คุณบีมบอกไม่จำเป็นต้องทำงานก็เป็นได้นะครับ
2: ทีนี้คุณหมอบอกว่าการรักษาเนี่ยก็คือใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อ
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะซึ่งต้องทำนานแค่ไหนมันถึงจะอาการดีขึ้นแล้วมีสิทธิ์หายขาดไหมคะ
0: จริงๆแล้วต้องทำสม่ำเสมอนะครับสำหรับพวกที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยนะครับหรือทำงานออฟฟิศนานๆเนี่ยควรจะพักบ้างแล้วก็เว้นช่วงมาทำ stretching exercise หรือการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงสำคัญตรงนี้คือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่อย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีการบริหาร
2: คุณหมอสอนสักหนึ่งท่าง่ายๆได้ไหมคะ
0: อย่างเช่นคุณหมวย
2: กดด้านนี้ค่ะ
0: นะครับตรงนี้ตำแหน่งกล้ามเนื้อตรงน
1: ี้นะฮะ
0: ถ้าเรารู้ว่ากายวิภาคนิดนึงเราก็ใช้วิธี stretching กล้ามเนื้อนะครับก็ค้างไว้สัก5วินาทีนะครับนับ1ถึง5
2: ะ
0: นะครับทำไปสัก10ครั้ง15ครั้งนะครับเมื่อกี้เรามี stretching exercise หรือเหยียดกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับอีกวิธีก็คือฝึกกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงหรือ strengthening exercise นะครับอย่างเช่นด้วยเป็นคอนะฮะคุณหมวยก็บริหารอย่างเงี้ยนะครับคือคออยู่นิ่งๆนะครับ
2: ค
0: อตั้งตรงๆแล้วก็เกรงคอสู้กับแรงที่ดันมานะครับนะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5ดันด้านหน้านะครับ1 2 3 4 5แล้วก็มาด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อเลยรอบคอเราก็ทำควบคู่ไปกับ stretching exercise นะครับเหยียดแล้วก็ฝึกให้มันแข็งแรงด้วย
1: ทีนี้ถ้าเผื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำครับแต่เรามีอาการเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยครับอันตรายไหมครับ
0: มันจะรบกวนเรามากเลยแล้วมันจะอาการปวดมันจะทวีมากขึ้นเรื่อย
3: ๆเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไหมคะหมออ
0: ๋อไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราทนทุกข์ทรมานกับมันมากขึ้นนะครับมันจะรบกวนไปถึงตอนนอนด้วยตอนนี้พักก็ไม่หายแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าปวดรุนแรงเนี่ยกินยาบางทีมันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ไม่หาย
2: คุณหมอน่าจะเจอคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมารักษามาปรึกษาเยอะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกเป็นพิเศษสำหรับคนที่เป็นอยู่ตอนนี้และคนที่ไม่อยากจะเป็นบ้างคะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะครับพอเราเริ่มเป็นเนี่ยนะฮะก็ต้องวินิจฉัยตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่คุณหมอแนะนำแบบเมื่อกี้นะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับอย่างที่คุณบีมพูดถึงนะครับถ้าปล่อยเป็นเรื้อรังแล้วการรักษาจะยากต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองนะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือยังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้าเรารู้จักโรคนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆก็จะหายได้นะครับ
1: นอกจากนี้จริงๆเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาด้วยนะครับผมเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำถามเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันนะครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
1: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
0: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อนี่มันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อของตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับดังนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับดังนั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
1: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
2: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
0: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้ด้วยครับ
2: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
0: ได้ครับใช่ครับ
2: วันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
6: ขอบค
2: ุ
6: ณครับ
0: ขอบคุณครับ
6: ช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
1: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
0: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อนี่มันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับเพราะนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับงั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
1: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
2: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
0: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้ด้วยครับ
2: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
0: ได้ครับใช่ครับ
2: วันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
6: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับ
6: ช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
3: บ้านเราเนี่ยร่มรื่นจริงนะดูสิต้นไม้ก็เยอะแล้วก็มาหลังบ้านนี้ก็ติดน้ำ
7: ใช่ครับ
3: ได้นั่งมองน้ำนี่ชิลมากเลย
7: ข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดน้ำตัวบ้านติดธนาคารครบเลยครับ
3: อันนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ละ
8: ใช่
7: แต่ว่าพออยู่ในที่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้บางทีเราก็เจริญอาหารนะฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยผมก็นั่งดูธรรมชาติแล้วก็ทานอาหารคลีนครับทานเกลี้ยงเลยนะครับคลีนมากเลยครับหน่วย
3: เขาไม่ได้คลีนความหมายนั้นนะปกติเนี่ย
7: มันคนละอันกันเลย
3: คนละอันคนละอัน
7: หมูครับผมรู้นะว่าคืออะไรก็คือเป็นผักครับเป็นผักออร์แกนิกก็คือเหมือนอันนี้ปลูกในแบบที่แบบใช้สารเคมีน้อยมากๆแล้วก็เฟรชมากครับผมมาแล้วก็ราดซอสแล้วก็ทานได้เลย
3: แล้วไม่แบ่งเลยอ่ะ
7: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยน่าจะมีอีกครับพี่หมวยเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาให้ไม่เป็นไรทำไม
8: ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปดูแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยครับ
7: ที่ไหนอ่ะครับ
8: วังน้ำเขียวครับอยากรู้ไหมว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับ
3: อยากรู้
8: อากาศก็ดีนะครับคนปลูกก็แข็งแรงคนกินถ้าได้กินผักดีๆก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมกันเลยคร
3: ับ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสัญญาก่อนนะว่าจะมาฝาก
8: วันนี้มีของฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับฝากทั้งพี่หมวยฝากทั้งพี่บีมเลย
7: โอเคครับ

ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วครับยังเป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกผักออร์แกนิกกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ลุงไกรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้ลุงไกรสวนลุงไกรนี่คือผักเยอะมากเลยนะครับลุงไกรปลูกผักมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่27ปี
0: ครับผมทำไมลุงไกรถึงหันมาปลูกผักออร์แกนิกครับ
1: ประเด็นหลักก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเราเองฉะนั้นเองถ้าเราไม่ปฏิเสธสารเคมีเนี่ยการสัมผัสเนี่ยใช่ไหมฮะวันละนิดวันละหน่อยจบแน่นอนจบแน่นอนเรามองตัวนี้หนึ่งตัวเราเองผู้บริโภคด้วย
0: แล้วอย่างในส่วนของลุงไกรเนี่ยครับมีผักทั้งหมดกี่ชนิดครับ
1: อ๋อก็มีอย่างสลัดแก้ว
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คอสนะครับแล้วบางครั้งก็หอมญี่ปุ่นกระเทียมต้นบางทีก็ลงมะเขือเทศ อาจจะเป็นผักไทยก็ปลูกพริกยังต้องปลูก
0: พริกต้องปลูกเลย
1: ปลูกนะแต่โคตรตะไคร้ก็ปลูกทิ้งไว
0: ้ครับ
1: ได้ใช้แน่นอนได้ใช้
0: จะขายด้วยหรือว่าจะกินเองด้วยก็ปลูกหมดเลย
1: ครับพ่อหลวงสอนไว้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องใช้เป็นประโยชน์มากที่สุด
0: ครับผมยังไงทุกวันนี้มีคนหันมาทำผักออร์แกนิกเยอะไหมครับลุงไกรครับ
1: เยอะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงการเกษตรคืออาชีพแขนงหนึ่งอาชีพของภาคการเกษตรไม่มีการปลดเกษียณนะฮะทำได้จนชั่วชีวิตเลยชั่วลูกชั่วหลาน
0: แล้วอย่างคนกินทุกวันนี้เขาหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะไหมครับในสายตาของลุงไกรครับ
1: โอ้มากมากมากมากโดยเฉพาะคนมีอายุนะฮะอันนี้แน่นอนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็หันมาเยอะมากในเรื่องของพืชผักในการนิยมบริโภคเยอะมาก

ผักออร์แกนิกนะครับนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมียังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับเห็นผักดีๆแบบนี้เห็นทีว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องหันมารับประทานผักออร์แกนิกกันเยอะๆแล้วล่ะครับจริงไหมครับพี่หมวยพี่บีมครับ

0: เห็นภาพแล้ว
1: เขาปลูกเยอะมากจริ ง
2: ใช่ครับมีหลายชนิดด้วยนะครับ
1: แล้วมันก็ดูสดมากเลยมันเหมือนกับว่าโอ้โหถ้าเกิดผมไปอยู่งั้นนะผมจะถือไปละขวดน้ำสลัดเอาไปในสวนแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยดึงกินสดเลย
2: ราดกับนี้แทนปุ๋ยได้เหรอ
1: เออราดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงถอนนี่ยังดีนะไม่งั้นคานแล้วก็เอาปากงับเลยนะนี่ไม่ใช่คนแล้วนะที่พูดนี
2: ่จะไปด้วยเลยนะอย่างนั้น
3: แล้วไหนไหนล่ะของฝากเอ๊จะมีมาฝากทั้งพี่ดีแล้วก็พี่หมวย
2: ใช่ครับ
3: เราก็คาดหวังว่ามันต้องมาเยอะเนอะเพราะไปสวนเขาใหญ่อ่ะ
1: ผมว่ามีเป็นกระบะ
3: วางไว้ตรงไหนของบ้านหรอ
2: นี่ครับนี่ครับเราใช้ถุงผ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเพราะว่าเราจะลดปริมาณขยะด้วยครับ
1: นี่คือทั้งหมดที่เอามา
2: ใช่ครับ
3: เต็มถุงเลยแน่ๆเลยใช่
2: มั้ยเต็มถุงเลย
1: เอามาแค่นี้
2: ใช่
1: ไง
2: ของพี่บีมอันนี้ครับจากโคราชของฝากจากโคราชเนี่ยผักออร์แกนิกจริง
1: ๆรู้เลยว่าซื้อตรงตลาดตรงนี้
2: ไม่ใช่ของพี่หมวยตัวเล็กพี่หมวยไม่ได้กินจุเท่าพี่บีมพี่หมวยเอานี้ไปนะครับน่ารักจังเลยนะครับเนี่ยอิ่มครับ
1: คุณไม่ได้เห็นผมเป็นคนแล้วแหละลักษณะเนี้ย
3: เดี๋ยวนะนี่คือนำมาแกล้งแล้วของจริงอยู่ในบ้านใช่ป่ะ
2: ทั้งหมดเท่านี้แหละครับเพราะว่าผักเขาสดจริงๆกรอบอร่อยผมแล้วก็เลยกินไปเยอะเลยครับเนี่ยแต่ว่ายังนึกถึง2คนนะครับ
4: พี่หมวยครับผมว่าเราปิดรายการแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับแฮลอีกทีดีกว่าน
3: ั่นน่ะสิ
4: คงจะคุยกันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการแฮลค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาแค่
3: นี้เน
2: ี่ย
3: นะ
2: เดี๋ยวทำสลัด
3: เ
2: ดี๋ยวทำสลัดให้กินครับ
3: เอาตรงไหนนี่ใช้ได้แค่ตรงนี้อ่ะใช้ได้แค่ตรงนี้
1: ยังใช้ได้

เลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ครั้งหนึ่งมันเคยมีเจ้าของแต่ทุกวันนี้พวกมันกลับโดนทิ้งไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลเราจะทำอย่างไรให้พวกมันได้กลับมามีชีวิตใหม่

0: จุบันในสังคมไทยพบว่าปัญหาสุนัขจรจัดได้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาเองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกันโดยจากการสำรวจในปีพ.ศ. 2550พบว่าบริเวณพื้นที่สารยามีจำนวนสุนัขจรจัดมากถึง100ตัว
1: มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมาจรจัดเข้ามาอยู่เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขตามมาเช่นครั้งหนึ่งก็เคยเกิดมีโรคเรบีสหรือพิษสุนัขบ้า

0: เกิดขึ้นมีหมาบ้าวิ่งไล่กัดทั้งหมาทั้งบุคลากรอันที่สองก็เช่นการที่หมาไปใช้พื้นที่ร่วมกับนักศึกษาหรือบุคลากรใช้เช่นเรื่องของโรงอาหารนะครับไปกินเศษอาหารขึ้นไปนอนบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับการแก้ก็ต้องแก้ด้วยหลายทางนะครับหลายกระบวนการเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นที่จะต้องชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่มีหมาจรจัดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
1: บ้านรักหมาสารยานะครับก็จะมีพื้นที่นะครับบริเวณที่เป็นด้านรอบนอกของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าเป็นที่ที่ห่างจากชุมชนห่างจากตึกอาคารต่างๆนะครับก็จะเป็นการดีนะครับที่มหาวิทยาลัยนี้นำพื้นที่ตรงนี้มาสร้างบ้านรักหมาเนื่องจากสุนัขมีประมาณสัก90ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเห่าหอนนะครับมีการร้องเนี่ยก็จะไม่รบกวนใครบ้านรักหมาสารยามี3โรงเรือนหลักนะครับก็คือเรือนแรกรับเรือนปรับนิสัยและเรือนรอบ้านใหม่การที่นำสุนัขมาเลี้ยงไว้ในบ้านรักหมาสารยานะครับเราทำตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็คือเรายึดหลัก5ประการก็คือมีน้ำอาหารพร้อมนะครับเวลาเจ็บป่วยเราก็ให้หมอมารักษานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ออกแบบไว้ให้สำหรับสุนัขที่ไม่แคบจนเกินไปนะครับ1คอกเนี่ยสามารถให้หมาอยู่ได้5ตัวซึ่งก็มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้มีการแออัดนะครับในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะครับมีจำนวนสุนัขอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกนำเข้ามาในบ้านรักหมาสารยานะครับท่านที่สำรวจดูเนี่ยพบว่ามีประมาณ30ตัวใน30ตัวนี้เราได้เคยเข้าไปพูดคุยแล้วนะครับกับคนที่รับผิดชอบเช่นคนที่เขาอ้างว่าเลี้ยงไว้ตามตึกต่างๆหรือที่มันวิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยนะครับก็ได้เคยประกาศออกไปแล้วนะครับให้นำกลับบ้านหรือนำมามอบให้ที่บ้านรักหมาสารยาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ทำการจับเข้ามาตัวที่นอนอยู่ตัวนี้ผมเคยจับมา2ทีแล้วปรากฏว่าไม่สามารถอาจจะมีเพราะว่าเสียงของมอเตอร์ไซค์และบางทีเด็กนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านในการกระตุ้นให้หมาที่โดนยาเนี่ยตื่นขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เหมาะสมแล้วเป็นช่วงที่เด็กนักศึกษาบางคนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมจะง่ายๆเลยก็คือให้เอสเนี่ยจับตาหมาไว้ก่อนนะว่ายังนอนอยู่ที่เดิมนะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนส่วนผมก็จะทำการเอายาเนี่ยไปใส่ในตับย่างนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปให้เขากินการที่เราเดินเข้าไปฉีดยาหมาตอนนี้เนี่ยถามว่าทำได้ไหมคือทำได้แต่เสี่ยงมากเพราะหมาหนึ่งก็คืออาจจะกัดเรา2คือหมาอาจจะรู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับอันนี้คือความน้ำเหลวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารไปก่อนมียาซึมไปบางส่วนเนี่ยหมาอาจจะซึมและถูกเราฉีดยาได้ง่ายหรือ2คือมีการหนีแต่ว่าหนีไปได้ไม่ไกลเราก็จะมีตับนะครับที่ไม่ได้มียาสลบหรือยาซึมนะแล้วก็จะมีบางส่วนนี้เราได้ห่อยาไปแล้วนะครับเราก็จะลองดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาหารที่มียาเนี่ยสุนัขก็จะกัดกินหรือว่าจะกินเข้าไปทั้งก้อนเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ากินทั้งก้อนได้เนี่ยก็จะได้รับยาเข้าไปครับตอนนี้ก็สุนัขนะครับกินตับที่ไม่มียาเข้าไปก่อนแล้วก็จะเริ่มอยากกินนะครับนะยังไม่ไปไหนคือไม่ได้ระแวงเราก็เดี๋ยวเราจะให้ยาผสมตับบ้างหรือว่าตับเปล่าๆบ้างนะครับแล้วก็ลองนั่งรอดูอาการหลังจากกินแล้วนะครับ

จากสุนัขตัวเมื่อกี้นะครับได้รับยาที่เราผสมในตับเนี่ยไม่ครบนะเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยกินเข้าไปประมาณ2เม็ดจาก5เม็ดซึ่งก็ไม่ถึงขนาดยาที่ทำให้เขาซึมหรือทำงานให้หรือทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจต้องหาโอกาสจับอีกครั้งต่อไปนะครับครับตัวนี้นะครับ

0: ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งมีสุนัขตัวนึงเนี่ยอยู่เคยมีความพยายามที่จะจับแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่าไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะลองใช้วิธีการที่ตะมุนละม่อมก่อน
1: ถูกป่ะยังไงบ้างกินอาหารป่ะกินอะไรไม่กินเหรอ

0: มื่อกี้นี้นะครับเด็กพยายามให้อาหารก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาคุ้นเคยเพราะเคยอยู่ที่เชลเตอร์มาก่อนในตัวนี้ก็หลุดออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมกินอาหารนะครับเริ่มวิ่งหนีแล้วก็เลยต้องใช้วิธีที่
1: ต้องใช้ความรู้ที
0: ่คล้องเลย
1: รวดเร็วแล้วคร
0: ับ รวดเร็วแล้ว
1: คือเอารู้แล้ว
0: ตอนไปที่มุมปิดนะครับแล้วก็คล้องใส่จุงคล้องนะครับก็ไม่ต้องใช้ยาสลบนะนี่คือเป็นเคสที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ก็ต้องใช้ความรวดเร็วของเด็กนะครับหลังจากการจับสุนัขมาแล้วนะครับเราก็จะมานำสุนัขไปที่เรือนแรกรับนะครับซับนี้ก็คือเป็นเรือนที่สำหรับกักสุนัขแต่ละตัวเนี่ยไว้ดูอาการก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการสังเกตทุกๆวันนะครับเป็นเวลา7วันนะครับก่อนที่จะมีการทำวัคซีนให้นะครับซึ่งวัคซีนที่ว่านี้ก็จะเป็นวัคซีนรวมแล้วเราก็จะมีการฝังไมโครชิปให้เพื่อเป็นการแยกสุนัขแต่ละตัวไว้ว่ามีประวัติอย่างไรบ้างสุนัขที่เราสังเกตได้ก็คือตั้งแต่หัวจดหางเช่นตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผลนะครับที่เป็นรอยฉีกขาดใต้ตาซึ่งตัวนี้เกิดจากถูกกัดมาเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ตรวจตั้งแต่เราดูเหงือกนะครับนะที่เป็นสีชมพูไม่ซีดหรือว่าแววตาเนี่ยสดใสนะครับไม่มีขี้มูกขี้ตาการตรวจอีกอันนี้ก็คือสามารถตรวจได้ว่าเขาไม่มีการบาดเจ็บนะครับเช่นมีการคลำนะครับตรวจตามบริเวณขานะครับหรือว่าเราไม่พบนะครับพวกก้อนฝีนะครับก้อนอักเสบอะไรตามตัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อโมจินะครับก็เราได้มาจากหอพักนักศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณใต้คางเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นะครับตรงใต้คางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นก้อนอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับมีความระแวงอยู่เราก็ทำได้แค่เพียงแต่ให้ยาใส่ไปในลูกชิ้นหรืออาหารนะครับเพื่อช่วยทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับคือก้อนบวมนี้ยุบลงแล้วก็การอักเสบลดลงเพียงแต่ว่าการจับการเข้าไปหาเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะครับมีพฤติกรรมการระแวงอยู่แล้วก็อาจจะกัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ชื่อซาสีนะครับประวัติของเขาก็คือตอนที่มานะครับมีคนจับออกมาให้นะครับเพราะว่าเขาโดนทำร้ายมานะครับโดนเห็นไหมครับมีร่องรอยที่ปากแล้วก็ที่ขานะครับเพราะว่าเป็นรอยแบบโดนน้ำร้อนลวกครับเพราะว่าเขาโดนจับไปแบบเหมือนจะเอาไปกินนะครับเขาก็เลยแบบมีอาการแบบหวาดระแวงแล้วก็กลัวถ้ามาใหม่ๆเขาจะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการหวาดระแวงมากครับตอนนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วครับ
0: สุนัขที่เราจับเข้ามานะครับเราก็ดูแลนะครับอย่างดีนะครับตามหลักสุขภาพสัตว์นะครับโดยที่เมื่อไหร่ที่เราเจอว่ามีปัญหาเช่นสุนัขไม่สบายนะครับเราก็จะมีสัตวแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลทุกวันนะครับโดยที่เราทำการรักษาเบื้องต้นก่อนถ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเป็นมากนะครับเราไม่สามารถรักษาได้เราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ของคณะเราเนี่ยครับก็ทำการดูแลต่ครับเราก็เข้ามาที่ห้องนะครับเตรียมยานะครับในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยาฉีดต่างๆที่เราเก็บไว้ในตู้หรือว่าในตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครชิปนะครับที่จะฝังให้กับโอปอนะครับรวมถึงจะมีการใช้เครื่องสแกนเนี่ยสแกนตัวโอปอก่อนว่าเขาเคยได้รับการฝังมาก่อนหรือยังนะครับเพราะประวัติสุนัขเราไม่ทราบนะครับบางครั้งเขาอาจจะเคยถูกฝังมาแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อไม่เป็นการถูกฝังซ้ำเนี่ยเราก็ต้องสแกนตัวสุนัขก่อนและเมื่อพบว่าไม่มีไมโครชิปนะครับถึงจะทำการฝังลงไปนะครับแล้วก็สแกนซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเราได้ฝังสำเร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมวัคซีนนะครับวัคซีนที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยครับที่ทำให้อ่อนกำลังลงนะครับไม่ก่อให้เกิดโรคในสุนัขแต่เป็นการทำให้สุนัขเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนะครับวัคซีนที่ฉีดในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นวัคซีนรวมนะครับได้แก่โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคเรบีสนะครับโรคลำไส้อักเสบโรคหัดสุนัขนะครับแล้วก็โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคชีหนูนะครับซึ่งเป็นโรคที่ต้องฉีดให้กับสุนัขที่เราเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่คนได้เช่นโรค

0: น้ำหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนไมโครชิปที่จะฝังเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเข็มที่ใหญ่มากนะครับสุนัข ก็อาจจะมีความเจ็บเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ช่วยเนี่ยช่วยจับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าสุนัขที่เราได้มาเนี่ยครับไม่ได้มีไมโครชิปเนี่ยฝังอยู่เลยนะครับมันก็ขึ้นมาว่า ID file ก็คือไม่พบนะครับไมโครชิปที่ฝังอยู่ในตัวเขานะครับหลังที่เราสแกนเสร็จแล้วพบว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะทำการฝังก่อนเราลงไปนะครับโดยที่ก็ต้องมีการบันทึกก่อนว่าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าโอปอดอายุประมาณ3ปีตัวเพศเมียนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้เป็นการไม่ให้สับสนกันนะครับเนื่องจากว่ารหัสเนี่ยมันเป็นบาร์โค้ดอยู่นะครับซึ่งรหัสนี้ต้องถูกแปะเข้าไปที่บัตรนะครับของผู้นำไปอุปการะในอนาคตนะครับก็ต้องตรงกับรหัสที่มันอยู่ในตัวชิปในนี้นะครับตำแหน่งที่เขาใช้ในการฝังไมโครชิปนะครับก็คือเป็นบริเวณไหล่นะครับระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างนะครับเรียกว่าไหล่ของสุนัขนะครับซึ่งคนที่เจอโอปอสมมติโอปอหนีไปหรือหายไปเนี่ยก็จะสแกนที่บริเวณหัวไหล่เป็นหลักก็จะพบชิปนี้นะครับฝังอยู่ส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเขาจะถูกแยกเลี้ยงไว้อยู่แล้วเป็นกรงเดียวๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับคนเลี้ยงก่อนยังไม่เจอหมาตัวอื่นคนเลี้ยงก็จะพยายามให้อาหารให้น้ำแล้วก็มีการพูดคุยมีการส่งสัญญาณอะไรให้สุนัขเนี่ยคิดว่าเขาปลอดภัยเป็นมิตรได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยหลังจากที่เขาคุ้นเคยคนเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเข้าไปหาฝูงก็คือเจอสุนัขตัวอื่นให้เขามีสังคมโดยการพาเข้าไปหาตัวอื่นที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งสิ่งที่ตามมาคือมีการทั้งยอมรับและปฏิเสธก็ต้องมีการลองผิดลองถูกกันไปว่าตัวนี้สามารถเข้ากับใครได้บ้างตัวนี้ชื่อว่าแยมนะครับเป็นสุนัขที่ได้รับการฝังไมโครชิปแล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็ต้องนำมาเข้าฝูงหาเพื่อนให้อยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าต้องการให้สุนัขมีสังคมนะครับก็ต้องพยายามหาฝูงให้เขาที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับ
1: ยังไม่ทัน
0: เข้าไปเลยอย่างตรงนี้ครับเขามีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 ตัวอยู่แล้วนะครับก็พอเจอสมาชิกใหม่ก็จะเกิดปฏิกิริยาการเห่านะครับแสดงความเป็นเจ้าถิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับจะไม่อยากยอมรับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจ้าแย้มเนี่ยนะครับจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะพาเขาจุงเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าตัวที่อยู่เติมเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะแย้มป่ะครับป่ะ
0: ครับก็มีการขู่กันนะครับทั้งตัวที่อยู่เก่าอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ตัวใหม่เองเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่จะเข้ากับใครได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีการแยกเขี้ยวมีการขู่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรด้วยนะครับเจ้าแย้มเนี่ยเข้ามานะครับก็ไปขู่ตัวที่อยู่ก่อนอยู่แล้วนะครับนะจะเห็นได้ว่ามีการขู่นะทำตัวเป็นเจ้าถิ่นซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปกัดตัวอื่นได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาที่ตามมาได้ก็คือแนะนำว่าต้องหากลุ่มใหม่นะครับไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสุนัขนะครับก็มีพฤติกรรมการห่วงอาณาเขตห่วงพื้นที่นะครับเราจะเห็นได้จากเวลาที่สุนัขเนี่ยมักจะไปปัสสาวะตามเสาหรือว่าตามโต๊ะตามมุมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีตัวอื่นเข้ามานะครับก็เป็นการลุกลานเข้ามาก็จะมีการขู่มีการเห่าแยกเขี้ยวนะครับนี่คือพฤติกรรมของสุนัขเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นอีกกรงนึงนะครับที่จะลองทดสอบกับเจ้าแย้มนะครับว่าจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้หรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะ
0: แย้มไหมแย้มไหมลองให้อยู่ด้วยกัน
1: นี่มานินมา
0: โอเคมาไหมก็กรงนี้นะครับก็สุนัขนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีพฤติกรรมการเข้ามาขู่หรือว่าในทางกลับกันก็คือเจ้าแยมก็ไม่ได้ไปขู่ใครครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันดีก็คิดว่ากรงนี้อยู่ด้วยกันได้เราก็จะลองให้ด้วยกันก่อนแล้วก็ในช่วงกลางวันเราก็คอยดูนะครับพฤติกรรมว่ามีมากัดกันไหมขู่กันหรือเปล่าระหว่างวันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ได้จริงเนี่ยตอนคืนเราก็จะให้อยู่ด้วยกันไปเลยนะครับเรือนต่อมานะครับเป็นเรือนปรับนิสัยนะครับสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้นะครับประมาณนึงแล้วเนี่ยก็จะถูกนำมาคัดกรองนะครับว่าตัวไหนมีนิสัยที่พอจะเข้ากับคนได้นะครับไม่หวาดกลัวคนนะครับเข้าหาคนเนี่ยก็ถูกแยกมานะครับมาฝึกโดยชมรมเด็กนะครับที่มีอยู่ในคณะเราเนี่ยก็คือชมรมสุนัขนิสัยดี

0: นะครับก็จะเข้ามาช่วยฝึกนะครับ
1: สิ่งที่เราฝึกให้กับสุนัขในบ้านรักสุนัขนี้ก็จะมีเบื้องต้นเอาแค่เบสิกเลยก็คือจะมีให้เขาจำชื่อให้ได้นะครับจำชื่อก็จะมีนั่งยืนหมอบแล้วก็ถ้าตัวไหนทำได้เก่งๆก็จะมีคอยแล้วก็คลานต่อมาด้วยประมาณนี้นะครับให้เขาเข้าใจคำสั่งพื้นฐานของชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านใหม่แล้วเจ้าของที่เป็นเขาเป็นเจ้าของใหม่ครับจะได้สั่งเบื้องต้นได
2: ้วิธีคัดเลือกสุนัขนะครับก่อนอื่นเรามาถึงเชลเตอร์นะครับเราก็จะสำรวจตามกรงต่างๆครับดูว่ามีสุนัขที่เราน่าจะนำมาฝึกได้ไหมครับไปดูพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับเช่นสนใจคนไหมแล้วก็ไม่ก้าวร้าวกับคนหรือเปล่าอย่างถ้าดูสุนัขกลุ่มนี้ครับก็จะค่อนข้างคอนแทคกับคนได้ดีอยู่ครับค่อนข้างไม่ดุไม่ก้าวร้าวกับคนก็น่าจะมีโอกาสได้จะได้ออกมาฝึกครับอันนี้เพื่อนกำลังลองให้อาหารครับเป็นขนมสุนัขครับเป็นขนมสุนัขที่ใช้ฝึกลองดูว่าสุนัขเขาสามารถกินขนมได้ไหมเขาชอบหรือเปล่าเพราะสุนัขบางตัวก็จะไม่ชอบพวกกินขนมพวกนี้ครับปกติเราใช้ขนมพวกนี้ฝึกเป็นหลักซึ่งถ้าสุนัขไม่ชอบไม่อยากรับประทานเนี่ยครับก็จะเป็นอุปสรรคในการฝึกอย่างนึงอ่ะ
1: ความแก่ความเด็กของสุนัขเนี่ยมีผลต่อการฝึกพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้ทั้งแก่และเด็กมันจะแตกต่างกันคือถ้าเป็นสุนัขแก่สุนัขแก่เนี่ยจะมีสมาธิในการฝึกยาวนานแต่จะฝึกได้ช้ากว่าเพราะเหมือนกับเขาว่ามีอายุแล้วเขาก็จะทําได้ค่อนข้างจะช้ากว่าแต่ในกรณีของสุนัขเด็กในช่วงการฝึกช่วงนึงเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิแบบสั้นสมาธิก็แบบเด็กอ่ะเดี๋ยวเขาก็สนใจสิ่งรอบข้างแต่เขาจะเป็นไวกว่าก็คือทั้งแก่ทั้งเด็กสามารถฝึกได้แต่ต่างกันที่ระยะเวลาก็ต้องใช้ความอดทนของผู้ฝึกแตกต่างกันออกไปหลังจากที่เราคัดเลือกสุนัขมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็คือเราจะออกมาฝึกเนี่ยเราต้องใส่สายรัดอกกับสายจูงเพราะว่าการใส่สายรัดอกจะช่วยให้แบบว่าเราสามารถควบคุมสุนัขได้สุนัขที่ยังไม่ได้รับการฝึกมาเราไม่สามารถไว้ใจอะไรเขาได้เขาอาจจะออกมาแล้วเขาจะแบบวิ่งไปทั่วหรือแบบวิ่งไปกัดตัวอื่นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการใส่สายรัดอกเราสามารถควบคุมเขาได
2: ้ชมรมเราที่เลือกเป็นสายรัดอกเพราะว่ามันจะค่อนข้างเซฟกับสุนัขมากกว่าครับอย่างถ้าสังเกตเห็นที่อื่นนะครับก็เขาอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าโซ่กระตุกครับจะเป็นลักษณะโซ่คล้องที่คอซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขมากครับเราก็เลยเลี่ยงที่จะใช้เลยใช้เป็นแนะนำเป็นสายรัดอกมากกว่าครับ
3: จะพบได้ว่าการนำสุนัขใหม่มาฝึกมักจะมีอาการหวาดกลัวอันเนื่องมาจากการที่ไม่คุ้นเคยกับคนฝึกหรือสถานที่โดยจะมีอาการที่สังเกตได้คือตัวสั่นหางจุกก้นหูลู่ไปด้านหลังมีอาการหอบและเลียปากเลียขน
1: วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับที่แสดงถึงความเครียด1ที่สำคัญที่สุดต้องให้เขาไว้ใจในตัวผู้ฝึกก่อนครับก็ถ้าอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นเลยให้อาหารขนมเนี่ยครับเหมือนกับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เวลาเหมือนกับเราไปเจอเด็กแล้วเราอยากเล่นกับเด็กเราก็เอาขนมให้เขากินอะไรประมาณนี้สำหรับสุนัขตัวนี้ก็เราก็จะใช้ขนมเนี่ยครับเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เชื่อมเราระหว่างเรากับเขานะครับ
2: เราก็จะค่อยๆฝึกเขาไปเริ่มจากการชาร์จคิกเกอร์ก่อนการชาร์จคิกเกอร์คือการทำให้เขารู้ถึงสัญญาณในการฝึกสุนัขนะครับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เริ่มแรกเลยเราจะคิกแล้วก็ให้กินเนี่ยครับก็รู้ว่าอ๋อถ้าเขาได้ยินเสียงนี้นะเขาจะได้กินขนมครับคือเขาจะไม่เข้าใจสัญญาณว่าอ่ะเราคิกเพราะอะไรจนฝึกไปประมาณได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับเขาถึงจะค่อนข้างสนใจต่อสัญญาณ
1: การฝึกเรียกชื่อก็วิธีการของเราก็คือจะใช้ขนมเหมือนกันนะครับโดยที่ไปที่จมูกเขาเพราะว่าเซนส์ในการรับสัมผัสของสุนัขเนี่ยที่จมูกดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ให้เขามองตาเราดําคลิกแล้วก็ให้คือการมองตาเนี่ยถือว่าเป็นการที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราแม้แต่แว็บเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดําการฝึกนั่งก็เราเริ่มด้วยจากการที่เราถือขนมไว้ในมือแล้วก็ไว้ที่จมูกเขาเพราะว่าขนมเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาได้กลิ่นดีที่สุดนะครับเราใช้ขนมรอบที่จมูกครับแล้วเราค่อยลากขึ้นไประหว่างคิ้วด้วยสรีระของเขาเองครับเขาดมตามยังไงเขาก็ก้นเขาจะจมแล้วนั่งเอง
2: แต่ว่าก็จะมีสุนัขบางส่วนครับที่เขาจะไม่ยอมเอาก้นแตะพื้นอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาช่วยในการช่วยนั่งได้ที่เช่นจะเป็นการแตะให้เขารู้ว่าเขาต้องนั่งนะครับแต่จะไม่ใช้การกดครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณกระดูกบริเวณด้านหลังของเขาได้ครับผม
1: วิธีการฝึกให้เขานั่งเราทำอย่างนี้แล้วพอหลังจากนี้เมื่อเราฝึกเขาจดจำได้แล้วเราฝึกถือว่าการฝึกประสบความสำเร็จก็คือเ

เราสามารถสั่งนั่งโดยที่ทำมือใส่รักมือเช่นนี้ตอนที่เราฝึกคือเราขนมจ่อแล้วลากขึ้นไปตรงๆเวลาเราสั่งเราก็สั่งครับต่อไปเป็นการฝึกหลังจากที่นั่งแล้วนะครับเราจะสั่งให้เขายืนเราก็จะทำด้วยวิธีการเอาในลักษณะนี้ก็คือขนมอยู่ที่จมูกแล้วค่อยๆลากมาตรงๆช้าๆเนี่ยครับคือถ้าเกิดเขาจะกินขนมเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยืดหน้ายืดจนสุดพอสุดแล้วเขาก็ต้องดันตัวยกขาตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะยืดไปเรื่อยๆได้ยังไงเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเองก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเราใช้ธรรมชาติของเขามาในการฝึกถ้าเกิดเราจะสั่งให้สุนัขหมอบนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นในการที่สั่งให้เขานั่งแล้วก็ขนมล่อเขาเหมือนเดิมค่อยๆลากลงมาตรงๆช้าๆนะครับนี่ครับก็จะอยู่ในลักษณะที่เขาหมอบแล้วด้วยสรีระยังไงเขาก็ต้องกดตัวเองลงมาที่พื้นอยู่ดีหลังจากที่หมอบนะครับก็ต่อไปท่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคลานนะครับเราก็ทําในลักษณะเดิมค่อยๆดึงมือมาช้าๆเข้าหาตัวเรานะครับแล้วเราก็ให้ขนมเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีอยู่ในมือหลายชิ้นก็อาจจะทอยให้เข้าปากเข้าไปเลยก็ได้ประเด็นสําคัญของวิธีนี้ก็คืออย่าดึงมือออกมาจากหน้าเขาเร็วถ้าดึงเร็วเขาก็จะลุกขึ้นเดินตามขนมเลยก็จะไม่ได้เป็นการคลานที่ถูกต้อง

0: การสั่งคอยของเราเนี่ยก็อาจจะสั่งให้เขานั่งหรือหมอบก่อนเพราะเป็นท่าที่เขาจะลุกเดินตามเรายากละในการฝึกแรกๆเราก็จำเป็นจะต้องใช้ท่าพวกนี้เพราะว่าสุนัขที่ถ้าเกิดมีเจ้าของเนี่ยเขาจะเดินตามเราเขาจะอยากเล่นกับเราเขาสนใจกับเราอยู่แล้วนะครับก็ในสถานนี้สั่งนั่งก่อนนะครับแล้วก็สั่งว่าคอยในช่วงแรกเราจะไม่เรียกสุนัขมาหาเราในการคอยเราจะเดินกลับไปให้ขนมเขาเองครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสับสนกับการที่เราต้องเรียกมาหาเขาอาจจะจำเป็นว่าทุกครั้งที่เราสั่งคอยเขาต้องเดินมาหาเราทีนี้ปัญหาก็จะเกิดว่าเขาก็จะไม่คอยเราพอเราสั่งว่าคอยชึบเราเดินไปเขาก็เดินตาม
1: เรือนต่อไปเป็นเรือนที่3นะครับเป็นเรือนรอบ้านใหม่นะครับซึ่งสุนัขที่อยู่ในเรือนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรือนที่สุนัขมีความพร้อมที่จะนำกลับไปอุปการะนะครับความพร้อมที่ว่านี้ก็คือสุนัขได้รับการฝึกมาแล้วนะครับให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นเช่นนั่งคอยหมอบนะครับหรือบางตัวเนี่ยไม่ได้รับการฝึกเลยหรือว่าฝึกแล้วทำไม่ได้มีพฤติกรรมที่เข้าหาคนนะครับมีพฤติกรรมการเล่นนะครับไม่ดุร้ายเนี่ยเราก็ถูกเอามาไว้ที่โรงเรียนนี้เหมือนกันนะครับ
2: ใน1ปีจะมีคนมารับสุนัขไปเลี้ยงอุปการะประมาณ20ตัวเราจะไปติดตามดูกันว่าสุนัขเหล่านี้กับชีวิตที่บ้านใหม่ของพวกมันจะเป็นอย่างไร
3: เบบซี่นี่ก็เป็นหมาที่ไปรับมาจากบ้านรักหมาสารยาประมาณ6เดือนได้แล้วค่ะก็รู้จักรู้ข่าวสารของบ้านรักหมาสารยาจาก Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็เลยไปดูหมาแล้วก็เจอเป๊ปซี่แล้วก็ถูกชะตากันแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงที่บ้านที่อยุธยาค่ะก็สงสารนะคะรู้สึกว่ามันน่าสงสารที่มีคนเอาไปทิ้งไว้อะไรเงี้ยค่ะพอยิ่งพอไปคุยกับน้องที่นั่นแล้วก็เพราะว่ามีคนเอามาทิ้งเยอะมากอะไรเงี้ยจากที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมคนใจร้ายเนาะอะไรเงี้ยก็แปลกใจนะคะคือคิดว่าหมาที่เชลเตอร์จะไม่ล่าเริงปรากฏว่าจริงๆคือเขาก็จะเห่าๆกันใช่ไหมคะแต่เป๊ปซี่เนี่ยเป็นตัวเดียวในข้อที่มันไม่เห่ามันจะแบบว่าแหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันล่าเริงอะค่ะแล้วมันก็เล่นกับเราทั้งที่เราก็เป็นคนแปลกหน้าก็เลยคิดว่าตัวนี้แล้วกันแล้วมันหน้าตาประหลาดจากตัวอื่น
4: น่ารักแบบว่าก็เหมือนลูกคนหนึ่งแหละผมบอกงงมันทั้งขี้อ้อนทั้งประจบพอมาปุ๊บเรามาทางนอกปุ๊บตะกุยเรียกเราเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่างเนี้ยมันอ้อนเงี้ยพอวันนี้กินอาหารอะไรเนี่ยมันก็ยกมือขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยก็เราก็ให้มัน
3: นี่อย่างนี้ ใช่ค่ะอย่างนี้เลย
5: เจ้าหมานี่ชื่อทองหยิบนะคะเป็นเพศผู้ค่ะรับมาจากโครงการบ้านรักสุนัขของคณะสัตวแพทย์นะคะตั้งแต่อายุเขาประมาณสัก3เดือนนะคะปัจจุบันก็อายุน่าจะขวบหนึ่งได้แล้วค่ะหลังจากรับทองหยิบมานะคะคนในบ้านก็ช่วยกันดูแลเขามีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันมากขึ้นอย่างเช่นการให้อาหารทุกเช้าเย็นเปลี่ยนน้ำแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต้องอาบน้ำนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะจะต้องไปเดินเล่นคือเราก็เดินเล่นด้วยแล้วก็พาเขาไปด้วยค่ะก็เป็นตัวทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันเพิ่ม

0: มากขึ้นในบ้านค่ะเนื่องจากสุนัขที่อยู่ในเชลเตอร์เหล่านี้ค่ะเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่มีเจ้าของแล้วก็เรากำลังต้องการสุนัขพอดีถ้าเราสามารถที่จะช่วยเลือกมาสักตัวนึงแล้วก็มาดูแลเขาให้มีบ้านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเป็นเพื่อนกับลูกเราช่วยดูแลบ้านนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นพันธุ์อะไรเขามีความน่ารักคือเขาถูกฝึกมาอย่างดีในเรื่องการกินการขับถ่ายนะคะ
1: สุนัขมันก็เหมือนคนนะคะมันก็มีหัวใจแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราอะค่ะเวลาเรากลับบ้านมันก็รอเราเวลาเราไม่อยู่บ้านมันก็คิดถึงมันก็ไม่ต่างกับเราเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้ท่านเองก็สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่ารับมาอุปการะเนี่ยค่ะอยากให้รักมันตั้งแต่มันเด็กจนมันโตค่ะอย่าไปคิดว่าเอ้ยพอมันโตแล้วมันไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันซื่อสัตย์มากนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะมันก็รักเราอ่ะอยากให้เลี้ยงมันจนมันแก่เท่าอยู่กับเราไปจนมันตายเนี่ยเราจะได้มีความทรงจำดีๆกับมันนะคะไม่ใช่แบบเลี้ยงพอโตแล้วก็ปล่อยมันฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสาร
2: ก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับให้คิดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับถ้าคิดว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่สามารถทำหมันได้ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้หรือว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยไม่คิดจะพาไปหาหมอนะครับก็คืออย่าเลี้ยงเลยเพราะว่าจะเกิดปัญหาสังคมตามมาการเลี้ยงสุนัข ก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเราสามารถปลูกฝังนะครับหรือให้ความรู้กับคนที่เขาเลี้ยงสุนัขที่อย่างถูกต้องนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาหมาจรใจต่อไปครับ
3: ปัญหาหมาจรจัดในสังคมไทยนะครับเป็นเป้าหมายของบ้านรักหมาสารยาที่เราอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับโดยที่ใช้ต้นแบบจากความสำเร็จของบ้านรักหมาสารยานี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยให้สังคมไทยได้ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่ปัญหานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ7ความเข้าใจผิดเรื่องของไขมันในเลือดสูง6อาหารที่จะช่วยลดไขมันรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวเวลาที่เรามีไขมันในเลือดสูงนะคะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของไขมันเนี่ยเป็นเรื่องที่เคยคุยกันมาละรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีคำถามหลังไมค์กันมาตลอดเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะเราก็มีคนเนี่ยเจอปัญหาเยอะแยะเลยเวลาที่ไปหาข้อมูลมาเวลาที่เราตรวจสุขภาพเราก็จะเห็นผลเลือดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ยินโน่นนี่นั่นแล้วมันก็จะมีความสับสนในเรื่องของไขมันในเลือดไขมันดีไขมันเลวอาหารไขมันสูงไขมันต่ำยังไงวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจอันนี้กันค่ะเรามาเริ่มจากการแยกชนิดของคำว่าไขมันก่อนเนาะอันแรกก่อนเลยคือคำว่าคอเลสเตอรอลอันนี้ที่เราพูดกันคือเราเจาะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะแล้วเราเจาะระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดทีนี้คำว่าไขมันดีไขมันเลวที่อยู่ในเลือดอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวคอเลสเตอรอลเรามักจะเคยได้ยินว่าไขมันสูงแล้วอุดตันเส้นเลือดใช่ไหมคะอันนี้เรามักจะโฟกัสที่ไขมันที่ชื่อคอเลสเตอรอลก่อนนะทีนี้เวลาที่มี

ไขมันที่ชื่อคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะแยกเป็น2ตัวเราเรียกว่าเป็น LDL คอเลสเตอรอลกับ HDL คอเลสเตอรอลวิธีการจำง่ายๆไขมันตัวเลวนะคะตัว L ย่อมาจากคำว่า low เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดี LDL เวลาที่เราเจาะเลือดเราจะเรียกว่าไขมันเลวนะคะ HDL ตัว H มาจากคำว่า high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดี HDL ก็คือไขมันดีที่เราคุยกันจริงๆทั้ง HDL และ LDL ที่ว่าเนี่ยมันก็คือคอเลสเตอรอลเนาะดังนั้นเวลาที่เราดูข้อมูลนะคะเราจะเจอว่าคอเลสเตอรอลสูงเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเนี่ยมันจะโฟกัสอยู่ที่ตัว LDL ในขณะที่ HDL สูงเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มโรคหัวใจแต่มันอาจจะลดโรคหัวใจด้วยซ้ำไปคนก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นไขมันดีกับไขมันเลวซึ่งอันนี้เป็นคอเลสเตอรอลในเลือดกลุ่มที่2ค่ะก็คือตัวที่ชื่อไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่อยู่ในเลือดเหมือนกันแต่จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยควบคุมในเรื่องของพลังงานในร่างกายแบ่งออกเป็นอันที่1ก็คือแยกออกไปเลยว่าเป็นคอเลสเตอรอลในอาหารอันที่2ไขมันในอาหารแยกเป็นไขมันที่อิ่มตัวนะคะวางเอาไว้เป็นไข่เป็นก้อนในอุณหภูมิห้องหรือว่าที่เย็นนะคะอันที่2เป็นไขมันไม่อิ่มตัวแล้วไม่อิ่มตัวก็จะแยกว่าเป็นเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนแค่นี้หลังจากนี้เราจะมาคุยกันนะคะในส่วนของ7ความเข้าใจผิดในเรื่องของไขมันในเลือดสูงโฟกัสที่คำว่าไขมันในเลือดสูงนะและเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าในส่วนของอาหารคืออะไรอันแรกก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราฟังดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคอเลสเตอรอลสูงมันไม่ดีเลยเดี๋ยวทำให้เกิดการอุดตันเส้นเลือดอุดตันโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคอเลสเตอรอลในเลือดต่ำยิ่งดีจริงหรือเปล่าต้องบอกว่างี้ค่ะในกรณีของคอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยถ้ามันต่ำมากๆอย่างแรกที่เราจะดูก่อนก็คือว่าคนคนนี้มีโรคหรือมีความผิดปกติใดๆหรือเปล่าเพราะว่าการที่คอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนนี้มีภาวะทุพโภชนาการหรือว่าขาดอาหารในคนที่อดอาหารมานานๆนะคะหรือว่าโรคตับตับมีหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคตับบางชนิดการทำงานของตับมันแย่ลงอันนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยต่ำลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะบอกว่าคอเลสเตอรอลยิ่งต่ำยิ่งดีเราคงต้องดูก่อนว่าคนคนนี้มีโรคอะไรหรือเปล่านะคะถ้าคอเลสเตอรอลมันต่ำมากๆแล้วประกอบกับว่าคนคนนี้มีความเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคตับอยู่นะคะหรือว่ามีภาวะทุพโภชนาการอันนี้เราควรที่จะต้องแก้ไขให้คอเลสเตอรอลเขาสูงขึ้นคำว่าสูงขึ้นไม่ได้แปลว่าคอเลสเตอรอลต้องสูงคอเลสเตอรอลที่สูงมากเกินไปคือมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ค่ะถึงจะบอกว่าสูงเกินไปนอกจากนี้นะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่บอกว่ามีแค่ข้อเสียอย่างเดียวเรามองข้อเสียในแง่ที่มันจะไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจแต่อย่าลืมว่าคอเลสเตอรอลเองเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการที่จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าคอเลสเตอรอลต่ำมากเซลล์ของเราก็จะไม่แข็งแรงนะคะอาจจะแตกง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นอันที่สองค่ะตัวคอเลสเตอรอลเอาไว้ไปสร้างน้ำดีถ้าคอเลสเตอรอลต่ำมากการสร้างน้ำดีหรือคุณสมบัติของน้ำดีก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมนอกจากนี้คอเลสเตอรอลยังเอาไปสร้างฮอร์โมนและวิตามินด้วยโดยเฉพาะวิตามินดีด็อกแล้วก็ฮอร์โมนเพศทั้งหลายดังนั้นคอเลสเตอรอลไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีข้อดีนะคะคอเลสเตอรอลก็มีข้อดีแต่แน่นอนค่ะคอเลสเตอรอลมากเกินไปก็เกิดข้อเสียในขณะเดียวกันถ้าคอเลสเตอรอลต่ำเกินไปเราก็ควรจะต้องไปมองหาด้วยว่าเขามีโรคประจำตัวหรือมีความผิดปกติอะไรในร่างกายหรือเปล่าที่ทำให้คอเลสเตอรอลมันต่ำเกินไปค่ะอันที่สองนะคะเรารู้มาแล้วล่ะว่าโอเคคอเลสเตอรอลสูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดีแล้วคอเลสเตอรอลที่สูงเนี่ยมันได้มาจากอาหารใช่หรือไม่ถ้าเรากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำแล้วทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราต่ำใช่หรือไม่ต้องบอกว่ามีทั้งถูกและไม่ถูกที่ถูกก็คือใช่ค่ะประมาณส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงขึ้นแต่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดต้องบอกว่าคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ร่างกายสร้างเองที่ตับนะคะอันที่สองเนี่ยเราได้มาจากอาหารซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสัก 20-30% ดังนั้นคอเลสเตอรอลคงไม่ใช่บอกว่าที่สูงในเลือดเนี่ยมันมาจากอาหารซะทั้งหมดนอกเหนือจากเรื่องของการสร้างเองที่ตับซึ่งจะมีกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเรื่องของยาบางชนิดเรื่องของฮอร์โมนบางชนิดนะคะก็จะส่วนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องของไทรอยทำงานผิดปกติไทรอยต่ำคนไข้มีเรื่องของการคั่งน้ำดีที่ต่ำอันนี้ก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้คนไข้ทานยาบางชนิดก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้คนไข้มีปัญ

หาโปรตีนรั่วที่ไตหรือว่าฉี่เป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองนะคะหรือว่ามีโรคนิฟโรติกอันนี้ก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยสูงได้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการกินแล้วก็นอกเหนือจากกรรมพันธุ์อันถัดมาก็จะมีคนถามว่าเอ๊คอเลสเตอรอลสูงแต่ฉันไม่เห็นมีอาการอะไรเลยฉันตรวจร่างกายมา 4-5 ปีแล้วคอเลสเตอรอลฉันสูงไม่เห็นมีอาการอะไรเลยไม่ต้องรักษาได้ไหมในขณะที่คนไข้บางคนเดิน

นี่นะคะโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ของคนไข้ที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงมักจะไม่มีอาการในส่วนของเรื่องของอาการปวดศีรษะเนี่ยมันไม่จำเพาะเจาะจงอ่ะมันเป็นลักษณะของความรู้สึกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันมีแค่บางคนบอกอย่างนี้จริงๆค่ะว่าเวลาคอเลสเตอรอลสูงแล้วมักจะมีอาการปวดศีรษะพอรักษาหรือกินยาคอเลสเตอรอลไปแล้วเนี่ยมันก็หายไปอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าในแง่ของงานวิจัยมันไม่ได้มีบอกว่าอันนี้จะเป็นอาการเบื้องต้นของคนไข้ที่จะมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงแต่จะเป็นลักษณะของสิ่งที่คนไข้เล่าให้ฟังดังนั้นอาการที่เราจะสงสัยหรือว่าจะไปตรวจเนี่ยในแง่ของปวดศีรษะเวียนหัวอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามันมีปื้นขึ้นมาตรงบริเวณที่เปลือกตานะคะหรือว่าเป็นปื้นตามบริเวณเส้นเอ็นหรือแม้กระทั่งเป็นจุดเหลืองๆที่บริเวณของข้อศอกด้านหลังตรงนี้นะคะหรือว่าที่ตรงบริเวณที่ก้นที่ตัวอันนี้อาจจะสงสัยได้แล้วก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็อาจจะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจว่ามีคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือเปล่าค่ะมาถึงข้อที่4แล้วนะคะจะชอบมีคนคิดว่าเนี่ยฉันอ้วนนะคอเลสเตอรอลฉันต้องสูงแล้วฉันผอมเนี่ยฉันไม่ควรจะมีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ไม่จำเป็นเสมอไปค่ะมันจะไม่เหมือนกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรืออ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าเราจะเจอร่วมกันได้บ่อยในกรณีของคนอ้วนก็ไม่จำเป็นว่าจะมีคอเลสเตอรอลสูงและในกรณีของคนผอมที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่ได้เกี่ยว 100% ในกรณีของเรื่องของคอเลสเตอรอลทีนี้แล้วไตรกลีเซอไรด์ล่ะแต่ไตรกลีเซอไรด์จะใกล้เคียงกว่าค่ะคนอ้วนหรือว่ากินเยอะอันนี้มักจะมีไตรกลีเซอไรด์สูงร่วมด้วยอันนี้เจอได้บ่อยกว่าแล้วเวลาที่น้ำหนักลดลงตัวแรกที่จะลดลงก่อนก็คือไตรกลีเซอไรด์แต่ว่าต้องบอกงี้ค่ะในกรณีของคอเลสเตอรอลเนี่ยเราจำได้เนาะเราจะมีไขมันตัวดีกับไขมันตัวเลวที่เราเรียกว่า HDL แล้วก็ LDL ในกรณีที่เราอ้วนขึ้นนะคะมันจะทำให้ LDL เราเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราลดน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะเห็น LDL เราเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นลักษณะของโดยทางอ้อมมาถึงข้อที่5แล้วนะคะหลายคนเนี่ยได้รับยาลดไขมันคุณหมอบอกว่าให้กินยาลดไขมันเสร็จแล้วก็คาดหวังว่าน้ำหนักจะต้องลดลงเพราะว่าฉันกินยาลดไขมันแล้วอันนี้คือคนละส่วนกันนะคะไขมันที่อยู่ในเลือดเราที่เราเจาะกันไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลเนี่ยสมมติถามว่ามันให้พลังงานมากแค่ไหนจริงๆพลังงานที่เกิดขึ้นจากไตรกลีเซอไรด์ที่เราเอามาทำเป็นพลังงานได้เนี่ยมีไม่เยอะเลยค่ะเพราะว่าหน่วยที่เราได้เนี่ยคือมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในเลือดเนาะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยไขมันหรือไตรกลีเซอไรด์ที่มีในเลือดเราเนี่ยมีนิดเดียวเองค่ะสิ่งที่เยอะคือสะสมอยู่ตามร่างกายเวลาที่เขาให้ยาลดไขมันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสเตตินไปลดคอเลสเตอรอลอันนี้แทบไม่มีผลใดๆกับส่วนของน้ำหนักเลยค่ะเพราะฉะนั้นการกินยาลดไขมันไม่ช่วยทำให้ลดน้ำหนักต่อไปนะคะก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วในเด็กน้อยเนี่ยคอเลสเตอรอลเป็นโรคของคนแก่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเด็กไม่ควรจะตรวจหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจเรื่องของไขมันในเลือดนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะตั้งแต่ตอนเราเด็กๆมาเนี่ยเราแทบจะไม่เคยตรวจสุขภาพไม่เคยตรวจเลือดเลยเราจะมาตรวจอีกทีนึงตอนที่เราโตแล้วทำงานแล้วดังนั้นแสดงว่าในเด็กเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะเราพูดไปแล้วว่าคอเลสเตอรอลเป็นกรรมพันธุ์ได้ถูกไหมคะถ้าเป็นกรรมพันธุ์ได้หมายความว่าถ้าเรามีกรรมพันธุ์ของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเราก็อาจจะสูงมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะเราเกิดมาด้วยกรรมพันธุ์แบบนี้ทีนี้อันนึงที่เราจะดูนะคะหรือเราจะตรวจเมื่อไหร่ถ้าสมมุติคอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงมากๆแล้วอยู่นานๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีปื้นไขมันที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นละถ้าเกิดเห็นสภาพนี้นะคะควรจะไปตรวจเลยอันที่สองถ้าเกิดในบ้านเราคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเรามีคอเลสเตอรอลสูงมากทุกคนอันนี้ตรวจได้เลยเพื่อจะดูว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นยังไงแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7เลยอันนี้จะได้ยินตลอดเวลาเลยก็คือคนไข้ถามว่าถ้ากินยาแล้วจะหยุดยาได้ไหมกินยาลดไขมันแล้วจะต้องกินไปตลอดชีวิตไหมเรามาแยกกันนิดนึงก่อนยานี้เรากินเพื่ออะไรนะคะถ้าสมมุติว่าคนคนนี้กินยาเพื่อจะลดไตรกลีเซอไรด์ในช่วงแรกไตรกลีเซอไรด์จะสูงมากเขาอาจจะอ้วนมากเขาอาจจะดื่มเหล้าเขาอาจจะมียาบางอย่างที่เป็นเหตุให้ไตรกลีเซอไรด์สูงเมื่อเขาลดน้ำหนักเมื่อเขาหยุดกินเหล้าหรือเขาไม่จำเป็นต้องกินยาที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วเนี่ยไตรกลีเซอไรด์มันก็จะลดลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะลดยาหรือหยุดยาของไตรกลีเซอไรด์ได้คอเลสเตอรอลก็เช่นกันค่ะอันแรกที่บอกก็คือว่าถ้าคอเลสเตอรอลสูงเราจะหาสาเหตุก่อนว่าเขาสูงเพราะอะไร
ถ้าเราเห็นสาเหตุชัดเจนเรารักษาสาเหตุได้ยาลดคอเลสเตอรอลก็เอา

ออกได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ากลุ่มนี้เป็นลักษณะของกรรมพันธุ์โอ้โหพ่อแม่ฉันสูงตลอดเลยฉันตรวจร่างกายมา5ปีแล้วก็สูงอย่างนี้มาตลอดเลยอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าเขาน่าจะต้องได้รับยาไปตลอดนะคะความสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะไม่ให้ยามากเกินความจำเป็นเราจะให้ยาน้อยที่สุดเท่าที่เราจะคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ไม่มีความจำเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตค่ะคราวนี้เรามาดูที่การรักษากันนะคะหลายๆครั้งเนี่ยพอเราเจาะเลือดปั๊บแล้วเราเจอว่าคอเลสเตอรอลสูงเราก็จะเริ่มเฮ้ยแล้วฉันต้องทำยังไงเอาหลักการง่ายๆกันเนาะเวลาที่เราตรวจแล้วเราเจอนะคะอันแรกเลยเราดูกันว่าเรามีสาเหตุที่ทำให้เกิดคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงไหมถ้ามีสาเหตุเราจะไปรักษาที่สาเหตุนะคะถ้าสมมุติเราดูแล้วโอเคไม่มีสาเหตุเลยไม่มียาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้อ้วนเกินไปไม่ได้มีโรคตับไม่ได้มีโรคไตไม่ได้มีไทรอยทั้งหมดเนี่ยแล้วประวัติครอบครัวเราก็มีกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เจอว่าโอเคมันมีแล้วนะเรื่องของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูงเราจะแยกเป็น2ตัวนะคะอันแรกคือไตรกลีเซอไรด์ก่อนเนาะเพราะอันนี้จะง่ายกว่าโดยทั่วไปอะค่ะไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยถ้านะไม่เกิน500นะคะโดยทั่วไปเราไม่ได้รักษาคือไม่ได้เริ่มให้ยาแต่เราจะรักษาโดยการที่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่พูดอะค่ะว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันจะสูงขึ้นถ้าสมมติว่าร่างกายเราได้รับพลังงานเยอะขึ้นหรือเราได้อาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการง่ายที่สุดเลยก็คือลดพลังงานลดความอ้วนลดอาหารที่กินลดพวกของน้ำตาลหรือว่าซิมเปิลชูการ์นะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายแค่นี้ก็จะช่วยทำให้ตัวไตรกลีเซอไรด์เราเนี่ยลดลงได้แล้วนะคะแต่ถ้าไตรกลีเซอไรด์เราสูงเช่นเกิน500ไปละหรือเป็นพันละอันนี้โดยทั่วไปเราจะให้ยาเลยนะคะกลุ่มที่2ค่ะก็คือคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลคำถามคือเรารักษาเพื่ออะไรเรารักษาเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดเรื่องของหลอดเลือดอุดตันนะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของการรักษาเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันคนอายุ40 35คอเลสเตอรอลสูงกับคนอายุ60คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเส้นเลือดของ2คนเนี้ยมันแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะรักษาเราจะประเมินอย่างนี้ค่ะอันที่1คนคนเนี้ยเส้นเลือดมีปัญหาหรือยังเส้นเลือดมีปัญหาหรือยังเอาง่ายๆเลยก็คือมีประวัติหรือมีโรคหลอดเลือดหัวใจมีโรคหลอดเลือดสมองหรือมีเส้นเลือดส่วนปลายที่ขาตีบตันหรือยังถ้ามีแล้วรักษาเลยไม่สนใจว่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ถ้าเส้นเลือดมีปัญหาแล้วยังไงเราจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดต่ำเสมอนะคะส่วนจะต่ำเท่าไหร่ขึ้นกับว่าโรคมันรุนแรงไหมโดยทั่วไปก็ต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของ LDLอันนี้รักษาเลยนะถ้าเส้นเลือดมีปัญหาแล้วแต่คนทั่วไปเวลาที่มาตรวจสุขภาพอะค่ะก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเนาะยังไม่ได้มีโรคหัวใจยังไม่ได้มีโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มนี้จะทำยังไงเราจะประเมินว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองมากแค่ไหนถ้าเขามีเบาหวานโอเคอันนี้เสี่ยงเยอะนะคะเราก็อาจจะเริ่มให้ยาโดยที่เราตั้งเป้าหมายว่าตัวไขมันตัวเลวนะมันจะต้องน้อยกว่า101อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าสูบบุหรี่ถ้าอายุมากถ้ามีทั้งความดันมีทั้งคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะความเสี่ยงเยอะเลยอันนี้เราก็จะรีบที่จะให้การรักษาดังนั้นนี่มันจะมีวิธีการประเมินค่ะถ้าเขาอยู่ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงเราจะเริ่มที่จะให้การรักษาถ้ายังไม่ได้เป้าหมายแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคแหละมันก็มีความเสี่ยงนะคะแต่เสี่ยงไม่มากนะคะแล้วตัวเลขคอเลสเตอรอลเขาก็ไม่ได้สูงมากเราจะเริ่มให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่นี้แล้วเราติดตามประมาณ 4-6 เดือนถ้าสมมุติว่า 4-6 เดือนแล้วคอเลสเตอรอลเขาลดลงมาได้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ยานะคะกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายความเสี่ยงไม่เยอะยังไม่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลสูงปรี๊ดสูงปรี๊ดในที่นี้ยกตัวอย่างเช่น total คอเลสเตอรอลเกิน300ไขมันตัวเลวเนี่ยอาจจะมากกว่า190อันนี้ทำให้เราสงสัยไว้ก่อนว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ที่ทำให้มีคอเลสเตอรอลสูงถ้ากลุ่มนี้มีกรรมพันธุ์คอเลสเตอรอลสูงแปลว่าอะไรแปลว่าเขาสูงมาตั้งนานละสูงมาตั้งแต่เด็กๆละหรือถ้าเรามองเห็นพวกปื้นไขมันตามร่างกายเขาด้วยอันนี้เราแนะนำว่าควรจะกินยานะคะเพื่อจะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะในส่วนของ

0: การกินยาหรือว่าการให้ยารักษานะคะเราจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกที่จะรักษาเรื่องของไตรกลีเซอไรด์เรามักจะใช้กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นไฟเบรดนะคะถ้าเกิดสมมุติเป็นชื่อยามันจะลงท้ายด้วยเจมไฟเบอร์ซิลฟีโนไฟเบรดหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันก็แล้วกันเนาะพวกเนี้ยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องกินก่อนนอนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยารักษาเรื่องของไตรกลีเซอไรด์สูงอีกตัวนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินเวลาที่จะรักษาไตรกลีเซอไรด์สูงก็คือการใช้ฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาแต่ว่าโดสที่จะใช้รักษาไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเราจะใช้โดสสูงนะคะคนทั่วไปเราจะให้กินประมาณสัก500มิลลิกรัมที่เราบอกใช่ไหมคะหรืออาจจะมากขึ้นแค่1กรัมแต่ถ้าโดสที่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเราจะใช้ประมาณ 2-4 กรัมต่อวันนะคะอันนี้คือใช้ในรักษาไตรกลีเซอไรด์สูงอันที่2กลุ่มที่เราจะมีการรักษาบ่อยๆก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าสเตตินหรือรักษาคอเลสเตอรอลสูงก็คือเราจะไปลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารเมื่อกี้เราบอกว่าเรากินอาหารเข้าไปมีคอเลสเตอรอลในอาหารแล้วมันก็ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเอาไปสร้างคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะเราเริ่มตั้งแต่เราลดการดูดซึมตรงนี้เลยนะคะก็จะมียาอยู่ที่จะใช้ลดเรื่องของการดูดซึมคอเลสเตอรอลในอาหารในแง่ของอาหารนะคะเมื่อกี้เราคุยเรื่องยาไปแล้วหลายคนก็บอกว่าเออเราไม่อยากใช้ยาแหละเราอยากจะทำอะไรโดยทั่วไปถ้าคอเลสเตอรอลไม่ได้สูงมากนะคะสิ่งแรกที่คุณหมอจะทำหรือคนไข้จะขอก็คือบอกว่าขอไปปรับพฤติกรรมก่อนขอไปปรับอาหารก่อนจริงๆเราโอเคนะคะเรามีเวลาให้อยู่ประมาณสัก 4-6 เดือนเนาะคำถามก็คือว่าแล้วจะปรับยังไงคนไข้ชอบบอกว่าขอไปลดอาหารขอไปปรับโน่นนี่นั่นคำถามคือเขาปรับถูกไหมถ้าคอเลสเตอรอลนะคะสูงนะคะสิ่งที่เราจะให้ลดเนี่ยมีอยู่แค่ 3-4 อย่างเองอันแรกเราเรียกว่าลดไขมันอิ่มตัวหรือลดไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะลดได้ประมาณสัก roughly อยู่ที่ประมาณสัก 10% ไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์ง่ายๆเลยค่ะมองไว้อาหารวางไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าอยู่ในตู้เย็นแล้วมันเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้เราเลี่ยงเนาะอันที่2ลดคอเลสเตอรอลในอาหารตรงไปตรงมาค่ะเราใส่คอเลสเตอรอลเข้าไปร่างกายเราก็จะได้คอเลสเตอรอลมากขึ้นใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลมาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กินพืชให้เยอะขึ้นแค่นี้เราก็จะลดคอเลสเตอรอลได้แล้วนะคะก็ได้สักประมาณ 5% บางที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะอันที่3ก็คือไปเพิ่มไฟเบอร์เหมือนกับการที่เราไปเพิ่มสเตอรอลหรือสตานอลเมื่อกี้ก็คือไปแย่งที่เข้าของคอเลสเตอรอลทำให้คอเลสเตอรอลมันเข้าไม่ได้ก็จะช่วยลดได้ประมาณสักเซว่า 5% ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของในลักษณะของคอนเซปต์ของอาหารที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลทีนี้พอเราพูดถึงไขมันปั๊บเราก็มานั่งคิดว่าอาหารโน่นนี่นั่นนอกเหนือจากลักษณะของการเลือกเนื้อสัตว์หรือว่าเลือกวัตถุดิบในการที่จะมาปรุงอาหารแล้วเนี่ยวิธีการปรุงอาหารเองก็จะมีผลกับเรื่องของปริมาณไขมันด้วยเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลดปริมาณของการเติมน้ำมันเข้าไปอีกเราเลือกเนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันเนาะเพราะว่าในแง่ของไขมันจากสัตว์เนี่ยมันมีไขมันอิ่มตัวเราลดปริมาณของเนื้อสัตว์ลงกินโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นเพื่อจะลดคอเลสเตอรอลไม่กินพวกเครื่องในใช่ไหมคะเวลาที่เรามาปรุงอาหารก็ไม่เติมน้ำมันเพิ่มแล้วต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นมีทางเลือกให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ลดในส่วนของไขมันที่จะเข้าไปในร่างกายนะคะอันสุดท้ายลดน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของตัวไตรกลีเซอไรด์เนาะถ้าอันนี้เป็นคอเลสเตอรอลไปแล้วในส่วนของไตรกลีเซอไรด์เนี่ยถ้าไปด้วยกันก็คือลดปริมาณของพลังงานเพิ่มไฟเบอร์หยุดแอลกอฮอล์ลดพวกของน้ำตาลแล้วก็น้ำหวานอันนี้ก็จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ลงได้ค่ะทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารที่ช่วยลดไขมันนะคะหลายๆที่เราก็จะไปเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมีประโยชน์ไหมอันนี้เราจะยกตัวอย่างมา6อันนะคะอันแรกก็คือกระเทียมกระเทียมจะมีสารสกัดตัวนึงที่ชื่ออะลิซินนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลได้นะคะดังนั้นถามว่าใช้กระเทียมได้ไหมได้ค่ะคำแนะนำส่วนตัวบอกว่ากินกระเทียมเข้าไปในอาหารเยอะขึ้นหน่อยในส่วนของการใช้เป็นสารสกัดเองเนี่ยมันก็ปริมาณโดสเนี่ยอาจจะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงแล้วก็เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้โดสประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์อย่างจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแนะนำว่ากินได้นะคะในกรณีของกระเทียมโดยที่สารสกัดที่มีประโยชน์อันนั้นชื่ออะลิซิน ตัวที่2ก็คือพริกไทยนะคะพริกไทยก็จะช่วยในเรื่องของการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะก็จะใช้ได้นะคะอันที่3ก็จะเป็นพวกชาเนาะก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยในเรื่องของการลดเรื่องของข้อได้เหมือนกันนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของสมุนไพรเนาะเราเอามาผสมอยู่ในเรื่องของอาหารที่ปรุงได้เอามาเป็นเครื่องดื่มได้นะคะนอกจาก3ตัวที่เราพูดไปแล้วเนี่ยที่เหลืออีก3ตัวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของที่มีเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอัลมอนด์อัลมอนด์ก็จะมีไขมันที่ดีไขมันที่ดีในที่นี้คือเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วก็จะมีวิตามินอีด้วยซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะถ้าเรากินเข้าไปแล้วทดแทนในส่วนที่จะเป็นไขมันอิ่มตัวมันก็จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ตัวที่2ก็คือถั่วเหลืองนะคะตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของอะโวคาโดทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไขมันที่มาจากพืชเป็นไขมันที่ดีเห็นไหมคะพอมันเป็นไขมันจากพืชก็ไม่มีคอเลสเตอรอลอันที่2เป็นไขมันที่ดีนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของตัวกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวใช่ไหมคะมีวิตามินอีเยอะขึ้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ7ความเข้าใจผิดในเรื่องของไขมันในเลือดสูงแล้วก็6วิธีการในการที่จะลดคอเลสเตอรอลรวมทั้งเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็อาหารในการลดไขมันแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะกินยาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องติดตามดูนิดนึงว่าเราจะมีผลข้างเคียงจากยาไหมการที่เรากินยาหลายๆชนิดร่วมกันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาหรือว่ามียาตีกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ติดตามตัวเองควบคุมเช็คเรื่องของระดับไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลในเลือดต่อไปให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choiceกินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15ถึง125ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นงั้นคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่ 75-80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติจะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่น

ค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมาก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีไซส์หรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นโรคที่คุณผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการถ่ายกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีผมอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับ
1: หมอครับ
0: ตาวาวนะ
1: ครับ
0: ผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้เป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคนี้อาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไร
1: ครับก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
0: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
1: สองข้างก็ได้ค่ะ
0: ครับอย่างภาพนี้ของหนูน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮะตาดำธรรมดาใช่ไหม
1: คะคือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณลูกตาเนี่ยในบางมุมที่เขามองเราก็จะเห็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมีสีขาวอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีขาวๆด้านหลังเนี่ยที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีค่ะตรงบริเวณกลางรูม่านตาตาดำเลยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะเดียว
0: คืออะไรฮะขาวๆที่ว่าแล้วดูเดี๋ยวมุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
1: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได้
0: ถ้าเป็นกรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
1: ครับก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการ
0: ผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรอย่างเงี้ยนะฮะมันเหมือนกันไหมฮะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือภาวะตาวาวเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าตาวาวคล้ายตาแมวถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น amaurotic cat's eye นะฮะก็เป็นตามองไม่เห็นที่เป็นลักษณะเหมือนตาแมวเวลาไปดูสัตว์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแมวสุนัขเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแบบขาวๆวาวๆมาฮะ
0: อย่างเงี้ยทำนอง
1: คล้ายๆสะท้อน
0: ค่
1: ะทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าในตาแมวนั้นไม่ใช่เป็นจากเป็นมีมะเร็งในตาเขานะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของตัวจอตาด้านหลังสีมันจะเป็นค่อนข้างซีดกว่าตัวจอตาของคนก็เลยสะท้อนออกมาสีแบบนี
0: ้ครับผมการสังเกตเนี่ยจะ
2: จะดูได้ยังไงถ้าเราไม่ยังไม่มาหาคุณหมอคุณหมอยังไม่ได้ปิดไฟส่องไปที่ตาจริงคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นผู้เห็นแล้วก็นำมาพบแพทย
2: ์
1: ก็คือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าตอนกลางคืนเวลาพาเข้านอนอย่างเงี้ยพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะทำไมมองลูกดูแล้วมันจะสีแบบวาวๆออกมาหรือบางคนถ่ายรูปออกมาเช่นวันเกิดครบหนึ่งขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดูสองข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตาสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งมันมืดๆอีกข้างหนึ่งมันเป็นสีขาวหรือข้างหนึ่งแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เนี่ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
2: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
1: ค่ะ ก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
2: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
1: โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ยก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็มักจะเห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่าเห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
2: เด็กจะบอกเลยไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
1: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้างอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: มักจะเกิดกับเด็กเล็กนะครับ
1: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบนะคะ
2: แล้วเริ่มได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ
1: ตั้งแต่แรกเกิด
2: แรกเกิดเลย
1: ค่ะค่ะนะคะ
2: สาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
1: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุกรรมอันนี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
2: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
1: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
2: ในเด็กเล็กดูยาก
1: ดูยากเพราะฉะนั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต้องขยายรูม่านตาก็อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็กทุกคนที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจทีแค่ไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไง

0: ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยเราก็จะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำการเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติของเราอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
1: มาก่อนเป็นก่อน
0: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
1: ่อ๋อโอ้ก็ยากเหมือนกันนะฮะระดับอาการของโรคล่ะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
0: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งนี่เราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสู่แพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขาต้องมีแพทย์หลายแผนกมาร่วมกันทั้งกุมารแพทย์จากสู่แพทย์รังสีแพทย์นะคะพยาธิแพทย์นี่ในแง่ของหมอตาเราเนี่ยก็จะดูเฉพาะคือในแง่ของโรคที่ยังอยู่ในลูกตานะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็นตามขนาดของก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่นะคะมีการกระจายในช่องหน้าม่านตาหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เรียงไปกี่ระดับ
0: ค่ะ A B C D E
1: A B C D E
0: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะขนาดไม่เกิน3มิลลิเมตรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกรุ๊ป A เราก็สามารถที่จะรักษาโดยการจี้ความเย็นนะคะจี้ความเย็นนี่เราจะมีโพรบมีแท่งซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นเนี่ยจนถึงติดลบประมาณลบ70องศาเซลเซียสนะคะติดลบขนาดนั้นเราก็จะเอาตัวโพรบเนี่ยจ่อไปที่ตรงตาขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความเย็นจนกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะเป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
1: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
0: ก็ตายเลยค่ะ
1: ตายเลย
0: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็น
1: คร
0: ับราบๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
1: ่
0: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก็เป็นการทำลายก็คือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายงั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซึ่งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
1: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้ไหม
0: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซึ่งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
1: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
0: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล์มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกันระหว่างยาเคมีบำบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยทำให้ควบคุมตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ
1: แล้วถ้าก้อนโตมาก
0: ถ้าก้อนโตมาก
1: เคมีบำบัดก็ไม่ได้แล้ว
0: เคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
1: เอาลูกตาออกเลยเหรอ
0: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วเด็กจะเสียชีวิต
1: ถ้าไม่เอาออกจะเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
0: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
1: จะไปสมองก่อนเลย
0: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกต์ตรงไปทางนี้ค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค
1: ่ะสายไปแล้ว
0: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาเพื่อที่จะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
1: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง
0: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
1: ัน
0: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
1: ก็มักจะต้อง กลับไปตั้งหลัก
0: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่า

0: ก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปนานหลายเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อย่างเงี้ย
1: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกนั้นก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
1: ์6สัปดาห์เองเหรอฮะ
0: ใน6สัปดาห์ค่ะ
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
1: โอ้โหเร็วมาก
0: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่มาด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาอย่างเงี้ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
1: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
0: ก็จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
1: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ทันไหมฮะ
0: อันนั้นถ้าเกิดมันทำให้มีภาวะตาโปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกายความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เกือบจะ 100%
1: โอ้โหเกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เจอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับพี่ครับทางนี้ครับทางนี้สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับพี่ครับเป็นสถานที่ที่พี่สามารถพูดคุยเรื่องสุขภาพได้ทุกเรื่องมีเรื่องอะไรสงสัยบ้างไหมครับเดี๋ยวผมไปถามคำถามจากคุณหมอให้เลยครับ
1: เรื่องสงสัยอ๋อคือเดือนที่แล้วไปโดนตะปูตำมาก็เลยไปฉีดยากันบาดทะยักแล้วเดือนนี้หมอนัดอีกแต่ผมลืมเลยกำหนดนัดไปแค่2วันทำไมคุณหมอถึงต้องให้เริ่มต้นฉีดยาใหม่ตั้งแต่เข็มแรกเลยครับแบบนี้ถ้าผมลืมทุกเดือนผมไม่ต้องฉีดยาไปทั้งชีวิตเลยเหรอครับ
0: ก็นั่นน่ะสิครับเรื่องนี้ฟังแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาแบบว่าเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันทำไมล่ะครับผมเราฉีดยาก็เหมือนจะครบแล้วพลาดไปแค่นิดเดียวทำไมต้องเริ่มฉีดใหม่ด้วยครับคุณหมอครับ
2: คือจริงๆถ้าลืมเนี่ยแบบประมาณไม่เกิน2วันเนี่ยมันก็สามารถฉีดต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าลืมเลยเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ฉีดใหม่เลยคอร์สนึงนะคะสำหรับวัคซีนบาดทะยักนะคะเราทำก็เพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันสำหรับเชื้อบาดทะยักเกิดขึ้นนะคะการที่คุณฉีดไปแค่เข็มแรกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การกระตุ้นให้ภูมิเราอะเกิดขึ้นซึ่งภูมินั้นอะก็จะไม่ได้ยาวนานเนาะทำให้พอมันสูงขึ้นถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปลงตามปกตินะคะซึ่งการใช้เข็มที่2กับเข็มที่3เนี่ยมันจะทำให้ภูมินั้นเนี่ยไม่ตกลงมาแล้วก็สามารถยิงยาวได้ไปถึง 5-10 ปีเลยนะคะคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเกิดแผลเกิดขึ้นนะคะถ้าแผลเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะสกปรกเยอะหรือว่าเป็นแผลที่มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อบาดทะยักได้ง่ายนะคะเช่นแผลลึกหรือแผลโดนดินแบบเข็มหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันติดเชื้อบาดทะยักได้ง่ายค่ะพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เคยมีภูมิเลยมันต้องฉีดตัวของฆ่าเฉียบพันธุ์ก่อนด้วยนะคะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยฉีดเป็นตัวของวัคซีนซึ่งวัคซีนของบาดทะยักเนี่ยจะมีทั้งหมด3เข็มเนาะก็คือฉีดวันแรก1เข็มเข้ากล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อีกที1เดือนนะคะอีกที6เดือนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการฉีดบาดทะยักทำไมถึงจำเป็นต้องให้ครบ3เข็มนะคะเพราะว่าการติดเชื้อบาดทะยักที่เรากลัวกันมากเพราะว่าเวลาที่ติดไปแล้วเนี่ยโอกาสของการที่เสียชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างสูงมากเกือบ 100% เลยนะคะถ้ารักษาหายคนไข้ก็จะมีความทุพพลภาพหรือว่าพิการไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้การรักษาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะค่ะคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่ฟังแบบนี้แล้วเราเข้าใจทุกอย่างเลยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้องใจให้กับเรานะครับเอาเป็นว่าไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามได้ทุกเรื่องมีอะไรที่ไม่สบายใจเรื่องสุขภาพถามมาได้เลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ
3: เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: วันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่น
1: โอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
2: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
0: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ
2: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
3: สวัสดีค่ะหมอคะ
2: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
3: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
2: ค่ะ
3: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
2: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
2: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไร
4: ก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนมาเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
5: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
4: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหาร

0: แล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนหมอนะคะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการ Healthy Friday ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3-4 โมงเย็นนะคะดิฉันหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะร่วมกับเชฟคนเก่งของเราเชฟก้องค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับผมจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันอยู่ที่โรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่ครับผมเคสวันนี้เป็นน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องยินดี
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ซึ่งน้องยินดีแพ้อาหาร
0: แบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเป็นหนักเลยทีเดียวแล้วก็น้องยินดีเนี่ยมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดนะคะเราไปชมวิทีอาร์เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องยินดีกันเลยค่ะ
2: พอดีน้องแพ้อาหารแพ้แบบเฉียบพลันเพราะว่าน้องจะทานอะไรค่อนข้างยากไม่เหมือนคนทั่วไปปกติ
3: อาหารที่น้องแพ้นะคะก็จะมี
4: ไข่
3: แล้วมีอะไรอีกคะลูก
4: นมวัวแป้งสาลี
3: แล้วก็ถั่วลิสงค่ะเขาจะแพ้อยู่4อย่างที่แบบว่ากินแล้วก็คือออกอาการนะคะ
2: เฉียบพลัน
3: คันด้วยใช่ไหมคะมาทราบอีกทีที่ว่าเขาแพ้เยอะๆคือตอนประมาณ8เดือนไปนั่งทานอาหารเราให้เขาทานสปาเกตตี้ไป1คำแล้วก็ยังปกติดีอยู่ประมาณสัก30นาทีเขาเริ่มไอร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะผื่นเขาก็มาคอก็เริ่มอ่อนเพราะว่าเหมือนเขาออกซิเจนเขาเริ่มไม่มีแล้วเงี้ยปากก็เริ่มเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลจนหมอเขาเห็นปุ๊บคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าแพ้อาหารแน่ๆคุณหมอก็ให้แอดมิดแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผลเลือดออกคุณหมอก็โทรมาบอกก็เลยทราบว่าน้องแพ้เยอะมากหลายอย่างมากค่ะ
2: อันดับแรกที่คิดเลยนะครับแล้วต่อไปจะกินอะไรได้อะไรเงี้ย
3: จะเลี้ยงยังไง
2: จะเลี้ยงยังไงเวลาเขาไปโรงเรียนล่ะจะเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับคือ
3: มืดแปดด้าน
2: มืดแปดด้านเลยไม่มีความรู้อะไรเลยตอนนั้น
3: มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคือตั้มยืนหันหลังอยู่อย่างเงี้ยเขานั่งอยู่ในรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กคนนึงยื่นแครกเกอร์ให้กินเขาก็รับแล้วเขากัดไปคำหนึ่งแล้วเขารู้ตัว15นาทีค่ะเขาก็เริ่มมีผื่นขึ้นต้องอยากจะบอกว่ามันอันตรายแค่ไหนอันตรายมากสำหรับคนที่เขาแพ้อาหาร
2: เราก็จะคอยต้องคอยเตือนคนรอบข้างอย่างเช่นญาติๆเราเป็นอันดับแรกเลยว่าน้องจะกินในนี้ไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้เพราะว่ากินแล้วจะอันตรายถึงชีวิต
3: อย่างปัญหาที่ไปทานอาหารนอกบ้านที่พบช่วงแรกๆก็คือบางร้านไม่ทำให้ไม่ยินดีไม่เข้าใจอันนั้นก็คือต้องทำอะไรไม่ได้

0: ตั้มก็ได้แต่พาเขาเดินออกแล้วก็บางร้านที่ยินดีรับฟังยินดีทำให้ก็มีเราก็จะอธิบายว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยรบกวนปรุงแบบที่เราต้องการได้ไหม
1: น
0: ้
1: องแพ้แป้งสาลีไข่แล้วก็นมวัวค่ะ
2: เป็นเส้นใหญ่ทำได้ค่ะ
0: ทำได้แล้วไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะขอเป็นแบบเนื้อไก่แบบไม่หมักอะค่ะ
2: ก็เป็นเนื้อก็เป็นไก่สดเลยนะคะ
1: เป็นไก่สดแล้วก็แบบถ้าหมักก็รบกวนเป็นแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมกินเลยค่ะหูของยินดีน่ากินจังเลย
3: หัวไก่ก่อนเลยไม่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะลูก
0: หลังจากที่เขาโตขึ้นเรื่อยๆตามพบว่าหลายๆร้านเข้าใจเริ่มมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะทำให้อย่างเงี้ย
4: อยากให้คุณหมอลองช่วยพูดถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรได้บ้างแล้วก็อยากให้เชฟช่วยคิดเมนูอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้น้องก็จะเริ่มเบื่อกินอันนี้อีกแล้วกินอันนี้อีกแล้วไปร้านก็จะเป็นร้านเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขียนเข้ามาในรายการนี้น่าจะดีเผื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะ
5: ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องยินดีมีอาการแพ้อาหารชนิดรุนแรงเป็นแบบเฉียบพลันนะคะและน้องยินดีก็ยังมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้เรื่องของไข่นมวัวถั่วลิสงแล้วก็แป้งสาลีด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาการแพ้อาหารเนี่ยมันจะมีได้หลายอย่างเลยเป็นได้ตั้งแต่บางคนคงเคยทราบแพ้เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแค่ผื่นขึ้นตามผิวหนัง
6: บาง
5: ค
6: น
5: เป
6: ็น
5: ใช่เป็นเยอะก็จะหน้าบวมตาบวมนะคะแต่ว่านอกจากอาการทางผื่นผิวหนังเนี่ยบางทีคนที่แพ้อาหารอาจจะมีอาการทางระบบอื่นได้เช่นระบบทางเลือดอาหารเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกเลือดในเด็กนะคะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นเล็กน้อยก็มีน้ำมูกไอจามแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางคนเป็นถึงขั้นหลอดลมบวมนะคะหายใจไม่ได้ขาดออกซิเจนบางคนเป็นหนักถึงขนาดความดันตกช็อกหมดสติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีประสบการณ์กับตัวเองหรือกับลูกหลานก็ตามถ้ามีอาการสงสัยว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะบางทีก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางผิวหนังหรือตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารและเมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยการรักษาหลักๆส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการงดเว้น
6: คือไม่ทาน
5: ใช่ไม่ทานอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของน้องยินดีซึ่งมีอาการแพ้อาหารแบบรุ
6: นแรง
5: ไปแล้วหนักขนาดนี้เนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
6: วันนี้เนื่องจากน้องยินดีแพ้หลายอย่างมากนะครับเราก็อยากที่จะทำบางอย่างที่ดูออกมาแล้วไม่มีความจำเจไม่มีความน่าเบื่อยังเป็นอาหารที่น้องสนุกกับมันได้อยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเส้น
5: ใช่
6: นะครับแล้วน้องแพ้แป้งสาลีทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะมีอะไรที่เราจะใช้แทนเส้นได้นะครับองค์ประกอบหลักๆวันนี้เลยที่ผมจะทำเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับมีเส้นมีซอสแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับ

0: แต่เราจะเริ่มทำอย่างแรกตัวซอสนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เรียกว่าราตาตุยนะครับเป็นจริงๆแล้วเป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับผมจริงๆแล้วถามว่าเป็นซอสหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วราตาตุยนี่เหมือนกับว่าจะเป็นเรียกเป็นน้ำพริก
1: น้ำพริกแบบฝรั่งเศส
0: ใช่หลักการวิธีทำราตาตุยของผมนี่จะไม่เหมือนของคนอื่นซะหน่อยนะครับผมจะแยกการทำออกมาเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นสีแดงนะครับก็จะมีส่วนของหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริก2สีนะครับสีเขียวกับสีแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับปกติแล้วเราจะใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะครับ tomato paste แต่ว่าคุณหมอแจ้งผมไว้ก่อนเริ่มรายการว่า
1: คือ tomato paste เนี่ยต้องเช็คดีๆเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของแป้งสาลีได้นะครับ
0: เพื่อทำให้ข้นครับก็เลยใส่แป้งสาลีลงไปในกรณี

นี้นะครับยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าน้องยินดีแพ้แป้งสาลีนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนสีแดงนะครับส่วนที่2ก็คือผมจะเรียกว่าเป็นส่วนสีเขียวหลักๆก็จะเป็นซุกินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้คือเรากำลังเผาพริกหวานนะครับ

0: ในจังหวะที่เรารอให้เขาเผาเปลือกให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำหัวหอมใหญ่อันนี้จะอยู่ในส่วนของสีแดงเหมือนกัน
1: อ๋อสีแดง
0: ครับ
1: โอเค
0: โอเคอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับลองคลิกดูก็คือไหม้แล้วครบหมดเดี๋ยวผมจะปอกเปลือกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณหมอจับตาดูสีแดงให้หน่อย
1: ให้ไหม้ให้เท่ากันใช
0: ่ไหมใช่ครับถ้าสมมติว่า
1: คอยกลับนะคะ
0: ได้เลยได้ครับครับผมอันนี้นะครับคุณหมออันนี้คือเสร็จแล้ว
1: สีเขียว
0: ใช่ครับผมเผาเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยออกมาสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้งสองสีนะครับ
1: เราก็จะใช้เฉพาะเปลือกไม่เอาเม็ด
0: ไม่เอาเม็ดครับผม
1: เทคนิคการปอกไม่ให้เม็ดติด
0: ถูกต้องใช้หมุนเอานะครับค่อยๆไป

0: คือน้ำเยอะมากน้ำเยอะนี่คือตัวเขาเองนะครับน้ำจากตัวเขาเอง
1: สิ่งที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลการที่เราจะบอกว่าตัวเราหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นโรคแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วก็แพ้อาหารชนิดใดเนี่ยจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาสำหรับบุคคลซึ่งแพ้อาหารประเภทหนึ่งแต่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนี่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูส่วนประกอบให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีส่วนประกอบที่ท่านมีประวัติในการแพ้เนี่ยห้ามทำตามเด็ดขาดและนอกจากนี้เนี่ยโรคของการแพ้อาหารก็อย่างเคสน้องยินดีเป็นต้นนะคะน้องยินดีแพ้อาหารหลายชนิดเพราะฉะนั้นการที่เราแพ้อาหารหนึ่งชนิดเรามีโอกาสที่จะแพ้อาหารอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำตามสูตรอาหารใดๆเช็คกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
0: ดีที่สุดคือไปหาคุณหมอก่อนแล้วก็เช็คว่าเราแพ้อะไรก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากโอเคตั้งต้นด้วยกระเทียม
1: กระเทียม
0: นะครับเราฝานบางๆนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากโอลิฟออยล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำสีแดงก่อนนะครับโอเค
1: โอลิฟออยล์นี่ก็เป็นน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดี่ยวที่เราเรียกกันว่ามูฟ่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะดีเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจกินแล้วก็จะช่วยทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงนะคะก็เป็นอาหารเป็นน้ำมันที่ดีมีประโยชน
0: ์ครับผมโอเคเราลงกระเทียมไปนะครับไฟปานกลางนะครับลงกระเทียมได้เลยเรารอให้กลิ่นกระเทียมโชยขึ้นมานะครับนี่คือใบทามครับโอเคใบทามสดสมัยนี้หาซื้อได้เกือบทุกที่นะครับวิธีทำใบทามของผมง่ายมากก็คือเราอันนี้เป็นยอดฝั่งนี้เป็นยอดใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้เป็นโคนจับยอดเด็ดก่อน อันนี้ใช้ได้หมดนะครับเสร็จเราก็จากยอดรูดกลับมาที่โคน
1: โอเค
0: ครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับสีแดง
1: ของสีแดง
0: ใส่ลงไปเลยครับที่เสียงดังเพราะว่ามันมีน้ำนะครับคุณหมอตกใจเล็กๆไม่ต้องห่วงครับผม
1: แล้วใช้ไฟอ่อนถึงปานกลาง
0: ใช่ครับจังหวะนี้ผมก็จะเด็ดพามรอ
1: ผัดจนกระทั่งมันนิ่ม
0: นุ่มครับใช่เราเติมเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อเอารสชาติออกมาแล้วก็ใบทามนะครับใส่ไว้ในมือแล้วก็ตี
1: ตบแรงที่สุดเท่าที่ทำได้
0: ใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวกลิ่นจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยว

0: หอมเริ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสีเขียวให้นะครับย้ายไปฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ใส่ลงไปเลยพออย่าร้อนจัดนะจะไหม้ซะก่อน
2: ครับ
1: เพราะว่าโอลิฟออยล์จะเหมาะกับการใช้ความร้อนต่ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยต้องใช้ไฟอ่อน
0: ใช่หลังจากที่นะครับตรงนั้นเริ่มอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเข้าที่แล้วสิ่งที่ผมจะเติมต่อมาก็คือโตเมโต้เพสหรือมะเขือเทศมะเขือเทศเข้มข้นต้องอ่านฉลากให้ดีสำหรับคนที่แพ้อาหารใช
1: ่ไหมใช่
0: บางอย่างเราดูว่าไม่มีแต่มีนะครับวันนี้เราเลยตัดมะเขือเทศเข้มข้นตามสูตรออกไปใช้เป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปแทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับผมก็จะเติมตัวนี้เป็นซอสพาสต้านะครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่น้องมีอาการแพ้หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีในการทำโทเมโต้เพสต
0: ์ใช่ทำเองก็ได้ครับทำซอสเองก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมมีคือเป็นมะเขือเทศกระป๋องแล้วก็อยู่ในน้ำมะเขือเทศผมจะใส่แค่น้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพื่อให้มันมีความกรุบกริบครับโอเค

0: แบบสีแดงตอนนี้นะครับสำหรับที่ผมเห็นผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับใช้เกลือเล็กน้อยเพื่อเอามอยเจอร์ออกมานะครับเอาความชื้นออกมาเรื่องของเส้นนะครับด้วยความที่ว่าน้องยินดียังเด็กอยู่เรื่องอาหารเส้นน่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างดึงดูดได้ดีวันนี้ผมจะทำเส้นที่เรียกว่าทาเกลียาเทลลี่นะครับในภาษาอิตาเลียนอย่างแรกเลยนะครับผมจะปอกเปลือกออกก่อนหลังจากที่เราปอกเปลือกแครอทเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็ได้เป็นเส้นแล้วแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้ำอยู่ที่เดิมเรื่อยๆเส้นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
1: สีสวยด้วยเด็กๆต้องชอบ
0: ครับกับซูกินี่ผมจะทำแตกต่างไปนิดนึงก็คือผมจะผ่าก่อนนะครับผ่าครึ่งผ่าเป็น1/4ผ่าแนวนี้เพราะว่าผมจะไม่ทิ้งส่วนไหนเลยน

0: ทางเส้นนะครับเราก็ใกล้จะเรียบร้อยละอันนี้เราจะทำเกลสนะครับคือเคลือบสิ่งที่เราต้องการก็คือมีหม้อใบเล็ก1ใบนะครับผมน้ำเปล่านะครับตามหลักแล้วจริงๆเราจะใส่เนยแต่น้องแพ้นมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นโอลิฟออยล์ใส่น้ำมันกับน้ำด้วยกันเลยแล้วก็น้ำตาลนะครับ1หยิบมือใหญ
1: ่
0: ครับเกลือ1หยิบมือเล็กใส่แครอทลงไปเลยครับกับซุกินี
1: ่เอ
0: ้ครับเป็นกึ่งๆต้มกึ่งๆผัดครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆจนน้ำหายไปหมดตอนนี้นะครับราตาตุยเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในเบรกหน้าเรามาดูวิธีการทำลูกชิ้นกันต่อเลยครับต่อมาเราจะทำในส่วนของลูกชิ้นอย่างแรกเลยผมจะซอยกุ้ยช่ายก่อนต่อมาผมจะเตรียมเป็นแครอทแค่เราใช้ไม่เยอะเลยนะครับแค่เราใช้น้อยมากโอเคสวยเลยผมว่าพอแล้วงั้นเราปิดไฟน้ำยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรซุกินี่สุกไปนิดนึงแต่แครอทกำลังดีนะครับเรามีแครอทแล้วมีกุ้ยช่ายแล้วนะครับแล้วก็เราใช้เห็ดหอมสดนะครับไม่ต้องบางมากนะครับแล้วก็เอามาหั่นเต๋าต่อไปก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยถ้าเราปอกไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าเรามีที่ขูดก็ใช้ขูดเอาได้นะครับถ้าไม่มีที่บ้านไม่มีที่ขูดใช้สับเอาต่อมาเป็นปลาหมึกนะครับผมแยกส่วนก่อนนะครับเหนือสุดของตาปลาหมึกจะเป็นหนวดนะครับเราเฉือนตรงนี้ส่วนตรงนี้เราไม่ใช้นะครับอันนี้เราทิ้งขออนุญาตครับหมอแล้วมันจะติดลูกนี้ออกมานะครับถ้าอยู่ในหัวนี่คือปากปลาหมึกเราไม่ได้ใช
1: ้ทิ้งไปไหมคะ
0: บางคนชอบทานมากเอาไปย่างนี่อร่อยง่ายนิดเดียวครับเราเปิดขึ้นมา ดูว่าข้างในมีอะไรสกปรกไหมนะครับส่วนตัวแล้วพังผืดพวกนี้ผมจะเอาออกนะครับเช็ดนะครับเช็ดออกโอเคเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงเครื่องบดนะครับใช้ทุกส่วนเลยหลังจากที่ปลาหมึกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเราจะบดเฉพาะปลาหมึกก่อนนะครับแค่ปลาหมึกอย่างเดียวก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปลาหมึกนะครับออกจากเครื่องบดอาหารมาไว้ในนี้ตรงนี้เรามีแครอทขิงใส่ลงไปครับคุณหมอมีกุ้ยช่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ลงไปเลยครับ
1: เป็นตัวเพิ่มกลิ่นที่เลยนะคะเนี่ย
0: ครับผมแล้วก็เห็ดหอมโอเค
1: เกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็อร่อยด้วยองค์ประกอบธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับน้ำตาลผมใส่นิดเดียวหลังจากนั้นนะครับเป็นแป้งมันใช้กะปริมาณเอานะครับได้เนื้อเป็นคล้ายๆลูกชิ้นแล้วง่ายมากเราเอาน้ำมันเล็กน้อย
1: อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอก
0: จับปั้นเป็นลูกนะครับหมอหมอปั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บบีบแล้วก็ตักอันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะประกอบร่างละแล้วก็น้ำลวกเส้นใช่ไหมครับเล็กน้อย

0: ผัดให้เข้ากันนะครับเราจุดเตาแก๊สแล้วก็เอาไปทาม1ช่อนะครับ
1: เผาเพิ่ม

0: เป็นเมนูเส้นแล้วก็เมนูซอสแล้วก็เป็นลูกชิ้นสำหรับน้องนะครับ
1: น่าทานมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับมีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขสำหรับคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะดูแล้วอยากจะทำตามมีตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ก็คือสำหรับในแง่อาหารสำหรับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องแพ้อาหารหลายๆอย่างเราต้องงดเว้นการรับประทานอาหารซึ่งเขามีปัญหาหลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องระวังในแง่ของการที่เขาอาจจะขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะซึ่งสำหรับอาหารจานนี้ก็คุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวแต่สำหรับเด็กเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ก็อาจจะแนะนำให้ทานกับข้
1: าวหรือต้องมีผลไม้ตาม
0: อาจจะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับตามมาทีหลังคุณหมอครับผมสงสัยเรื่องนึงก็คือสมมติผมแพ้กุ้งก็จะชอบมีคนบอกผมว่าฝืนกินสิทีละนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ต้านทานกับมันได้สู้กุ้งได้
1: สู้กุ้งได้จริงๆความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วก็อันตรายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าคนที่แพ้อาหารเนี่ยบางคนแม้กระทั่งรับประทานไปแค่คำเดียวหรือบางคนสัมผัสบางคนได้กลิ่นเนี่ยอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นที่หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกความดันตกช็อกหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ควรทำนะคะ
0: คือมันเสี่ยง
1: ใช่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตได้นอกจากนั้นนะคะในแง่ของความสำคัญคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าบุตรหลานคนอื่นเห็นเด็กน่ารักเราอยากเอาขนมที่เราไม่แน่ใจไปให้เขาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นการทำร้ายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ประเด็นที่คุณก้องพูดขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากที่เราจะไม่ให้อาหารลูกคนอื่นแล้วเนี่ยเราต้องสอนลูกตัวเองด้วย
0: ว่าอย่าไป
1: ว่าอย่ารับอาหารจากคนอื่นและลูกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการแพ้อะไรเขาต้องรู้
0: ต้องพูดให้ได้เหมือนน้องยี่ดีเมื่อก
1: ี้
0: บอก
1: เขาต้องรู้ว่าเขาแพ้อะไร
0: อันนี้
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยเนี่ยบางทีเราจะต้องสอนเขาว่าห้ามรับประทานอาหารที่คนอื่นยื่นให้นะจะทานอะไรต้องมาถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าทานได้หรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะสามารถส่งปัญหานั้นเข้ามาทางรายการเราได้นะคะพบกับพวกเราได้ในวันศุกร์หน้านะคะบ่าย 3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสด
2: ี
0: คร
2: ับ ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
3: แอร์วอล์ก
4: แอร์วอล์ก
3: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
4: อย่าแข็ง
3: สุด
4: อย่าแข็งสุด
3: อย่าแข็งกับไอ้อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
4: อย่าแข็ง
3: แจ๊วหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีกเอาอีก

0: Healthy Friday ในวันนี้ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วโดยเรานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งมีจุดเด่นคือการลดไขมันส่วนเกินอีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
1: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้น
2: มันจะต้อง
1: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ดเรทคือ
2: 60
1: ถึง 65%
2: ใช่ประมาณ
1: นั้นมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับ
2: ต้นโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น

0: เป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับ
1: ครับ
0: นะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนัก
2: ตามสีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
0: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งก็อาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
2: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117
0: ตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
2: นี่ตรงนี้เดี๋ยวผมเพ
0: ิ่มให้ใช่เพราะงั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
2: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
0: ับ
2: ถ้าเราเอาแคลอรี
0: ่
2: มาเป็นตัวตั้ง
0: ที
2: ่เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
0: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
2: เงี้ย
0: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
2: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
0: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
2: เพราะฉะนั้นเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
0: ั้
2: น
0: ใช่
2: ลุยเลย
0: นะ
2: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
0: ่ครับ
2: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
0: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะเวลามาส่วนจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเองส่วน
2: เบาะรองแล้วเบาะรองแล้ว
0: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
2: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
0: ใช่
2: สมควรเลยจักรยาน
0: ค่ะคนมีจักรยาน
2: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
0: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
2: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
0: ใช่ตามสภาพ
2: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
0: ับ ใช่
3: วันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีก2เครื่องจะเป็นเครื่องอะไรนั้นไปชมกันต่อเลย
2: มาถึงเครื่องคาร์ดิโอเครื่องที่3
0: ครับ
2: นี่คืออีลิปติคอลแปลเป็นไทยว่าอะไรพี่ผมเรียกไม่ถูกนะ
0: จริงๆมันก็เป็นเหมือนวงรีนะลักษณะของตัววงรีใช่ไหมเพราะลักษณะของการเล่นปกติเราจะลงในแนวดิ่งขนานใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นขนานแต่เป็นลักษณะของวงรีนะครับ
2: พี่ต้นรู้ไหมครับว่าวิธีการทำงานของมันถูกคิดค้นมาจากอะไรแก้ปัญหาอะไร
0: แก้ปัญหาในเรื่องของแรงกระแทกอันที่หนึ่งคือเรื่องของแรงกระแทก
2: มันต้องมีที่มาเพราะอยู่ๆมันมาฮิตเลยไม่ได
0: ้
2: มันต้องมาจากการแก้ปัญหา
0: ใช่เพราะงั้นโดยแรกส่วนใหญ่แล้วของคาร์ดิโอเนี่ยจักรยานจะเป็นตัวแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งก็มาเป็นตัวสเตปเปอร์หลังจากนั้นเขามองแล้วเล็งเห็นแล้วว่ามันมีความหนักไปหรือมันมีความเขาเรียกว่าข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์นะครับเขาก็เลยผลิตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวคาร์ดิโอที่หลังล่าสุด
2: เอาอย่าง
0: น
2: ี้ไหมลองเลย
4: ได้ค่ะ
2: ขึ้นเลยค่ะ
0: ลอง
4: โอเคได
2: ้กลับด้านถูกแล้ว
4: ถูกแล้วค่ะถูกแล้วแต่ว่านะคะมันมีอยู่2อันนะคะ
0: ครับ
4: จับยังไงเอ่ย
0: โอเคในเรื่องของตัวที่จับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่ออกกำลังกายในส่วนของด้านบนเราก็ต้องจับตัวนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าเรายังใหม่ๆอยู่เราก็พยายามจับตัวด้านในด้านในมันก็จะลดในเรื่องของการใช้กล้ามนะครับมันจะทำให้เราเน้นที่ส่วนล่างมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มโอเคแล้วร่างกายเราเริ่มปรับสภาพได้แล้วเริ่มมีความฟิตของร่างกายความพร้อมร่างกายแล้วเราก
4: ็
0: จ
4: ับ
0: ด้านนอกขึ้นใช่มันก็จะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้นนะครับ
2: ลองดูไหม
0: แล้วเราเริ่มก่อนลองถีบดันไปข้างหน้านะครับเข่าแนวเดียวกับเท้าตลอดนะครับส่วนใหญ่เวลาที่เราทำพวกนี้บางทีเรามักจะเผลอใช่ไหมเราไม่เผลอเราจะโถมน้ำหนักตัวลงไปนะครับเข่ามันจะเกินไปเท้าซึ่งถ้ายิ่งน้ำหนักตัวมากมันก็จะทำให้มีปัญหากับในเรื่องของตัวเข่ามากขึ้นนะครับมือปล่อยตามสบายเลยเราแค่ประคองอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปจับเก่งใช่ไหมเราแค่ประคองแค่นั้นเอง
2: ทีนี้ลองจับ
0: จับด้านนอกแล้วให้เหมือนกับเราวิ่งนะฮะใช่ไหม

0: ใช่แต่ลักษณะใช่ลอยนะครับ
1: ตัวลอยนะคะกำลังจะบิน
2: Airwalk
0: Airwalk แต่ทีนี้เวลาที่เราใช้เนื่องจากว่ายังไงแล้วแต่ในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือว่าคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องเน้นในตัวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันต้องเริ่มจากขางั้นเวลาที่ถึงเราจะใช้ส่วนบนยังไงเราก็ต้องใช้ออกแรงที่ขากับสะโพกที่มากขึ้นมือแค่ช่วยประคองในเรื่องการดึงเพราะงั้นจะมีบางท่านที่บางทีเราเห็นว่าออกแรงปุ๊บกลายว่าขาอยู่กับที่ฉันพยายามใช้แขนซึ่งตัวส่วนบนเนี่ยมันเป็นตัวกล้ามเนื้อที่มันเล็กกว่า
2: คนที่ต้องการเผาผลาญไขมัน
0: เราต้องพยายามเน้นในขาก
2: ล้ามเนื้อใหญ่ดีสุดคือดีสุดนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ขากล้ามเนื้อขาดีสุดนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่ามันจะเห็นว่าช่องในการยืนพี่ต้น
0: ค่อนข้างกว้าง
2: มันกว้างเราควรจะเอาหน้าชิดหรือหลังชิดครับชิดหน้าหรือชิดหลัง
0: ชิดหน้าครับส้นเท้าก็คือพยายามเข้ามาชิดด้านหน้า
2: ปลายเท้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เห็นไหมทำถูกแล้วเนี่ย
2: เก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเกิดชิดหลังจะเป็นอะไรครับ
0: โอเคลองให้เขาลองทำ
1: ม
0: ัน
1: ใช้ส้นเท้า
0: ส้นเท้าดันลงไปมันจะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยคือจริงๆปกติเวลาที่เราวิ่งหรือเราเดินอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวฝ่าเท้ามากกว่าที่จะรับเรื่องของแรงกระแทกได้ดี
2: ครับครับ
0: เพราะในตัวที่การลงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวอุ้งเท้าหรือฝ่าเท้ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของตัวส้นเท้าส้นเท้าเราเอาไว้ในแง่ของการเบรกหรือหยุดการเปลี่ยนทิศทางนะเราต้องการเหยียดหยุดเบรกนั่นคือในเรื่องของตัวส้นเท้า
2: แสดงว่าชิดหน้าน่าจะเวิร์กกว่า
0: ใช่ครับใช่มากกว่าตัวฝ่าเท้านะครับ
2: ที่เราสามารถเพิ่มความหนักหรือว่าอิลิปติคอลสามารถทำท่าไหนได้อีกครับ
0: โอเคก็ในตัวของเครื่องเนี่ยมันจำกัดในเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็คือจะเป็นแค่หน้าหลังอย่างเดียวนะครับ
2: ไม่เดินหน้าก็ถอยหลัง
0: เดินหน้าก็ถอยหลัง
2: แต่เทรดมิลลู่วิ่งถอยหลังไม่มีนะเพราะบางคนไปถอยหลังงี
1: ้
0: เขาพยายามตอนเนี้ยในแง่ของเรื่องของการออกกำลังกายอีกลักษณะหนึ่งเขาจะมีเรื่องของการเดินหน้าและถอยหลังเขาจะถือว่ากล้ามเนื้อส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยโอเคโดยธรรมชาติเนี่ยไอตัวคอร์ดิเซปหรือกล้ามเนื้อส่วนหน้าเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่าตัวแฮมสตริงและด้านหลังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยใช้มันเลยมันก็จะทำให้แทนที่มันประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงการสมดุลก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เรามักจะเคลื่อนที่ข้างหน้าถ้าไม่ใช่สมัยเด็กๆที่เราอาจจะมีการวิ่งเล่นไปด้านข้างถอยหลังมันก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วแต่ตัวนี้มันสามารถที่จะฝึกในเรื่องของพัฒนากล้ามเนื้อส่วนของด้านหลังได้มากขึ้น
2: แตกต่างไหมคะถอยหลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: จะชอบไปด้านหน้ามากกว่าค่ะเพราะคนเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังค่ะ
2: ตาตาเหวเล่นมุกเองหน้าแดงเองดูสิ
0: แต่ตามอัตราส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วความสำคัญของตัวด้านหน้ามันต้องสำคัญกว่าด้านหลังอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เราทำเราก็ต้องเน้นความสำคัญที่ด้านหน้าแต่ให้มีด้านหลังที่ทำด้วย
2: อาจจะสมมติถ้าคนที่ทำในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิม15ถึง20นาที
0: แล้วก็มีการสลับ
2: แล้วก็สลับอาจจะเป็นสักเดินหน้า10นาทีถอยหลัง5นาที
0: ใช่
2: เพื่อให้ข้างหน้าแข็งแรงกว่าด้านหลังอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ตอนนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อข้างหลังนี้จะตึงแล้วก็ตึงมาก
2: ชอบอ่ะเวลาเขาเป็นไงเขาบอกชอบมากเลย
0: ใช่ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของตัวต้นขาด้านหลังสะโพกด้านข้างไม่ว่าจะเป็นขาด้านนอกด้านในพวกน
2: ี้สะสม
0: มีการสะสมเพราะงั้นปริมาณของกล้ามเนื้อมันน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่เคยอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่า
2: ไม่เร็ว
0: กล้ามเนื้อมีการทำงานที่มากขึ้น
2: มีข้อจำกัดอะไรไหมครับขณะที่เราเบิร์นแฟตอยู่อย่างนี้นะครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรไหมครับถ้าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหยุดทันทีนี่นะครับ
0: ไอ้นั่นก็คือในเรื่องของปกติแล้ววิงเวียนหน้ามืดอะไรพวกนั้นมันต้องหยุดอยู่แล้วธรรมชาตินะครับแต่อีกประการนึงเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ลดแรงกระแทกก็จริงแต่ในกรณีของคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของไอ้บาลานซ์ก็สูญเสียไปการทรงตัวก็สูญเสียไปตัวนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติการเดินการจักรยานมันยังใกล้เคียงกับธรรมชาติชีวิตประจำวันมากกว่า
2: เพราะงั้นก็ยังชินมากกว่า
0: ใช่เพราะงั้นในตัวนี้บางครั้งถ้าเกิดเอาผู้สูงวัยคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยบอกว่าโอ้โหตัวนี้ดีมากเลยดีกว่าตัวลู่วิ่งอีกเอามาให้เริ่มเล่นเลยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของเขาม
2: ีคำถามค่ะคำถามนักเรียนนะคะขณะที่เราออกกำลังกายแบบนี้ตัวอิลิปติคอลมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าการเทรดมิลคะบนลู่วิ่ง
1: น่าจะน้อยกว่าค่ะ
2: คำตอบค่ะ
0: อันนี้ถูกต้องครับน้อยกว่าแต่ก็คือใกล้เคียงนะใกล้เคียงอยู่ประมาณที่700ถึง800แคลอรี่นะครับต่อ1ชั่วโมงใช่ครับครับ
2: แสดงว่าถ้าเกิดวิ่งก็คือ600ถึง 1,200 อันนี้700อาจจะรู้สึกแบบร่างกายเราไม่ชิน
0: ใช้
2: แคลอรี่เยอะหน่อยแต่พอสุดท้ายแล้วช่วงการไปต่ออาจจะติดแค่800
0: ใช่
2: ต่อ1ชั่วโมง
0: ครับ

0: ครั้งแรกสวัสดีครับหรือยังครับ
1: สวัสดีครับ
0: ด้วยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ต้น
2: ตัวนี้ก็ถ้าภาษาไทยก็คือเรือกันเชียงใช่ไหมครับ
0: เรือกันเชียง
2: หรือตัว rolling
3: นะครับ
0: แจวมาแจวจำจิกน้ำนิ่งแหละลึกๆคนแจว
2: ไม่ใช่ถ้าเรือกันเชียงถ้าเราดูเวลาที่เขาแข่งสากลใช่ไหมเราจะเห็นอยู่เรือที่สวยๆที่เ
0: ขา
2: จ
0: ะสองข้างพร้อมกัน
3: ตอนนี้เราต้องทำยังไงคะ
2: เราก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็คือจะดึงเข้าหาตัวดึงกับถีบนะครับ
3: ดึงกับถีบ
0: ทำให้ดูทำให้ดู
2: เดี๋ยวให้เวททำให้ดู
0: โอเคที่การใส่เราจะใส่นี่เหมือนกันนะครับ
2: เท้าล็อกเท้าเหมือนกัน
0: ปุ๊บเราเข้าปุ๊บวิธีทำงานคือดึง
2: พร้อมถีบ
0: ดึงพร้อมถีบ
2: ผ่อนไป
0: เข
2: ็นพร้อมเหยียดดึงพร้อมถีบตัวตรงหลังตรงดึง
0: มันที่เบา
2: ดึงดึง
0: มันได้หมดเลยหน้าท้องจริงๆหน้าท้องได้อีกกล้ามท้องได้อีก
2: ใช่คราวนี้เราดึงแขนเข้ามาดูหาตัวด้วยดึงแขนพร้อมถีบดึง
0: มันจะมีจังหวะนะ
2: ใช่
0: เข้ามาอยู่ตรงนี้ลมเย็นเลย
3: โอ้โหโซ่ปั่นว้าวแล้วมันจะมีวัดอะไรไหมคะ
2: ใช่ตัวนี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของตัวความเร็วตัวพลังงานที่เราใช้ไปใช่ไหมครับระยะทางนะครับแคลอรี่ที่เราใช้
0: มาลองดูครับอันนี้จำเป็นไหมครับต้องใส่ให้แน่นหน่อย
2: ใช่ครับเพราะเวลาที่เราถีบหรือออกแรงบางครั้งเดี๋ยวท่านก็ไม่จะหลุดใช่ไหมเราก็ต้องล็อกไว
0: ้เฮ้ยสนุกอ่ะนี่ผมชอบ
3: เฮ้ยสน
0: ุ
3: กอ่ะ
0: ยังอ่ะ
2: พยายามให้หลังเหยียดยืดตรงนั่งหลังตรงนะครับยืดนะครับถีบเท้าพร้อมดึงนะครับเวลาดึงเข้าหาประมาณช่วงของสะดือนะครับดีศอกพันตัวใช่ดึงพร้อมถีบเอากลับไปเหยียดพร้อมงอดึงพร้อมถีบ
0: แล้ว
2: ถีบใช่เหยียดยืดแขนให้สุดเหยียดยืดแขนให้สุดนะครับเดี๋ยวเราลดความฟืดตรงนี้หนึ่งก่อน
0: อันนี้คือปรับอะไรครับ
2: ปรับเรื่องของความฝืดครับเพราะถ้าเราสังเกตช่องฝั่งนี้มันจะเป็นช่องในเรื่องของช่องรับลมตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบลมยิ่งถ้าเราเปิดช่องรับลมให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับกว้างขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราดึงเนี่ยแรงต้านของลมก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราลดลงนะครับแรงต้านของลมก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็ทำให้เราต้องออกแรงน้อยลง
0: เบาขึ้นไหมครับ
3: เบาลงค่ะเบาลง
0: เบาลงไหมครับ
3: เบาลงค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ครับ
3: โอ้ใช้แรงดึงเยอะขึ้นมันเริ่มหนืดขึ้นแล้วค่ะ
0: เหมือนเดิม
2: ใช
0: ่คอนเซ็ปต์ในการเผาผลาญไขมันก็คือว่า
2: เน้นให้ต่อเนื่องนะคร
0: ับ ต่อเนื่อง30นาทีขึ้นไปสำหรับคนเริ่มต้น 15-20 นาทีก่อน
2: ใช่ครับ
0: อย่าเพิ่งกังวลต้อง30นาที
2: ใช่แล้วก็ในเรื่องของตัวนี้ก็คือความหนักก็คือเราสามารถที่ให้ในเรื่องของตัวความฝืดได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือจังหวะของการดึงถ้าตอนณตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวสปีดอยู่ที่ถ้าเราดูนะครับอยู่ที่27 26เนี้ยงั้นตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องให้เร็วขนาดนี้ก็ได้ลองดึงให้ช้าลงสักไม่ถึง10ก็ได้7ถึง10มา8ถึง10เนี่ยช้าๆอย่างงี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ผิดในกรณีของคนที่มาใหม่ๆนะครับเราอาจจะให้ทํา15ทีแล้วก็ดึงช้าก่อนเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งให้มันเร็วขึ้นนะคร
0: ับ
2: ส่วนในเรื่องของบางคนจะมีความเอ้ยตัวเนี้ยมันได้ในเรื่องของการเผาผลาญการเบิร์นเหร
0: อ
2: ถ้าเราสังเกตนะครับส่วนล่างใช่ไหมมันมีการเรื่องของมันเหมือนเราทำสปอร์ตอยู่ใช่ไหมครับย่อเหยียดสะโพกอยู
0: ่ย่อเหยียดย่อเหยียด
2: มันใช้ในส่วนของตัวสะโพกต้นขาหมดเลยส่วนด้านล่างเพราะตัวนี้มันจะทำให้ตัวหัวใจระบบไหลเวียนต้องทำงานหนักขึ้นในอีกทางหนึ่งก็คือมันเป็นการนั่งอยู่ก็จริงนะครับแต่ส่วนบนมีการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วความหนักในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกับเรื่องของการวิ่งเลย
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
2: ใช่มันใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในท่าที่นั่งอยู่แต่เป็นการนั่งที่เราเหยียดยืดสะโพกกับขาที่ต้องมีการทำงานอยู่ตลอด
0: ใช้ทั้งด้านบนด้านล่าง
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเราจะเพิ่มความหนักทำได้อย่างไรครับ
2: ก็คือเพิ่มในเรื่องของตัวความฝืดให้มากขึ้นใช่ไหม
0: เพิ่มความฝืดนี่นะครับก็หนักขึ้นนะครับ
3: หนักขึ้น
2: ถ้าดูว
3: ่
2: าใช่ถ้าดูว่ามีความรู้สึกว่าไอ้ความฝืดโอเคแล้วเราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้น
0: ลองดู
2: ให้เร็วขึ้นดึงพร้อมทีต
0: ั
2: วตรงยืดออกหลังตรงยืดออกหลังตรงยืดออกหลังตรงดึงเร็
0: วข
2: ึ้
0: น
2: เร็
0: วข
2: ึ้
0: น
2: มาเร็วขึ้น
3: เหยียดแขนให้สุด
0: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
2: เหยียดแขนให้สุด
0: ตามเร็วๆตาม
2: เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนกลับไป
0: กินนมถ้วยเร็ว
2: เหยียดแขน
0: แจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีก
2: เหยียดแขนกลับให้สุดเหยียดแขนกลับให้สุดหลังตรงเหยียดแขนให้สุดเหยียดกลับให้สุดดึงรู้สึกยังไงบ้าง
3: แขนล้าแน่ๆ
0: แล้ว
3: ใช้พลังแขนเยอะมากเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่
3: สุดยอด
0: มันหนักแล้วเนี่ย
2: แต่ประเด็น
0: ยอดเลย
2: แต่ประเด็นที่บางทีคนหลายคนมองข้ามเพราะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2คือถ้าคนที่ออกกําลังกายใหม่ๆเนี่ยถ้าเราดูแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าเป็นจักรยานนั่นคือคนคุ้นเคยงั้นบางทีเขาอาจจะไม่ต้องมีสิ่งที่มาช่วยดึงเวลาเขาไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยนะอย่างตัวเนี้ยถ้าถามว่าทีวีก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยฉันต้องแค่มาพายอย่างเดียวหรื

0: จะดื่มน้ำทีถามว่ามีน้ำขวดนึงเฮ้ยจะหยุดดื่มต้องหยิบไม่ได้ฮะ
1: มันก็จะเสียการสมดุลไง
2: โอ้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
0: แล้วก็ถ้าอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของตัวชีพจรใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตตัวพวกนี้พวกนี้จะไม่มีเรื่องของตัววัดชีพจรซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้การควบคุมในเรื่องของความหนักระดับความหน
2: ัก แม้กระทั่งเรามีอยู่ตรงนาฬิกาก็ตาม
0: เราก็
2: จะดูปุ๊บ
0: เราก็ดู
2: เป๊ะอีก
0: ใช่ใช่เพราะงั้นไอ้ตัวพวกนี้บางทีก็เลยอาจจะควบคุมยากในเรื่องของตัวพวกนั้น
2: ทีนี้ให้ทายมีคำถามอีกแล้วครับมีคำถามถามคุณแต้มครับเครื่องออกกำลังกายตัวนี้นะครับโรลลิ่งเนี่ยมีอัตราการเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าเทรดมิลครับที่บอกพอๆกันอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากันครับ
1: มากกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้มันได้ออกกำลังกายแบบได้ใช้แรงเกือบทุกส่วนเลยอะค่ะทั้งแขนทั้งขาแรงดึงอย่างเงี้ยค่ะทุกส่วนเลย
2: คำตอบครับพี่ต้น
0: คิดว่าไงครับผิดอีกแล้วครับแต่จริงแต่จริงแล้วถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ600ถึง1ชั่วโมงถึง 1,200 ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ700ถึง 1,100 จริงๆแล้วมันใกล้เคียงแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าวิ่งเนี่ยเราทิ้งดิ่งน้ำหนักเราทั้งหมดทิ้งลงหมดเพราะงั้นมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการประคองทรงตัวแต่นี่เรานั่งพอนั่งปุ๊บไอ้แรงบางอย่างที่เราต้องใช้ช่วยในเรื่องของการประคองตัวมันเริ่มง่ายขึ้นละมันเริ่มลดน้อยลงมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมันลดลงมานิดนึงแต่ถือว่าใกล้เคียงกัน
2: แต่สตาร์ทอ่ะหนักกว่านะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะว่าม
1: ันวิ่งมันไปอย่างเงี้ยไป
0: ใช่แล้วก็อย่างสิ่งที่บวยหรือแม้กระทั่งว่าน้องแต้มมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยเราไม่เคยชินการวิ่งการเดินการขี่จักรยานบางทีเรายังเคยชินแต่อยู่ดีให้เรามาดึงหรือว่าเรือกระเทียงเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยชินก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันหนักกว่าด้วยความที่หนักกว่าตรงนี้ความที่กล้ามเนื้อไม่เคยชินตรงนี้มันเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งเรื่องของการใช้พลังงานมันจะทำให้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานอะไรต่างๆมันเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะพอตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจจะเต้นเร็วใช่ไหมจะมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับ
1: การที่ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสแล้วมีห้องแอร์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: กับการที่ออกกำลังกายข้างนอกในกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงอะ
2: โจทย์ของเราวันนี้คือเผาผลาญไขมันนะครับดีมากที่แต้มถามคิดว่ายังไงออกกำลังกายในที่เย็นๆกับออกกำลังกายในอุณหภูมิร้อน
1: ๆ
2: อันไหนดีต่อการเผาผลาญไขมันหรือว่าเบิร์นแฟตของเรามากที่สุด
1: ในฟิตเนสไหมคะเพราะว่าเวลาเย็นๆมันสามารถออกกำลังกายได้นานกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเรามองมันเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เขาบอกอยู่แล้วว่าตามฟิตเนสเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสก็คือมันก็จะเป็นองค์ประกอบโดยพื้นฐานเพราะงั้นในสิ่งพวก
2: ที่เราจะการออกกำลังกาย
0: ตัวอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเรามักจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
1: มือใหม่อย่างหนูก็ควรจะเล่นในฟิตเนส
0: ควรจะเล่นจากฟิตเนสก่อนนะครับอันที่สองก็คืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติพวกนี้มันจะทำให้ความทนทานของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่หรือคนที่มีสภาวะที่ต้องการที่ออกกำลังกายที่ต่อเนื่องก็ควรต้องอยู่ในที่ที่เย็นๆหรือว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่ลดน้ำหนักเราควรออกกำลังกายช่วงเช้าเพราะอะไรเพราะช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่เขาจะไม่มาวิ่งตอนเที่ยง วิ่งตอนบ่ายเขาจะวิ่งเขาวิ่งตอนเช้าเพื่อที่มันจะทำให้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น
2: นึกถึงโยคะร้อนเคยออกกำลังกายไหมคนไม่เคยออกไปเล่นโยคะร้อนยิ่งทนไม่ไหวนะเพราะมันร้
0: อ
2: น
0: การระบายอะไร
2: อุณหภูมินอกสูงกว่าอุณหภูมิข้างใน
0: นะครับ
2: เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพื้นฐานในการเผาผลาญไขมันหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
1: ค่ะ
2: ทาร์เก็ตของเราเป้าหมายคือเผาผลาญไขมันเบิร์นแฟตที่มันสะสมในร่างกายให้ดีที่สุด
1: เอามันออกไป
2: เรียนรู้พื้นฐานแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องแต้ม
1: ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ที่ปั่นจักรยาน
2: ก่อนรู้กับหลังรู้แตกต่างกันไหมครับ
1: ต่างกันเยอะเลยค่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าฟิตเนสคือพอเข้ามาปุ๊บคือถ้าไม่มีคนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องเนี้ยการเล่นที่ถูกวิธีอ่ะควรจะทำอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรก่อนแต่พอเหมือนมีอาจารย์มาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าเราอย่าไปสนใจนะไอ้พวกแคลอรี่อ่ะควรจะสนใจไอ้ที
2: ่ฮาร์ดเรทมากกว่า
0: สนใจได้แต่ในช่วงแรกอาจจะต้องสนใจเรื่องของตัว
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอ่ะควรจะเริ่มต้นอย่างไร
2: น่ารักมากวันนี้น้องแต้มมาร่วมรายการของเราสนุกที่สุดเลยมีความสุขเป็นผู้หญิงนี่สาวเหนือที่หน้าใสๆดูเหมือนไม่มีมุกอะไรแต่มีมุกตลอดเวลา
0: เน็บตลอด
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
2: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที
0: ่
2: กำลังต้องการเบิร์นแฟตจริงๆครับ
0: ก็จริงๆแล้ว
2: หลักคืออะไร
0: ถ้าโดยหลักนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชอบจักรยานเนี่ยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เราคุ้นเคยอะไรหรือว่าเรามีความ

0: เราโอเคกับตัวนั้นเราก็มักจะเล่นตัวนั้นนะครับแต่ก็หลักของการออกกำลังกายมันมีอยู่อีกอันหนึ่งถ้าเราต้องการพัฒนาเรื่องของตัวระบบสมองหรือว่าอะไรที่มันไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งว่าการที่ต้องการให้มันมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่ร่างกายเราไม่คุ้นเคยนะครับเพื่อให้มันมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนั้นมันจะส่งผลไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวละมันเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวสมองด้วยงั้นบางอย่างสิ่งที่คุ้นเคยแล้วเราก็อาจจะรักษาไว้ทำไว้แต่บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะทำบ้างนะครับในสิ่งที่
1: เขาถึงบอกว่าเวลาเราลองทำอะไรใหม่ๆบางครั้งเราอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆ
2: อาจจะชอบ
1: อาจจะค้นพบลองเปิดใจดู
0: ได้คร
2: ับ ได้ครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือทั้งหมดของการออกกำลังกายในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันวันนี้ทำมาเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราจะได้มีหุ่นที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของรายการของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการHealthy Friday. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไปดูกันเลยค่ะสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญนะคะสัญญาณชีพยังบอกถึงสภาวะการมีชีวิตของร่างกายด้วยค่ะ
1: การมีทักษะในการประเมินสัญญาณชีพที่ถูกต้องและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติอย่างเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย
0: ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพัฒนาความรู้ในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อนำไปให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย 2. เพื่อสร้างอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอุปกรณ์ 1. ภาชนะใส่ประหลอดสะอาด 2. สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 3. ภาชนะสำหรับใส่สำลีที่ใช้แล้ว 4. เครื่องวัดความดันโลหิต 5. หูฟัง 6. นาฬิกาที่มีเข็มวินาที 7. ปากกาน้ำเงินและแดง8. แผ่นบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มประหลอดขั้นตอนการปฏิบัติบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำไปที่เตียงผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมหยิบประหลอดยกขึ้นให้สูงระดับสายตาในแนวนอนหากเห็นลำประหลอดสูงกว่า35องศาเซลเซียสจับประหลอดให้มั่นคงแล้วสลัดประหลอดโดยใช้ข้อมือจนกระทั่งระดับประหลอดลงต่ำกว่า35องศาเซลเซียสวัดทางรักแร้ให้ผู้ป่วยกางแขนออกพับแขนเสื้อขึ้นถ้ารักแร้ชื้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับรักแร้ให้แห้งสอดประหลอดให้ปลายกระป๋ออยู่กึ่งกลางซอกรักแร้บอกให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ให้แน่นใช้เวลา5นาที

ระหว่างวัดอุณหภูมิควรนับชีพจรไปด้วยโดยให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกและหงายหรือคว่ำฝ่ามือลงใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางลงตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลที่จะนับชีพจรกดเบาๆพอให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจรเพื่อให้ได้ค่าชีพจรที่ถูกต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างการเต้นของชีพจรผู้ป่วยกับชีพจรที่นิ้วมือของพยาบาลนับการเต้นของชีพจรจนครบ1นาทีสังเกตลักษณะและจังหวะการเต้นของชีพจรว่าสม่ำเสมอหรือไม่เบาหรือแรงหลังจากจับชีพจรเสร็จแล้วให้นับอัตราการหายใจต่อโดยที่มือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งของชีพจรนับการหายใจโดยดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือท้องนับการหายใจเข้าและหายใจออกเป็น1ครั้งและนับนาน1นาทีสังเกตความตื้นลึกและความสม่ำเสมอของจังหวะการหายใจเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวัดความดันโลหิตต่อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดหูฟังที่ปลายทั้งสองข้างและแป้นของหูฟังวางแขนหรือเหยียดแขนผู้ป่วยข้างที่ต้องการวัดและหงายมือขึ้นพร้อมทั้งพับแขนเสื้อขึ้นให้เหนือข้อศอกประมาณ5นิ้ววางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจสเกลของเครื่องวัดอยู่ในระดับสายตาไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดและหมุนปิดลิ้นที่ลูกสูบยางพันผ้าพันแขนที่ต้นแขนเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปโดยพันให้สายยางทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างระหว่างเส้นเลือดเบเคียลอาร์เทอรี่คลำชีพจรที่หลอดเลือดแดงเบเคียลกดเบาๆบีบลูกยางเพื่อเพิ่มความดันในผ้าพันแขนและสังเกตตำแหน่งที่จับชีพจรไม่ได้แล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดรอประมาณ30วินาทีหมุนปิดลิ้นใส่หูฟังโดยให้ส่วนปลายโค้งหันออกวางแป้นของหูฟังด้านไดอะแฟมตรงตำแหน่งชีพจรหลอดเลือดแดงเบเคียลกดให้แนบสนิทกับผิวหนังบีบลูกยางให้ความดันที่เครื่องสูงกว่าจุดที่จับชีพจรไม่ได้ประมาณ30มิลลิเมตรตลอดปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนช้าๆให้ระดับปลอดค่อยๆลดลงประมาณ 2-3 มิลลิเมตรปลอดต่อวินาทีขณะเดียวกันต้องสังเกตการเต้นของผนังเส้นเลือดเสียงแรกที่ได้ยินจะเป็นตำแหน่งของซิสโตริกเพรสเชอร์เสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายก่อนหายไปหรือตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียงเปลี่ยนไปจะเป็นค่าของไดแอสโตริกเพรสเชอร์เมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนจนหมดให้ระดับปลอดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในกรณีที่ต้องการวัดซ้ำให้พักไว้ประมาณ1นาทีก่อนวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการข้างของหลอดเลือดและได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องเก็บผ้าพันแขนและเครื่องวัดความดันโลหิตให้เรียบร้อย

เช็ดตลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงมาถึงปลายกระป๋อแบบหมุนบิดไปมาทวิตติ้งโมชั่นอ่านอุณหภูมิโดยถือประหลอดตามแนวนอนในระดับสายตาถ้ามองไม่ชัดให้ขยับประหลอดพลิกไปมาจะมองเห็นลำประหลอดชัดเจนขึ้นซึ่งการวัดทางรักแร้ค่าที่ได้บวกเพิ่ม 0.5 องศาเซลเซียสเช่นวัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสแจ้งผลการวัดสัญญาณชีพให้ผู้ป่วยทราบนำอุปกรณ์ออกไปเก็บการทำความสะอาดประหลอดให้นำประหลอดล้างในน้ำสบู่และล้างในน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแช่ประหลอดในน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 0.2% ทิงเจอร์ไอโอดีนใน 70% แอลกอฮอล์อย่างละเท่าๆกันนาน10นาทีหลังจากนั้นล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสลัดประหลอดให้เข้ากระป๋อเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดล้างมือให้สะอาดบันทึกผลสัญญาณชีพที่ได้ในฟอร์มประหลอดซึ่งจะแสดงแนวโน้มของค่าสัญญาณชีพของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพตามปกติหรือการตอบสนองต่อโรคหรือการรักษามีวิธีการบันทึกดังนี้บันทึกอุณหภูมิลงบนกราฟโดยใช้หมึกสีน้ำเงินจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อมีไข้และหลังให้การพยาบาลถ้าไข้ลดลงให้เขียนเส้นประจากจุดเดิมที่อ่านได้ลงมาในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกผลชีพจรใช้หมึกสีแดงจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้บันทึกผลการหายใจลงเป็นตัวเลขในช่องการหายใจด้วยหมึกสีน้ำเงินบันทึกความดันโลหิตลงตัวเลขในช่องความดันโลหิตด้วยหมึกสีน้ำเงิน

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษานะคะมีข้อสงสัยสามารถไปปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพค่ะ

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่บอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามกันได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

0: ุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมานั่งทำงานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่เงาะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณเงาะเอาไว้เรียกพี่เงาะละกัน
1: ได้ค่ะได
0: ้พี่เงาะครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่เงาะตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่เงาะนะคะพี่เงาะจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์เมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: เดี๋ยวนะโปรเจกต์เมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้ว
1: ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่งสมมติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
0: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
1: เช้าค่ะเข้างาน9 โมงก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน9 โมงเน
0: ี่
1: ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่แล้วงานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
0: เข้างานเวลาปกติหรืออาจจะเช้ากว่านั้นการทำงานล่ะครับทั้งวันนั่งกับทำอะไรบ้างต้องคิดต้องทำหรือว่าต้องเพ่งหน้าจอ
1: มันก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูล บางอย่างเนี่ยเราอาศัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่า

0: บางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
1: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
0: มืดถึงดึกก็มี
1: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
0: ค่ะ
1: เจออะไรมาบ้างไหม
0: โอ้ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเยอะนะคะเราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเนี่ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้แล้ว
1: จริงเหรอ
0: ใช่ค่ะคือมันจะมัวก่อนอันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
1: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปมันฟุบ
0: ถูกต้อง
1: เหมือนกับมัว
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแง่ของการแพทย์อาจจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
0: ค่ะ
1: แต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าเนี่ยทุกคนนั่งติดเก้าอี
0: ้
1: บางวันเห็นบอกว่านั่งยาวถึงมืด
0: ก็จะมีอาการปวดไหล
1: ่ปวดหล
0: ังอย่างเงี้ยแต่บางวันที่งานเราเยอะๆแล้วมันเร่งจริงๆเนี่ยก็จะลามไปถึงหัวมีค่ะ
1: แปลว่าตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกคือตอนนั่งทำงานไม่รู้สึก
0: ค่ะ
1: แต่พอปึ๊บงานเสร็จเป็นยังไง
0: คือแต่บางวันไม่ต้องรองานเสร็จค่ะบางวันที่งานยุ่งๆจริงๆเนี่ยอาการจะมาสักถ้าเรานั่งนานๆสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะมาแล้วค่ะจะเริ่มปวดไหล่ปวดหลัง
1: เคยคุยกันกับเพื่อนๆไหมครับพี่เงาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
0: ก็มีบ้าง
1: หรือเป็นกันหมดแหละ
0: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
1: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมนะบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าอยู่ในจออยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
3: เวลานั่งนานๆมันก็ด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะเลยต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
4: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการเขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนาน
1: ๆและอีกหนึ่งตำแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุณโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
5: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร
1: ์ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
5: ใช่
1: ถูกไหม
5: ถูก
1: ทั้งวันมาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
5: เปิดคอม
1: ก่อนกลับบ้าน
5: ก็ปิด
1: คอมแปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงถึงกี่โมงครับ
5: ก็10โมงถึง6โมงเย็น
1: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
5: น่าจะประมาณ5ชั่วโมง
1: 5ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
5: จนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
1: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
5: ีค่ะ
1: ยังไงบ้าง
5: สายตามันเบลอๆบ้าง
1: เบลอๆไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่ายังไงเบลอๆยังไงครับคือมันจ้องตลอด
5: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปแล้วก็ต้องจ้องใหม่เหมือนภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
1: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม
5: ก็มีก็เดินแบบลุกต้อง

0: ลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
1: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
0: ใช่
1: ไหมนี่คือกำลังวาดรูปอยู่กำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างไหม

0: ี่ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ
1: อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่า

0: แม่ไอเราก็เกรงใจยังถ่ายรายการไม่เสร็จฝ่ายบัญชีโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ขอบคุณครับคุณแต้วแต้วครับเรียกน้องแต้วดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: แต้วทำงานตำแหน่งก็คือ
1: บัญชีค่ะ
0: บัญชีการเงิน
1: ใช่
0: ตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยอาวุธของเราคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะเมาส์คลิก
0: เมาส์คีย์
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดค่ะเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยวๆๆ 0.1
1: ใช
0: ่หยวนหยวนก็ได้ไหม
1: ไม่ได้มันไม่ตรงค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ม
0: ัน
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่อย่างนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่เซ
1: ็
0: น
1: ใช่คือต้องหาว่าแบบเราบันทึกบัญชีผิดไป
0: นิด
1: ตำแหน่งนึงเงี้ยต้องนั่งหาไล่ทั้งเดือน
0: ต้องไล่ทั้งเดือนเผื่อไล่ทั้งปี
1: จะกดเลข1ไปกดเลข2อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเช็คใหม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าเนี่ยเพื่อนพนักงานเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อบินมาไม่
1: ตรงกลับไปเปลี่ยนใหม่ค่ะ
0: ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ฝ่ายนี้ดุที่สุดในคลิปนี้เองถูกไหมคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเลขเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าถ้าหาตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช
0: ่บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นี่เลยนะฮะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆ
1: ใช
0: ่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมาลองหลังบ้างลองนั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนอาจจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยมาอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอมันเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางๆเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องขยับเซลล์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่คือท่าจริง
1: ใช
0: ่งั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเรานั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันโดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วๆไปอ่ะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งที่นั้นแล้วครับเชื่อหลายๆคนไม่ทราบว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการ

0: แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถามหาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยมากแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คือีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
0: คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆ
0: สมมติแบบนี้แบบนี้
1: ใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: แล้วโดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้
1: ง
0: ระยะยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่งนานการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: เหนื่อยนิ่ง
1: หรือว่า sedentary lifestyle ก็คือเหมือนกับว่า อยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
0: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วแหละครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างเริ่มเลยครับ
1: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าสัมผัสพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอริยบททุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
0: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
1: เปลี่ยนอิริยาบถใช
0: ่ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
0: 30นาที
1: ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
0: บิดขี้เกียจ
1: ใช่ค่ะ
0: เดินไปเดินมา
1: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
0: ก็ยังดีนะ
1: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
0: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
1: ่
0: มีไหมครับที่ถ้าหากว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
1: ดีนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายที่ก็มีเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
0: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้วคือระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักถ้าเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
0: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานมาเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอๆ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอก็ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับขอบคุณคุณหมอฝนขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ
3: เกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับถ้าว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดการทำงานนะครับจะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับหรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างแล้วพบกันสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้ผมขอเปิดรายการด้วยคำถามง่ายๆนะครับผมจะถามว่าเห็ดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมให้เวลา3วีครับ3 2 1ไม่รู้กันใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเฉลยนะครับเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรไม่มีใครห้ามผมเลยใช่ไหมครับถ้างั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ต้องเป็นเมนูเห็ดๆแน่นอนครับกับเมนู Mushroom Kinch Cup ครับ

ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกับเมนู Mushroom Kiss ครับน่ากินมากนะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยหมอแนะนำนะครับเห็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทางนิติเวชนะครับก็ได้พบกับคนไข้หลากหลายนะครับมีคนไข้บางส่วนเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตเห็ดพิษได้อย่างไรนะครับวันนี้หมอก็จะมาแนะนำทริคเล็กน้อยในการสังเกตนะครับเห็ดพิษส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตามป่านะครับแล้วก็จะมีสีสันฉูดฉาดนะครับมีลวดลายได้สวยงามสีก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการเลือกเห็ดนะครับก็คือเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับส่วนมากก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะครับการพยายามล้วงคออ้วกหรือการให้กินไข่ขาวเนี่ยนะครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในกรณีที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับรู้ตัวว่าเอ้ยกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็รีบขย้อนออกมาประมาณนี้ก็คงจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันดูดซึมไปแล้วครับรีบส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเห็ดๆไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครถูกใจก็กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ
1: สาเหตุที่ผู้อายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
3: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
2: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
3: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
1: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
3: เป็นไร
2: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
3: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
1: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศัลยแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวเบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตศัลยแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็ก การเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มี

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะทางรามาชาแนล5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คุยกันได้ยาวๆคุยกันยังไงก็ไม่จบเพราะว่าในแต่ละวันมันก็มีโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือแม้แต่บางโรคที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ก็อาจจะลืมเลือนแล้วก็ลืมในการป้องกันตัวเองนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อพอมารู้จักจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโรคติดเชื้อเนี่ยน่ากลัวสุดเลยนะเพราะว่าเชื้อบนโลกใบนี้มันมีกี่ร้อยล้านตัวก็ไม่รู้แล้วเราพร้อมที่จะติดตัวใหม่ๆได้เสมอนะครับอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้โรคติดเชื้ออะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่าพูดถึงในช่วงนี้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นคุณหมอที่คุ้นหน้าคุ้นตากับพบหมอรามานะครับเพราะว่าผมลองนับสถิติดูนะน่าจะมาเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะฮะต้อนรับครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บลูมินเฮนครับอาจารย์แจ็คครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ผมลองนับดูแล้วเราเจอกันบ่อย
1: ครับ
0: พอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ทำไมถึงมาได้บ่อยฮะอาจารย์ให้คิวแล้วได้อ
1: ย่างที่คุณแคนบอกเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมันมาตลอดเลยครับยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเราสังเกตว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมาตลอดเลย
0: ยังเมื่อก่อนเราจะชิลๆไม่เคยได้สนใจเท่าไหร่เวลาเป็นหวัดก็เออเป็นหวัดปกติเดี๋ยวก็หายแต่พอเจอโควิดเนี่ยพอมีอาการปุ๊บเอ๊ะเป็นอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ช่วงไหนที่โรคติดเชื้อน่ากลัวที่สุดถ้าเกิดเอาฤดู
1: ครับคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆโรคติดเชื้อเนี่ยมีตลอดปีเลยครับแต่ว่าสำหรับคุณหมอโรคติดเชื้อเนี่ยต้องพูดว่าสิ่งที่เรากลัวมากจะเป็นเรื่องอะไรที่มันติดง่ายก
0: ็
1: คือหมายถึงเรื่องของติดเชื้อพวกไข้หวัดเนี่ยมันจะติดง่ายเพราะว่ามันติดเราเวลาเราอยู่ใกล้ๆกันเราหายใจรดกันอย่างเงี้ยครับจะติดเชื้อได้บ่อยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ
0: ่
1: โควิดRSV อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่หน้าฝนเริ่มมาแล้วนะครับโรงเรียนเปิดเทอมนะครับมีวันหยุดยาวบ่อยมีการบินไปต่างประเทศเยอะอยู่บนเครื่องบินอยู่ในที่ที่มีความแออัดพวกนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องของไข้หวัดเนี่ยเจอได้เยอะขึ้นสังเกตว่าคุณกันอาจจะพอทราบว่าหลังสงกรานต์มาเนี
0: ่
1: ยเราเจอ
0: คนป่วยเยอะ
1: มากทุกคนหันไปทางไหนก็มีคนแบบไอจามเยอะขึ้นซึ่งเนี่ยแหละเป็นโรคติดเชื้อที่ผมคิดว่าดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะเบาๆแต่จริงๆแล้วเป็นสร้างปัญหามากในสังคมครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นโรคติดเชื้อถ้าเกิดเป็นในมุมคุณหมอเนี่ยคิดว่าหน้าฝนเนี่ยมันมาเยอะแล้วก็ติดง่าย
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องอยู่ด้วยกันเราอยู่ในสังคมแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วอย่างเงี้ยเด็กๆนะครับก็ต้องรวมตัวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังเรื่องของไข้หวัดเนี่ยค่อนข้างมากเลยครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยทางคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยให้วิ่งตากฝนนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดตากฝนเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะเป็นหวัดผมคิดในใจแล้วเวลาเล่นน้ำไม่เห็นจะเป็นหวัดเลยทำไมอ่ะมันเป็นตามนั้นจริงหรือว่ายังไง
1: คือจริงๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นซะทีเดียวครับคืออาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับอย่างที่เราบอกว่าจริงๆเราช่วงหน้าฝนเนี่ยไวรัสเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ยาวนานขึ้น
0: เพราะอะไรมันชื้นเหรออ
1: ่ามีความชื้นอันนี้ทำให้ไวรัสเนี่ยอาจจะถูกทำลายได้ยากขึ้นอันที่สองก็คือเวลาเราเปียกเราอะไรอย่างเงี้ยครับร่างกายเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ละจริงๆอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยมันเซตไว้เนี่ยสำหรับไว้เป็นอุณหภูมิที่พอดีทำให้เชื้ออะไรก็ไม่โตแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเปียกเราอุณหภูมิในร่างกายลดลงพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอลงบวกกับว่าช่วงนี้ไวรัสก็อยู่นานขึ้นมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะร่วมกันที่ทำให้เขาบอกว่าอ่ะอย่าไปตากฝนอะไรอย่างเงี้ยจะติดหวัดง่ายแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเหตุผลตรงๆซะทีเดียว
0: ครับอุณหภูมิถ้ามันไม่คงที่เพราะบางทีตากฝนมาเข้ามาห้อง

0: ตรงนี้แอร์หนาวแอร์เย็นก็มีผลเหมือนกัน
1: ใช่ใช่คร
0: ับ โอเคครับคนทั่วไปเนี่ยยังเข้าใจผิดในเรื่องของโรคติดเชื้อยังไงอะไรบ้างอาจารย์ที่เคยมองเห็น
1: สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือว่าโรคติดเชื้อเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อจากหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันบ่อยๆก็คือเวลาเราเป็นไข้หวัดเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะเสม
0: ออ
1: ันนี้เป็นคีย์หลักเลยที่อยากจะส่งไปเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะตัวที่เราชอบกินกันก็คือแอมโมกซิซิลิน
0: แอมโมกซิซิลิน
1: ใช่ใช่เวลาเราเป็นหวัดเป็นไรเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสม
0: อ
1: ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็ไม่ต้องกินเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยอาจจะกินโดยไม่จำเป็นนะครับอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากยาแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของเชื้อดื้อยาได
0: ้
1: นะครับถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องกินยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโควิดก็ต้องกินยาต้านไวรัสโควิดเนี่ยครับหรือว่าไวรัสบางตัวหายได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะฝากอย่างที่คุณแคนพูดสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยฉันต้องกินยาฆ่าเชื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในทางตรงกันข้ามว่าเราต้องแยกก่อนว่าเป็นไวรัสหรือว่าเป็นจากแบคทีเรียนะคร
0: ับ อันนี้ประเด็นหลักมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่พอเจ็บคอเนี่ยเรายิ่งเราทำงานอ่านข่าวเป็นพิธีกรเนี่ยเราก็จะเฮ้ยไม่ได้ละถ้าเกิดเจ็บคอปุ๊บเนี่ยต้องไปซื้อยาเลยไปซื้อยาก็จะไปที่ร้านขายยาแล้วก็ขอยาเราจะเรียกติดยาฆ่าเชื้อ
1: ยาฆ่าเชื้อ
0: นะยาฆ่าเชื้อหรือบางทีเราก็เรียกติดปากว่ายาแก้อักเสบซึ่งจริงไม่ใช่นะใช่ไหม
1: ก็เป็นอีกอันนึงใช่
0: มันไม่ใช่ยาแก้อักเสบใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับจริงๆยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเนี่ยต่างกันเลย
0: เนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คนละเรื่องกันเหรอ
1: คนละเรื่องกันครับยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาที่ลดการอักเสบตามชื่อตัวอย่างเช่นพวกบูเฟนอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นยาที่เอาไว้ใช้เวลาลดการอักเสบลดไข้ลดอะไรแต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ในทางชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่คนมักจะเรียกสลับกันใช่ครับ
0: เวลาเราไปเนี่ยเวลาเขาให้มาเนี่ยเขาก็จะย้ำเราเสมอว่ากินให้ครบโดสนะพวกอะม็อกซิซิลินอย่างเงี้ยสมมติกินกี่มื้อกินกี่วันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีเนี่ยเรากินไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอาการมันดีแล้วเราก็ไม่กินต่อโดยยังไม่ครบโดสซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้ดื้อยา
1: ใช่ข้อแรกเลยคือก็อาจจะไม่หายเราคิดว่าจะหายละเราดันไปหยุดยาเนาะระดับยาก็ตกลงก็ไม่หายหรือถ้าหายเราอาจจะเป็นซ้ำอีกอันนึงก็คือการที่เราไม่ได้ฆ่ามัน 100% นะคร
0: ับ
1: มันจะกลับมาแข็งแรงขึ้นก
0: ็
1: คือมันก็จะดื้อยานั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าคุณหมอแนะนำให้กินยาเป็นระยะเวลา7วัน10วันอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแค่กินให้ครบตามที่คุณหมอบอก
0: ครับแต่บางทีมันรอไม่ได้ไงมันบอกว่าอยากหายอ่ะอ้าวหลายคนบอกว่าโอเคถ้าเกิดมันเป็นไวรัสเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปมันก็ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่ใช่แบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: แต่อาการเริ่มต้นมันก็คล้ายกันมากเลยครับมันก็เจ็บคอเหมือนกันมันมีวิธีแยกไหมว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยแบคทีเรียละเราต้องกินแล้วแหละ
1: ครับ
0: หรือว่าเฮ้ยนี่ไวรัสเราจะได้ไม่ต้องกิน
1: จริงๆคำถามที่ถามมาทั้งหมดวันนี้สำคัญมากๆเลยก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันแยกยากระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียแต่ว่ามีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นถ้าเป็นไวรัสเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่อนข้างมาก
0: เวลาบอกเมื่อยๆนะ
1: แต่มันก็จะยากเหมือนกัน
0: บาง
1: คนบอกเป็นไข้มันก็เมื่อยเหมือนกันอีกอันนึงก็คือไอเยอะแล้วก็น้ำมูกเด่นน้ำมูกไหลเคยเป็นไหมครับเวลาเป็นไข้หวัดแล้วน้ำมูกเยอะๆเลยไอเยอะๆเลยอย่างเงี้ยนะครับปวดตามตัวหรือมีประวัติเด็กเล็กๆรอบๆตัวเราเนี่ยมีอาการคล้ายๆเรา
0: อ
1: ันเนี้ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างบ่งออกไปทางไวรัสค่อนข้างมาก
0: เพราะไวรัสติดกัน
1: ไวรัสติดกันง่ายมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไอจะเด่นน้ำมูกจะเด่นนะครับแต่ถามว่าคนทั่วไปก็บอกว่าคุณหมอก็อาจจะตอบง่ายสิเพราะคุณหมอรู้แต่ว่าอันนี้เป็นอันนึงที่พอที่จะไกด์ได้นิดนึงครับว่าเป็นไวรัสแต่ถ้าเกิดเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆจะไม่ค่อยไอแต่จะเจ็บคอมาก
0: มากใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราดูที่คอได้ให้คุณหมอดูได้อาจจะเห็นลักษณะของทอนซิลที่มีเป็นหนองเงี้ยได้หรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตได้แต่เข้าใจเลยว่าคำตอบของผมเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยงงว่ามันแยกค่อนข้างยากแต่ให้เน้นว่าไม่จำเป็นในทุกกรณีว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดของการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือการพักผ่อนซึ่งทำได้ง่ายแต่ยากที่จะทำคือนอนครับนอนเยอะๆดื่มเยอะพักผ่อนได้เพียงพออันนี้ฟังดูเหมือนง่าย
0: แต่ทำ

0: ยากนะ
1: ยากนะใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพอรู้ตัวแหละว่าช่วงเนี้ยเรามันยุ่งจริงงานมันเยอะจริงๆเราไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของการติดเชื้อครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์หมอกับต้องการจะสื่อก็คือใจเย็นๆก่อนที่เราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ใช่ครับ
0: รู้ให้ดีก่อนเพราะว่าบางทีการกินปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะผิดก็ได้
1: ใช่อาจจะไม่ได้อาจจะก่อโทษได้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ซะทีเดียวนะ
0: หรือถ้าเกิดมีอาการชัดแบบที่คุณหมอเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราดูคอตัวเองได้เนี่ยเปิดคอดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหนองละ
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยก็คือน่าจะแบคทีเรีย
1: ค่อนข้างไป
0: ค่อนข้างไปแบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: กินยาปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับคนก็จะบอกผมว่าแฟนผมนั่นแหละผมชอบกินยาแฟนก็จะบ่นว่ากินเนี้ยจะกินยาฆ่าเชื้อกันแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดซื้อมากินปุ๊บเนี่ยแล้วอีกวันอาการดีขึ้นเลยอ่ะแสดงว่าถูกเนี่ยแบคทีเรียแต่ถ้าเกิดกินปุ๊บเนี่ยอีกวันก็ยังอาการเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะไวรัส
1: ครับ
0: แต่ถ้ากินแล้วก็ต้องกินต่อไปให้หมด
1: คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันน่าจะยากยากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าจะรู้ว่าเป็นจากเชื้ออะไรเนี่ยเราต้องตรวจคุณแคน
0: ต้องตรวจเลยเหรออ่
1: ะเราต้องตรวจถึงจะรู้อย่างเช่นเราจะตรวจอย่างที่เราตรวจนี่แหละไข้หวัดใหญ่เราตรวจโควิดถึงจะรู้หรือว่าเชื้อแบคทีเรียก็ตามเนี่ยเราก็ต้องตรวจ
0: โอ้โห
1: คราวนี้โดยทั่วไปหน้างานมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคีย์หลักก็คือว่าถ้าเราว่าอ่ะกินเราเริ่มกินยาไปแล้วอย่างที่บอกอ่ะก็อาจจะแนะนำให้กินให้ครบไม่ได้เพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าอันนั้นเป็นแบคทีเรียแต่โดยทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่ามันกินไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะกรีนให้ครบเพื่อที่จะได้จบไปเลยเผื่อมันเป็นแบคทีเรียจริงๆแต่ยังไงก็ตามเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเป็นหวัดอ่ะเรามันแกนกินแอนติบอติกหรือแกนกินยาพวกยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะจริงๆมันจะหายเองอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยากจะส่งต่อก็คือว่าอยากจะให้ชะลอนิดนึง
0: ยัง ไม่
1: ต
0: ้อง
1: แบบ
0: ใจ
1: ใช่บางคนแบบไม่แน่นะคือจริงๆเป็นวันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะไปซื้อยาอย่างเงี้ยคืนนี้เรานอนดีๆหายแล้วคือจะบอกว่าจริงๆแล้วยาถ้าจะออกฤทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่น่าออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดแรกเนาะเพราะว่ามันจะเร็วไปนิดนึง
0: คือ
1: ถ้าหายเลยทันทีเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรากินยาครับมันจะต้องสัก 2-3 โดสมันถึงจะเริ่มถึงระดับยาอย่างเงี้ยครับบางทีนอนเยอะๆหายแล้วคุณแคน
0: โอเคเพราะฉะนั้นชะลอ
1: ใช่
0: ๆลองนอนดูก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคมาถึงช่วงเวลาหยิบข่าวมาเล่านะครับวันนี้มีหลายโรคติดเชื้อที่เราอาจจะลืมเลือนไปกันบ้างเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกโควิดมีหลายคนบอกว่าอู้ช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยคนติดโควิดกันเยอะขึ้นมากๆนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยเผยว่าผู้ป่วยโควิด-19 รายสัปดาห์เริ่มมีแนวโน้มลดลงแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันแบบดูจะพุ่งๆนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ทางคุณหมอพานุมาตรครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะครับก็บอกว่ามีรายงานผู้ป่วยใน 7,000 กว่าคนนะฮะเสียชีวิต1พบว่าอัตราการป่วยสูงสุดเนี่ยเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปีนะครับรองลงมาคือ 30-39 และกลุ่ม 20-29 ตามลำดับมีผู้เสียชีวิตก็เป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยตั้งแต่1มกราคมถึง8พฤษภาคมผู้ป่วยสะสม 41,197 คนเสียชีวิต15คนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าการติดตามวิวัฒนาการของโควิด-19 ระบุว่าสายพันธุ์ LP.8.1 ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก JN.1 ผ่าน KP.1.1.3ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแพร่เชื้อที่เพิ่มขึ้นและการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกลายเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายในหลายภูมิภาคในช่วงต้นปีนะครับในขณะที่ XEC ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมเคยมีสัดส่วนที่สำคัญแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงการอุบัติขึ้นของสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่น LP.8.1 และ XECก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าโควิด-19 นั้นก็ยังปรับตัวต่อเนื่องเขาก็ยังไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือผมจำได้ที่สุดเลยนะโอไมครอน
1: โอเคดีเลยครับที่เริ่มตรงนี้เพราะว่าจริงๆถ้าดูตามข่าวเนี่ยอ่านแล้วจะรู้สึกว่ามีเลขมีอักษรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าโควิดตอนนี้ที่ระบาดเนี่ยก็ยังเป็นโอไมครอนอยู่
0: อ๋อมันคือโอไมครอนเหมือนเดิม
1: ใช่ไหมอันนี้คือลูกหลานของมันนะสืบเชื้อสายมาจากโอไมครอนอยู
0: ่ขอย้อนไกลกว่านิดนึงเราผ่านอะไรมาบ้างนะ
1: คือจริงๆ

0: ตัวแรกเริ่มเลยใช่ไหมครับมี
1: อ
0: ัลฟาเบต้า
1: อ๋อใช่มีอัลฟาเบต้า
0: ใช่เดลต้าแล้วก็เดลต้าจำเลยครับ
1: เดลต้า
0: จะเป็นช่วงที่หนักมาก
1: หนักมาก
0: ที่แบบมีผู้เสียชีวิตเยอะมากตอนนั้นโรงพยาบาลล้นเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงโอมิครอนเนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วเนาะเรียกว่าแบบอาจจะ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ที่ระบาดนะในประเทศไทยที่เมื่อกี้เกริ่นไปในข่าวเนี่ยก็ยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู
1: ่แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มันแบบ
0: สายพันธุ
1: ์ย่อยย่อยไปเรื่อย
0: ย่อยไปเรื่อย
1: เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือโอมิครอนที่พัฒนา
0: ใช่ว่าตัวของโควิดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่มันจะกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถติดได้ใหม
1: ่
0: นะครับคราวนี้ประเด็นคือมันยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอักษรเราจะจำได้ว่าตอนนั้นมันจะมีการเปลี่ยนอักษรถูกไหมครับจากโอมิครอนเนี่ยตัวอักษรปลีกตัวต่อไปเนี่ยก็รออยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับมีการกลายพันธุ์ถึงขนาดเปลี่ยนไปเลยขนาดนั้น
1: เขาใช้อะไรมาวัดหลักเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนชื่อ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นทางคุณหมอทางนักวิทยาศาสตร์ครับก็จะดูเรื่องของระดับจำยีน
1: หน้าตาของมัน
0: หน้าตาเป็นยังไงใช่เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะทำให้ทุกคนติดได้ใหม่เกิดการระบาดขึ้นเยอะๆอีกแต่ว่าในกรณีนี้ก็จะยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่เคยติดแล้วก็จะติดใหม่ได้แต่ถามว่าความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับช่วงที่เกิดเดลต้าคือเมื่อเดลต้าตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่เคยติดเดลต้าแล้วก็ติดแล้วก็หนักกันหมดเลยนะครับคราวนี้จะเห็นว่าช่วงหลังสงกรานต
1: ์
0: ก่อนสงกรานต์นี่ผมกล้าบอกเลยว่าเวลาคนไข้มาเนี่ยไข้หวัดใหญ่แน่นอนเราได้แต่ถ้าเกิดหลังสงกรานต์เนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดนิดนึงเพราะว่าเราจะรู้เลยไม่ว่าจะอยู่แถวที่ทำงานหรือว่าที่โรงพยาบาลตอนนี้โควิดเนี่ยขึ้นตลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงหยุดยาวมั้งสงกรานต์อย่างเงี้ยหรือช่วงพฤษภาเนี่ยวันหยุด3วันติดกันเยอะมาก
1: ค
0: นก็มีการเดินทางกันมากขึ้นมีการรวมตัวกันมากขึ้นก็มีโอกาสติดเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเราเจอโควิดเยอะขึ้นครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราต้องมาดูตัวเลขกันซึ่งจะเห็นว่าจากตัวเลขเนี่ยก็พบว่าเด็กติดเยอะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยติดน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าตายเยอะกว่าซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อยากจะเน้นย้ำว่าเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยมักจะเน้นย้ำครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนที่เราโฟกัสที่เราต้องการจะมุ่งว่าอาจจะจำเป็นต้องรับวัคซีนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าถึงแม้ว่าดูตัวเลขเนี่ยเขาอาจจะติดน้อยกว่าเด็กแต่เวลาเขาติดน่ะเขาจะหนักแล้วอาจจะเสียชีวิตได
1: ้กลายเป็นว่าเด็กเบากว่า
0: เด็กเนี่ยจริงๆเราสังเกตไหมครับเด็กๆเราก็เป็นหวัดกันมาหลายรอบแต่เด็กเนี่ยเราก็จะป่วยไปสักวัน2วันเล่นไม่ได้อีก2วันเราก็เล่นได้เหมือนเดิม
1: มันเป็นคือมองมุมคนนอกเขาจะมองว่าจริงๆเด็กมันน่าจะอ่อนแอกว่านะแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
0: มันก็มีความแตกต่างครับเด็กเนี่ยบางทีสำหรับเชื้อใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะยังอ่อนแอกว่าเราแต่ถ้าเป็นเชื้อพวกไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันบางอย่างบางชนิดที่ดีกว่าผู้ใหญ่ซึ่งภูมิคุ้มกันชนิดเนี้ยเวลาเราอยู่เยอะขึ้นมันแย่ลงก็เลยทำให้ติด
1: เหมือนเด็กร่างกายเขายังใหม่ๆอยู่
0: ใช่ไ
1: หมมันเลยสามารถจัดการอะไรอย่างงี้ได้รวดเร็ว
0: ใช่ครับร่างกายมันก็มีการปรับเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยก็จะเสียชีวิตหมดแล้วตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าไปนับถามคุณแม่ว่าเป็นหวัดกี่รอบต่อปีเนี่ย
1: โอ้โห
0: นับไม่หวั่นไม่ไหวใช่
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็จะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ดีกว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ผู้ใหญ่ติดเนี่ยประเด็นคือลงปอดเยอะเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได้เยอะกว่าน
1: ั่นหมายความว่าโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเบาลงแต่มันก็ยังมีผลหนักกับผู้สูงอายุอยู
0: ่
1: กลุ่มเสี่ยงยังคงน่ากลัวอยู
0: ่ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับมันเบาลงจริงป่ะหรือเราแค่ชินกับมัน
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างก็เป็น2ประเด็นตัวคนไข้เอง1เป็นโควิดรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นตระหนกมากเท่าเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเวลาเป็นโควิดเนี่ยใจตกไปถึงตาตุ่มแล
1: ้
0: วก็การที่จิตใจเราไม่ดีเนี่ยก็ทำให้สุขภาพกายแย่ไปด้วยนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันยังเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนอยู่เนี่ยถ้าเราติดนะครับมันเหมือนกับเรารู้จักมันละเพราะนั้นถ้าเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราแข็งแรงดีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนอักษรไปเลยคือแยกออกไปอีกสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หลักๆออกไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นปัญหานะครับแต่คนที่ยังมีความเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังเน้นย้ำเรื่องว่าผู้สูงอายุควรติด
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดต่อจากโอมิครอนเป็นตัวอะไร
0: ตัวผมเองก็ต้องไปเปิดเหมือนกันนะว
1: ่
0: าใช่อันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะไปดูแล้วก็มันไม่ได้เรียงตามอักษรที่เราเรียนกันด้วยเขาจะเลือกตัวอักษรที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ทำให้งงมากด้วยเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูตามประวัติเนี่ยเขาข้ามบางตัวอักษรไป
1: มันคือตัวอักษรอะไรครับอาจารย์
0: มันเป็นตัวอักษรกรีก
1: โอเคเดลต้าเอลฟา
0: ใช่ตัวมิวตัวนิวอะไรเงี้ยคือบาง

0: ที่เนี่ยเขาจะเลือกตัวที่พูดง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะไม่สร้างความสับสน
1: เพรา
0: ะฉะนั้นผมเลยจะตอบไปแล้วก็ตัวต่อไปตัวอะไรแต่ว่าขอให้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเปลี่ยนอักษรกรีกเมื่อไหร่นี่ก็คือเตรียมระบาดกันใหญ่
1: เพราะมันน่ากลัวอีกแล้ว
0: ใช่ใช่ครับครับ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังต้องติดตามโควิดไปเรื่อยๆแหละหรือว่าหมึกเมื่อไหร
0: ่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจริงๆแล้วเรามีโมเดลอยู่แล้วก
1: ็
0: คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกันเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดทุกๆปีครับตอนนี้โควิดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในการติดตามเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนนะครับทุกๆปีเช่นเดียวกันกับโควิดก็จะต้องมีการอัปเดตสายพันธุ์ทุกๆปีซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะพูดกันต่อไปว่าจริงๆตอนนี้วัคซีน
1: อ
0: ่ะเขาก็มีการปรับสายพันธุ์ให้ทันสมัยทันยุคเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวลองอัปเดตดูกันต่อนะครับมาเรื่องต่อมาเรายังอยู่กับโควิด-19 นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหมอยงนะครับเผยว่าโควิดระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของนักเรียนพอดีนะครับฤดูกาลของโควิด-19 เริ่มต้นตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นมาอย่างที่คุยกับอาจารย์แจ็คเมื่อสักครู่นี้และจะระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมในปีนี้เพราะว่าฝนมันมาเร็วมากๆนะครับการระบาดในช่วงนี้จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปีที่แล้วจำนวนยอดผู้ป่วยที่แท้จริงก็มีอาจทราบได้นะครับแต่ยอดจำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลแต่เห็นได้ชัดเจนจากรูปที่ให้ดูครับนี่นะฮะในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วสีเข้มชัดเจนสัปดาห์ละมากกว่า 5,000 คนสีที่เห็นเนี่ยจากรูปจึงเป็นสีแดงเข้มนะครับนี่อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ในปัจจุบันลดลงมากน่าจะอยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ซึ่งปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมีการเสียชีวิตไม่เกิน100คนฤดูการระบาดก็น่าจะยาวไปถึงกรกฎาคมสิงหาแล้วถึงจะเริ่มลดลงเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะฮะแบบในรูปนี้นะครับนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันแดงแจ๋เลยนะครับเนี่ยเอพิวเมเนี่ยแต่เขาก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะจางลงเหมือนสถิติของทุกปี
0: ใช่
1: ทำไมหมดฝนแล้วมันถึงจางอ่ะมัน
0: คือจริงๆ
1: มันหนาวอ่ะ
0: คือจริงๆผมคิดว่าอย่างงี้ครับโดยทั่วไปอ่ะมันขึ้นกับถ้าไปดูการระบาดเนี่ยแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันคุณแทนคือประเด็นคือ1มันขึ้นกับอากาศนะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะระบาดไม่เหมือนกับทางประเทศทางซีกโลกเหนืออย่างหน้าประเทศทางยุโรปทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะระบาดหนักๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวฝนเขาไม่ได้เยอะเหมือนเราแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีช่วงหน้าหนาวกับช่วงหน้าฝนซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะพบการระบาดของไวรัสไข้พวกไข้หวัดเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดในประเทศไทยเราที่คาดการว่าจะเจอเยอะเนี่ยมันจะเป็นช่วงนี้แหละก็คือช่วงหน้าฝนอีกทีนึงมันจะไปขึ้นอีกทีหน้าหนาวซึ่งในต่างประเทศเขาจะมีพีคเดียวเขาจะมีแค่ลูกเดียวจะเป็นช่วงประมาณปลายปีหน้าหนาวอันนี้มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นลักษณะของสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องที่นะครับรวมไปถึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนเปิดตอนนี้ด้วยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขามารวมตัวกันนะครับก็เลยทำให้พอเด็กติดปุ๊บผู้ใหญ่ก็ติดด้วยรวมไปถึงวันหยุดวันหยุดนี่ก็มีส่วนก็สังเกตว่าทุกๆครั้งเนี่ยหวัดเนี่ยจะสูงขึ้นหลังวันหยุดยาวหลังปีใหม่หยุดยาว5วันเนาะหลังสงกรานต์หยุดแล้ว5วันอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อก็รู้เลยว่าช่วงเนี้ยห่างๆกันไว้ก่อนก็ดีครับสักพักนึงมันก็จะลงใช่ประมาณนี้ครับครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์แจ็คบอกไว้แล้วถึงเรื่องวัคซีนเรามาดูกันหน่อยเพราะว่าแคนก็นึกย้อนว่าเอ๊ะเราฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเนี่ยนานมากแล้วเหมือนกันครับของแคนฉีดครบเข็มที่5
0: ครับ
1: ไปจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคือวัคซีนอะไร
0: ครับ
1: มันน่าจะผ่านประมาณ3ปีละ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้วัคซีนมันไปถึงไหนแล้วครับ
0: ครับก็จริงๆผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะจำคุ้นๆว่าเอ๊ะฉันน่ะเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว
1: เราฉีด
0: มานานมาก
1: อืมฉีดแล้วไม่รู
0: ้ครับใช่แต่ว่าตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยยังมีอยู่นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็บรรจุสายพันธุ์ที่เป็นโอไมครอนโดยเป็นสายพันธุ์ย่อย JN.1
1: ครับ
0: อย่าเพิ่งงงกันไปแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้เราดูตามข่าวก่อนหน้านี้ครับที่เป็นสายพันธุ์ย่อยๆเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานมาจาก JN.1 นี่แหละและ JN.1 ก็เป็นลูกหลานมาจากโอไมครอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้วัคซีนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเราอะถ้าจะฉีดก็สามารถที่จะป้องกันได้นะสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แปลว่าฉีดปุ๊บมันจะกันได้ 100% นะครับมันก็จะกันได้ประมาณนึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน่า าจะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เราคิด

0: ว่าจะก้าวข้ามผ่านการติดเชื้อไปได้ยากเนี่ยก็คือผู้สูงอายุและ คนที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างเน้นย้ำว่าอยากจะเชียร์ให้ฉีด
1: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่า ควรจะต้องระวังผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าอย่างบ้านผมเนี่ยเราก็ฉีดครั้งล่าสุดก็คือเกิน2ปีหมดเลย
0: ใช่
1: เราควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมฮะ
0: ก็ถ้าแนะนำตอนนี้ก็คือแนะนำให้ฉีดซ้ำครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันอาจจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะแนะนำฉีด1เข็มทุกๆปีโควิดเนี่ยก็น่าจะลงเอยด้วยการแนะนำฉีดทุกๆปีเพราะว่าอย่างที่เราเห็นคือมันมีการปรับสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดแล้วก็ภูมิมันจะลดลงด้วยหลังจากฉีดสักปีนึง6เดือนมันก็เริ่มลดละอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งตัววัคซีนเนี่ยเขาก็จะเราพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่คืออย่างที่บอกคือมันเป็นโมเดลเดียวไข้หวัดใหญ่เลยก็คือไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนโควิดก็เหมือนกันเขาก็ติดตามว่าตอนนี้อะไรระบาดเขาก็มีการปรับให้มันค่อนข้างตรงแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นอนาคต
1: อ
0: นาคตเนี่ยมันก็ไม่มีใครเดาได้อยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็จะคาดการณ์ครับว่าน่าจะเป็นตัวอะไร
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอัปเดตอันนี้คือเรื่องของวัคซีนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วว่าฉันจะต้องไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับ ถ้าเป็นโควิดในตอนนี้วิธีกระบวนการในการรักษาต่างจากช่วงแรกไหมฮะ
0: ยังคงเป็นคอนเซปต์เดียวกันครับก
1: ็
0: คือว่าอันแรกเลยก็คือเน้นเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการกินยาบรรเทาอาการทั่วไปเป็นไข้นะยาลดน้ำมูกยาแก้ไอยาลดเสมหะนะครับส่วนเรื่องของยาต้านไวรัสเนี่ยครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
1: ฟาวิพิราเวียเพื่อนยังใช้อยู่บ้างกัน
0: ก็ตอนนี้จะมียาที่เราได้ยินนะครับจะมีฟาวิพิราเวียนะครับโมโนพิราเวียแล้วก็ตัวนี้คือตัวของชื่ออย่างนิดนึงเนอร์มาทรีเวียริโทนาเวีย
1: อันนี้ไม่รู้จัก
0: ซึ่ง อีกชื่อนึงที่เราง่ายๆจะเรียกว่าแพ็คโควิด
1: แพ็คโควิด
0: ใช่ๆแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดนะครับทายพูดง่ายๆก็คือ1ถ้าอาการน้อยมากนะครับไม่มีอาการอะไรมากและเป็นคนที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเอาเป็นว่าบางทีนอนดีๆกินน้ำเยอะๆนอนเยอะๆหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่อาการยังไม่มากแต่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน65ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะๆโรคปอดโรคหัวใจพวกนี้ครับเราก็แนะนำให้กินยาต้านไวรัสนะครับซึ่งยาต้านไวรัสตอนนี้ที่แนะนำจะเป็นโมโนพิลาเวียกับตัวพาโควิดตัวฟาวิพิลาเวียเนี่ยน่าจะเก็บไว้ในกรณีที่หายาอีก2ตัวไม่ได้โดยทั่วไปไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับส่วนอีกเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดเนี่ยก็คือหนักแล้วคือต้องนอนโรงพยาบาลแล้ว
1: คือ
0: ลงปอดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการรักษายังเป็นรูปแบบเดิ
1: ม
0: นะครับ
1: โอเคค่อนข้างเคลียร์แต่ให้รู้ว่าโควิดนั้นยังอยู่กับเรานะจ๊ะ
0: ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเมื่อกี้ก็มีกล่าวถึงกันพอสมควรเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์เจเดตนะฮะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ได้คิกออฟรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับทางสปสช.ได้ทำการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อกระจายให้กับหน่วยงานบริการจำนวน 4,570,000 โดสนะครับทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้มีการกระจายวัคซีนส่วนหนึ่งให้กับหน่วยบริการต่างๆนะครับเป็นวัคซีนเพื่อป้องกัน3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ H1N1 นะฮะสายพันธุ์ A H3N2 และสายพันธุ์ B วิกตอเรียที่มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อฉีดให้ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะก็คือหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มนะครับผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โรคทรัสเมียนะฮะและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะแล้วก็โรคอ้วนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแบบ3สายพันธุ์อาจารย
0: ์
1: 3สายพันธุ์เพียงพอไหม
0: อ่ะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนถามบ่อยโดยปกติแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะบรรจุ3หรือว่า4สายพันธุ์ที่เราเคยได้ยินเราจะไปฉีด3สายพันธุ์4สายพันธุ์ซึ่ง3สายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็น A 2สายพันธุ์ย่อยแล้วก็ B 1สายพันธุ์ย่อยแต่ถ้าเป็น4สายพันธุ์ก็จะเป็น A 2อัน B 2อันนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับหลังโควิดมาเนี่ยนะครับ B ตัวที่4เนี่ยมันหายไปจากโลก
1: คือ
0: มันหายไปม
1: ันหายไปจากโลกใบนี้นะ
0: ใช่คือมันหายไปคือเราจะรู้เลยว่าช่วงที่เป็นโควิดเนี่ย ทุกคนเป็นโควิดหมดไข้หวัดใหญ่หายไปหมดเลย
1: เ
0: แต่พอโควิดมันเริ่มลดลงเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มกลับมา
1: บ
0: แต่ว่าไอ้ตัวสายพันธุ์ B ย่อยตัวที่4เนี่ยมันหายไปมันไม่มาคุณแคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นองค์การอนามัยโลกหรือว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าตัวที่4มันหายไปนะเราก็ทำ3สายพันธุ์ก็ละกันนะครับก็คือ A2 แล้วก็ B1 ซึ่งก็จะเป็นวัคซีนที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีการแจกออกมาเนี่ยประมาณ4ล้าน5ล้านโดสนะครับก็เป็นวัคซีน3สายพันธุ์ก็คือ A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 1สายพันธุ์โดยที่ไม่รวมสายพันธุ์ที่4ที่มันหายไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแจกจ่ายในช่วงนี้ถ้าอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าไปถามต่างประเทศเขาจะงงว่าทำไมเราถึงฉีดวัคซีนช่วงนี้เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นฉีดวัคซีนช่วงปลายปีเข้าหน้าหนาวแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องฉีดแล้วฮะเพราะว่าฝนมาแล้ว
1: มันคนละช่วงกัน
0: คนละช่วงกันหรือว่าเราอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่นคือเราต้องฉีด2ครั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแจกจ่ายออกมาประมาณ4ล้านโดสซึ่งสังเกตว่าเขาจะเน้นใน7กลุ่มเสี่ยงถามว่าจริงๆทุกคนฉีดได้ไหมจริงๆทุกคนฉีดได้นะครับแต่ว่าด้วยทรัพยากรละกันเราใช้ทรัพยากรที่คุ้มที่สุดเราก็เลยไปโฟกัสหรือไปเน้นในกลุ่มที่เรียกว่าถ้าติดแล้วมักจะลงปอดและมักจะรุนแรงมักจะเสียชีวิตก็คืออย่างที่บอกไปเป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับเด็กเล็กนะ6เดือนถึง2ปีผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับรวมไปถึงผู้พิการทางสมองโรคทรัสซีเมียผู้ที่ร่วมกันบกพร่องเช่นผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยกินยากดภูมิผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดรวมไปถึงโรคอ้วนนะซึ่งอันนี้น้ำหนักเกิน100กิโลหรือว่ามีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน35ขึ้นไปก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าถ้าเข้าตามเกณฑ์ฉีดได้เลยเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มนี้ฉีดได้ไหมฉีดได้ครับด้วยราคาที่ย่อมยาว200-300บาทตามโรงพยาบาลรัฐบาลก็สามารถฉีดได
1: ้ครับจริงหลักการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือควรจะฉีดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับทุกคน
0: โดยทั่วไปสามารถฉีดได้ทุกคนใช่ต้องเน้นตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยิ่งต้องแนะนำนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยผมขอให้มองประเด็นนิดนึงก็คือว่า1บางคนรู้สึกว่าจริงๆก็รู้ว่ามันไม่ได้หนักนะแต่มาเสียการเสียงาน
1: อย่าง
0: คุณแคนเงี้ยเป็นหวัดขึ้นมาต
1: ้
0: องใช
1: ้
0: เส
1: ีย
0: งเยอะ
1: ล
0: ำบากอันนี้2ก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่กับผู้สูงอายุนะเราเป็นมันไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะติดเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดเนี่ยมันก็เป็นปาการด่านหนึ่งละที่เราจะลดโอกาสในการที่จะส่งต่อผู้ที่เรารัก
1: เพราะว่า
0: ไ
1: ข้หวัดใหญ่เป็นไวรัสมันติดกันได้
0: ใช่
1: ติดทางระบบทางเดินหายใจนี่แหละ
0: หายใจรดการอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับไอจามเสมหะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแข็งแรงดีให้มองสองประเด็นนี้หนึ่งคือเราก็คงไม่อยากจะเสียการเสียงานที่สองก็คือเราก็คงไม่อยากเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอเควัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเวลาฉีดไม่ได้ป้องกันการติดแต่ลดการเจ็บป่วยใช่ไหมหรือว่าลดอาการหรือว่าไง
0: ครับตรงนี้สำคัญอีกเหมือนกันหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยินในสื่อเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะกันไม่ได้หรือว่ากันได้ไม่ดีนะคราวนี้ประเด็นนี้จริงนะฮะคือหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยที่เราฉีดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนกันโรคชนิดไหนเนี่ยไม่มีอะไรกันได้ 100% แน่นอนอาจจะมีตั้งแต่50 60 70% ไปจนถึง 90% วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันน่ะไม่ได้กันได้ดีขนาดนั้นมันอาจจะอยู่ที่ 50-60% ซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยจริงๆ 50% เนี่ยคุณแค่ลองฟังดูว่าถ้าเราฉีดไปแล้วติดครึ่งไม่ติดครึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าค่อยน่าฉีดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่วัคซีนเนี่ยช่วยเสมอแล้วคนอาจจะไม่ได้พูดก็คือว่ามันจะป้องกันความรุนแรงมากกว่าติดได้ไหมอาจจะติดได้แต่ว่ามันจะลดความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอหลายๆท่านเนี่ยอยากที่จะกระจายเสียงตรงส่วนนี้ออกไปด้วยว่าถ้าถามว่าฉีดแล้วจะไม่ติดเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าประโยคนี้จริงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้กันได้ 100% แต่ถามว่ามันน่าจะช่วยลดความรุนแรงได้โดยเฉพาะใน7กลุ่มเสี่ยงนะครับ
1: ซึ่งเอาจริงๆนะเวลาป่วยแล้วมันแบบทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันแบบมันเฟลมากเลยนะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยการที่มีวัคซีนมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะแต่ก็ยังไหวอยู
0: ่อาจจะหายเร็วหน่อย
1: หายเร็วขึ้น
0: ความรุนแรงอย่างนี้นะครับ
1: ฮะโอเคนี่คือไข้หวัดใหญ่เพราะจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เวลาเป็นหนักๆมันน่ากลัวใช่ไหม
0: ครับก็ข้อแรกเลยคือมันไม่สบายตัวเราถ้าเราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นไข้หวัดที่เราอาจจะบอกว่าวันนี้ขอลางานลาจริงๆนะ
1: ค
0: ือไม่ได้ลาแบบ ต้องลาเพราะว่ามันไข้สูงมากมันปวดตัวมากนะครับเจ็บคอไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกอยากจะพักผ่อนเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบต่อการทำงานกิจกรรมของเราแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไข้หวัดใหญ่กลุ่มนี้มันก็จะลงปอดได้เกิดปอดอักเสบบางคนป่วยหนักๆ ก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในหอบำบัดวิกฤตเนี้ยครับอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: แต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยไปหาหมอมันมียาที่จะยับยั้งตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
0: ใช่ครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมียาต้านไวรัส
1: โอเค
0: ไข้หวัดใหญ่โควิดก็มียาต้านไวรัสโควิดนะครับซึ่งไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจเนาะเราที่ทราบกันนะครับอย่างเช่นป้ายจมูกเนี่ยบางคนเดี๋ยวนี้ ATK จากบ้านเลย
1: เ
0: มื่อก่อน ATK เนี่ยตรวจได้เฉพาะโควิดถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ ATK เนี่ยมันมาเป็นคู่เลยฮะ
1: มันมีทั้งตรวจโควิดและไข้หวัดใหญ
0: ่ใช่บางทีมา3ตัวด้วยโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV อย่างเงี้ย บางคนเขาก็ป้ายมาตั้งแต่บ้านละ
1: อ
0: ันเนี้ยถ้ามันบวกก็มาได้เลยหมอไม่ต้องป้าย3
1: โอเค
0: ครับใช่
1: นอกจากการตรวจ ATK ครับเราจะพอจะรู้ไหมว่าไข้หวัดใหญ่ละหรือเป็นไข้หวัดปกติวะหรือเป็นโควิดวะไข้หวัดใหญ่มีความแตกต่างยังไงไหมฮะ
0: คือจริงๆตอบยากจากอาการแต่ต้องบอกเลยว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยตามชื่อเลยครับไข้หวัดนี่ใหญ่จริงเป็นไข้หวัดที่คุณอาจจะอยากจะเดินมาหาหมอแต่ถ้าเป็นไข้หวัดทั่วไปเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปละกัน
1: มันไม่ได้รุนแรง
0: นะใช่ใช่
1: โอเคอันนี้คือไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่เรารู้จักมานานแล้วแหละแต่ว่าที่เราต้องคุยเรื่องนี้กันในทุกๆปีเนี่ยเพราะว่าผมว่าหลายคนมองข้าม
0: ม
1: องข้ามไม่ต้องฉีดก็ได้วัคซีนปล่อยๆไปแต่พอมันติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหมันแบบไม่คุ้มค่าเหมือนกับเวลาคนจะทำประกันแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์ไม่ต้องทำหรอกแต่พอเป็นจริงๆปุ๊บโอ้โหฉันก็จะทำอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาโรคหัดระบาดหนักเกาหลีใต้เวียดนามและไทยยอดพุ่งลามทั่วเอเชียนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์โรคหัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ค่อนข้างน่าวิตกนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อโรคหัด52รายในปีนี้สูงกว่าตลอดทั้งปี67ที่มีเพียงแค่49รายนะครับโดยนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ6ปีรายงานบอกว่า34รายจากทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยกลับมาจากเวียดนามแม้ว่าเกาหลีใต้จะเคยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศปลอดโรคหัดมาตั้งแต่ปี57ก็ตามเวียดนามเองเนี่ยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า 40,000 รายภายในต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายนะครับส่วนประเทศไทยก็มีสถิติที่น่าตกใจรายงานผู้ป่วยโรคหัดปี67เนี่ย 7,507 คนเทียบกับปี66นะฮะที่มีเพียง38รายโอ้โหมันเพิ่มขึ้น197เท่านะครับด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC เตือนนะครับว่าโรคหัดเป็นโรคที่แพร่เชื้อได้ง่ายที่สุดในโลกและหากไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับโดยวัคซีนป้องกันโรคหัดหากได้รับครบ2เข็มตั้งแต่วัยเด็กจะมีประสิทธิภาพสูงถึง 99% แคนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่าโรคหัดผมก็เคยได้ยิน
0: ครับครับ
1: แต่ไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไรกันแน
0: ่อ๋อครับปีนี้โรคหัดก็มาแรงเป็นอีกโรคนึงที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็จะต้องกลับไปทบทวนกันหน่อยเพราะว่าจริงๆโรคหัดเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าถามคุณพ่อคุณแม่เราเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะพอรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในยุคหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะครับโรคหัดเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนึงนะครับซึ่งติดได้ง่ายมากเรียกว่าถ้าอย่างที่ตามข่าวบอกเลยว่าโควิดติดง่ายแล้วไข้หวัดใหญ่ติดง่ายแล้วนะครับหัดเนี่ยง่ายกว่าติดทางการหายใจลดอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเนี่ยติดง่ายมากเรียกว่าติดคือเรียกว่าง่ายกว่าโควิดแล้วก็ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ามีการระบาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรคหัดเนี่ยถามว่าอาการเด่นๆคืออะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากเหมือนกับน้ำมูกน้ำตาไหลเหมือนเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผื่น
1: มีผื่น
0: นะโรคหัดเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะเด่นเลยคือผื่นจะเป็นทั้งตัวเลยนะครับ
1: ผื่นจะเป็นแบบลักษณะแบบไหนครับผื่น
0: ผื่นเหมือนกับเราอาจจะง่ายๆเหมือนเรียกว่าไข้ออกผื่นเคยเห็นไหมครับบางคนเป็นไข้แล้วผื่นมันจะ
1: แดงแบบเล็ก
0: ๆเต็มตัว
1: แต่ว่าหือขึ้นมาเต็มเลย
0: ใช่ใช่หลังจากนั้นก็จะหายเองเพราะว่าโรคหัดไม่มียาต้านไวรัส
1: เอ้าเหรอ
0: ไม่มียาต้านไวรัสครับส่วนใหญ่เนี่ยโรคหัดก็จะเริ่มจากมีอาการเป็นไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเจ็บคอน้ำมูกไหลตาแดงหลังจากนั้นก็จะมีผื่นออกมาพอผื่นเสร็จปุ๊บก็จะไข้ลงแล้วก็หายหลายๆคนบอกอาการแบบนี้มันก็เยอะมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าจะทราบว่าเป็นหัดก็ต้องตรวจนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือโรคหัดเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายมาก กระจายทางเดินหายใจกระจายทางอากาศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดโรคหัดคนใดคนนึงเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดกันหมด
1: โรคหัดเนี่ย
0: ครับ
1: เท่าที่ฟังอาจารย์พูดมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันก็เป็นไข้แล้วก็เป็นผื่นแล้วก็หายเอง
0: ครับส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าในบางกรณีจริงๆนะครับที่อาจจะมีปอดหรือว่าอาการหนักจริงๆเนี่ยจะมีเสียชีวิตได้แต่ว่าเจอไม่เยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่เสีย

0: ชีวิตเนี่ยมักจะเกิดในคนที่อาจจะภูมิคุ้มกันไม่ดีกินยากดภูมิอายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเด็กโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่ได้รุนแรงมากแต่ไม่เป็นจะดีกว่าแล้วเราก็โชคดีที่ว่าเรามีวัคซีน
1: เรามีวัคซีนที่มีมานานแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
0: วัค

0: ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆก็จะได้รับการฉีดครับ2เข็มตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในบางประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกเลยว่า
1: เขาปลอดโรคหัด
0: ปลอดโรคหัดไปแล้วหรือประเทศไทยเราเนี่ยเอาจริงๆเด็กที่เกิดมาในยุคพวกเราเนี่ยเด็กที่ตอนนี้อยู่ในยุค 30-40 เนี่ยจริงๆฉีดมาเกือบหมดแล้ว
1: ผมก็ต้องฉีดแล้วสิ
0: ใช่เพราะว่า
1: ผมไม่แน่ใจว่าฉีดตั้งแต่ปีไหนนะฮะ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะดีนะครับก็คือเด็กที่เกิดในประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะมีเซตของวัคซีนเลยที่เรียกว่าฟรีกระทรวงออกให
1: ้
0: คุณแม่แค่พาเด็กไปเอาสมุดเด็กดีไปเนี่ยได้รับการฉีด MMR หรือว่าวัคซีนหัดเยอรมันคางทุงเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยยากมากที่จะรอดจากการฉีดวัคซีนคือเรียกว่าถ้าคุณแม่พาไปตรวจเด็กดีเนี่ยยังไงฉีดแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ามันจะมีเรื่องของความเชื่
1: อ
0: หลายๆอย่างว่าฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วจะเป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยครับคือในบางสังคมหรือในบางความเชื่อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นหร
1: ือ
0: ว่าฉีดไปแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่าก
1: ็
0: จะทำให้มีบางกลุ่มย่อยบางชุมชนหรือบางคนในบางครอบครัวที่อาจจะไม่ฉีดพอไม่ฉีดเนี่ย
1: เขากังวลเรื่องนี
0: ้กังวลเรื่องนี้ใช่แต่ว่าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เน
1: ี
0: ่ยไม่เกี่ยวกับออทิซึมนะครับคิดว่าประโยชน์ของการฉีดเนี่ยมีมากกว่าแต่ว่าอาจจะมีบางกลุ่มในประเทศไทยก็ตามนะหรือว่าอาจจะเป็นเวียดนามการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีหลายผลหนึ่งก็คือกลัวสองก็คือรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอันที่สามก็คือเข้าไม่ถึงเขาไม่ถึงก็คือมันไม่มีวัคซีนประเทศเขาอาจจะไม่ได้แจกฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้รวมไปถึงการที่เรามีภูมิป้องกันหัดเนี่ยมันมีได้2แบบแบบนึงก็คือติดจริงก็คือว่าถ้าเราถามคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยบางคนเขาติดจริงนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นหัดตั้งแต่เด็กร่างกายเราก็จะมีการสร้างภูมิขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันโดยการติดเชื้อจริง
1: ๆ
0: อันที่2คือเป็นการมีภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนนะซึ่งถ้าทางการแพทย์เราเชื่อว่าติดจริงเนี่ยภูมิมันแข็งแรงกว่า
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพวกเราที่ไม่เคยเป็นติดเชื้อจริงๆได้รับวัคซีนเนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะมีภูมิที่ลดลงด้วยหรือแม้แต่ติดจริงเนี่ยพอผ่านมานานๆภูมิก็ตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มีการระบาดของหัดเนี่ยก็คือ1ไม่เคยฉีดเลย
1: ครับ
0: อันนี้2ก็คือฉีดวัคซีนมานานแล้วหรือว่าเคยเป็นมานานแล้วภูมิมันตกลง
1: เราต้องฉีดซ้ำไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้นะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีการระบาดเยอะๆในบริเวณที่เราอยู่อาจจะมีการฉีดกระตุ้นสักเข็มนึงหรือถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศหรือในสถานที่ที่มีการระบาดเนี่ยก็อาจจะแนะนำถ้ายังไม่เคยฉีดเลยควรจะฉีดครับฉีด2เข็มแต่ถ้าเกิดว่าเคยฉีดไปแล้วอาจจะมีการกระตุ้นสักเข็มนึงอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮอตฮิตเลยของปีนี้โรคหัดซึ่งถ้าตัวผมเองเคยเจอไหมเจอน้อยมากในชีวิตอาจจะเจอสักประมาณเคส2เคส
1: เราจะได้ยินแต่ชื่อ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นโรคที่ถ้าสมมุติในประเทศที่ฉีดหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอแต่ว่าอย่างที่ทราบคือเดี๋ยวนี้ประเทศมันบินกันเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราไม่มีนะแต่ว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวมาประเทศเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเอากลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมันทำให้อย่างที่คุณแคนถามตั้งแต่แรกทำไมโรคติดเชื้อมันไม่หมดไปสักที
1: เพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อกันอยู่เรื่อยๆแลกเปลี่ยนอาจารย์แล้วเมื่อก่อนเคยได้ยินคำว่าหัดเยอรมันมันต่างจากหัดไทยยังไง
0: คือหัดเฉยๆนี่ไม่ใช่หัดไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นหัดแล้วก็หัดเยอรมันมันเป็นชื่อว่าเจอร์มันมีโซคือมันเป็นไวรัสอีกตัวนึงคือเรียกว่ามันเป็นไวรัสคนละตัวกัน
1: อาการเหมือนกัน
0: อาการคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นไข้แล้วก็จะทำให้มีผื่นเหมือนกัน
1: แต่เป็นคนพบที่เยอรมัน
0: ครับ
1: อย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็จริงๆตัวผมก็เจอน้อยมากเหมือนกันเพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่ว
1: ั
0: คซีนมันมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอย่างที่บอกพอเจอโรคเหล่านี้จริงๆก็ต้องไปทบทวนกัน
1: อาจารย์ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเด็กๆทุกคนรุ่นแขกเนี่ยฉีดมันจะมีแผลเป็นด้วย
0: อ
1: ันนั้นคือวัคซีนอะไร
0: อันนั้นถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้คำตอบนี้มีอยู่2แบบนะคือถ้าเด็กประมาณนึงไม่ได้เด็กประมาณนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแผลเป็นตรงต้นแขนอันนี้จะเกิดจากวัคซีน BCG
1: BCG เนี่ยคืออะไร
0: วัคซีน BCG เนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค
1: อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่หัดนะ
0: ไม่ใช่หัดครับใช่หัดเนี่ยก็จะฉีดแต่ว่าจะไม่ทิ้งแผลเป็นไว
1: ้โอเคป้องกันวัณโรค
0: ป้องกันวัณโรคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เด็กมากแล้วอายุสูงขึ้นไปอีกนิด
1: จะเป็นแบบใหญ่หน่อย
0: จะมี2อัน
1: อ
0: าจจะเป็นอีกอันนึงเขาเรียกว่าปลูกฝีดา
1: ษปลูกฝี
0: ปลูกฝีดาษใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นเด็ก
1: คุณแม่แคร์นะมี
0: ใช่
1: ซึ่งทำไมการฉีดมันถึงเป็นแผล
0: คือด้วย
1: เป็นผลกระทบของตัววัคซีนเหรอ

0: ไม่ครับคือลักษณะของการฉีดมันเป็นอย่างนี้คือเวลาปกติเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีแบบปักเข้าไปในกล้ามเนื้อถูกไหมครับพวกนี้มันก็เจ็บนะแต่ว่ามันไม่เห็นแผลบางวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันจะต้องฉีดใต้ผิวหนังวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันต้องแบบขยี้นิดนึงตรงนี้ทำให้เกิดลักษณะของการกระตุ้นภูมิได้ดีมันเป็นลักษณะของรูปแบบของการฉีดเหมือนยากินก็มียากินยาฉีดยาอมอะไรเงี้ยครับการปลูกฝีนะมันจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดแผลใช่หรือว่าการฉีดวัคซีน BCG อะไรเงี้ยครับมันต้องฉีดให้เกิดเป็นแผลซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมัน
1: เด็กสมัยนี้เขายังต้องฉีดอันนี้อยู่ไหม
0: BCG ยังฉีดนะครับ
1: ยังเป็นแผลอยู่ไหม
0: ยังเป็นแผลอยู่ครับแต่ว่าปลูกฝีดาษนี
1: ่ไม่มี
0: แล้ว
1: ยุคแคร์ไม่มีละ
0: ไม่มีละไม่มีละครับใช่คร
1: ับโอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งเรื่องอันนี้กำลังเป็นประเด็นนะฮะเรื่องเกี่ยวกับ Anthrax ก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนตกใจเพราะอยู่ดีมีคนป่วย Anthrax แล้วก็มีการระบาดกันแล้วก็หลายคนก็เฮ้ยโรคนี้มันมีอยู่ด้วยหรือนะครับล่าสุดตอนนี้นะฮะหลังจากที่เป็นข่าวในตอนนั้นเนี่ยว่าเป็นการล้มวัวแล้วก็ไปมีทั้งคนชำแหละแล้วก็ชาวบ้านที่กินเนื้อวัวกันเนี่ยมีเฝ้าระวังกันเยอะแล้วก็มีติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะครับล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับแต่ก็ยืนยันผู้ป่วยสะสมมี4รายเสียชีวิตเป็น1รายตอนนี้ไม่มีใครสัมผัสหรืออยู่ระยะเฝ้าระวังโรคแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังให้แบบใกล้ชิดหากพบสัตว์ที่ตายผิดปกติเนี่ยห้ามสัมผัสห้ามชำแหละห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะครับโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้ทนความร้อนทนสารเคมีแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่า10ปีนะครับพบมากในสัตว์กินหญ้าโคกระบือแพะแกะสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยจะตายรวดเร็วแล้วก็สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้ Anthrax เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอาจารย์มันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่
1: เชื้อมันอยู่ไหน
0: ครับ Anthrax เนี่ยจะเปลี่ยนจากไวรัสมาเป็นแบคทีเรียแล้ว
1: อันนี้แบคทีเรียแล้ว
0: ใช่เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอกันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถพิเศษอันนึงเขาเรียกว่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสปอร
1: ์
0: เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับสปอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหมายความว่าถ้าสปอร์เนี่ยมันตกอยู่ในทุ่งหญ้าเนี่ยมันอยู่ได้แบบหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือโรคนี้มันเป็นโรคที่เจอในวัวควายแพะแกะนะเราอาจจะเคยได้ยินวัวควายแพะแกะเนี่ยมันจะเป็นโรคแอนแทรกซ์เราเนี่ยจะไม่ติดเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน
1: ถ้าเกิดแอนแทรกซ์อยู่บนพื้น
0: ครับ
1: เราเดินผ่านไปเราติดไหม
0: คืออันนี้กำลังจะไปต่อที่ว่าเราติดยังไงเนาะคราวนี้ประเด็นคือเราจะติดแอนแทรกซ์ได้เนี่ย3ทางใหญ
1: ่
0: ๆนะครับ1ก็คือตามข่าวเลยมีวัวล้
1: ม
0: เราไม่รู้ว่าวัวเนี่ยเป็นแอนแทรกซ์แล้วตายหรือเปล่าเนาะเราอะใช้มือเปล่าหรือมือที่มีแผลหรือมีรอยแตกนะครับไปสัมผัสกับเนื้อสัตว์พวกนี้นะครับก็จะทำให้เราอะติดนะครับแอนแทรกซ์แบบชนิดแบบสัมผัสตรงที่ผิวหนังได
1: ้
0: อันที่2ก็คือกินครับ
1: กิน
0: เนื้อวัวกินเนื้อควายกินเนื้อแกะแพะเนี่ยที่ไม่ปรุงให้สุกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราติดได้อันนี้จะมาลักษณะแบบคล้ายๆท้องเสียได
1: ้
0: นะครับทั้ง2แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังตามข่าวซึ่งผิวหนังที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผลที่หายยากนิดนึงนะครับสุดท้ายตอนแรกมันจะนูนๆแล้วสักพักนึงมันจะแตกเป็นลักษณะสีดำๆ
1: แบบนี้แบบในภาพ
0: ใช่แบบในภาพนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรกซ์แบบทางสัมผัสซึ่งถามว่าจริงๆความรุนแรงไม่มากนะที่มีเสียชีวิตเนี่ยต้องดูเหตุผลว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไว้เป็นแผลที่ไม่หายมากกว่าไปหาคุณหมอหลายรอบแล้วไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือแบบที่บอกก็คือว่าถ้าไปชำแหละพวกสัตว์พวกนี้เรามากินเนี่ยอาจจะมีอาการท้องเสียอะไรได้ซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่แบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่คุณแคนอาจจะเคยได้ยินแบบที่3เนี่ยคือการที่เราหายใจเอามันเข้าไปหายใจไม่ได้หายใจเอาสัตว์เข้าไปนะหายใจเอาสปอร์เข้าไปสปอร์เหล่านี้นะครับพอมันเข้าไปที่ปอดเนี่ยจะทำให้เกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงถ้าให้พูดง่ายขึ้นอย่างเช่นเคยได้ยินไหมครับข่าวเรื่องของการเปิดจดหมายขึ้นมา
1: เมื่อก่อนจะมีข่าวที่สหรัฐนะฮะหลังจากในวันๆเนี่ยมันจะมีซองจดหมายส่งไปที่หน่วยงาน
0: ใช
1: ่แล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าด้านในเป็นแอนแทรก
0: ใช่จริงๆมันเหมือนเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาซึ่งในฝุ่นที่ฟุ้งเนี่ยคือสปอร์ของแอนแทรก
1: โดยตรงเลย
0: ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยการสิ่งเหล่านี้พวกสปอร์มันจะต้องเก็บไว้นะครับในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จริงๆถือเป็นอาวุธชีวภาพเพราะว่าถ้าเราหายใจเอาเข้าไปเนี่ยเราจะเกิดลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรกซ์แบบปอดอักเสบ
1: ครับ
0: อันนี้แหละน่ากลัวเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เสียชีวิตเยอะมาก
1: เพราะฉะนั้นในการสัมผัสมีผลถ้าเกิดเป็นการสัมผัสแบบผ่านผิวหนังกับการกินเนี่ยไม่ถึงตายใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไม่ถึงตายใช่
1: แต่ถ้าสูดเข้าปอด
0: สูดเข้าไปมีโอกาสตายสูงขึ้นมากเพราะว่าการหายใจเอา

0: สปอร์เข้าไปของเชื้อเนี่ยเกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงใช่
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราซวยเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยมันดินเนี่ยมันมีทุ่งหญ้าอยู่แล้วมันมีสปอร์อยู
0: ่
1: เดินผ่านที่เราสูดเข้าไปก็ตายเลย
0: ขึ้นกับปริมาณส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอเนี่ยเรามักจะเจอสปอร์อยู่ในพวกขนสัตว
1: ์
0: อะไรแห้งๆเนี่ยครับ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สปอร์เนี่ยไม่ถูกทำลายพวกน
1: ี้
0: เราจะได้ยินว่าเออมันอยู่ในพวกขนสัตว์พวกหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามันตกอยู่ตรงบริเวณที่มีสัตว์ตายอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีโอกาสได้ถ้าเราสูดเยอะๆนะครับ
1: แต่โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้เหรอครับ
0: ไม่ได้โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้นั่นข้อแรกคือถ้าคนเป็นแอนแท็กไม่ต้องกลัวเขานะครับแต่ว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะเขามักจะมีกิจกรรมบางอย่างคล้ายๆกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยมีการชำแหละเนื้อกินด้วยกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะควบคุมโรคอย่างที่กรมควบคุมโรคเข้าไปดูแลเนี่ยก็คือจะต้องตามคนทุกคนที่สัมผัสนะครับมากินยาให้หมดเลยแล้วก็ดูว่าสัตว์ตายจากอะไรแล้วสัตว์แถวๆนั้นก็ต้องกักกันรีบกำจัดให้หมดเพราะว่าถ้ากำจัดได้หมดก็จะไม่ทิ้งสปอร์ไว้นะถ้าไม่ทิ้งสปอร์ไว้ก็จะไม่มีโรคนี
1: ้การบริการในการเกิดสปอร์มันสักพักไหมครับอย่างสมมติวัวมีเชื้อแอนแทรก
0: ครับครับ
1: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอวัวตายแล้วก็ไปชำแหละกันอ่ะช่วงนั้นสปอร์มันจะเกิดหรือยังหรือมันเกิดจากตอนไหน
0: จริงๆวัวที่ตายนี่ตายจากแอนแทรกก็มีสปอร์แล้ว
1: มีแล้วเหรอ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเวลาเรารับเข้ามามันไม่ใช่รับมาวันนี้ปุ๊บเป็นปั๊บมันมีช่วงระยะเวลานิดนึงเพราะว่าสปอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นเชื้อที่จำศีลอยู
1: ่
0: มันก็มีพอมันอยู่ในที่ที่อ่ะโอเคอุณหภูมิเริ่มได้แล้วก็เริ่มออกฤทธิ์เริ่มสร้างสารพิษอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แอนแทรกซ์เนี่ยรักษายังไงครับ
0: แอนแทรกซ์มียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้ออย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะมันเป็นแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราจะมียาใช่ต้องกินยาครับ
1: แต่ต้องดีเทคให้ได้ก่อนว่ามันคือแอนแทรก
0: ซ์
1: ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งคุณหมอที่เจอเนี่ยก็เก่งมาก
1: มีหลายคนชื่นชมคุณหมอคนนี้มากๆเพราะว่าเป็นคุณหมอที่จบใหม่ด้วยแล้วก็ไปใช้ทุน
0: ครับ
1: แล้วเขาก็สังเกตจากอาการของตัวนี้ป่ะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ซึ่งมันดูยากเหรอครับ
0: ซึ่งคืออย่าง
1: หรือว่าเราไม่ค่อยพบ
0: คือเราไม่ค่อยพบข้อแรกคือเราไม่ค่อยพบทำให้เราไม่ค่อยคิดถึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะของมันค่อนข้างชัดเจนถ้าเราเคยเจอมาก่อนหรืออาจจะเคยเรียนมาก่อนอย่างต้องชื่นชมคุณหมอด้วยว่าคุณหมอก็สงสัยเนาะพอสงสัยก็ไปย้อมดูพอย้อมเจอแบคทีเรียตัวนี้ใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็มีการแจ้งทำให้โชคดีที่ว่าเราสามารถที่จะกักกันเชื้อได้เร็ว
1: ถ้าเกิดเราอินเคสว่าคุณหมอคนนี้อาจจะไม่ได้ดีเทคแล้วก็รักษาปกติไปแล้วพอออกไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นอาจจะระบาดน่ากลัวกว่านี้หรอฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ควบคุมใช่ไหมครับสัตว์มันก็เป็นพอมันตายปุ๊บมันก็ติดเพื่อนมันก็ติดกันไปหมดเลยพอมันตายปุ๊บสปอร์ก็เต็มพื้นทุ่งตรงนั้นหมดเลยอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ผมคิดเป็นหนังสยองขวัญเลยนะสมมติว่าถ้าเกิดมันติดทั้งคอกอ่ะแล้วติดทั้งคอกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์แล้วก็แพ็คเป็นเนื้อมาให้เรากินอย่างเงี้ยมันฆ่าเชื้อไหม
0: ข้อแรกเลยคือเราจำเป็นที่จะต้องกินเนื้อนะครับที่ปรุงสุก
1: แอนแทรกซ์เนี่ยถ้าปรุงสุกมันตายเหรออ
0: ่าจริงๆจริงๆต้องบอกว่าสปอร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทนทานเนาะต่อลมต่อฝนต่อความร้อนแต่ว่าถ้าความร้อนถึงระดับนึงมันก็จะทำลายได้เพราะฉะนั้นเน้นว่าการกินอาหารปรุงสุกนะครับก็ดีหรือว่าอาจจะต้องดูว่าแหล่งของเนื้อสัตว์เนี่ยได้มาจากที่ไหนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่วัวแพะควายแกะเนี่ยจะอยู่ในลักษณะพื้น
1: ทุ่ง
0: มากกว่าใช่
1: อย่างภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีเมนูซอยจุที่เขาชื่นชอบในการรับประทานกันอันนั้นเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: เสี่ยงเลยครับใช่เพราะว่ามันดิบใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูที่มาของเนื้อ
1: ของเนื้อ
0: ใช่
1: มันไม่ใช่แค่ดูล้างสะอาดแล้วจะเพียงพอ
0: ใช่คือจริงต้องบอกว่าเราไม่อยากให้ตระหนกมากเพราะว่าเราไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเน้นว่าบางทีสัตว์ที่เขาตายอะครับคือถ้าตายโดยแบบไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะไม่สบายอะไรตายหรือเปล่าซึ่งมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: ครับครับ
1: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากินหมูดิบไม่ค่อยไม่ได้หมอห้ามเพราะว่ามันจะมีโรคทำให้หูดับเราก็เนื้อยังพอได้นะ
0: ครับ
1: เจอแอนแทรกซ์เข้าไปอีกเนื้อก็ไม่กล้ากินดิบ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าเราก็เน้นย้ำว่าครับว่าจริงๆกินแบบอาหารปรุงสุกก็ดีที่สุ
1: ด
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าอยากให้ดูเรื่องของแหล่งที่มาของเนื้อด้วยอย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปถ้าพูดง่ายๆคือถ้าไม่ได้ไปเอาเนื้อสัตว์ที่ตายมากินอย่างเงี้ยมากินดิบๆ ด้วยนะก
1: ็
0: ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
1: โอเคประมาณนี้สำหรับโรคติดเชื้อดูรายการเราไม่อยากให้กังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับเราแค่ให้คุณเข้าใจว่า อะไรที่ควรระวังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่ระวังแล้วพอติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับชีวิตหลังจากนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็มีมาคุยกันอีกอ่ะมันมีเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าพบเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15%-25%ที่อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นเพราะคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่75-80%กว่าเนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฝือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอก็สลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอบ่น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬาทุกคนผ่านน้ำตาเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: เอาจริงๆผมอยากเล่นมานานมากแล้วอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious เลยคือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
1: จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอ้ตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันนะครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิคอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยอีกเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: เราต้องยืนแยกขาม
1: ีการแยกขาให้เกิดบาลานซ์
0: โอเค
1: เข้ามานี่ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาเงี้ยครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3
0: ครับ
1: จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได้มันจะผิดกติกาเราต้องทําตามซีเควนซ์มัน
0: คร
1: ับ แล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ลูกลองมั้ยครับ
0: ลองเลยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
0: ถนัดมือนี้มือขวาม
1: ือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
0: ถูกป่ะอัน
1: นี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่อ๋อ
1: แล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
0: อ๋อ
1: สไลด์
0: เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็วหรือว่าถ้ามันชินกับมาโซ
1: ่
0: เมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทําน้ําตาเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเดี๋ยวตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
0: ม
1: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
0: ้
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองสามมันก็เรียกว่า363
0: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองนี้ล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ําใช่มั้ยครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบ1คว่ําใบ1หงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3 3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็จะสมมติว่าเราทำหล่นนะครับ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มๆมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี้แหละในการปล่อยทีละบัตรมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วชี้
1: ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้เหรอครับเมื่อกี
1: ้อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดี่ยวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ3 3 3
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแตก3 3 3นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ไหม
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ1 2
0: หกวิ
1: หกจุดแปดแปดเก้าถือว่ายังไม่ผ่าน
0: แต่ยังไม่ผ่านคร
1: ับ ก็ไม่น่า
0: เหลือแค่หนึ่งวิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
0: เป็นหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่ายๆใช
1: ่ครับแย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ๆใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
0: ประมาณนี้ครับ สำหรับท่า3 3 3
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาใส
1: ่ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 363ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
1: ครบโล
0: ครบโล
1: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: ประโยชน์ตอนเก็บอะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอะที่จะชอบจับดัมเบลแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นเหมือนยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อัดลองดูไหมครับ
1: มันมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะมูฟขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อัดจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งหาง4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเลยตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่มั้ยครับเหลือตรงกลางไว้
1: แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปึ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิมมีความมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี
0: ้ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้
1: เฮ้ย
2: เป็น
0: ช
2: า
0: ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนติดข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์ก่อนนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี
1: ้
0: คร
1: ับ โอ้โหเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยขณะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิ
3: ถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่ประมาณ17 18วิก็ถือว่ารู้เลย
3: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
3: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง
0: Ha ha ha.

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้
0: เลยไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 16วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโค
0: แบบไซโค
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูครับ
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับแบบคู่

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: ท
1: ำ
0: ความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีหนึ่งก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนสแต็กอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการแชร์เล่นเล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวผมที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
0: อย่างเซฟเนี่ยครับ
3: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนบางกีฬาเราต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆก็เร็วได้มากหรอกนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
0: ๆโอกาสครับ
4: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโปรแกรมที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมเยอะ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้ทีมที่ช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีในการพลาดหรือกันถ้าใครเนี่ยสติหลุด
1: จริงเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ําตามาหมดเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแต็กส่วนใหญ่ก็จะemotion ใช่
0: ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีก็ยังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็น New Stacker ครับ Gold Rate ของมันมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมานะทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแต็กไปใน
0: ทุ
1: กที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
0: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได้บ้าง
1: ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได
0: ้สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได
1: ้ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตอะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
0: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไป ไปได้ไกลซึ่งจริงวันนี้ผมโดนตกนะ
1: โดนตกเลย
0: เออถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนั่นแหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ครับขอบคุณมาก
0: ครับ
2: คร
0: ับ วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั่นก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงและอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกด้วยและสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าเป็นหลุมจากการเป็นสิวหน้าไม่เรียบหมดความมั่นใจทางออกของปัญหามีอยู่ในรายการวันนี้ครับ

0: พูดทุกเข่าครับแต่ที่เราก็มีอาการถ้าหากเราเดินบางครั้งมันจะปั๊บเวลาเรานอนไงนะลุกขึ้นบางทีมันจะปวดแล้วมันเจ็บอยู่ที่หัวเข่าสมัยก่อนเราทำนานได้แต่นี่มันเดินเหินมันไม่ถนัดอ่ะตอนแรกก็เป็นอยู่เรือเดินต่างประเทศนะเพราะเราก็ทำงานพวกยกเข้ายกของอะไรเราก็ทำก็กลัวจะเดินไม่ได้อ่ะ
1: คุณลุงสมานนะฮะ
0: ครับ
1: คุณลุงอายุเท่าไหร่ปีนี
0: ้77แล้วครับ
1: 77แล้วครับร่างกายแข็งแรงดีไหม
0: ก็ดีครับ
1: ดีนะฮะ
2: คุณลุงมีปัญหาเรื่องปวดเข่านะ
1: ปวดยังไงอะลุง
0: คือมันเวลามันเดินเนี่ยมันถากมันพลาดเบาะเนี่ยนะมันจะปั๊บ
2: เดอแป๊บเหมือนเข็มทิ่ม
1: พลาดหมายถึงว่าอาจจะตกหลุมเจอสะดุดอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยหรือจะถากเราเดินจากข้างบนเนี่ยนะลุกข้างล่างเนี่ยระวังตอนนั้นนั่น
2: เดินลงขั้นบันได
1: ขั้นเดียวก็แป๊บ
2: แล้วแป๊บได
1: ้เหรอมันแป๊บนี่มันแป๊บที่เข่าอย่างเดียวหรือแป๊บ
0: ที่หัวเข่านี่ครับ
2: แป๊บในหัวเข่านี่เลย
1: สองข้างไหมลุง
0: เป็
2: นข้างไหนมากกว่าลุง
0: ข้างนี้มากครับ
2: ข้างขวามากกว่า
1: เยอะกว่า
2: ครับ
1: แต่นี่เป็นคนไข้ที
2: ่เป็นคนไข้ที่ดูแลกันมานาน10กว่าปีแล้วลุงนะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นน้ำหนักลุงเท่าไหร่นะ
0: 93 94
2: 93 94ตอนนี้น้ำหนัก
0: 70ครับ
2: 70
1: โอ
2: ้นี่ลดมา23 24โล
0: ครับ
2: ลดมาเพราะตอนนั้นมาเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็คุยกันเรื่องการรักษาว่าคุณลุงน้ำหนักเยอะมากถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมีทางเดียวคือผ่าลุงก็ไม่อยากโดนผ่าตัดเพราะเขาก็คุยกันว่าข้อเข่าเทียมเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก10ปี15ปี20ปีนี่แล้วแต่ดวงนะครับ
1: ก็หมายถึงถ้าอยู่ได้แค่นั้นก็ต้อง
2: ผ่าอีก
1: ก็ต้องผ่าใหม่
2: ใช่ครับ
1: ไปอีกทุก10ปี15ปีผ่าอีก
2: ใช่ครับเพราะน้ำหนักเยอ
1: ะ
2: น้ำหนักเยอะถ้าผ่าเปลี่ยนเข่าไปเลยเนี่ยข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็วกว่าคนอื่นเพราะประเด็นหลักก็ต้องน้ำหนักลงไม่ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่า
1: ครับ
2: น้ำหนักก็ต้องเอาลงทีนี้คุณลุงเขาอยู่ในระเบียบวินัยมากตั้งใจนะครับก็เลย10กว่าปีนี้ก็ไม่ได้ผ่าตัด
1: อ๋อเหรอไม่ต้องผ่าตัด
2: ไม่ได้ผ่าตัดเลยครับ
1: เลย
2: ลดน้ำหนักอย่างเดียว
1: แล้
2: วทานยาก็ไม่ได้ให้ยามากอะไร
1: ครับ
2: ยาบำรุงวิตามินนะครับบำรุงร่างกายไปแล้วก็สอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยกแขนยกขาไป
1: ครับรู้การทำไมการลดน้ำหนักมันถึงมีผลกับข้อเข่ากับหัวเข่าได้ขนาดนั้นครับอาจารย
2: ์ครับคือลองคิดดูว่าน้ำหนักที่ลงไปบนหัวเข่าเนี่ย80 90โลเนี่ยนะครับถ้าไม่นับน้ำหนักที่อยู่ใต้เข่า
1: เอาแค่
2: ช่วงบน
1: ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงหัวเข่าเนี่ยนะ
2: กดลงมาที่เข่า
1: น้ำหนักส่วนใหญ่ของตัวเราเลย
2: 80กิโล
1: ครับ
2: 80โลนี่ข้าวกี่ถัง
1: โอ้โหใช่
2: เข่ารับไม่ไหวเข่าก็จะบ่นว่าฉันปวดนะฉันปวดนะ
1: สะสมไปเรื่อย
2: ๆสะสมทีนี้เอาลงไปแค่ถังกว่า
1: ครับ
2: ถังกว่าก็สบาย
1: 3กิโลสบาย
2: 10กว่าปีก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัว
1: ตอนแรกที่ลุงมาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นปวดยังไงแบบไหนบ้าง
0: มันปวดเดินไม่ได้เหรอครับมันจะประคองไป
1: เ
0: ลย
1: เหรอเดินไม่ได้เลยเหรอฮะ
0: ครับโถมันปวดไม่ได้เลยครับ
1: มันยังไงบ้างมันปวดยังไงบ้างฮะ
0: แล้วก็อย่างว่าแต่ผมปราบแล้วมันไม่เข้าที่สิ
1: ครับยังจะลุกขึ้น
0: โอ้โห
1: อย่างนี้งอเขาลุกขึ้นอย่างนี้ไหวไหมฮะแล้วเดินอะไรงี้พอได้ไหม
0: เดินแล้วก็ค่อย
2: ต้องมีคนพยุง
0: พยุงไป
1: ต้องมีคนพยุง
2: ตอนนั้นมาหนักเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ไม่ไหวแล้วเพราะเข่าบวมเข่าอักเสบมาก
1: บวมด้วยอักเสบด้วยมีโก่งด้วยไหมฮะ
2: ตอนนั้นก็เริ่มมีโก่งนะครับตอนนี้รู้สึกก็โก่งเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่แล้ว
0: ไม่มีครับไม่
1: เหรออ
2: าจจะมีนิด
1: ๆครับ10กว่าปีแล้วนะ
2: 10กว่าปีแล้ว
1: นับจากเริ่มเป็น
2: ใช่ครับ
1: แล้วค่อยๆลดน้ำหนักเหรอครับ
0: ครับ
1: 90กว่ามาเหลือ70นี่ใช้เวลานานไหมฮะ
0: โอ้ยมันต้องค่อยไปค่อยไปนะครับ
1: ค่อยๆลง
0: กำลังกายตอนนี้เราไม่ค่อยได้ออกกันตอนนี้เราก็เลย
1: นั่นเนี่ยเพราะออกกำลังกายก็ปวดเข่าอีก
0: ไม่ปวดหรอกครับถ้าหากว่าเราเล่นในที่ไม่ได้เดินเลย
2: ครับอ๋อเล่นยังไงลุง
1: เล่นอะไรบ้าง
0: เนี่ย
1: ยกน้ำหนักยกเวท
0: ครับ
1: อย่างนี้เหรอ
0: ครับ
1: โอ้ออกกำลังกายด้วย
0: คร
2: ับ แล้วออกกำลังกายเยอะนะตอนนั้น
1: แต่จริงการออกกำลังกายที่เผาผลาญไขมันเนี่ยมันต้องออกกำลังกายที่ต่อเนื่องไม่ใช่หรอฉันถ้ายกเวทที่มัน
0: ตอนเช้าตอนเย็นนะแล้วเราก็อดอาหารช่วยด้วย
1: อาหาร
0: มาลดลงน้อยที่สุด
1: ครับ
2: คือของคุณลุงเนี่ยคุมอาหารได้ดีมาก
1: ครับ
2: คือออกกำลังกายเนี่ยจะมีผลต่อการลดน้ำหนักน้อยมาก
1: ครับ
2: แต่ว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
2: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นปอดก็จะขึ้นก็จะมีแรงเดินก็มีแรงเดิน
1: แต่ที่สำคัญที่สุดคือการคุมอาหาร
2: ครับคุมอาหารลุงคุมยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อย
0: ทานอาหารให้น้อยลงแล้วก็สมมติว่าถ้าแล้วมื้อไหนเราไม่น่ะเราก็ไปกลางวันเราก็ไปทาน
1: ครับกินอะไรบ้างลุงแต่ละมื้อกินอะไรบ้าง
0: ก็กินพวกปลาเปอร์หมูก็ทานก็ได้ว่าทานให้น้อยหน่อย
1: ผัก
0: ครับทานข้าวให้น้อยประมาณ
1: ข้าวให้น้อย
2: ข้าวแค่ไหนนะครับลองทำมือให้ดูนะครับ
0: มือข้าวประมาณสัก7 8ช้อนนั่นแหละครับเพราะมันทีแรกผมก็นั่นเราก็อดไปได้ครับกิน
1: พออดไปนานก็ชิน
0: ทีนี้ก็ลด
2: มื้อเย็นมีข้าวไหมลุง
0: ไม่มีครับ
2: มื้อเย็นไม่มีข้าวเลย
1: มื้อเย็นไม่มีข้าวม
0: ี
1: ปลา
0: 3โมงเย็น
2: 3โมงเย็นไม่ทานไม่ทานตอนค่ำ
1: ตอนค่ำก็ไม่ละ
2: พอหลัง3โมงเย็นก็เลิกเลยไม่เอาอะไรเลย
1: อย่างน้ำหนักที่ค่อยๆลงเนี่ยการเดินอะไรของเราดีขึ้นคือมันสวนทางกันใช่ไหม
0: เท่ากับเราแบกยกข้าวสารไป2ถัง
1: เนี่ยเอาข้าวสารออกไป
0: เอาที่โอ้ยด้วย2ถัง
1: ไงเออโอ้พอเปรียบเทียบงี้มันเห็นชัดนะถังนึง15กิโลนะ
0: ถ้าถัง15กิโล
1: ลงไป15กิโลก็ถัง
0: นี่ผมลงไปถึง65นะ
1: ครับ
2: เคยลงไป65
1: เหรอ
0: ทีนี้ผมก็เห็นปล่อยตามสบาย
2: ปล่อยสบาย
0: แล้ว
1: ฮะแล้วก็ขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี
0: ้แต่ว่าก็ตายตัวอยู่แค่นี้มาหลายปี
2: ตอนนี้70กิโล
1: 70กิโลน้ำหนักน้อยกว่าอายุอีก
0: ครับคือเราถ้าเราไปไหนเราก็หิ้วข้าวไปสองถังเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ข้อเข่าเราไม่ไหว
1: แล้วอาจารย์ครับแล้วอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นนะฮะ
2: คร
1: ับ ข้อเข่าก็น่าจะเสื่อมไปเรื่อยๆทำไมถึงยังไม่ต้องผ่าตัดเหมือนกับว่าถึงจะลดน้ำหนักได้แล้วอาจจะไม่ได้ปวดมากเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเข่าก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆนะฮะ
2: คือผู้ชายในกล้ามเนื้อต้นขาจะค่อนข้างแข็งแรงถ้าเทียบกับผู้หญิงนะครับลุงลองบริหารให้ดูได้ลุงบริหารขา
1: ขาที่ถ้าบริหารที่
2: ยกแข้งยกขานะครับนะฮะ
1: ยกงี้ด้วยนะ
2: ฮะเอาต้นขาด้วยอันนี
1: ้
2: บริหารต้นขา
1: ช่วงนี้ใช่ไหมจะได้ช่วงนี
2: ้บริหารสะโพกด้วยอีกข้างนึงได้ไหมลุงมีเหยียดขาตรงด้วยลุงจะเห็นว่าทำได้คล่อง
1: มีตอนยกนี่มีเจ็บมีแผล
0: ไม่มีตอนนี้ไม่เจ็บแล้วครับ
1: ไม่แล้วนะ
0: ตอนนี้ไม่เจ็บ
1: แล้วแต่ยังใช้ไม้เท้าอยู่ครับ
0: ก็ปกติก็ใช้มาอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้จะอยู่ว่าง
2: อันนี้ใช้ในการล้ม
0: คือเรามาคล้อง
1: เวลาเดินปกตินี่ต้องใช้ไม้เท้า
2: อยู่บ้านไม่ใช้
1: เดี๋ยวลองเดินให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ได้
1: เป็นยังไง

0: ก็ยังเดินตรงทางดีทีนี้ขอดูเข่านั่นนะครับจะเห็นว่าโก่งนิดหน่อยนะคุณแอดลองยืนนะฮะลองยืนเข่าชิดกันนะฮะอันนี้ตรงนี้ชิดกันเห็นไหมคร
1: ับ
0: นี่คุณลุงก็จะห่างหน่อย
1: ๆช่วงนี
0: ้ครับตรงนี้มันห่างกันเยอะ
1: ฮะ
0: แสดงว่าโก่งนิดหน่อย
1: เหมือนบิดออกนี่นะหัวเข่าจะบิดออกนิดนึง
0: ใช่ครับนักแข่งก็จะแดะไปด้านหลัง
1: ครับ
0: นะครับก็ดูว่าเข่าผิดรูปพอสมควร
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอาการปวดบริเวณนี้ตรงเวลาแป๊บมันแป๊บบริเวณนี้นะครับใช่ไหมครับมันแป๊บเดินแล้วว่าจะ
1: ตอนเดินเดี๋ยวนี้เดินแป๊บไหมฮะ
2: ไม่แป๊บครับ
1: ไม่แป
2: ๊บไปจนที่ว่านะครับพอเขาเคลื่อนนั่งกุ๊กแล้วก
0: ็ตอนนี้ยังมีไหมลุง
2: ต้องมีช้าเป็นที่นั่นอ่ะ
0: มีบ้างต้องระวัง
1: เชิญคุณลุงนั่ง
0: ครับคุณลุงนั่งเลยครับ
1: ตอนมาหาแรกๆตอนที่หนัก90กว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ลดน้ำหนักปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ๆก
1: ็ต้องผ่าแน่ๆใช่ไหม
2: ให้เลือกเอา
0: ลุงเลือกไม่ผ่า
1: เลือกไม่ผ่าตอนหมอบอกงั้นลุงคิดยังไงบ้างพอหมอว่าไอ้ต้องผ่านะ
2: ก็ผ่ามันแน่ใจอ่ะแต่อดอาหารได้เราด้วยว่าเราดีกว่า
1: ทำได้นะตกใจไหมหมอบอกไม่ง
2: ั้นไม่ตกใจครับเพราะว่าจานกับผมเนี่ย
1: ทำไมคุ้นเคยนะครับ
0: 10กว่าปีแล้วครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์คือจากคนที่จะต้องผ่าต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแน่ๆแต่พอลดน้ำหนัก
0: ครับ
1: ช่วยได้
0: ใช่ครับ
1: กรณีนี้จะทำได้ทุกคนไหมฮะ
0: ก็น้อยมากครับคุณลุงเนี่ยจะเป็น1 ใน 100
1: เหลือ100

0: ืนตั้งแต่เช้าจะหลดเย็น
1: ครับ
0: หรือว่าต้องเดินตรวจงานทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องเป็นคนที่อยู่ปกติคนอายุขนาดนี้ก็อยู่บ้านอยู่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหน
1: ครับอย่างของคุณลุงสมานเนี่ยจากนี้ไปอาจารย์แนะนำว่าอย่างไรฮะต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อเพื่อจะดูแล
0: ก็เรื่องน้ำหนักตัวก็สำคัญก็70ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่เป็นไรก็ออกกำลังกายก็อย่างที่เมื่อกี้คุณลุงทำ
1: ครับ
0: คุมอาหารคุมน้ำหนัก
2: แล้วก็ไอ้ที่เราทำได้แล้วก
0: ็ครับ
2: ให้มันออกกำลัง
1: นะก็ทำไปเรื่อยๆนะคุณลุงนะ
0: หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันได
1: ครับ
0: นะเพราะการขึ้นลงบันไดอาจจะทำให้ปวดมากขึ้น
1: ครับ
0: อยู่บ้านชั้นเดียวไม่มีบันไดขึ้นลงมากไม่นั่งกับพื้นพระเพียรขัดสมาธิยองๆไม่เอาเพราะจะเจ็บมากถ้าส้วมก็ต้องเป็นส้วมชักโครก
1: ครับ
0: ไม่ใช่ส้วมยองถ้าส้วมยองนี่จะลุกไม่ไหวนะครับก็ต้องปรับชีวิต
1: ครับผู้สูงอายุดูแลตัวเองแบบนี
0: ้ใช่
1: รักษาข้อเข่าไปนานๆ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเมื่อสูงอายุก็ทำได้แบบนี้เพื่อรักษาข้อเข่า
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงมากนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะครับ

0: วันนี้มาหาหมอก็เกี่ยวกับเรื่องหลุมสิวอะค่ะเป็นสิวเยอะแล้วพอรักษาสิวหายแล้วมันเกิดมีหลุมขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ชอบบีบชอบแกะมันก็เลยทำให้เป็นหลุมสิวดูแล้วมันไม่สวยอะค่ะหน้ามันไม่เรียบเห็นคนอื่นเขาหน้าเรียบๆแล้วก็อยากเรียบบ้างเคยใช้ครีมแต่ก็ไม่เห็นมันจะหายก็คือวันนี้ตัดสินใจมาเพราะว่าอยากหน้าใสอยากหน้าเรียบเหมือนคนอื่นเขา
1: ก่อนที่จะคุยเรื่องวิธีการรักษาหลุมสิวหมอขอถามนิดนึงว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณเพ็ญหลงศิลป์ยังมีสิวขึ้นใหม่ๆอยู่เยอะขนาดไหนคะ
0: ไม่เยอะค่ะจะเยอะจะเวลาช่วงมีประจำเดือนถึงจะเยอะ
1: เพราะฉะนั้นสมมุติว่าในเดือนนึงก็อาจจะขึ้นไม่กี่เม็ดแล้วถูกไหมคะปกติที่เราถามคนไข้ว่ายังมีสิวขึ้นใหม่หรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้คือเลเซอร์สำหรับการรักษาหลุมสิวหรือวิธีการหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้สิวที่ยังควบคุมไม่ดีเห่อขึ้นมาอีกได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นพอคนไข้สิวเห่อปุ๊บมันก็เกิดหลุมตามมาอีกไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะรีบรักษาตอนที่เรายังควบคุมสิวได้ไม่ดี
2: งั้นรักษาสิวให้หายก่อนดีกว่า
1: ใช่ใช่คือในกรณีของคุณเพ็ญกนกศิลป์นะคะถ้าสมมติว่าเวลาปกติไม่มีสิวแล้วจะขึ้นในเฉพาะเวลามีประจำเดือนนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยถือว่าเราเริ่มรักษาแผลเป็นหลุมสิวได
2: ้คุณหมอครับทำไมบางคนเป็นสิวไม่ค่อยมีหลุมลึกหรือว่ารอยแผลเป็นทิ้งร่องรอยไว้ก็ไม่เยอะแต่บางคนนี่เยอะมากเลยบางทีก็เป็นโอ้เยอะเต็มหน้าเลยแบบนี้
1: เวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะคะถ้าเราปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันมักจะหายเองภายในเวลา1สัปดาห์แต่ถ้าสมมุติว่ามันอักเสบเกินสัก2อาทิตย์ไปจนถึง2ถึง3อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีเวลาสิวหายแล้วมันกลายเป็นรอยดําคุณเพ็ญหงสินเคยมีรอยดําสิวถูกมั้ยคะคราวนี้บางทีหายเป็นรอยดําแต่ถ้าการอักเสบมันอยู่นานกว่านั้นอาจจะสักเกือบอาทิตย์สมมุตินะคะในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเวลาหายมันอาจจะกลายเป็นรอยแดงๆจะเห็นว่าเหมือนเป็นรอยแดงสิวที่เป็นอยู่นานๆแต่ถ้าการอักเสบเกิดซ้ำๆซากๆในตำแหน่งเดิมหรือการอักเสบเกิดแล้วซ้ำๆแล้วมันลงลึกลงไปจนถึงชั้นหนังแท้ลึกๆเนี่ยเวลาหายผิวมันไม่สมานเป็นปกติเพราะหนังแท้เวลาหายแล้วมันจะหุบลงมันก็จะกลายให้ผิวเนี่ยกลายเป็นคลื่นหรือกลายเกิดเป็นหลุมขึ้นมาได้เราถึงมักจะเน้นย้ำคนไข้ทุกคนที่เป็นสิวอยู่เนี่ยว่าอย่าพยายามทำให้มันอักเสบเพิ่ม
2: อย่าไปแกะ
1: อย่าไปบีบแคะแกะเกาหรือบางทีไปกดมันทำให้การอักเสบมันอยู่ตรงนั้นนะซ้ำๆซักๆเพราะฉะนั้นผิวก็จะตอบสนองต่อการอักเสบกลายเป็นรอยดำบ้างกลายเป็นรอยแดงบ้าง
2: ครับมันเกี่ยวกับลักษณะผิวของแต่ละคนด้วยไหมฮะคือบางคนผมเห็นเขาเป็นสิวแต่เขาก็หายไม่เห็นทิ้งรอยหลุมอะไรบางคนนี่โอ้โหมาอักเสบเต็มหน้าเลย
1: อาจจะเกี่ยวกับความรุนแรงของสิวมากกว่าค่ะ
2: ค
1: ือคนที่เป็นสิวที่รุนแรงมากสิวขนาดใหญ่หนองเยอะมากๆอย่างที่บางทีเรียกว่าสิวหัวช้างโอกาสในการเป็นแผลเป็นหลุมก็จะเยอะกว่าพวกสิวผดเม็ดเล็ก
2: ๆ
1: บางทีก็เป็นจากตัวฮอร์โมนของคนไข้เองหรือบางทีก็เป็นจากภาวะโรคบางอย่างที่เราจำเป็นจะต้องหา
2: เช่นอะไรฮะอ
1: ย่างเช่นถ้าเกิดเป็นในผู้หญิงบางทีอาจจะมีเรื่องถุงน้ำในรังไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นโรคที่ทำให้เหมือนกับเกิดจากภายในแล้วมักมีอาการแสดงที่เป็นสิวซึ่งพวกนี้หมอแนะนำว่าควรจะพบหมอผิวหนังซึ่งจะสามารถช่วยบอกได้ว่าเอ๊ะสิวอันนี้มันเป็นสิวปกติไหมหรือมันน่าจะเกี่ยวกับโรคที่เราจะต้องไปหาสาเหตุอีกทีนึง
2: อย่างนี้ถ้าจะรักษาเนี่ยฮะคุณหมอจะรักษาเสร็จปุ๊บจะเนียนใสเหมือนเดิมไหมฮะหรือเป็นไง
1: ก่อนที่เราจะคุยเรื่องวิธีการในการรักษาหมอต้องบอกคุณเพ็ญกนกศิลป์อย่างนึงว่าผิวที่มันเป็นแผลเป็นหลุมแล้วเนี่ย

0: ไม่มีวิธีทางไหนหรอกค่ะที่จะคืนผิวที่เรียบปริ๊บเหมือนไม่เคยมีแผลให้ได้ทุกวันนี้เนี่ยแม้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเราก็ยังทำอย่างนั้นให้ไม่ได้ส่วนใหญ่อาจจะทำให้หลุมสิวเนี่ยดีขึ้นได้ประมาณสัก 50-60 หรือบางทีอาจจะถึง 70% เท่านั้นเองนะคะคราวนี้มาถึงออปชันของเรานะคะว่าเรามีวิธีอันไหนบ้างนะคะวิธีแรกที่สามารถที่จะรักษาได้ก็คือผิวที่เป็นหลุมเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าฉีดสารเติมเต็มลงไปเหมือนกับผิวที่เป็นหลุมอย่างเงี้ยพอฉีดไปปุ๊บมันก็ตื้นขึ้นมานะคะข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าหลังจากฉีด1ครั้งเนี่ยหลุมค่อนข้างดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือมันอยู่ไม่ถาวร
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เพราะว่าเหมือนกับเราเติมมันไปชั่วคราวเพราะสารที่เป็นสารเติมเต็มเหล่านี้หายไปสลายไปเองตามธรรมชาติผิวหลุมทั้งหมดก็กลับมาเหมือนเดิมอีกมันเป็นสารกลุ่มที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะ
1: เหมือนกับ
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนกับสารที่จริงๆอยู่ในผิวหนังอยู่แล้วแต่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเสริมเข้าไปใต้ผิวให้เนื้อที่บุ๋มๆเนี่ยมันยกขึ้นแต่หมอคิดว่าถ้าเรากำลังมองหาวิธีอะไรที่เป็นวิธีที่ทำให้ผิวดีขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้เลเซอร์ได้คราวนี้กลุ่มของการทำเลเซอร์เนี่ยแบ่งเป็นหลักๆอยู่2ชนิดจะเป็นเลเซอร์กรอบผิวชนิดตื้นกับเลเซอร์กรอบผิวชนิดลึกเลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นกับแบบลึกเนี่ยแน่นอนแบบลึกก็ต้องประสิทธิภาพดีกว่าเราอาจจะทำจำนวนครั้งน้อยกว่าอย่างเช่นกรณีอย่างของคุณเพ็งกนกสินเนี่ยอาจจะทำประมาณสัก 3-5 ครั้งก็อาจจะตื้นได้ถึงสัก 60% อย่างเงี้ยได้แต่ในขณะที่เลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นก็ต้องทำจำนวนครั้งมากกว่าอย่างอาจจะ2เท่าอาจจะต้องทำ6ครั้งถึง10ครั้งกว่าจะเรียบได้เท่าสักเท่าวิธีการกรอผิวแบบลึกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับคำว่ากรอผิวนี่ยังไงฮะทำไมกรอแล้วผิวไอ้ที่เป็นหลุมมันสามารถจะตื้นขึ้นมาได
0: ้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะพลังงานของเลเซอร์นี่สมมติว่าผิวที่มันเป็นผิวขรุขระไม่เรียบอย่างเงี้ยเวลาที่เรากรอปาดไปบางส่วนสมมติปาดแบบตื้นๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เลยก็คือ1สมมติผิวเป็นคลื่นนี่ออกไปหลุมมันก็ตื้นขึ้นทันทีถูกไหมคะ
1: อ๋อเหมือนปาดเอาผิว
0: ที่มันขรุขระหรือที่มันนูนเนี่ยออกไป
1: ทั้งชั้นนี่ออกไปเลยใช่ไหมฮะ
0: คล้ายๆอย่างนั้น
1: เพื่อที่หลุมดูลึกมันก็จะ
0: เห็นตื้นขึ้นทันที
1: อ๋อเอาแล้วนี้ผิวตรงที่ไม่ได้เป็นหลุมมันก็จะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะยังเหลืออยู่ที่ส่วนที่เป็นหลุมถูกไหมคะส
1: ่
0: วนที่เป็นหลุมเนี่ยส่วนนึงเราเชื่อว่าพลังงานความร้อนของเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้หลุมมันหดตัวขึ้นสมมติจากที่ใหญ่ๆมันก็ยังหดสั้น
1: หลุมอย่าง
0: น
1: ี้ปุ๊บเหลือเล็กลง
0: ถึงนอกจากตื้นขึ้นแล้วยังหดเล็กลงแถมความร้อนที่เราทำซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหายของแผลคือคอลลาเจนที่อยู่ด้านล่างมันจะดันขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันทั้งทำให้ปรับให้ข้างล่างเรียบแล้วก็ข้างบนเรียบแล้วข้างล่างก็ดันตัวขึ้นมา
1: แต่ผิวที่ไม่ได้เป็นสิวจะไม่เสียหายนะครับจากการที่เลเซอร์กรอไปกรอมาเรื่อย
0: ๆในความเป็นจริงบางทีเราเลือกไม่ได้เราอาจจะต้องทำตลอดเต็มพื้นที่เพราะว่าสีผิวคนไข้จะได้สม่ำเสมอกันในบริเวณที่เราทำการรักษาด้วยนะคะอย่างสมมติในกรณีอย่างของคุณเพ็ญกนกสินอย่างเงี้ยเราอาจจะทำตรงแก้แล้วก็คางแต่ในอนาคตสมมุติว่าถ้าเรากรอผิวไปจนกระทั่งใกล้เคียงกับบริเวณหน้าผากแล้วเนี่ยเราอาจจะทำทั่วหน้าได
1: ้
0: ถ้าอยากจะให้เรียบขึ้นไปอีกคราวนี้เลเซอร์กรอผิวในแบบตื้นกับแบบลึกที่ว่านี้แน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันว่าประสิทธิภาพของการกรอแบบลึกเนี่ยดีกว่าแต่ข้อเสียของการกรอผิวแบบลึกก็คือผลข้างเคียงก็มากกว่าด้วยโอกาสจะเกิดรอยดำที่แบบดำเต็มพื้นที่ที่เรากรอกันเนี่ยสูงถึง 50% ในผิวของคนไทยสูงมาก
1: หมายถึงว่า2คนมาเนี่ยคนนึงจะเป็น
0: คนนึงดำแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแก่กันเนี่ยสมมติเราทำแล้วเราดำครั้งไม่ดำครั้งนี้ครั้งหน้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดำอ
1: าจจะดำก็ได้อ
0: าจจะดำก็ได
1: ้
0: เวลาที่เราทำเลเซอร์แล้วเนี่ยจะดำมากหรือดำน้อยเนี่ยขึ้นกับ2อย่างอันที่1คือสีผิวของคุณเองคือคนที่ผิวขาวโอกาสดำจะต่ำกว่าแต่ในขณะที่ของคุณเพ็ญกนกสินเนี่ยหมอคิดว่าคุณผิวค่อนข้างคล้ำแถมบริเวณใบหน้ายังเหมือนมีเงาของฝ้าแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่หลบแดดได้ไม่ค่อยดีด้วยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์อาจจะเยอะกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่บอกได้อันที่สองก็คือพฤติกรรมการโดนแดดแน่นอนคนที่หลบแดดได้ดีๆเนี่ยโอกาสเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ก็ยากกว่าถ้าเรามีหน้าที่การงานอะไรที่เลี่ยงแดดไม่ได้หมอไม่ค่อยแนะนำให้ทำเลเซอร์ชนิดที่กรอผิวแบบลึกเพราะอัตราการดำมันเยอะ
1: คุณหมอครับนอกจากวิธีที่คุณหมอบอกมาเป็นทางเลือกในการรักษารอยหลุมสิวเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ไหมฮะแล้วเป็นไงได้ผลไม่เป็นยังไงบ้าง
0: คือมันมีวิธีอื่นที่อาจจะมีบางที่ทำเหมือนกับนิยมทำกันไม่รู้ว่าคุณแอดหรือคุณแพนกนกสินเคยได้ยินไหมคือเขาใช้ลูกกลิ้งที่มีเป็นเข็มเนี่ยกลิ้งบริเวณบนใบหน้า
1: ลูกกลิ้งมีเข็มเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เข็มเล็กๆเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่เขาเรียก ว่ามีศัพท์เรียกว่าเดอร์มาโรเลอร์คือพวกนี้หน้าตามันจะเป็นลูกกลิ้งที่มีเหมือนกับเป็นเข็มรอบๆเป็นเหมือนเป็นหนามใช่พอกลิ้งลงไปบนผิวแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเข็มก็จะปักลงไปบนผิวแล้วก็มีเลือดออกใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นจุดๆหรือว่าเป็นแผลเกิดขึ้นเยอะๆ
0: ใช่ค่ะก็จะเกิดแผลขึ้น
1: แล้วรักษารอยสิวได้ไงฮะ
0: ก็นั่นน่ะสิคะ
1: อุ้ยฟังดู
0: ก็มีคนเชื่อว่าโอเคจิ้มๆไปบางทีรอยหลุมมันจะตื้นขึ้นแต่ว่าเนื่องจากเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่คนเหมือนกับนิยมใช้กันมากเนี่ยในโรงเรียนแพทย์เรามีงานทำงานวิจัยกันเลยนะคะว่าเครื่องนี้ได้ผลหรือเปล่าปรากฏว่าเครื่องพวกนี้ไม่ได้ผลมันไม่ต่างกันทำหรือไม่ทำไม่ต่างกันแถมคนไข้เนี่ยเนื่องจากในกระบวนการการทำเนี่ยยังมีเลือดออกมีแผลเยอะบนใบหน้าคนไข้กลุ่มนี้ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติหรือมากกว่าการรักษาหลุมสิววิธีอื่นๆที่เราทำกันอีก
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นก็วิธีแบบนี้เราก็ไม่ได้แนะนำให้คนไข้ทำค่ะ
1: มีอย่างอื่นอีกไหมฮะครีมทา
0: ครีมทาสำหรับหลุมเนี่ยไม่ได้ผลอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างของผิวที่มันเกิดการหดตัวหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแผลเป็นที่อยู่ใต้ผิวได้
1: ใช้อะไรอย่างอ่อนหรือทาหรืออะไรอย่าง
0: นี้พวกนี้ได้ผลแต่ต่ำมากการใช้กรดส่วนใหญ่จะตื้นอยู่แค่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าแต่รอยแผลเป็นลักษณะแบบนี้เกิดในผิวหนังชั้นลึกละเพราะฉะนั้นมันจะทำแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผล
1: ตัดสินใจไงดีครับคุณเพ็ญกนกศิลป
2: ์ขอแบบตื้นค่ะ
1: แบบตื้นนะฮะยอมมาหลายๆคนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: มาเจอหน้าคุณหมอบ่อยๆหน่อย
0: เราลองทำเลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นดูก่อนก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเห็นว่าเอ๊ะผลมันช้ามากแล้วมีช่วงบางช่วงที่คุณเพ็ญกนกศิลป์สามารถหลบแดดได้จริงๆดีๆจะลองทำแบบลึกสลับกันไปเพื่อย่นระยะเวลาอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะคะ
1: ท่อที่เป่าอยู่นี่เพื่ออะไรครับ
0: อันนี้เป็นท่อที่ใช้ดูดควันค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเรายิงกรอบผิวแบบตื้นเนี่ยมันจะมีควันออกมาส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นท่อปล่อยลมเย็นเพื่อที่จะทำให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บในขณะที่เราทำเลเซอร์
1: เย็นแบบไหนฮะ
0: โอ้เย็นมากค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ใช่เย็นเลยเย็นจัดสักพักหนึ่งก็จะเริ่มชา
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างการทำเลเซอร์นี่เราก็จะปล่อยลมเย็นไปด้วยคราวนี้เลเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่เป็นกรอบผิวชนิดตื้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องแปะยาชาแล้วก็เป่าลมเย็นได้เดี๋ยวเวลาที่เราทำเลเซอร์นะคะหมอจะทำเริ่มจากแก้มขวาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาแก้มซ้ายจากนั้นค่อยเป็นตรงคางเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะดังนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเจ็บมากจนทนไม่ไหวแล้วอยากให้หมอหยุดก่อนยกมือขึ้นได้นะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะโอเคเริ่มจากแก้มขวาก่อนนะคะเสียงจะดังนิดนึงนะคะ1 2 3นะคะเหมือนกรอบเหมือนเสียงเหมือนจะเป็นปืนกลเจ็บมากไหมคะ

ลังจากที่ไปสะเก็ดอย่างนี้สักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรอยแดงๆหลังจากนั้นพวกสะเก็ดขาวๆที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบสะเก็ดสีดำตื้นๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: ร็จเรียบร้อย
1: เร็วมากเลยครับ
0: ค่ะไวไหมคะจะเห็นว่าผิวที่ทำไปบางส่วนจะเริ่มเป็นขึ้นเป็นขาวๆแล้วสักพักนึงจะมีเป็นรอยแดงๆในคนไข้บางคนที่รู้สึกเจ็บหรือแสบมากเนี่ยเราก็ต้องประคบน้ำแข็งนะคะแต่อันนี้ไม่แสบใช่ไหมคะถ้าไม่แสบเลยก็สามารถทาครีมกลับบ้านได้เลย

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับภัยเงียบของผู้หญิงที่มักจะมาพร้อมวัยที่สูงขึ้นนั่นก็คือโรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีอาการจะรู้ก็เมื่อมีกระดูกหักเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนได้อย่างไรและอาการปวดท้องอาการยอดฮิตที่ทุกเพศทุกวัยต้องเคยเป็นจะปวดมากปวดน้อยก็สามารถเป็นโรคที่รุกรามใหญ่โตได้เหมือนกัน
1: ปวดขาหัวเข่าแล้วก็ตะตุ่มมีปวดหลังด้วยเกิดจากการล้มเมื่อเดือนที่แล้วตกบันไดแล้วก็กลิ้งมากระแทกกระเหล็กก้าวขาไม่ออกเพราะเป็นเบาหวานอยู่ด้วยก็รู้สึกปวดก็ทนมาทั้งวันนะจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตีห้าก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะก็มาโรงพยาบาลมาพบคุณหมอเจ็บทั้งแถบเลยฮะขวาเนี่ยทั้งแถบเลยร้าวไปหมดเนี่ยก็ห่วงว่ากลัวกระดูกจะหักกลัวว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ยุ่ง
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: ปวดหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าค่ะมันล้มไป
2: ล้มเลยเหรอฮะ
1: กลิ้งเลยล่ะฮะ
2: โอ้โห
3: คุณป้าอยู่เท่าไหร่แล้วครับ
1: 76ค่ะ
3: คุณป้าหกล้มมาเมื่อไหร่นะครับ
1: เดือนที่แล้ววันที่10
3: เดือนที่แล้ว
1: โดยประมาณ
3: หกล้มนี่คือเจาะอยู่ยืนอยู่เฉยแล้วหกล้มหรือว่า
1: ก้าวขาแล้วไปพลาดเพราะมันเป็นเบาหวานอยู
3: ่อ๋อครับ
1: แล้วมันก็ก้าวไม่ขึ้นมันก็ไปสะดุดแล้วมันก็กลิ้งไปอีกไปกระทบกระเหล็ก
3: อ๋อข้างไหนนะครับ
1: ข้างขวาค่ะ
3: แล้วหลังจากหกล้มนี่คุณป้าลุกขึ้นยืนเดินได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
3: เลยเหรอ
1: ไม่ได
2: ้แต่คราวนั้นที่ล้มลงไปเนี่ยขาเราไม่ได้เป็นขาหักกระดูกหักอะไรยังไงใช่ไหมครับ
1: มันไม่เป็นแต่ลุกไม่ขึ้นค่ะแต่ว่าไปกระเทือนกับไอ้ขาข้างที่
2: ถือว่าโชคดีใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่ถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มอายุของคุณป้าเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ76เนี่ยนะครับถ้าล้มเนี่ยต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอาการล้มในที่บ้านเนี่ยอาจจะทำให้กระดูกหักง่ายเพราะคนไข้กลุ่มของคุณป้าเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนสูง
1: และถ้าเกิ
3: ดใช่แล้วถ้าเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วล้มเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักเนี่ยก็สูงด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณกระดูกสะโพกหรือกระดูกหลังนะฮะโรคนี้มันเกิดจากการที่กระดูกเนี่ยมันมีการเสื่อมลงตามสภาพแล้วก็มีการสร้างไม่ได้ตามปกติแต่กระดูกมันมีการสลายไปตามอายุนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกระดูกคนเราปกติเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโมเดลมาโชว์นะครับถ้าสมมติว่ากระดูกคนเราปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นว่ามีลักษณะของความสูงแล้วก็ความหนาปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่คนเราพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันมีลักษณะบางลงนะครับแล้วก็ความถี่เนี่ยมันพรุนมากขึ้น
2: มันจะมีช่องว่างมากขึ้น
3: ใช่เขาถึงเรียกว่าโรคกระดูกพรุนเองครับเพราะว่ามันมีความพรุนมากขึ้นโดยทั่วไปเราจะเสี่ยงต่อความเป็นโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงเนี่ยอายุ65เราก็ต้องมาคัดตรวจเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองสำหรับโรคกระดูกพรุนนะครับโดยการส่งวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยอายุ70แต่โดยทั่วไปผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยจะมีปกติจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่เป็นฮอร์โมนที่ช่วยคงสภาพให้กระดูกเนี่ยมันอยู่ในสภาพปกติแบบนี้นะครับแต่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงในโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังหมดประจำเดือนนะครับพอฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนี่ยกระดูกก็จะมีการสลายมากขึ้นกว่าปกติ
2: แล้วอย่างในกรณีของคุณป้านี่แหละครับคุณหมอครับ
3: ของคุณป้าเนี่ยโดยทั่วๆไปก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนแล้วเพราะว่าของคุณป้าอินทิราเนี่ยนะครับอายุ76แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตรวจเพิ่มเติมนิดนึงว่าอาการปวดของป้าเนี่ยมันมีอะไรรุนแรงไหมที่เราจะต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องส่งคุณป้าตรวจเรื่องโรคกระดูกพรุนซึ่งการตรวจโรคกระดูกพรุนนะครับจะเป็นการตรวจอยู่2อย่างคือการตรวจมวลกระดูกเพื่อวินิจฉัยโรคนะครับอีกอันนึงคือเป็นการตรวจเลือดนะครับซึ่งการตรวจเลือดจะมีประโยชน์ในแง่ของการสืบค้นหาโรคร่วมจากโรคกระดูกพรุนซึ่งมักจะพบบ่อยนะครับเช่นการขาดวิตามินดีหรือความผิดปกติของโรคต่อมบางต่อมไร้ท่อบางชนิดซึ่งเราจะต้องตรวจเพิ่มเติม
2: มันละเอียดซับซ้อนไปอีก
3: ใช่ครับ
2: แต่ขั้นตอนแรกพื้นฐานเราต้องตรวจ
3: จะต้องซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มนะครับของคุณป้าอินทิรานี่อายุ76ปีแล้วเคยมีประวัติกระดูกหักมาก่อนไหมครับ
1: ก็มีไอ้ที่ตะตุ่มนั่นนะที่ต้องผ่าสองข้าง
3: เคยมีตะตุ่มหักใช่ไหมครับเมื่อตอนปีไหนนะครับ
1: 48ค่ะ
3: ตอนที่ตะตุ่มหักเมื่อปี48นั่นหักได้ยังไงครับ
1: ก็ล้มอีกค่ะบันไดข้างเดียว
3: บันไดหนึ่งขั้นใช่ไหมครับ
2: บันไดเดียวกันนี่นะฮะ
1: คนละบันได
2: คนละบันไดนี่ก็บันไดเดียว
1: ขั้นเดียวเองจริงๆ
2: ขั้นเดียว
3: ครับแล้วของคุณป้านี่นอกจากกระดูกที่บริเวณข้อเท้าหักมีไม่มีที่อื่นหักอีกเลยใช่ไหมครับแล้วของคุณป้านี่มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับเบาหวานความดัน
1: มีพร้อม
2: ค่ะมีพร้อมมีหมดครับ
1: มีหมดไขมันในเส้นเลือด
3: ไขมันในเส้นเลือดนะครับ
1: เบาหวานความดัน
3: ความดันนะครับปกติคุณป้ากินแคลเซียมวิตามินดีอยู่ไหมครับ
1: ก็ที่เพิ่งได้ไปนะคะ
3: อ๋อเคยได้มาจากที่อื่นใช่ไหมฮะกินแคลเซียมวิตามินดีแล้วเคยได้รับยากระดูกพรุนไหมครับ
1: ไม่เคย
3: ค่ะไม่เคยนะคุณป้าเคยใช้สารพวกสเตียรอยด์ไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
3: เคยใช้ยาอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่ยาเบาหวานยาความดัน
1: นอกจากคุณหมอนะคะ
3: นอกจากที่ได้
1: จะไม่ซื้อทานเอง
2: ใช่ไหมว่าคุณหมอเขาจ่ายยาเขาต้องดูคนไข้ก่อน
3: ใช่ครับ
2: แล้วที่คุณหมอบอกก็ยาสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลต่อมวลกระดูกคุณด้วยเหรอ
3: แน่นอนครับปกติยาสเตียรอยด์เนี่ยมักจะอยู่ในพวกยากลุ่มยาสมุนไพรยาหม้อยาชุดแต่ดั้งเดิมเนี่ยยาเหล่านี้เป็นยาที่มักจะมีสเตียรอยด์อยู่ร่วมด้วยนะครับ
2: คือทานแล้วหาย
1: หายทันทีหายทันทีย
3: าสเตียรอยด์จะไปกระตุ้นเซลล์ที่ทำลายกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผลโดยระยะยาวนั้นไม่ดี
2: คร
3: ับ เพราะฉะนั้นในผู้ป่วยบางรายนะครับเช่นเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยและจำเป็นจะต้องใช้ยาสเตียรอยด์ระยะเวลานานๆอาจจำเป็นจะต้องให้ยาป้องกันการเกิดกระดูกพรุนนะคร
2: ับคู่กันไป
3: ใช่แล้วตอนนี้คุณป้าวันนี้อาการเป็นไงบ้างครับ
1: ปวดหลังนิดหน่อย
3: อ๋อปวดหลังนิดหน่อยนะครับป้าชี้บริเวณที่ปวดให้ดูหน่อยสิครับ
1: ทางด้านทางนี
3: ้อ๋อแถวๆสะบักนะ
1: แถวสะบัก
3: นะครับนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับ
1: จริง
3: เดี๋ยวบริเวณที่กดตรงนี้แถวๆตรงนี้เจ็บไหม
1: ตรงนี้ไม่เจ็บแต่เจ็บตรงนี้
3: เจ็บตรงนี้นิดนึงนะตรงที่จับตรงนี้เจ็บใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
3: ตรงที่จับนี่เป็นบริเวณกล้ามเนื้อนะครับซึ่งไม่ใช่กระดูกข้อดีคือไม่ใช่กระดูกนะไหนคุณป้าลองยกไหล่ขึ้นสิครับอย่างนี้ครับ
1: คงไม่สูง
3: ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้อย่างนี้ไม่ปวดนะได้ไหมครับตึงนิดนึงนะ
2: น
3: ี่
2: คือไม่ใช่กระดูกใช่ไหมฮะ
3: ไม่ใช่ครับคือจริงๆตำแหน่งแถวๆเนี้ยนะครับ คือเป็นตำแหน่งข้อนะครับซึ่งโดยผู้สูงอายุประมาณ76เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีภาวะข้อเสื่อมร่วมด้วยนั้นจริงๆเนี้ยเราจะต้องแยกระหว่างกระดูกหักกับข้อเสื่อมนะฮะคนไข้ที่มาหาเราเนี้ยที่มาส่วนใหญ่ของคนไข้สมมติว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะฮะแล้วมาหาเราได้เรื่องปวดตามข้อเนี้ยจริงๆไม่ใช่คนละเรื่องนะครับคือต้องเข้าใจว่าข้อเสื่อมกับกระดูกพรุนเนี่ยคนละเรื่องคนละโรคกัน
2: แล้วอาการที่คนไข้เจอมันจะเหมือนกันไหมฮะ
3: ไม่เหมือนครับ
2: ไม่เหมือนด้วย
3: คือกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภัยเงียบจะไม่มีอาการจนกว่ากระดูกหักกระดูกมันจะบางลงใช่ไหมครับจนกระทั่งส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการก็คือจะไม่รู้ตัว
2: พอแสดงอาการคือหักเลย
3: คือจะหักเลย
2: แล้วข้อ
3: แต่ข้อเสื่อมเป็นโรคของกระดูกอ่อนคือกระดูกที่บริเวณข้อเนี่ยจะมีกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็มีกระดูกอ่อนถ้ากระดูกอ่อนมันสึกไปมันก็จะทำให้เกิดภาวะข้อเสื่อมเกิดขึ้นนะครับ
2: แต่ของคุณป้านี่
3: ของคุณป้านี่ตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของปวดตามข้อธรรมดานะครับซึ่งปวดตามตัวแล้วก็ปวดบริเวณกล้ามเนื้อด้วยที่บริเวณไหล่นะครับยังไงก็ตามต้องมีการตรวจนะครับเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งคุณป้าไปตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานไม่เจ็บด้วยนะครับแต่อาจจะต้องมีการเจาะเลือดร่วมด้วยนะเราใช้ผลเลือดเป็นตัววินิจฉัยโรคร่วมนะครับซึ่งเช่นยกตัวอย่างเช่นค่าวิตามินดีต่ำหรือว่าแคลเซียมต่ำซึ่งโรคเหล่านี้อาจจะทำให้กระดูกมันแย่ลงไปได้
2: ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ของคุณป้าเนี่ยนะครับมีผลมวลกระดูกออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีผลเลือดนะครับผลมวลกระดูกของคุณป้าจริงๆที่บริเวณหลังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ซ้ำไปแต่ว่ามวลกระดูกที่บริเวณหลังเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ซึ่งเวลาที่เราตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นการวัดระดับของแคลเซียมว่ามีความหนาแน่นของแคลเซียมที่บริเวณนั้นเนี่ยมากหรือน้อยคือในกรณีของคนไข้ที่มีโรคข้อหลังเสื่อมนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีการใส่เหล็กเนี่ยวัดไม่ได้หรือวัดออกมาแล้วผลก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าคุณกิฟต์ลองนึกดูว่าถ้าสมมติว่าแคลเซียมไปเกาะตรงนั้นเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นกลายเป็นทำให้กระดูกหรือว่าตำแหน่งที่เราวัดนั้นกลายเป็นค่าสูงขึ้นแบบหลอกนะครับ
2: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สูง
3: จริงๆไม่ใช่เป็นการที่มันสูงขึ้นจริง
2: อันนี้คือในตัวเลขของในส่วนของกระดูกสันหลัง
3: ปกติ
2: ปกตินะฮะแล้วในส่วนอื่นล่ะครับ
3: ของบริเวณสะโพกเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ถืออยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนการตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับผลออกมาได้จะแบ่งเป็นปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดค่าลดลงถึงระดับนึงเราจะเรียกว่าแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ถ้าค่าต่ำกว่าระดับนึงเราจะเรียกว่าภาวะกระดูกพรุนนะครับแต่ว่าผลเลือดเนี่ยสิคุณป้าย
2: ังไงครับ
3: ผลเลือดคุณป้าเนี่ยระดับแคลเซียมเนี่ยนะครับปกติแต่ว่าวิตามินดีคุณป้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากนะครับค่าปกติของวิตามินดีเนี่ยในคนไข้สูงอายุเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราจะรักษาไว้ที่ระดับประมาณ30 นะครับเอาคร่าวๆนะฮะประมาณ30ของคุณป้าเนี่ยได้ค่า12
2: โอ้ต่ำกว่าเกณฑ์
3: ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะครับ
2: แต่นี้ต้องเพิ่มวิตามินดี
3: ครับปกติคุณป้าได้โดนแสงแดดบ้างไหมครับ
1: ก็โดนนะ
3: โดนปกติไม่ได้ใช้ครีมทากันแดดเลยใช่ไหมครับ
1: ไม
3: ่
1: ม
3: ีนะ
1: ไม่เสริมแต่งอะไร
2: เพราะว่าแดดมันก็จะให้วิตามินดีเหมือนกัน
3: ใช่แต่ที่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับคุณกิฟเชื่อไหมว่ามีการศึกษาของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะได้ศึกษาแล้วพบว่าคนไทยเนี่ยที่อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยไม่ได้มีการหลบแดดนะและโดนแดดมากกว่าคนในกรุงเทพอีกมีระดับวิตามินดีที่ต่ำกว่าปกติถึง 50% เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการหลบแดดก็จริงการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงเนี่ยนะครับคือปกติเนี่ยวิตามินดีสร้างจากไขมันที่ผิวหนังใช่ไหมครับมันจะลดลงไปเยอะแล้วลักษณะแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกกินอาหารแต่อาหารที่มีอยู่ในปกติการกินของเราปกติอยู่เนี่ยมีระดับของแคลเซียมวิตามินดีที่น้อยเป็นปกติอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าน้ำส้มหรือนมที่เยอะจริงนมไม่ได้เยอะมากนะครับน้ำส้มก็ไม่ได้เยอะมากถ้าไม่ได้มีการเสริมสร้างไม่ได้มีการเสริมหรือว่าเพิ่มแคลเซียมวิตามินดีเข้าไปนะฮะหรือถ้าจะรับประทานอาหารประเภทปลาใช่ไหมครับปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมีแคลเซียมวิตามินดีเยอะแต่ถ้ากินลักษณะแบบนั้นเข้าไปเยอะสิ่งที่ตามมาคือคอเลสเตอรอลก็จะเยอะขึ้นนะครับและจริงปลาที่มีวิตามินดีหรือแคลเซียมเยอะคือเป็นพวกปลาแซลมอนแต่ไม่ใช่อาหารที่คนไทยปกติรับประทานกันนะคร
2: ับ แล้วอย่างนี้คนไทยทั่วไปที่ชมรายการอยู่จะทำยังไงล่ะครับปลาแซลมอนก็ไม่ได้ทานทุกวันนะ
3: ใช
2: ่ควรจะทำยังไงด
3: ีโดยทั่วไปเนี่ยก็เขาก็แนะนำให้เลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็พยายามรับประทานนมโยเกิร์ตโดยเฉพาะนมที่มีเสริมแคลเซียมนะครับก็ควรจะรับประทานทุกวันนอกจากนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็ขาดไม่ได้เพราะว่ากระดูกในการที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักมาลงที่กระดูก
2: คุณหมอครับนี่คือวิธีการดูแลในเรื่องของการเป็นกระดูกบางกระดูกพุ่นผมเคยได้ยินมาว่าน้ำอัดลมนี่ห้ามทานแล้วมันจะไปกัดกระดูกจริงไหม
3: จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งถูกและผิดครับน้ำอัดลมเนี่ย ไม่ได้ไปกลัดกระดูกครับแต่น้ำอัดลมหรือว่ากาแฟหรือว่าชาเนี่ยนะครับพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมไอ้พวกเนี้ยมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้กระเพาะได้ดูดซึมสารอาหารได้ลดลงโดยเฉพาะยิ่งแคลเซียมหรือว่าชากาแฟก็จะไปจับแคลเซียมหมดเลยนะครับก็ทิ้งหมดเลยทางเดินอาหารนะฮะพอไอ้พวกแคลเซียมดูดซึมได้น้อยลงก็ทำให้กระดูกมันไปสร้างไม่ได
2: ้
3: นะครับของคุณป้าก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนนะครับแต่เราตรวจมาพบว่าไม่ได้เป็นกระดูกพรุนเป็นแค่กระดูกบางอย่างไรก็ตามเราก็ชะล่าใจไม่ได้เพราะจริงแล้วคนไข้ที่มาด้วยกระดูกหักส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นอยู่เมื่อตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนแต่อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางด้วยซ้ำไปก็เดี๋ยวผมจะสั่งแคลเซียมป้ารับประทานก็รับประทานวันละเม็ดนะแล้วก็จะสั่งวิตามินดีให้ไปทานนะครับเดี๋ยวคุณป้าไปกินที่บ้านนะกินทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้คู่มือไปอ่านนะอันนี้เป็นคู่มือการดูแลรักษาแต่มันจะเขียนว่าโรคกระดูกพรุนแต่คุณป้าไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ว่าอายุอย่างคุณป้าสามารถทำตามได้อันนี้ในคู่มือนี้ก็จะบอกเรื่องของว่าปัจจัยเสี่ยงและโรคกระดูกพรุนรวมทั้งอาหารอันไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีเยอะคู่มือการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับว่าควรจะทำยังไงการป้องกันการหกล้ม
2: ถ้าเราไม่มารักษาในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็พัฒนาไปเป็นกระดูกพ
3: ร
2: ุนนะครับวันนี้มาเจอคุณหมอ
1: โชคดี
2: ได้ดูแลตัวเองได้รู้ว่าเราอยู่ในตอนไหนเราเป็นอะไรอยู่ตอนไหนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณป้านะครับที่มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องของกระดูกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณป้าครับขอบค
4: ุ
2: ณ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิฟต์
5: วันนี้ที่มาหาหมอมีอาการปวดท้องนะคะรู้สึกแน่นมากกินอาหารไปจะเสียดกลางอกค่ะทานยาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแต่ยังไม่หายก่อนที่จะเป็นก็เหมือนทานอาหารไม่ตรงเวลาค่ะแล้วก็เครียดปวดมาเกือบ2เดือนค่ะเป็นหายๆค่ะแล้วก็ทานยาหลังจากกินข้าวไปจะแน่นบริเวณลิ้นปี่อะค่ะจะรู้สึกแน่นมากบีบอัดตัวไปกลัวเป็นโรคกระเพาะทะลุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารักษามาแล้วยังไม่หาย
2: วันนี้น้องจิราพรมาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
5: ปวดท้องค่ะ
2: ปวดท้อง
5: เป็นเสียดกลางอกอะค่ะแล้วก็ปวดมานานแล
6: ้
5: ว
6: เวลาปวดนี่คือปวดมากกินอาหารอาเจียนอะไรด้วยมีไหม
5: มีอาเจียนค่ะแต่ว่าเหมือนกับแบบคลื่นไส้แต่ไม่ออกไม่มีอาหารออกมาค่ะ
6: ทานอาหารปวดมากหลังอาหารทานเยอะจะเป็น
5: แน่นมาก
6: เป็นทุกวันเลยป่ะ
5: เป็นทุกวันค่ะแต่ว่าจะมีบางเวลาที่ปวดหนักกับปวดเบาอะค่ะ
6: กินอิ่มเกินไปไหมกินเยอะไปหรือเปล่าก
5: ินเยอะด้วย
6: กินเยอะด้วยแล้วชอบทานเป็นคนทานรสอาหารรสจัดด้วยไหมคะ
5: ก่อนจะเป็นทานรสจัดค่ะแต่พอเหมือนลดอาการก็พยายามที่จะเบาลง
6: ชอบทานกาแฟทานน้ำอัดลมอะไรด้วยไหม
5: ชอบท ทานชาค่ะพวกน้ำชา
6: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องธีราพรรักษาหรือกินยาอะไรมาแล้วบ้าง
5: มีกินยาลดกรดแล้วบ้างค่ะแก้ปวดท้องดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่หายเหมือนจะปวดมาเป็นพักเลยค่ะ
7: คุณหมอครับเท่าที่ดูอาการคร่าวๆเนี่ยน้องจิราพรเขาอาการที่น้องเขาบอกมามันเหมือนจะเป็นอะไรครับคุณหมอครับ
6: คือลักษณะมัน

0: ปวดสัมพันธ์กับมื้ออาหารที่ทานนะคะส่วนใหญ่เราก็คิดถึงโรคกระเพาะอาหารก่อนเพราะว่าจะเจอในกลุ่มอายุน้อยๆ อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นโรคที่เจอบ่อยมากกว่าลักษณะคือจะปวดแน่นไม่สบายช่องท้องส่วนบนนะอาจจะเป็นลักษณะอืดอาหารไม่ย่อยอิ่มเร็วเสียดท้องแสบท้องถ้าปวดแรงเลยเราอาจจะคิดถึงโรคบางอย่างที่มันเป็นการอุดตันเช่นพวกนิ่วหรือถุงน้ำดีซึ่งก็จะปวดช่องท้องส่วนบนเหมือนกันแต่ว่าจะเจอในกลุ่มอายุมากกว่าแล้วก็จะปวดมากคนไข้จะบอกปวดจนทนไม่ไหวต้องไปฉีดยาปวดจนเหงื่อออกตัวงออย่างเงี
1: ้
0: ยค่ะ
1: แต่สำหรับน้องจิราพรนี่คงจะไม่ใช่จะเกิดจากถุงน้ำดีหรือว่านิ่วอะไรยังไง
0: ดูโดยอายุแล้วเนี่ยยังไม่ได้เจอบ่อยโรคกระเพาะจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็ลักษณะที่น้องเขาบอกคุณหมอก็คือว่าเวลาทานอาหารแล้วก็จะอิ่มแน่นทานเยอะเป็นเยอะหรือว่าชอบทานอาหารเผ็ดรสจัดก็จะมีอาหารที่เป็นกรดมันจะมีกรดจากพวกของเผ็ดของเปรี้ยวหรือว่ากาแฟชาน้ำมันลมพวกนี้ค่ะจะเป็นอาหารที่มันเพิ่มกรดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทานแบบนี้บ่อยๆบวกกับทานไม่ตรงเวลาเนี่ยก็จะเกิดโรคกระเพาะตามมาได
1: ้ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเวลาเราทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับคุณหมอมันจะทำให้เป็นโรคกระเพาะเร็วขึ้นมันจริงหรือเปล่าครับ
0: คือคนที่ทานไม่ตรงเวลาเนี่ยจะต้องทานอาหารรสจัดด้วยคือเหมือนท้องเขาว่างแล้วเขาก็ไปทานอาหารที่มันมีกรดมันก็เลยทำให้เหมือนอาหารพวกนี้มันจะเป็นระคายเคืองโรคกระเพาะหรือคนๆนั้นเนี่ยเขามีโรคกระเพาะอยู่แล้วเหมือนมีแผลในกระเพาะที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นแล้วเขาก็ไปทานอาหารที่ทำให้เขาทานไม่ได้
1: มันระคายเคืองกับแผลในกระเพาะอาหาร
0: ปกติอาหารจะไม่ทำให้เกิดแผลอยู่แล้วแต่ว่าจะทำให้มันเพิ่มกรดในกระเพาะมันเหมือนเป็นอาหารที่มันมีกรดสูงพวกเปรี้ยวพวกเผ็ดพวกชากาแฟน้ำมันลมเนี่ยเป็นอาหารที่มีกรดเยอะถ้าเขามีอาการอยู่แล้วเขาไม่ทานเนี่ยก็จะทำให้อาการเขาแย่ลงเหมือนบอกกินไม่ได้เลยกินแล้วก็จะเป็นไงคะก็คือแสดงว่าเขาคงเป็นอยู่แล้วแล้วเขาไปทานก็จะเป็นมากขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกคืออาหารมันไม่ได้มีส่วนทำให้ในกระเพาะของเรามีบาดแผลแล้วแผลในกระเพาะอาหารมันเกิดจากอะไรครับ
0: คือแผลในกระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีอาการปวดท้องเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีแผลค่ะคนกลุ่มคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเรื่องความเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลเช่นทานเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าชอบทานซื้อยาที่มันระคายเคืองกระเพาะอาหาร
1: ครับ
0: นั้นยาที่เขียนว่าทานหลังอาหารทันทีเนี่ยจะเป็นยาที
1: ่บอกว่
0: าจะบอกว่ากัดกระเพาะได้กินแล้วจะเป็นแผลได้เขาถึงจะแนะนำว่าทานหลังอาหารทันทีงั้นกลุ่มเนี้ยพอทานอาหารหรือยาพวกนี้เข้าไปก็จะเกิดแผลในกระเพาะตามมา
1: ครับแล้วอย่างน้องจิราพรเนี่ยนะครับหลังจากที่เราถามแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาเนี่ยต้องตรวจอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับ
0: คือน้องเขาทานยามาแล้วรอบนึงคือเหมือนกับเขาผ่านการรักษาเบื้องต้นมาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นงั้นเหตุที่อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารแบบใหม่ไหมเช่นยังมีทานอาหารแบบเดิมไม่ตรงเวลาทานเผ็ดทานรสจัดท้องว่างหรือว่ามีทานยาอะไรที่มีผลกับแผลในกระเพาะทำให้เกิดแผลในกระเพาะหรือเปล่ามีปัจจัยเสี่ยงภายนอกอะไรที่จะทำให้เราคิดว่าเขาต้องไปปรับพฤติกรรมตรงนั้นเพื่อให้หายซึ่งถ้าน้องเขาปรับเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้ก็ทานจืดและไม่ทานอาหารที่มีผลทำให้เขาปวดท้องแล้วหรือว่ายาที่เขาทานเนี่ยก็เป็นยาโรคกระเพาะ
1: ครับ
0: งั้นทานยาแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ตรงโรคกับที่เขาเป็นโดยปกติถ้าดีขึ้นเราก็จะไม่จำเป็นต้องตรวจคนเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ดีขึ้นเป็นเรื้อรังหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนจากการที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังนานๆหรือเป็นแผลเนี่ยบางคนก็จะมีอาการถ่ายดำหรืออาเจียนมีเลือดปนอาเจียนเป็นสีน้ำดำๆที่มันปนกับกรดออกมาถ้าบอกมีเลือดปนกับกรดออกงั้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าควรจะต้องหาสาเหตุ
1: เท่าที่คุณหมอบอกอาการมาน้องจิราพรมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับ
2: มีถ่ายดำบ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะมากคือแบบครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถ่ายตลอด
0: ดำเหลวๆใช่ไหมคะคือถ้าถ่ายดำจากเลือดออกเนี่ยจะเป็นลักษณะดำเหลวมันจะไม่เหมือนใช่จะเป็นลักษณะเป็นเลือด
1: แสดงว่าเราต้องคอยสังเกตเวลาเราขับถ่ายอย่างของน้องนี่ถือว่าก็น่าจะเป็นโรคกระเพาะ
0: โดยอาการโดยจากอาการประวัติเนี่ยเข้าได้ว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นคำรวมว่าอาจจะกระเพาะอักเสบกระเพาะติดเชื้อหรือกระเพาะเป็นแผลเนี่ยค่ะก็จะรวมเป็นโรคกระเพาะ
1: เป็นอาการแบบนี้ทานยาครบแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นมาพบคุณหมอแล้วส่องกล้องก็ถือว่าวินิจฉัยให้ละเอียดไปเลยดีกว่านะครับเพราะอาการพวกนี้ถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยบางคนกลัวไม่กล้าที่จะมาหาคุณหมอเก็บไว้นานเข้ามันจะผลส่งผลยังไงกับคนไข้ครับคุณหมอ
0: ในแง่ของคนไข้เขาก็ถือว่าหนูเป็นมะเร็งหรือไม่คะตะกี้น้องเขาก็ถามว่าหนูจะเป็นมะเร็งไหมซึ่งแผลในกระเพาะอาหารจะไม่ได้สัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหารการที่ไม่หายไม่ใช่บอกว่าแผลนั้นจะต้องกลายเป็นมะเร็งคือเขาเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกที่แล้วอยู่แล้วที่เขามารักษาแล้วมันไม่หายทำไมเราต้องส่องกล้องแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็คือ ือไม่หายแล้วมาตรวจหาสาเหตุมากกว่าว่ามันเป็นอะไรแน่แต่ไม่ได้บอกว่าหนูจะต้องเป็นมะเร็งถึงต้องส่องกล่องคนละความเข้าใจในความหมายของแพทย์กับคนไข้คนไข้เขาอยากตรวจเพราะกลัวเขาจะเป็นมะเร็งแต่ใช่แต่คุณหมออยากตรวจเพราะว่าจะได้รู้ว่าเขาเป็นแผลจริงไหมหรือว่าเราต้องรักษายังไงถึงจะหายเพราะถ้าเป็นแผลจริงๆเนี่ยคงจะไม่ได้ทานยาแค่อาทิตย์2อาทิตย์ละเราจะให้ทานยาอย่างน้อย 6-8 สัปดาห
1: ์คุณหมอครับผมเคยได้มาว่าบางคนเนี่ยเป็นแผลในกระเพาะอาหารถึงขั้นเขาเรียกว่ากระเพาะทะลุมีจริงหรือเปล่าครับ
0: คือปัจจุบันสาเหตุของแผลในกระเพาะแล้วทำให้เกิดทะลุเนี่ยเราเจอน้อยลงเพราะว่ายาปัจจุบันเนี่ยเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วคนไข้สามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยามันก็เลยช่วยชะลอแผลที่มันจะเป็นมากลึกจนทะลุเนี่ยเขาแทบจะไม่เจอละแต่อาจจะเจอว่าเป็นแผลเรื้อรังเขาคิดวันดีขึ้นแล้วเขาก็เลยไม่รักษาต่อเขาดูจากอาการแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแผลจริงๆต้องทานยาสัก 6-8 สัปดาห์ถึงจะหายขาด
1: แล้วไอ้คำว่าหายขาดเนี่ยแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันสามารถสมานแผลตัวเองเหมือนผิวภายนอกคนเราได้ไหมฮะแผลนี่สามารถหายไปเลยได้ไหมฮะหรือว่ายังมีแผลอยู่ตลอดไปแต่ไม่แสดงอาการ
0: ใช่คือในช่วงแรกเขาอาจจะเจ็บท้องปวดท้องไม่สบายท้องพอเขารักษาไปแล้วเนี่ยอาการเขาดีขึ้นนั้นเหมือนเราเป็นแผลที่มือที่เท้าไงคะ
1: ครับ
0: แรกๆเราก็จะรู้สึกเจ็บแสบร้อนแต่พอทานยารักษามันไปมันก็มันไม่เจ็บละแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันยังไม่หายนะเราก็ต้องดูแลจนหายแต่กระเพาะเนี่ยก็เข้าคล้ายๆกันว่าดีขึ้นแล้วแต่มันยังไม่หายนะสมมติว่าหนูกินยาไปอาทิตย์นึงแล้วดีขึ้นเนี่ยมาส่องกล้องดูใหม่แผลจะดีขึ้นแต่แผลยังไม่หายก็จึงเป็นเหตุผลที่มาว่าทำไมแผลต้องรักษานานถึงจะหายขาด
1: เพราะไม่งั้นถ้าเกิดอาการบาดเจ็บอาการปวดอาจจะไม่มีแต่แผลยังอยู่ถ้าเกิดสมมติเราไม่รักษาจนแผลหายไปเนี่ยเราไปทานอาหารที่มันกระตุ้นกับแผลนี้มันก็อักเสบขึ้นมาได้อีก
0: ใช่ใช่คือเขามีแผลละแต่ว่าเขาคิดว่าเขาดีขึ้นละเขาก็เลยไปกินรสจัดทานกาแฟทานก็เลยกำเริบมา
1: อาจจะเป็นสาเหตุของน้องจิราพรที่เอ๊ะอยู่ดีๆกลับมาเป็นใหม
0: ่
1: นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาน้องจิราพรเนี่ยต้องยังไงต่อครับคุณหมอ
0: ก็วันนี้น้องเขายังไม่ได้ทานอาหารเลยก็เลยคิดว่าถ้าตรวจสองกล้องได้เลยวันนี้ก็จะได้คำตอบไปเลย

0: แล้วครับคุณหมอครับตอนนี้ผลของการส่องกล้องออกมาแล้ว
1: ค่ะตรวจเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนตรวจก็ให้ยานอนหลับช่วงสั้นๆแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรปลอดภัยผลตรวจที่เจอเนี่ยก็คือเป็นกระเพาะอาหารอักเสบคือกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยของน้องเขาเนี่ยจะอักเสบเฉพาะบริเวณบอดี้ที่เป็นช่วงบนของกระเพาะอาหารนะคะช่วงบนเป็นลักษณะผื่นแดงๆนะคะแต่ไม่เห็นว่ามันมีแผลไม่มีเนื้องอกติ่งเนื้อหรือว่ามะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่มีนะโดยรวมแล้วปลอดภัยทีนี้เหตุของกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยก็คงต้องดูว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าถ้าไม่มีเลยก็เหตุที่เป็นเหตุปัจจัยข้างในก็คือมีการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะเชื้อในกระเพาะอาหารก็จะเป็นแบคทีเรียที่เราชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลนะคะเป็นเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
0: มันเกิดจากเรารับประทานอาหารหรือว่ายังไงครับ
1: เชื้อก็มาจากการทานอาหารเข้าไปแต่บอกไม่ได้ว่าคงติดมานานแล้วหรือติดตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วมันก็จะทำให้เราเริ่มมีอาการของโรคกระเพาะเป็นหายๆแต่ว่าจะไม่รุนแรงแต่อันนี้เราแค่สงสัยจากผลการตรวจส่องกล้องว่าอาจจะเป็นได้ก็ได้เพราะว่าลักษณะการติดเชื้อเนี่ยคือมันจะอยู่ช่วงบนเด่นมากกว่ารอยโรคจะอยู่ด้านบนมากกว่าถ้าเกิดเป็นจากการกินยาหรือว่าอะไรมันก็เป็นอาหารมันก็จะลงช่วงล่างมากกว่า
0: จะอยู่ในบริเวณล่าง
1: แต่นี่มันจะอยู่แนวเด่นทางด้านบนก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่เหตุจากยาก็ได้ค่ะจะเป็นการอักเสบสาเหตุอื่นซึ่งก็การติดเชื้อก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดถึงแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อไป
0: ก็ทำการขูดชิ้นเนื้อไปแล้ว
1: ตรวจชิ้นเนื้อส่งห้องปฏิบัติการแต่ต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
0: ์อ๋อเดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวอีก1สัปดาห์ก็ต้องให้มาดูผลตรวจ
1: ก็มาดูอาการด้วยแล้วก็มาฟังผลด้วยว่าตรวจชิ้นเนื้อในกระเพาะอาหารได้ผลเป็นยังไง
0: แล้ววันนี้เนี่ยต้องรับยากลับบ้านอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ค่ะตอนนี้ก็ในเบื้องต้นก็คงให้การรักษาตามอาการที่น้องเขาเป็นก่อนนะคะก็ให้ยายับยั้งการหลั่งกรดลดกระเพาะอาหารอักเสบทานแล้วก็แนะนำเรื่องการพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ต้องคือจากเดิมที่ทานเยอะก็ต้องทานน้อยลงแต่พอทานน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหิวบ่อย

0: ก็เลยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยต้องทานมื้อเล็กๆทานบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้กรดเยอะในกระเพาะก็คือของเผ็ดเปรี้ยวก็จะเป็นเหตุหนึ่งของการเกิดกรดในกระเพาะกรดเกินในกระเพาะทั้งคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลยเหมือนทานแล้วก็จะรู้สึกอาการกำเริบขึ้น
1: นี่คุณหมอครับแล้วเกิดเวลาถึงมื้ออาหารจากที่เราเคยได้ทานเวลานี้เรากลับไม่ได้ทานน้ำย่อยมันจะออกมาไหมครับหรือว่ามันออกเฉพาะตอนที่มีอาหารหล่นลงไปในกระเพาะ
0: ปกติมีน้ำย่อยเป็นการหลั่งน้อยๆค่ะเป็นเบซัลแอซิดเอาท์พุตแต่ว่าถ้าเกิดเรากินอาหารเพิ่มขึ้นมันก็จะกระตุ้นจากการอาหารที่กระตุ้นการหลั่งกรดแล้วก็การขยายตัวของกระเพาะก็จะเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งกรดด้วยเหมือนกัน
1: แต่ถ้าเกิดหายแล้วเนี่ยสมมติว่าอาการอักเสบไม่มีแล้วก็กลับมาทานปกติได้ไหมครับเหมือนเดิมไหมคร
0: ับได้ส่วนใหญ่ได้แต่ต้องเริ่มทีละน้อยค่ะเริ่มจากเคยทานเผ็ดมากๆเลยก็ต้องเผ็ดน้อยแล้วก็พยายามทานหลังอาหารอย่าให้ท้องว่างคือวันไหนทานข้าวผิดเวลาอย่างเงี้ยต้องทานจืดมันจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดเราอยากทานจริงก็กินอะไรรองท้องหรือกินข้าวตรงเวลาวันนั้นแล้วเราจะทานส้มตำทานข้าวแกงน้ำพริกอะไรเงี้ยก็นิดนึงหลังอาหารนี่ค่ะมันจะไม่ค่อยกระตุ้นทำให้เรารู้สึกไวตัวและปวดท้องขึ้นมา
2: ก็ต้องปรับตัวกับการทานอาหารให้มากขึ้นค่ะงดชากาแฟเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็ไม่ต้องกินข้าวให้ตรงเวลาพยายามปรับตัวให้มากขึ้นค่ะ

0: โรคความดันเป็นสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
2: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
2: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับหมอความดันคือสุดพิษได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
2: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
2: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.พบกันทุกช่องทางของรามา Channel นะคะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีทีเดียวค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมรายการแล้วพร้อมกับถามคำถามกับคุณหมอรามาที่เรารับคิวมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้ได้เลยนะคะ2ช่องทางที่เราย้ำกันอยู่เสมอก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะพิมพ์ในคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามา Channel ก็นี่เลยค่ะถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ023547105 023547105อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมนั้นฟังกันเยอะๆค่ะแล้วก็

0: อยากให้ช่วยกันแชร์ไปด้วยเพื่อนๆใน Facebook ของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราจะได้มารับความรู้จากคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องของโรคโควิดค่ะเราอยู่กับโควิดมาจะ3ปีแล้วเกือบจะ3ปีเต็มๆแล้วนะคะเราเรียนรู้อะไรและเราจะก้าวต่อไปอย่างไรวันนี้มีคำตอบให้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้ญาติพี่น้องของเราได้ดูรายการลัดคิวหมอเรามาช่วยกันแชร์ออกไปค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะกด Subscribe กดติดตามนะคะรามา Channel แล้วนะคะช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาหรือว่าอีกทีก็คือแชร์กันไปด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้มาดูด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หมอ2ท่านที่อยู่กับดิฉันท่านนึงอยู่ในสตูดิโอกับดิฉันด้วยนะคะนะคะอีกท่านนึงอยู่ในวิดีโอคอลคุยกันตอนนี้นะคะเชิญมาคุยกันเลยค่ะนะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคืออาจารย์โสนะคะและอีกท่านนึงอาจารย์แจ็คค่ะอาจารย์แจ็คอยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเหนสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาอายุรศาสตร์เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แจ็คค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โสค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์โสครับ
0: อาจารย์โสคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ควรจะเป็นเข็มกระตุ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะหลายๆคนก็คงฉีดกันไปแล้วเข็ม3นะหลายๆคนก็บอกโอ้ฉีดเข็ม3แล้วเหรอยังไม่ฉีดดีกว่าหลายๆคนบอกอุ้ยฉีดเข็ม4แล้วเมื่อไหร่เข็ม5จะมาอะไรที่ควรจะเหมาะสมกับโควิดวันนี้โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์โสกับอาจารย์แจ็คนะคะช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดณวันนี้กันนะคะไปดูเคสของรายการกันก่อนค่ะ
2: การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนยังคงกังวลกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับผู้ติดเชื้อเริ่มมีมากขึ้นผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นทำให้หลายคนต้องตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะกลัวว่าหากติดเชื้อขึ้นมาอาการอาจจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปเช่นเดียวกับคุณวสุชูสุวรรณวัย33ปีช่างภาพมืออาชีพที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มประกอบไปด้วยแอสตราเซเนกา2เข็มและไฟเซอร์อีก1เข็มคุณวสุยอมรับครับว่าในตอนแรกก็มีความกังวลในผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนื่องจากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพราะมีน้ำหนักตัวที่สูงถึง95กิโลกรัมแต่แล้วก็ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนจนครบ3เข็มด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับซึ่งคุณวสุเล่าต่อครับว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ได้รับวัคซีนจนครบ3เข็มเพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวสุได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลากว่า10วันความโชคดีที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มทำให้คุณวสุมีอาการที่ไม่รุนแรง
3: อาการวันแรกของผมนะครับก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้อ่อนๆส่วนวันที่2เนี่ยเริ่มมีเสมหะแต่ผมก็ยังแปลกใจนะว่าผมไม่ได้เป็นหนักเท่าคนอื่นเพราะว่าผมตัวผมเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว3เข็มอาการมันเลยดูทุเลาลงของผมเนี่ยคือโชคดีที่ว่าค่า BMI ผมสูงมากจริงแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าตัวผมไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากเหมือนว่าถ้าเทียบกับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะเป็นหนักมากกว่าผม5วันแรกครับหลังจากผมเป็นหนักแล้วเนี่ยผมหายแล้วเนี่ยอาการที่รู้ว่าตัวผมเริ่มไม่มีก็คืออาการเจ็บคออาการไข้หรืออาการต่างๆที่มีข้างเคียงกับผมมาเริ่มหายไปผมเลยตรวจ ATK ครั้งแรกเนี่ยผลออกมาเป็นลบผมและมั่นใจว่าผมไม่น่าเป็นแล้วพอวันที่7เนี่ยผมเลยถึงไปโรงพยาบาลตรวจ RT-PCR อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจหลังจากนั้น7วันที่ผมกักตัวไม่มีเชื้อครับแต่ก็ ต้องทำตามมาตรการของทางโรงพยาบาลก็คือกักตัวให้ครบ10วัน
2: หลังกักตัวจนครบ10วันคุณวสุก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีภาวะลองโควิดหรืออาการใดๆตามมาอีกทั้งยังฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้รับ

0: การฉีดวัคซีนจนครบโดสเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ
1: เอาจริงๆนะครับการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับออกมาฉีดเถอะครับลดอาการรุนแรงลดภาวะเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยครับ
2: นี่เป็นเคสที่เรานำมาบอกเลยประสบการณ์หนึ่งทั้งการติดโควิด2ก็คือว่าฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเลยค่ะอาจารย์โสคะก็คือ2เข็มแอสตราเซเนกาแล้วก็เข็มกระตุ้นอีก1เข็มด้วยแต่ก็ยังติดโควิดด้วยนะคะเข้าสู่ปีที่3ละของสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะอาจารย์โสคะตอนเนี้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิดในประเทศไทยเป็นอย่างไรถามอย่างตอนเนี้ยโควิดยังน่ากลัวอยู่ไหมคะอาจารย์โสคะ
3: ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูสถานการณ์นะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอยู่กับว่า เราตรวจกันเยอะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เราตรวจ PCR น้อยลงนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นเคสที่มีรายงานว่าอย่างวันนี้ไม่ถึงหมื่นเนี่ยเป็นเพราะเราตรวจน้อยลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราตรวจเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะคะแต่ว่าพอไปดูช่อง ATK ก็น้อยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรายังตรวจ ATK กันเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าตรวจเยอะเหมือนเดิมแล้วเลขมันน้อยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดีใจเพราะว่าตอนแรกเราก็หวังว่าหลังสงกรานต์เนี่ยจะระเบิดขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ก็พ้นมาสักเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่เราคาดการเอาไว้ที่เราคิดว่าหลังสงกรานต์ระเบิดแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูสักอาทิตย์นึงนะคะชัวร์ๆคืออาทิตย์หน้าว่าตัวเลขจะเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ยังบางคนที่ติดตามตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็เห็นว่าวันนี้เริ่มน้อยกว่าร้อยนะอย่างที่เรามากกว่าร้อยมา 2-3 อาทิตย์ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็อาจจะต้องดูตัวเลขอีกสัก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าถ้ายังน้อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เป็นยุคของโอมิครอนแล้วนะคะซึ่งบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันก็เบาๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าใช่ส่วนหนึ่งคือเบาแต่ว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้วัคซีนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะเกิดความรุนแรงของโรคได้แม้จะเป็นโอมิครอนนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจในจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ติดนั่นน่าจะดีกว่าค่ะ
2: ค่ะฟังตรงนี้คือว่าอาจารย์โสบอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์การตรวจด้วยว่าตอนนี้ตรวจยังไงมี PCR มั้ยมี ATK อย่างไรแล้วก็มีการรายงานตัวเลขบางคนเขาอาจจะตรวจ ATK แต่ไม่ได้รายงานตัวเลขก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
4: คร
2: ับค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหนักใช่ไหมคะอันนี้ยังอยู่ในเฝ้าระวังอาจารย์โสบอกว่าดูไปอีกสักประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะ
3: ถ้าอีก2สัปดาห์จากนี้แน่ๆท่านน้อยน่าจะสบายใจได้ละ
2: อ๋อค่ะเอาอย่างนี้จะให้สบายใจมากขึ้นเนี่ยอาจารย์โสมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
3: จริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าณตอนนี้สำหรับส่วนตัวเองนะคิดว่าทุกคนควรต้องได้อย่างน้อย3เข็มนะก็คือ2เนี่ยไม่พอละนะแล้วก็อยากให้ดูคำแนะนำล่าสุดละกันเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนะถ้าใครมันก็แคปหน้าจอไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดคือ21มีนาคมนะคะเอาครึ่งบนแล้วกันวันนี้เราเน้นผู้ใหญ่นะคะ18ปีขึ้นไปอันนี้เป็น2เข็มแรกก่อนซึ่งโดยส่วนตัวแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนควรต้องผ่าน2เข็มไปแล้วนะคะอย่างเช่น2เข็มก็มีหลายสูตรนะคะจะเป็นแอสตรา2เข็มก็ได้แอสตราไฟเซอร์แอสตราโมเดอร์นาอะไรเงี้ยก็ฉีดไปนะคะมาดูแผนที่2ดีกว่าอย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้อย่างน้อย3เข็มเป็นต้นไปนะคะเพราะนั้นดูครึ่งบนนะคะที่อย่างที่เรียนไปก็คือตอนนี้ทุกคนควรจะได้เข็ม3นะคะแล้วก็จะไม่ง่ายเลยตอนนี้นะก็คือมีแค่3เดือนขึ้นไปหลังเข็ม2คุณไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะยกเว้นอยู่สูตรเดียวคือแถวบนสุดที่เป็นเชื้อตาย2เข็มเพราะนั้นใครที่ได้ซิโนแวค2เข็มซิโนฟาร์ม2เข็มอันนี้ไม่ต้องรอ3เดือนนะคะ4สัปดาห์ก็ไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะอันนี้จำง่ายๆว่าสรุปอีกที3เดือนหลังเข็ม2ไปรับเข็ม3ได้เลยยกเว้นเชื้อตาย2เข็มแรกคือ4สัปดาห์ไปรับได้นะคะแล้วก็แนะนำตอนนี้สำหรับใครถ้าเวลาถึงแล้วเนี่ยอยากจะให้รับเข็ม4นะคะเข็ม4ตอนนี้ก็จะง่ายๆเหมือนกันครึ่งล่างนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีว่าสูตรนู้นต้องรอเท่านี้เดือนสูตรนั้นต้องรอเท่านี้เดือนอันนั้นมันสับสนละเราก็ปรับเวลาใหม่นะคะเพราะนั้นจำง่ายๆเลยก็คือ4ขึ้นไปหลังเข็ม3มารับเข็ม4ได้เลยแค่นี้จบค่ะ
2: ค่ะก็คือว่า
3: ก็เป็นการแนะนำล่าสุดนะคะของ 21มีนาคมค่ะ
2: ค่ะ
4: ค
2: ่ะอาจารย์แจ็คก็จำง่ายๆใช่ไหมคะว่าเข็ม3นี่คือว่าหลังเข็ม2
4: 3เดือน
2: 3เดือนอ๋อแล้วก็เข็ม
4: 4
2: หลังเข็ม3
4: 4
2: เดือนอ๋ออย่างนี้จำง่ายด้วย
3: ขึ้นไปนะคะไม่ต้องเป๊ะๆนะก็คือหย่อน

0: ครับหลังจากนั้นเนี่ยพอภูมิขึ้นละเราก็จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันอยู่สูงในระดับที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าลดอาการรุนแรงลงได้ครับอันนี้เขาเรียกเป็นเข็มกระตุ้น
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลว่า2เข็มเนี่ยไม่พออย่างที่อาจารย์โสพูดไปเนื่องจากว่าต้องเป็น3เข็มถึงจะเหมาะสมกับช่วงนี้ที่มีการระบาดของโอมิครอน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เอาอย่างนี้ตัวดิฉันเป็นตัวอย่างละกันนะคะดิฉันฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มเข็มแรกเนี่ยฉีดเมื่อเดือนมิถุนายน
0: ครับ
1: เข็มที่2เนี่ยฉีดประมาณปลายเดือนกันยายนแอสตราเซเนกานะคะ2เข็มเนี่ยอันนี้คือเป็นวัคซีนโควิดใช่มั้ยคะ
0: ใช่คร
1: ับ และดิฉันฉีดเข็มที่3เนี่ยที่รามาธิบดีนี่แหละวันที่7มกราคมเข็ม3เป็นไฟเซอร์เข็ม3นี่คือเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเข็ม3เนี่ยจะเป็นเข็มกระตุ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหมือนสมมุติถ้าฉีดตัวซิโนแวค2เข็มแอสตราเซเนกา2เข็มหรือว่าเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเซตแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกระตุ้นต่อที่ประมาณ3เดือนหลังจากเข็ม2เนี่ยก็จะทำให้ภูมิเนี่ยมันอยู่คงสูงอยู่ระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
1: ้หลายๆคนอาจจะขอชัดเจนนิดหนึ่งอาจารย์แจ็คคะแอสตราเซเนกาที่ดิฉันได้ไป2เข็มนั่นน่ะมันคือสร้างภูมิคุ้มกันโควิดอยู่แล้วใช่ไหมในร่างกาย
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่าเราฉีดเข็ม3เข้าไปเพื่อจะกระตุ้นอีกทีนึงเหรอคะ
0: เข็ม3เนี่ยเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
1: อ๋อเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
0: เพราะเราทราบว่าปกติแล้วหลังจาก2เข็มเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยภูมิมันก็ขึ้นเยอะแต่พอผ่านไปสักพักนึงภูมิก็จะตกลงเราก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมันสร้างภูมิกลับขึ้นมาใหม่ก็เลยเรียกว่าเป็นเข็มกระตุ้น
1: ก็คือว่าเข็ม3เป็นเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืน
0: ใช่ๆๆ อย่างนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะถามอาจารย์โสด้วยนะอาจารย์แจ็คอยู่นี่ด้วยนะคะใครบ้างที่ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นคะอาจารย์โสคะ
2: ก็ตอบอันนี้ไม่ได้กวนนะตอบจริงๆก็คือทุกคนค่ะ
1: ทุกคนโอเค
2: นี่หมายถึงว่าเราพูดกันถึงผู้ใหญ่นะเขายังมีพวกเด็กเช่น5ขวบอะไรเงี้ยเขายังไม่ถึงคิวกระตุ้นของเขานะอันนี้เราพูดถึงวันนี้เราพูดถึง18ขึ้นไปนะคือผู้ใหญ่ตอนนี้18ขึ้นไปเนี่ยทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นแล้วนะคะแต่ว่าโอเคจะได้เข็มที่3เข็มที่4อย่างที่คุณต้าบอกบางคนก็ไป5แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบภาพรวมเลยจริงๆแล้วทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นคือตั้งแต่3ขึ้นไปแล้วแต่ถามว่าถ้าเน้นจริงๆก็คือใครบ้างก็ต้องเอากลุ่มเสี่ยงก่อนนะเช่นหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปอันนี้ควรจะได้รับแน่ๆนะคะสองก็คือคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะเช่นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงอ้วนนะคะอย่างในคลิปเมื่อกี้นะ90ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วก็เขาก็มีความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเสริมว่าอาจารย์แจ็คดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะนะคะคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะคนไข้ปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรจะได้รับอย่างยิ่งสำหรับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะว่าในบางคนเนี่ยอาจจะยังกลัวนะแล้วก็ไม่อยากจะมารับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าควรจะรับนะคะ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเขากลัวที่จะมารับวัคซีนเพิ่มเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวแต่จริงๆแล้วมันตรงข้ามกันก็คือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยนะครับควรที่จะมารับเข็มกระตุ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มนี้โดยทั่วไปเขาก็จะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอย่างเช่นโดยปกติผู้ป่วยที่เช่นผู้ป่วยปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายหัวใจอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขารับ2เข็มเท่าคุณตาหรือเท่าผมอย่างเงี้ยภูมิเขาอะจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้ยินคำแนะนำเนี่ยในกลุ่มที่กินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเซตแรกเขาต้องเป็น3เข็ม
1: เซตแรกเป็น3เข็ม
0: ต้องเป็น3เข็มอย่างเช่นอาจจะต้องเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์เลยติดกันครับหลังจากนั้นเนี่ยอีก3เดือนเข้าไปกระตุ้นของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเข็ม4
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในคนที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาจะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีเซตแรกเนี่ยต้องเป็น3เข็มแต่แรกหลังจากนั้นใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าเมื่อผ่านไปประมาณ3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยภูมิมันจะตกลงแล้วก็กระตุ้นอีกเข็มนึงเป็นเข็มที่4เพื่อให้ภูมิเนี่ยมันยั่งยืนอย่างเงี้ย
1: ค่ะที่อาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
0: ค
1: ือ1อาจจะเป็นโรคบางอย่างอย่างเช่นโรค HIV ใช่มั้ยคะ
0: ใช่โรคเอชอย่างเงี้ยครับ
1: ทํา
0: ให้ภูมิไม่ดี
1: หรือว่าเป็นอะไรนะปลูกถ่ายอวัยวะมา
0: เพราะว่าต้องกินยากดภูมิหรือว่าเป็นกลุ่มพวก ผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับที่ต้องกินยากดภูมิกลุ่มนี้

0: พอเขากินยากดภูมิเข้าไปเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยภูมิก็จะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามันมียากดภูมิอยู
1: ่
0: ยากดภูมิเนี่ยเอาไว้รักษาโรคเขาแต่ว่ามันก็ทำให้ภูมิของสร้างหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เนี่ยไม่ดีด้วย
1: อ้าวแล้วคนที่กินยากดภูมิเนี่ย ควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไหม
0: ควรครับ
1: ควร
0: เหม
1: ือ
0: นกันใช่ควรเหมือนกันเลยเพราะว่ากลุ่มเนี้ย3เข็มก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยดีถ้าไม่กระตุ้นนี่ยิ่งตกเร็วหายไปเลยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ใช่คร
1: ับและนอกจากคนที่มีภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกคะ
0: ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุที่เรารู้กันด
0: ีไปแล้วนะครับ
1: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว
0: ใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มภูมิกันบกพร่องเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรที่จะเน้นย้ำเรื่องของเข็มกระตุ้นเลยนะครับ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าทีนี้ถามไปเลยนะถามกันไปเลยนะคะว่าควรจะเป็นวัคซีนอะไรวัคซีนชนิดไรนะคะสำหรับคนที่ควรที่จะมีการกระตุ้นนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจารย์โสคะบอกได้ไหมว่าควรจะเป็นวัคซีนชนิดใดบ้างคะ
2: จริงๆก็คือเราไม่ได้แนะนำให้เลือกวัคซีนเท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเราดูตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆก็คือถ้าเรียงแล้วกันเรียงตามคุณสมบัติของวัคซีนจะถามว่าวัคซีนอะไรที่กระตุ้นภูมิได้ดีได้สูงเนี่ยโดยส่วนตัวก็คือจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นชนิดไวรัสเวกเตอร์นะคะส่วนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆก็คือกระตุ้นได้น้อยมากนะเพราะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงๆเพราะมันกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นนะคะนั้นก็จะแนะนำสองชนิดเนี้ยเป็นอันดับต้นๆ นะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกเป็น mRNA ซึ่ง mRNA เราก็หมายถึงไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไวรัสเวกเตอร์ซึ่งก็ควรจะเป็นเข็มแรกนะไวรัสเวกเตอร์เนี่ยถ้าเราฉีดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย mRNA เนี่ยมันจะต้นภูมิได้ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับการได้ mRNA 2เข็มครับภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะ
1: ค
2: ่ะนั้นในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำถามอันนึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1: ค่ะ
2: ต้องฉีด
1: ต้องฉีดไหมคะ
2: แบบภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะยังไม่เขียวก็จะมีคนถามว่าประเด็นก็คือบางทีผู้สูงอายุจะเป็นคนที่ไม่อยากฉีดแต่คนถามว่าคนรอบข้างฉีดได้ไหมคนรอบข้างแน่นอนควรต้องฉีดอยู่แล้วนะแต่อย่างที่เราทราบก็คือโอไมครอนเนี่ยเป็นยุคที่ติดเชื้อง่ายนะคะบางทีเราอาจจะติดเชื้อโดยมาไม่รู้ตัวแล้วอาการอาจจะกลับมาแพร่ในผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้นะจริงๆเราก็อยากจะใหผู้สูงอายุนั่นแหละถึงแม้ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อยากให้รับวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมีคนเข้าออกมีคนไปใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้คนที่อยู่รอบผู้สูงอายุเนี่ยฉีดแล้วก็ตามอย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้กันติด 100% ถูกไหมคะเราอาจจะติดมาไม่รู้ตัวแล้วเอาเชื้อนั่นแหละกลับมาให้ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเสริมว่าจริงมันมีทางเลือกอื่นอีกนะคะก็อันตอนนี้ที่มีข้อมูลใหม่ๆว่าถ้าไม่ใช่วัคซีนมีทางเลือกอะไรบ้างที่สำหรับคนที่อยากจะบางคนฉีดไปแล้วฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นก็มีน
1: ะ
2: หรือบางคนไม่อยากได้วัคซีนเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าม ันมีทางเลือกอันนึงที่สามารถจะรับได้นะคะ
0: ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่าบางคนฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้นคุณตาเคยได้ยินไหมครับคือบางคนฉีดไป2เข็มภูมิไม่ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่กินยากดภูมิที่เราคุยกันไปคือยากดภูมิเนี่ย2เข็มเนี่ยขึ้นน้อยมากเราต้องเพิ่มเป็น3เข็มบางที3เข็มเนี่ยภูมิก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมียากลุ่มนึงที่เรียกว่าโมโนโครโนแอนติบอดีนะครับคือมันเป็นยากลุ่มที่เหมือนกับเป็นภูมิสำเร็จรูปหมายความว่าเวลาติดอย่างเงี้ยเราก็รีบให้ยาตัวนี้ซะ
1: มันก็จะเป็นว่าฉีดภูมิคุ้มกันให้เลย
0: ฉีดภูมิคุ้มกันให้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสครับมันมาจับกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเรา
1: ค
0: ือมันเหมือนเป็นยาที่แบบเอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการที่จะลดการจับของไวรัสกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเราก็ทำให้ติดเชื้อน้อยหรือว่าไม่ติดเชื้อเลยซึ่งจะแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรากลัวว่าเขาจะมีอาการรุนแรงนะครับก็คือผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่คุ้มกันบกพร่องนี่แหละเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลของการใช้ยาในกลุ่มนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์ทีเดียวเลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าการฉีดวัคซีนนี่ก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าในกรณีที่บางทีอาจจะรอร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ทันการหรือร่างกายอาจจะไม่สร้างเลย
0: ใช่
1: อาจารย์แจ็คก็เลยบอกว่าฉีดอะไรนะโมโนโคลอน
0: แอนติบอดี
1: ก็คือฉีดภูมิคุ้มกันเลย

0: ใช่ครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็ดีอ่ะแล้วเราฉีดให้ทุกคนได้ไหมทุกคนที่ติดโควิดได้ไหมคะ
0: ครับคือจริงๆแล้ว
2: อันนี้เป็นป้องกันนะคะคือไม่ใช่เป็นรักษาก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเราฉีดไปเพื่อป้องกันนะคะแต่ถามว่าอันนี้เป็นคำเรียกหนึ่งว่าบางคนเนี่ยให้วัคซีนให้ไป3เข็มมันไงก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยไข้อาจารย์เป็นตื่นเนี่ยภูมิกันบกพร่องฉีดไป3แล้วบางทียังไม่ขึ้นก็มีนะคะก็คืออย่างที่น้าเข้าใจถูกแล้วก็คือให้ภูมิไปเลย
1: ให้ภูมิไปเลย
2: ก็คือให้มันอยู่กับเราไปเลยอันเนี้ยถามว่าทำไมวันนี้ไม่ให้ทุกคนล่ะ
1: เออนั่นน่ะสิ
2: มันแพง
1: ใช่อ๋ออย่างนี้บอกว่าให้ทุกคนจะได้มีภูมิมันแพง
0: ใช่แค่นี้ใช่ครับแค่น
2: ี้เลยหลายหมื่นค่ะ
1: อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าดิฉันมีตังค์จ่ายเนี่ยอาจารย์แจ็คฉีดให้หน่อยดิฉันอยากฉีดภูมิเนี้ยฉีดได้ไหม
0: คือ ตอนนี้ก็คืออยู่ในการศึ
1: กษาครับ
0: ก็มียาที่ตอนนี้กำลังเข้ามาอยู่ในการศึกษา
1: ะ
0: นะครับหรืออีกอันนึงเราก็จะใช้ยากลุ่มนี้ไปใช้ในกรณีที่อาจจะสัมผัสโรคอะไรเงี้ยคุณฟ้าหมายความว่าสมมติถ้าผมแบบภูมิกันบกพร่องเนาะฉีดไป3เข็มละ4เข็มแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดันแบบไปอยู่กับคนที่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีข้อมูลบ้างในการฉ
1: ี
0: ด
1: ก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงก็กลัวจะติดก็อาจจะมีฉีดแบบนี้บ้างหรือว่าที่ว่าเพิ่งติดอาการน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวันแรกๆกลัวมันจะรุนแรงก็สามารถใช้ได้มันจะเป็นกรณีคือไม่ได้ใช้เมื่อติดแบบรุนแรงแล้วมันใช้เหมือนกับเป็นการป้องกัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่าโมโนโคนอลแอนติบอดีคือฉีดภูมิเนี่ยต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย
0: ์ใช่ตอนนี้จะอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์จะไม่ได้สามารถจะฉีดได้ทั่วไป
1: ไม่ใช่บอกว่าฉันมีเงินเยอะฉันจะฉีดดีไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัย
0: ใช่ครับในตอนนี
1: ้ค่ะอาจารย์โสคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเห็นมีเยอะมากเลยนะว่าคนที่ฉีดเนี่ยอย่างคุณปาล์มที่เป็นเคสของเราเนี่ยแอสตราเซเนกาก็2เข็มแล้วไฟเซอร์1เข็มและกระตุ้นแล้วแต่ก็ยังติดโควิดทำไมฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดโควิดแสดงว่าวัคซีนที่เราบอกว่าเป็นการกระตุ้นภูมิเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอคะมันไม่ได้กระตุ้นหรอคะ
2: ก็คืออย่างที่เราทราบดีนะคะก็คือวัคซีนไม่ได้กันติด 100% อยู่แล้วนะคะคือเนื่องจากว่ายิ่งยุโรปเมกอนด้วยที่มันติดเชื้อง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กันติดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเน้นย้ำความสำคัญของวัคซีนก็คือลดความเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาเลยนะคะภาพเมื่อกี้นะคะน
1: ี
2: ่ก็เป็นข้อมูลของการศึกษาของในจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะซึ่งจากเชียงใหม่ก็จะมีการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือจะเป็นรูปช่วงที่เป็นกุมภากับมีนาดูเลยแล้วกันนะกรอบที่3กับกรอบที่4คือเป็นยุคของโอเมก้านะคะก็เห็นว่าถ้าเราฉีด2เข็มเนี่ยนะคะการตายได้ 89% นะคะถ้าฉีด3เข็มเนี่ยการตายได้ 99% นะคะแต่ถ้าฉีด4เข็มเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนั้น เราจะเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนถ้าเข็มกระตุ้นด้วยเนี่ยมันจะเน้นย้ำในเรื่องของลดการเจ็บหนักลดการป่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตมากกว่าที่เราจะไม่ได้หวังว่ามันจะไม่ติดอย่างที่เราทราบกันดีเพราะว่าในยุคนี้มันก็ติดง่ายอยู่แล้วแล้วก็ตัววัคซีนเองมันก็ไม่ได้กัน 100% นะก็อยากจะเน้นย้ำความเข้าใจว่าเรื่องของการติดกับการป่วยหนักมากกว่านะคะ
1: ค่ะโอเคนะคะนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาถามอย่างนี้นะคะว่าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วอันนี้เราพอเข้าใจละพอกระตุ้นเข็ม3แล้วเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นไปอีกไหมคะกระตุ้นเข็ม4เข็ม5อะไรที่เราเคยพูดกันเนี่ยจำเป็นไหมหรือว่าเข็ม3แล้วพอก่อนหยุดก่อนยังไงดีคะอาจารย์โส
2: ก็ถ้าอย่างที่เมื่อกี้โชว์ไปก็คือเรื่องของคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ก็คือแนะนำถึงเข็ม4อยู่
1: เข็ม4อยู
2: ่ถ้าจำได้ใช่ไหมคะก็คือ3เดือนหลังเข็ม2ก็ไปรับเข็ม3แล้วก็4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3ก็ไปรับเข็ม4งั้นตอนนี้ก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนสำหรับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนในอนาคตเข็ม5เข็ม6อะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนเข็มกระตุ้นเหมือนเป็นคล้ายเป็นประจำปีไปนะโดยความเห็นสุดแล้วคือยอดสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะอย่างไข้หวัดใหญ่เราเนี่ยก็คือฉีดกระตุ้นทุกปีไปด้วยเหตุผล2อันหลักๆก็คือ1สายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนกับภูมิกันของเราที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะนั้นเหมือนไข้หวัดใหญ่เราก็คือจะฉีดทุกปีทุกปีอยู่แล้วซึ่งบางคนก็ชินละกับการฉีดทุกปีนะคะแล้วก็ในอนาคตมันใกล้เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนารวมเข็มนะซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังรออยู่ว่ามันก็จะเข็มเลยระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิดอยู่ในเข็มเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อย่างน้อยมี2บริษัทและที่เขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นก็จะมีโมเดอร์นานะคะที่เขาพัฒนาข ขึ้นมาก็จะเป็น mRNA ของไข้หวัดใหญ่กับ mRNA ของโควิดแล้ว

0: ก็มีบริษัทชื่อ Novavax ซึ่งเป็นโปรตีนสับยูนิตนะสองบริษัทนี้แน่ๆที่จะรวมเข็มนะคะแล้วก็ในอนาคตส่วนตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะฉีดไปทุกปีนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็คือกระตุ้นไข้หวัดใหญ่ไปด้วยแล้วก็กระตุ้นโควิดไปด้วยประมาณนี้นะคะนี่ความเห็นไม่แน่ใจอาจารย์แจ็คเห็นด้วยเหมือนกันความรู
1: ้จริงครับก็คือผมคิดว่ามันขึ้นกับอาจด้วยคือถ้ามันเริ่มห่างออกไปอย่างเงี้ยนะครับการกระตุ้นก็จะห่างออกไปอย่างที่อาจารย์โสได้บอกแต่ว่าคิดว่ามันคงเป็นแนวคล้ายๆกันจริงๆตัวโควิดกับตัวไข้หวัดใหญ่มันก็เป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันซึ่งมักจะมีการแปรพันพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดกระตุ้นก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ระบาดมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือระยะเวลาของการกระตุ้นมันก็จะยาวออกไปอย่างเช่น6เดือน1ปีอย่างที่อาจารย์โสบอก
2: ค่ะนะครับอาจารย์โสคะอาจารย์แจ็คระหว่างที่เราคุยกันนะโอ้โหคำถามเข้ามารัวๆเลยนะคำถามทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามนะคะตอบกันสดๆในรายการค่ะแต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์แจ็คมันมีคนสงสัยไงโอ้โหฉีดกันหลายเข็มอะตอนนี้คือแนะนำเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วและอาจารย์โสบอกว่าถ้าฉีดเข็ม3เสร็จแล้วนับไป4เดือนก็ไปเข็ม4เข็ม4นี่เรียกเข็ม4นี่เรียกว่าเข็มกระตุ้นมั้ย
1: กระตุ้นครับ
2: นับไป
1: หลังจากนี้ก็คือกระตุ้นหมด
2: อ๋อก็ยังเป็นกระตุ้นอยู่เนี่ยโหเอาวัคซีนเข้าร่างกายเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายเหรอคะจะเป็นอันตรายกับร่างกายไหมคะ
1: ครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีถ้าเราได้ยินเรื่องของผลข้างเคียงอะครับส่วนใหญ่เราจะเจอเรื่องของผลข้างเคียงในระยะสั้นก่อนเนาะเช่นฉีดไปแล้วอาจจะมีเป็นไข้ปวดอะไรอย่างเงี้ย
2: ซึ่
1: ง
2: เป็นผื่นอะไรอย่างงี้
1: หรือปวดบริเวณที่ฉีดหรือมีไข้ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ยิ่งฉีดไปอาการพวกนี้ก็จะน้อยลงในเข็มหลังๆนะครับอีกอันนึงที่อาจจะกังวลการก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่ากลุ่มพวกที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำในกลุ่มวัคซีนที่เป็นกลุ่มไวรัสนะครับก็คือตัวแอสตราเซเนกานะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าพอเราฉีดไปมากๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเจอประมาณ1ใน10ล้านโดส
2: โอ้ก็น้อยนะ
1: ใช่น้อยครับแล้วก็ยิ่งฉีดไปเรื่อยๆเช่น AstraZeneca เข็ม2เข็ม3เข็ม4เนี่ยก็คือแบบเจอน้อยลงเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกๆที่เรากลัวกันเนี่ยมันเป็นจากการที่เรายังฉีดไม่เยอะแล้วเราก็เจอตัวห่านมันน้อยอะแต่พอเราฉีดไปเยอะๆครับมันก็เจอน้อยลงอันนี้เป็นประเด็นนึงของตัว AstraZeneca แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของ mRNA คุณต้าจะเคยได้ยินกลุ่มพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
2: ใช่
1: ซึ่งตรงนี้ครับก็เจอประมาณ1ในล้านนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเจอเยอะในเด็กเจอเยอะในคนอายุน้อยอายุน้อยกว่า16ปีโดยเฉพาะเพศชายครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้จะกลับกันนิดนึงก็คือว่าจะเจอเยอะมากขึ้นในหลังเข็ม2อะไรเงี้ยหลังเข็ม3นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าวัคซีนที่ใช้มาเนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็ฉีด3เข็ม4เข็มกันไปแล้วเนี่ยจริงๆถือว่าปลอดภัยนะครับก็จะมีบางจุดที่ผมบอกไปเมื่อกี้อย่างเช่นภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากตัว AstraZeneca ซึ่งจริงก็เจอน้อยแล้วก
2: ็
1: กลุ่มของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยก็จะเจอเยอะในกลุ่มของ mRNA วัคซีนก็คือพวก Pfizer กับ Moderna ซึ่งจะเจอเยอะในเด
2: ็
1: กในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยน
2: ะ
1: ก็คือน้อยกว่า16ปีอย่างเงี้ยจะเจอ
2: ค่ะดิฉันคิดว่าอย่างงี้นะอาจารย์แจ็คแล้วเราฟังไปคนที่อาจจะสงสัยก็คือว่าพอเราฉีดเนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนอ่ะ3เดือน4เดือนเราฉีดเข็ม2เข็ม1เข็ม2เข็ม3แล้วมากระตุ้นเข็ม4อีกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็เอาวัคซีนไปเหมือนกับว่าเอาวัคซีนไปสะสมอยู่ในร่างกายเยอะขึ้นเงี้ยจริงๆแล้ววัคซีนมันสะสมอยู่ในร่างกายไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการที่จะแบบว่าออกไปยังไงบ้างคะ
1: ครับจริงๆคือโดยข้อมูลตอนนี
2: ้
1: ต้องบอกเลยว่าวัคซีนโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม
2: ่
1: นะครับเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณ3ปี4ปีคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลในระยะสั้นเนี่ยถือว่าปลอดภัยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าจริงๆต้องติดตามดูแต่ว่าถามว่าเราเคยใช้วัคซีนที่เป็นรูปแบบแบบนี้มาก่อนหรือเปล่ามันก็เคยมีใช้ในการศึกษา
2: ไข
1: ้หวัดใหญ่เช่นวัคซีนเชื้อตายอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งวัคซีน mRNA อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเคยมีการศึกษาในวิจัยมาแล้วซึ่งกลุ่มคนที่เขาได้รับไปเนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของอันตรายที่มันร้ายแรงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแน่นอนมันเป็นระยะยาวระยะยาวเนี่ยเราตอบยากแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าตามไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในระยะยาวเราคงตอบยากจริง
2: ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้วัคซีน
1: ในรูปแบบนี้
2: ในรูปแบบนี้ครับค่ะก็คือใช้กันมาหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีแล้วด้วยมั้งวัคซีนเนี่ยใช่ไหมคะ
1: ไม่อาจจะไม่ถึงกับร้อยปีแต่ว่าลักษณะคือเรื่องของวัคซีน

0: เชื้อตายอะครับก็เป็นวัคซีนอย่างที่เราทราบกันอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันมาเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งใช้มานานแต่ว่าวัคซีนบางประเภทก็ยังรู้จักค่อนข้างน้อยอย่างเช่น mRNA อะไรเงี้ยครับก
1: ็
0: จะยังน้อยอยู
1: ่เมื่อสักครู่อาจารย์โสบอกเราว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรวมเอาวัคซีนโควิดไข้หวัดใหญ่รวมกันฉีดทีเดียวเลยอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ว่าณขณะนี้แหละคะอาจารย์โสคะถ้าฉีดโควิดแล้วกับฉีดไข้หวัดใหญ่หรืออะไรเงี้ยควรที่จะฉีดไปพร้อมกันหรือว่าเว้นระยะห่างยังไงคะในณปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ก็จริงแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ควรจะต้องเริ่มได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเพราะวัคซีนของซีกโลกใต้เนี่ยเริ่มมาแล้วทั้งนั้นก็เราส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่โดยปกติก็จะระบาดหน้าฝนนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเริ่มฉีดวัคซีนละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเองประกาศตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วนะ64แล้วว่าเพื่อให้มีการรับวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ทั้งโควิดเนี่ยมากขึ้นก็สามารถรับวัคซีนได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็ของประเทศไทยเองจริงประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงหน้างานโดนไล่กลับมาก็มีนะคะคือเจ้าหน้าที่ไม่ยอมฉีดนั้นจริงแล้วของประเทศไทยเองเราก็ประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วว่าสามารถให้คนไข้เนี่ยรับวัคซีนแค่แบบใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ในวันเดียวกันได้นะคะแต่โดยความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าสมมติว่าจัดตารางได้นะเช่นมีคนพามาได้ผู้สูงอายุมีคนพามานัดคุณหมอได้อะไรเงี้ยอยากจะให้เว้นสัก2สัปดาห์นะเพื่อถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาจริงๆก็คือจะได้รู้ว่าเป็นจากโซนไหนแล้วก็จะได้ประเมินได้ถูกนะแต่ว่าในกรณีที่แบบเฮ้ยจัดไม่ได้จริงๆแบบไม่มีคนพามาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรับได้ในวันเดียวกันนะคะโดยให้ฉีดคนละข้างของแขนก็คือข้างหนึ่งก็โควิดข้างหนึ่งก็แค่บาดใหญ่
1: แค่บาดใหญ
2: ่ก็ได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีวัคซีนอื่นๆอีกนะคะเช่นบางทีเราบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเข็มตั้มแต่ไม่ใช่เข็มตับตะปูตั้มอย่างเงี้ยแล้วต้องมาฉีดบาดทะยักหรือที่โดนหมากัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราถือว่าต้องมาฉีดที่สุนัขบ้านเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนฉุกเฉินที่เราจะต้องได้รับอันนี้ก็คือสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด19ได้เลยเหมือนกันนะคะไม่มีการเลื่อนนะเพราะว่าหมาบ้านนี่ตาย 100% นะคะถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันจะต้องเอาโควิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รับได้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวคุณหมอก็จะเช็คมาให้ใช่ไหมว่าต้องฉีดวันนี้เราก็อ่ะหมาบ้านเราก็ฉีดไปปัทยักเราก็ฉีดไปแล้วก็ส่วนจะรับโควิดก็รับไปอันนี้เพราะนั้นเป็นวัคซีนจำเป็นที่เราต้องได้เพราะว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็รับไปมันก็ให้ได้พร้อมกันเหมือนกันกับโควิด19นะคะ
1: โอเคค่ะก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าจำเป็นต้องฉีดไข้หวัดใหญ่ถ้ากลัวว่าจะมีอาการข้างเคียงก็เว้น2สัปดาห
0: ์
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันเว้นไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่สะดวกก็ฉีดวันเดียวกันได
0: ้
1: เอา2แขนละกันจะได้ปวดกระจายกันไปทั้ง2แขนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยอย่าไปเลื่อนต้องฉีดตามวันที่หมอนัดถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่โอเคค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะมาที่คำถามวันนี้มีคำถามเยอะเลยทีเดียวนะคะคำถามแรกของคุณรัชนีค่ะคุณรัชนีนะคะอายุ65ปีค่ะไม่มีโรคประจำตัวค่ะขอถามอาจารย์โสค่ะการตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบคุณรัชนีตรวจ ATK ผลเป็นลบหลังจากนั้น 2-3 วันมีอาการโควิดนะคะแต่ว่าคุณรัชนีสงสัยแบบนี้คือตรวจ ATK แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนตามปกติเพราะผลเป็นลบแล้วไงปรากฏว่า 2-3 วันมีอาการโควิดอยากทราบว่าเพื่อนที่นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะกับวันที่ตรวจ ATK และเป็นลบเนี่ยเป็นเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อนควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะ
2: แต่เขาไม่ได้บอกว่าอีก 2-3 วันสมมติว่าเป็นโควิดแล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือเขาตรวจ ATK แล้วอีก 2-3 วันถึงจะมีอาการโควิด
2: ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิดเนี่ยมันสามารถแพร่ได้ก่อนที่จะมีอาการประมาณ2วัน 2-3 วัน
1: ค่ะ
2: ถามว่าณวันนั้นที่เราเจอเพื่อนไป2วันที่แล้วเนี่ยถามว่าเพื่อนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยหรือเปล่าเพราะเรา ATK ไปแล้วอย่างน้อยก็ลบแต่ว่าอย่างที่บอกคือ ATK เนี่ยมันก็ไม่ได้ไว 100% นะถ้าเชื้อน้อยมากๆมันก็อาจจะไม่เจอได้นะคะเพราะนั้นก็แต่ว่าโดยหลักการก็คือเชื้อเนี่ยจะถูกปล่อยออกจากร่างกายเราเนี่ยได้ก่อนที่เราจะมีอาการเนี่ย 2-3 วันนั้นถามว่าเพื่อนนะวันนั้นเสี่ยงไหมก็น่าจะเสี่ยงอยู่นะคะก็ต้องบอกให้เพื่อนกักตัวนะมาระวังตัวเองไปแล้วก็คำแนะนำตอนนี้ที่กักตัวเนี่ยถ้าเป็นเสี่ยงสูงก็จะเหลือ5+5นะคะก็คือ5+5แต่ว่าให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวดก็คือ5วัน

0: แรกก็คือจะเป็นโอกาสที่คุณจะติดไม่ติดนะสูงแล้วก็หลังจากนั้นคือถ้าเด็กวันที่5ปุ๊บตัว ATK ยังไม่ติดก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็แต่อย่าให้ระมัดระวังอย่างเคร่งครัดอยู่ทั้งหมดรวมก็คือเป็น10วันแต่ก่อนเราใช้คำว่า7บวก3
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น5บวก5นะคะ
1: 5บวก5ก็คือว่า5วันแรกระมัดระวังอย่างเข้มงวดเคร่งครัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจ
1: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
2: ถ้าเป็นลบก็ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้แต่ก็ยังเคร่งครัดเรื่องการใส่หน้ากาก
1: ก็เอาอย่างนี้เคร่งครัดมากๆเนี่ย10วันละกันดีไหมคะ
0: ก็ดีถ้าทำได
1: ้ถ้าทำได้โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่5แล้วตรวจแล้วเป็นลบเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตได้แต่ต้องระวังละกัน
2: ใช่ครับ
1: นะคะคุณจงกลแจ่มเรือนค่ะบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดลามไปที่สมองนะคะไปฉายแสงมาแล้วตอนนี้คุณจงกลบอกว่าปากเป็นแผลไปหมดเลยค่ะเจ็บมากค่ะควรจะทำอย่างไรคะคุณหมอนัดตรวจวันที่9พฤษภาคมแต่ระหว่างนี้เจ็บแผลในปากมากเลยค่ะไปซื้อยามาทานได้ไหมคะบอกมาว่าอายุ57น้ำหนัก55ทำยังไงดีเอ่ยเป็นมะเร็งปอดลามไปที่สมองฉายแสงมาแล้วปากเป็นแผลเนี่ยทำยังไงด
2: ีจริงๆกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีแผลในปากค่อนข้างบ่อยนี่เป็นปัญหาที่เจอบ่อยเลยคราวนี้มันก็จะเจ็บมากทำให้แบบทานข้าวหรือบางท่าไม่บางครั้งเนี่ยกลืนน้ำลายก็จะลำบาก
1: ครา
2: วนี้ทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือจะเป็นพวกบรรเทาอาการนะคะบางหลายครั้งก็จะมีการใช้เป็นยาชากั้วปากอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทำให้มันไม่เจ็บแล้วก็จะสามารถทานข้าวทานน้ำอะไรได้ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้ยาทาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่มันมักจะต้องรอให้หายเองมากกว่า
1: ต้องแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อยามาอะไรก็คือเอายากลั้วปากที่มีอาการชาใช่ไหม
2: ใช่มันจะเป็นเหมือนยาชากลั้วปากซึ่งจริงสามารถขอได้จากคุณหมอได้คุณหมอมะเร็งก็จะสามารถที่จะจ่ายให้ได้เอาไว้กลั้วปากก่อนกินข้าวเนี่ยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะทำให้ชาแล้วก็ไม่เจ็บมากก็สามารถกินข้าวได
1: ้ค่ะแล้วก็ยาที่กลั้วปากให้ชาเนี่ยมันมีขายตามร้านขายยาไหมคะอาจารย์ซื้อได้ไหมไปบอกคนขายในร้านขายยาได้ไหมแล้วว่าต้องกลับไปหาหมอที่รักษามะเร็ง
2: ตรงนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่
1: ขายหรือเปล่า
2: ต้องลองถามดูครับแต่ว่าถ้าในโรงพยาบาลนี่มีแน่นอน
1: โอเคอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะอาจารย์โสคะคุณเต้ค่ะถามมาอย่างนี้ค่ะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่1นะคะแล้วก็วันที่8ธันวาคมอ๋อเข็มที่1วันที่8ธันวาคมปี64โมเดอร์นาเข็มที่2วันที่5มกราคมปี65ถ้าจะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3ต้องห่างจากเข็มโมเดอร์นาเข็ม2กี่เดือนคะก็3เดือนใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้บอกว่าประจำตัวอะไรใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้บอกเลยค่ะถามแต่เรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาคือได้โมเดอร์นามาแล้ว2เข็มเข็มที่2วันที่5มกราคมค่ะเข็มที่3
0: นี่ความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเอาตามเมื่อกี้ที่พูดไปของกระทรวงสาธารณสุขอะเนื่องจากว่าเขาปรับระยะเวลาใหม่ไม่ขึ้นกับสูตรเขาก็เลยบอก3เดือนทุกสูตรใช่ไหมคะถ้าเราจำได้เมื่อกี้ที่ชมไปแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวคือถ้าเอาตามอเมริกานะถ้าเอาตามอเมริกาเนื่องจากอเมริกาเขาใช้โมเดอร์นาเยอะใช้ไฟเซอร์เยอะในคนที่ไม่มีโรคร่วมประจำตัวเลยเช่นอายุ30 40แข็งแรงดีเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เข็ม3ที่5เดือน
1: ค่ะ
0: นั่นสำหรับกรณีนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่อยากฉีดที่3คือคิดว่าเร็วไปเนี่ยน่าจะเอาตาอเมริกาแล้วไม่ได้เป็นคุ้มกันบกพร่องไม่ใช่เป็นตัวพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เจ้าตาอเมริกาก็ได้นะห้าเดือน
1: อ๋อก็คือว่าคุณเต้นะถ้าจะเอาตาอเมริกาก็คือว่าโมเดอร์นาเข็ม3เนี่ย5เดือนก็ได้
2: 5เดือนใช
1: ่โอเคเพราะว่าเป็น
0: ของไทยก็จะเป็นบอกว่า3เดือนขึ้นไปก็เขาปรับให้มันง่ายทุกสูตร
2: ใช
1: ่โอเคค่ะ
2: ครับ
1: คุณพิกูลสวัสดีค่ะคุณต้นกล้าถามให้คุณยายอายุ93ปีอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะแต่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างน้อยนะอาจารย์ช่วยกันฟังหน่อยนะบอกว่าคุณยายอายุ93ปีมีอาการเวียนศีรษะบ่อย93นะเวียนศีรษะบ่อยค่ะช่วงนี้สังเกตว่าหลังเท้าซ้ายบวมมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
2: ครับ
1: คือผู้สูงอายุด้วยนะอาจารย์
2: บวมข้างเดียวด้วย
1: บวมข้างเดียวด้วยเท้าซ้ายด้วยค่ะ
2: ครับคือจริงๆไปประวัติค่อนข้างสั้นมากเลยแต่ว่าต้องบอกว่าบวมข้าง

0: เดียวกับ2ข้างนี่ต่างกัน
1: อ๋อเหรอคะ
0: คือถ้าบวม2ข้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เกิดจากจะเป็นจากหัวใจไตตับอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าน้ำเกินเนี่ยมันก็จะเกิน2ข้างมันจะไม่เป็นข้างเดียวแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นข้างเดียวเนี่ยมันจะบ่งบอกไปทางอาจจะเป็นลักษณะติดเชื้อได้อย่างเงี้ยครับเพราะติดเชื้อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้างเดียวจะไม่โชคร้ายเป็น2ข้างพร้อมกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มีขาบวมข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับแต่ว่าอันนี้อยากให้ส่งประวัติมามากกว่านี้นิดนึงมีไข้ไหมนะครับมันบวมแล้วมันมีปวดแดงร้อนไหมอย่างนี้นะครับอันนี้นี่จะช่วยได้
1: ขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะถ้าอย่างนี้นี่มันอาจจะกว้างไปนิดนึงด้วยนะคะดิฉันอ่านคำถามของคุณธัญนิดไม่ครบนะคะเดี๋ยวทีมงานพิมพ์ให้หน่อยนะเพราะว่าในมือถือดิฉันเนี่ยคำถามสั้นไปนิดนึงนะคุณวัชระค่ะอาจารย์โสคะคุณวัชระเนี่ยสงสัยคงฟังที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าเรียกเข็ม3เข็ม4ว่าเข็มกระตุ้นแต่คุณวัชระถามว่าแล้วทำไมเราไม่เรียกว่าวัคซีนประจำปีไปเลยล่ะครับ
2: ก็คิดว่าในอนาคตค่ะก็คงจะเรียกเป็นวัคซีนประจำปีอย่างที่บอกก็คือแค่บางอย่างเนี้ยฉีดประจำทุกปีไปนะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยเรื่องของโรคที่มันยังใหม่อยู่แล้วมันยังไม่แค่ว่ายังไม่เข้าล็อกหรือยังไม่ได้เข้าจะเป็นโรคประจำถิ่นดีนะใช่สุดถ้ามันเป็นโรคประจำถิ่นเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะเรียกเป็นเข็มประจำปีไปก็ได้ค่ะ
1: ถ้าเป็นโรคประจำถิ่น
0: ใช่ถ้าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ปีละครั้งก็จะเป็นเข็มประจำปี
1: อ๋อค่ะอาจารย์โสก็เคยบอกว่าถ้าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยให้คิดถึงไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะจะคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคโควิดเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังคะ
2: ก็ต้องดูเกณฑ์ที่แต่ละประเทศเซตไว้นะอย่างเช่นของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเซตว่าเช่นต้องมีผู้ป่วยน้อยกว่า 10,000 รายต่อวันต้องมีอัตราตายเท่านี้ต้องมีอัตราการเข้าโรงพยาบาลเท่านี้ต้องฉีดวัคซีนได้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือ 10,000 รายแล้วก็ใกล้เคียงละนะคะแต่ถ้ารวม ATK รวม PCR ด้วยตอนนี้ยังเกินอยู่อันที่2คือต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้อย่างน้อย60ตอนแรกเหมือนประกาศว่า80แต่ตอนหลังเหมือนตัวเลขเป็น60นะแต่อย่างที่ทราบตอนเนี้ยคนที่ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยยังอยู่แค่ 40% เองเพราะนั้นเรายังฉีดกระตุ้นได้ไม่เยอะนะเพราะนั้นเราก็ต้องเร่งทำตัวเลขตรงนี้ถ้าเราอยากจะมีเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วเราอยากจะเปิดประเทศได้มากจริงๆนี้ก็เปิดแล้วแหละเราต้องเร่งเข็มกระตุ้นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลขอันนึงที่จะใช้วัดว่าเราจะประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังนะเพราะนั้นตอนนี้ยังมีคนหลักล้านนะที่ยังไม่ได้สักเข็มเลยที่มีนะคะแล้วก็เข็มกระตุ้นเนี่ยเข็ม3เนี่ยยังอยู่ที่สัก 40% เองนะคะเพราะนั้นเราต้องเร่งตัวเลขตรงนี้ด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นที่วันนี้เราพูดกันก็คือว่าทุกคนควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลยเนี่ย
0: ต้องรีบไป
1: ต้องรีบเลยต้องรีบเลยนะคะอย่างน้อยก็เริ่มเข็ม1แต่ถ้าใครผ่านมาถึงเข็ม2แล้วรีบไปรับเข็ม3เข็มกระตุ้นเลยใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็คตอบคำถามคุณเจนเจนหน่อยนะคะคุณเจนเจนคงฟังเราพูดเมื่อครู่ว่าวัคซีนโมโนโคโนลแอนติบอดีเลยอยากทราบราคาค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็น HIV และทานยาต้านทานยาต้านมาตลอด10กว่าปีแล้วดูแลสุขภาพดีมาตลอดเพียงแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่3ค่ะคุณแม่อายุ72ปีแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เคสนี้ทำยังไงดี
0: ครับคือต้องบอกว่าตัวโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยมันเป็นภูมิสำเร็จรูปเนาะเอาไว้ใช้ในกรณีที่อาจจะฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงคราวนี้ประเด็นคือถ้าคนไข้เนี่ยเข้ามาเนาะแล้วก็ติดเชื้อหรือว่ามีประวัติสัมผัสอย่างเงี้ยจริงๆก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาตัวนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะภูมิไม่ดีละคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยเชื้อ HIV เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามียาต้านไวรัสค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างตัวอย่างเนี่ย
1: ค
0: ุณแม่น่าจะทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเน
1: ี่
0: ย
1: ดูแลตัวเองดีค่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงตอนนี้ตัวไวรัสน่าจะน้อยมากแล้วก็ตัวภูมิเนี่ยน่าจะดีซึ่งเนี่ย การที่กินยาอย่างสม่ำเสมอครับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยภูมิเขาดีพอสมควรเลยซึ่งสร้างภูมิได้ดีเลยนะครับเพราะนั้นจริงเนี่ยถ้าแนะนำก็คือคุณแม่กินยาต่อนะครับเพื่อให้ภูมิเนี่ยตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ถ้าติดตอนนี้แนะนำว่าควรจะไปฉีดเข็มกระตุ้น
1: งั้นก็ต้องถามคุณเจนแล้วล่ะว่าทำไมคุณแม่ถึงยังไม่ฉีด

0: เข็ม3ถูกป
1: ่ะใช่คุณแม่ควรที่จะไปฉีดเข็ม3ครับนะฮะตรงกันข้ามนะควรไปฉีดเข็ม3เพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนเลย1เข็ม2เข็ม3เข็มหรือไม่ฉีดเนี่ยต่างกันเลยก็คือถ้า3เข็มเนี่ยโอกาสติดโอมิครอนเนี่ยน้อยกว่า2เข็มครับแล้วก
0: ็
1: แน่นอนว่าถ้าเทียบกับไม่ฉีดเลยเนี่ยโอ้2เข็มก็ยังดีกว่าไม่ฉีดเลย3เข็มนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะคะ
0: เพราะฉะนั้นคุณเจนเจนไม่ต้องถามราคาอะไรนัดโมโนโคโนลแอนติบอดีพาคุณแม่ไปฉีดเข็ม3ดีกว่า
1: ใช่ถูกต้องถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยครับใช่ครับ
2: วัคซีนคือฟรีนะคะ
0: ค่ะ
2: วัคซีนฟร
1: ี
2: แต่ว่าบางทีที่ใครอยากรู้ก็อาจจะหลัก 3-4 หมื่นนะประมาณน
0: ี้ใช่ดิฉันก็เคยได้ยินว่าประมาณเนี่ย 40,000 ละค่ะ40,000 อาจจะ 45,000 อะไรอย่างเงี้ยฉีดวัคซีนดีกว่าถ้าคุณแม่คุณเจนเจนอายุ72ปีฉีดเข็ม1เข็ม2วัคซีน1 2ไม่มีปัญหาในเข็ม3ก็น่าจะฉีดได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ม
1: ั้ยใช่ครับฉีดได้
2: เดี๋ยวทําความเข้าใจก่อนนะคะก็คําว่าโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยจริงๆมันมี2กรณีนะ
0: คะ
2: วันนี้ที่เราจะเน้นกันก็คือการใช้โมโนโคโนแอนติบอดีในการป้องกันก็คือสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนยังไงก็ไม่ขึ้นหรือไม่อยากฉีดนะคะแต่ว่ามันจะมีโมโนโคโนแอนติบอดีอย่างแบบนึงก็คือในการรักษาอันนี้จะเป็นคนละประเด็น
0: ค่ะ
2: คือโมโนโคโนแอนติบอดีมันทำได้ทั้งสองอย่าง
0: ค่ะโอเคค่ะคุณเพ็ญจันทร์เพ็ญนะคะบอกว่าเป็นโรคหนังแข็งค่ะฉีดวัคซีนเข็ม3ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปี64นะสามารถไปฉีดกระตุ้นเข็ม4ได้เลยไหมคะหรือต้องไปพบแพทย์ที่ดูแลโรคหนังแข็งประเมินก่อนถึงจะฉีดกระตุ้นได้คะฉีดเข็ม3ไปธันวาปี64แล้วอะ
1: ครับก็คือตอนนี้ก็คือเมษาแล้วก็คือ4เดือนแล้ว
0: 4เดือนแล้ว
1: จริงๆสามารถที่จะฉีดได้ครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าเวลาผู้ป่วยที่เขากินยากดภูมินะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าพอกินยากดภูมิเนี่ยภูมิมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยดี
0: อ๋อคนเป็นโรคหนังแข็งนี่ต้องฉีดกินยากดภูมิใช่ไหม
1: ต้องดูว่าเขากินยากดภูมิหรือเปล่าถ้ากินยากดภูมิเนี่ยยาพอไปฉีดปุ๊บภูมิมันจะขึ้นไม่ค่อยดีคราวนี้อาจจะผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยเขาอาจจะมีคำแนะนำบ้างว่าให้หยุดยากดภูมิหลังจากฉีดวัคซีนประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยผมอยากให้ปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าควรฉีดไหมควรฉีดก็เพราะว่ามัน4เดือนหลังจากเข็ม3แล้วแต่ว่า
0: ค
1: ุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีการหยุดยาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นดีก็จะทำให้สามารถสร้างภูมิได้ดีมากขึ้นครับ
0: ค่ะอาจารย์โสคะคำถามนี้น่าสนใจค่ะคุณวงวุฒิค่ะบอกว่าผมอยู่ในกลุ่ม608
1: ครับ
0: 608นะคะอายุ67ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มก็คือเข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคAstraZeneca คือเข็ม3เข็ม4ฉีดเข็ม4เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ถามว่าควรจะไปฉีด mRNA เป็นเข็มที่5ไหมคะ
2: ก็จริงแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือคำแนะนำจะสุดที่เข็ม4
0: ค่ะ
2: ก็นะคะก็คือ4เดือนหลังเข็ม3นะคะส่วนเข็ม5มีไหมสำหรับคนที่ได้อย่างเนี้ยซิโนแวค2เข็มแรกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีแต่น้อยน่าจะรอสักใกล้ๆ6เดือนได้เดี๋ยวรอคำแนะนำอีกทีนึงที่จะออกมาสำหรับประชาชนทั่วไปนะสำหรับเข็ม5
0: ค่ะโอเคอย่างนั้นก็คุณวงวุฒินะ
1: รอก่อน
0: ได้ใช่ไหมคะรอก่อนได้เพราะว่าอันนี้4เข็มไปแล้วเนาะใช่ไหมคะอาจารย์อืมค่ะ
2: แต่ถ้าแนะนำนะคะอย่างเช่นทีนี้ก็คือเข็ม5ก็แนะนำว่าอย่ามาเองแต่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะให้ฉีดเข็ม5ที่สักกี่เดือนดีหลังเข็ม4นะคะ
0: ค่ะโอเคดิฉันกำลังดูคำถามนะคะที่เกี่ยวกับคุณวิทูลค่ะคุณวิทูลบอกว่าฉีดแอสตราเข็ม1และเข็ม2เข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเมื่อวันที่18มกราคมปีนี
1: ้
0: ถ้าจะฉีดเข็มที่4เป็นไฟเซอร์ได้ไหมครับและควรจะฉีดเมื่อไหร่ก็ควร
1: ได้ก็คือ
2: 4
1: เดือนขึ้นไปแล้วก็ครับ
0: ก็คือนับจากวันที่18มกราไป4เดือนใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่ครับก็คือพฤษภา
0: โอเคยกตัวอย่างอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันฉีดเข็ม3เมื่อวันที่7มกราคมดิฉันก็ดูแล้วที่รามาเนี่ยจะมีตารางฉีดวัคซีนนะที่ walk in เข้ามาเนี่ยวันที่6มกราคมนี้ค่ะวันศุกร์นี
1: ้6พฤษภาใช่ไหมคร
0: ับ6พฤษภาขออภัยค่ะขอบคุณอาจารย์แจ็คที่แก้ให้

0: ดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะมาฉีดเข็มที่3เนี่ยไม่ใช่
1: เข็มที่4
0: เข็มที่4ที่ลามาวันศุกร์นี
1: ้
0: พอครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ
1: ครับ
0: พอ7มกราคมกระผม
2: เพิ่งก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องนับก่อนขนาดไหนก็ได้
2: 4นิดนึงใกล้ๆ4ครึ่ง4เดือนครึ่ง4ใกล้ๆ5ก็ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ใช่มั้ยคะ
1: ไม่ต้องเป๊ะขนาดน
0: ั้นโอเคค่ะอันง่ายๆเนี่ยนี่ดิฉันถ่ายรูปมาค่ะอาจารย์โสคะที่รามานะเขามีตารางมาขีดแล้วว่าตารางฉีดวัคซีนที่รามาธิบดีนะสัปดาห์ที่1ก็คือวันศุกร์ที่6พฤษภาคมสัปดาห์ที่2พฤหัสบดีที่12ค่ะ12พฤษภาคมสัปดาห์ที่3ศุกร์ที่20พฤษภาคมสัปดาห์ที่4นะคะศุกร์ที่27พฤษภาคม8นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าจะ walk in เข้ามาที่รามาธิบดีค่ะมีตารางแบบนี้แต่ว่าดิฉันนับนี่เป๊ะๆ เลยนะ6พฤษภาคมครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ4เดือนพอดีเลยโอเคไหมคะอาจารย์โสโอเคไหมคะ
2: มาไปอ่ะเนาะของคุณตาเอง2เข็มแรกเป็นแอสตราถูกไหม
0: ใช่ค่ะ2เข็มแรกเป็นแอสตรา
2: เพราะว่าเราไม่ใช่2เข็มแรกเป็นซิโนแวค
0: ค่ะ
2: เพราะจริงของคุณตาเนี่ย2เข็มแรกแอสตราแล้วก็ได้ mRNA ไปแล้ว3เข็มอันนี้ไม่ต้องรีบ
0: โอ้ไม่ต้องรีบนะคะโอเค
2: ก็คือ4เดือนกว่าใกล้ๆ5ก็ได้แต่สำหรับคนที่จะรีบคือเช่นถ้า2เข็มแรกเป็นซิโนแวคอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: อันนี้เ
0: อโอเคค่ะและโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็ควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3แล้วนะคะตอนนี้มีหลายที่ที่ฉีดเข็ม3แล้วโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ชัดเจนลดอาการวิตกกังวลได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โสมากนะคะขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าชุดสวยๆจากใบตองโคลเซ็ตด้วยนะคะพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางรามาชาแนลลัคคิวหมอรามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: เต้นครับ
1: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
2: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
1: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณแคน
1: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
2: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
1: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
2: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
1: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
2: ใช่ครับ
1: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
2: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
1: ถ้าเกิดสมมุติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
1: ครับ
2: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแคน
1: ครับ
2: แล้วก็อัตราครับก็มา100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
1: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
2: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
1: โอเค
2: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
1: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
2: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
1: ครับ
2: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
1: เครื่อง AED คือ
2: ครับเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
1: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก
2: ็ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอาจารย์ป๊อปครับเพราะว่าอยากจะคุยกันเรื่องที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการนอนไม่หลับครับคุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไม่เหงาครับเพราะว่ามีคนอีก19ล้านคนในประเทศไทยหรือ 40% ของประชากรไทยเลยนะครับที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาในวันต่อมาครับเพราะคุณจะตื่นมาด้วยความเพลียตื่นมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแปรปรวนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคุณภาพการนอนของเราจึงจะดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ป๊อปก็ต้องโฆษณาสรรพคุณนิดนึงว่าอาจารย์ป๊อปเป็นใครมาจากไหนเนาะนะครับอาจารย์ป๊อปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
2: ค
1: ณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับตัวกิจกรรมบำบัดเนี่ยชื่อตัวเนี่ยครับผมคาดหวังเลยนะความ

0: คาดหวังผมก็คืออาจารย์ช่วยทำให้ผมหายนอนไม่หลับหน่อยเถอะแต่ก่อนนะครับอาจารย
1: ์
0: มันก็อาจจะนอนไม่หลับสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่หลังๆมันมาถี
1: ่
0: แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้ย9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
1: ไม่คงที
0: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนหนึ่งต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
1: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับ
0: ครับ
1: เป็นปัจจัยทางร่างกายเราเองนะครับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
0: ม
1: หรือไม่ยอมเหนื่อย
0: ไม่ยอม
1: จริงร่างกายมันเหนื่อยละ
0: โอ้
1: ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
0: จิตใจ
1: ตรงนี้ก็คืออารมณ์108
0: ครับ
1: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
0: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
1: ีใช่เลย
0: อ๋
1: อแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
0: ที่มารบกวนจิตใจ
1: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
0: คร
1: ับ ก็คือวิตกกังวลเศร้าซึม
0: ซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันหรอ
1: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
0: เอาวิตกกังวลก่อน
1: วิตกกังวลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
0: ครับ
1: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
0: ใช่แล้วลักษณะอย่างหนึ่งเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
1: ใช่
0: จะคิดลบไปก่อน
1: แน่นอน มนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ ก็คือการเขียนผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลยหนึ่งหน้ากระดาษเขียนได้สองข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
0: คำที่สองครับคำว่าเศร้า
1: เศร้าเนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำเราโดนคำพูดมาตำหนิติเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้าเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพดีๆเนี่ยสัก2วันก็มากสุดละ
0: มันจะหายไปเอง
1: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
0: มีกลไกของมัน
1: กลไกของมันคือน้ำตามันไหลน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได้เขาให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
0: อ๋อมีต่อมไทมัสอยู่ที่บริเวณกลางอก
1: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้หิวของกิน
0: ครับ
1: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14ปี
0: ทำไมต้อง14ครับ
1: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
0: มีขนาดเล็กลง
1: เนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
0: ่ครับ
1: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮะอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
0: ครับ
1: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าละอันต่อมาปัจจัยที่3 คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่อง ก็มาแล้วเหมือนกัน
0: เป็นคนหูไว
1: หูไว และตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
0: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
1: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์มันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้าต้องทำงานก็ต้องแบบก่อนนอน1ชั่วโมงต้องเอาแสงสีฟ้าออก
0: ถ้าจะว่าไปในมือถือเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่สำหรับลดแสงสีฟ้า
1: ใช่ลดแสงสีฟ้าได
0: ้ครับ แต่ลดแสงสีฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่มีมือถือเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความกังวลหรือว่า
1: เพราะมันมีคลื่น
0: เพราะมันอาจจะมีคลื่นรวมทั้งอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน 2 ทุ่มอยู่เนี่ยมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได
1: ้ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
0: นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน6 โมงผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี้นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่าแหละ
1: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
0: และห้ามดูซีรีส
1: ์ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บถ้าใน20 นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเงี้ย
0: เพียงคุณนอนไม่ถึง20 นาที
1: ไปอยู่บนพื้นที่นั้น
0: อ
1: ย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthink จะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อย
0: ๆ
1: ช้าๆสบายๆแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแล คนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
0: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกาย
1: ใช่
0: เรื่องของจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อม
1: แวดล้อมรอบนอก
0: เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ย มันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไง
1: นาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันก็คืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
0: คร
1: ับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้นใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
0: ห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ใช่เพราะช่วงเวลาตั้งแต่3 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่องชุดปอดกับหัวใจนี่คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
0: ้
1: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บตัวการสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
0: ครับ
1: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
0: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
1: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3 ชั่วโมงเลยนะ
0: คร
1: ับแล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3 ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
0: ้ครับ
1: วิธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3 รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆสมองมันจะเตือนเราเองอาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครับจะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
0: ้
1: นะอาจารย์เต้จะนอน4 ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3 ครั้งเป็นอย่างน้อยและเดี๋ยวอาจารย์เต้จะตื่น6 โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมองเรารู
0: ้
1: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครับ
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
0: ทีนี้เมื่อเราบอกตัวเองแล้วแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
1: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20 นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
0: ลุกมาเลย
1: แล้วก็บอกร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนคลายเบาๆทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่า unthink เพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3 คำ
0: ยังไงครับ
1: คำว่าไม่คำว่า
0: อย่า
1: คำว่าต้อง
0: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
1: ใช่เป็นคำสั่ง แล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อมเขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2 เสียงก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร
0: ์
1: นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับมันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตาคลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: สมมติว่า เราหลับอะบางทีตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยตกลงเราได้หลับหรือเปล่าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังเพลียอยู่เลยอะมันจะมีอะไรที่จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนพอกี่ชั่วโมงนอนไป6ชั่วโมงเนี่ยพอไหม8ชั่วโมงพอไหม

0: หรือมันมีตัวเลขที่เป็นแบบมาจิกที่ทุกคนต้องนอนให้ได้เท่านี้นะเมื่อนอนให้ได้เท่านี้ชั่วโมงแล้วนี่คือการนอนหลับจะมีคุณภาพ
1: ตัวเลขที่ติดต่อกันอย่างน้อยคือ6ชั่วโมง
0: 6ชั่วโมง
1: ทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต่ถ้ารวมๆแล้วนะฮะ 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมง

0: ค่ะ
1: มันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่
0: ค่ะ
1: จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรื
0: ออ
1: ว
0: ื
1: ่าม เนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
0: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
1: อ๋อมีเป็นคะแนนด้วยเหรอ
0: เป
1: ค
0: ็
1: ร
0: น
1: ับ
0: คะแนนเลย
1: ผ
0: น
1: ม
0: ะ
1: พร้อมที่จะให้คะแนน
0: พร
1: ต
0: ้
1: ั
0: อ
1: วเ
0: ม
1: อง
0: แล
1: น
0: ้
1: ะ
0: ว
1: ครับ
0: ลอ
1: ม
0: ง
1: าเลยครับ
0: จันเต้ลองดู
1: นะครับ
0: ล่ะข้อที่หนึ่งก็คือนอนหลับตรงเวลาไหม
1: ครับ
0: ถ้าตรงก็คือ1คะแนนถู
1: อ
0: ก
1: ๋
0: ไ
1: อ
0: หมครับ
1: ครับมีก็คือตรงกับไม่ตร
0: ใช
1: ง
0: ่ใช่
1: โอ
0: ครั
1: เ
0: บ
1: ค
0: ข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือก่อนเที่ยงคืน
1: ใช่
0: ใช่นี่คือ
1: ศูนย์คะแนนรู้ตัวเล
0: ถ้
1: ย
0: าหลังเที่ยงคืนคือศูนย์เนาะ
1: ครัก บ
0: ่อนเที่ยงคืนก็คือ1ข้อที่3ก็คือมีตื่นมากลางดึกไหม
1: มี
0: ถ้าตื่
1: ศ
0: น
1: ู
0: ม
1: นย์
0: า
1: แน่ๆเลย
0: ตื่นมามากกว่า2ครั้ง
1: อ๋อไม่ถึง
0: มากกว่า2ครั้งก็เป็นศูนย์
1: ครับ
0: ถ้าอยู่ประมาณสัก1-2ครั้งก็รับได้เป็น1
1: โอเคได้หนึ่งตัวแรก
0: ต่อมาข้อที่4ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
1: ถ้าไม่สดชื่นศูนย์
0: ถ้าไม่สดชื่นก็เป็นศูนย์
1: ถ้าสดชื
0: ถ
1: ่
0: ้
1: น
0: าสดชื่นเป็น1
1: งั้นผมขอ0.5
0: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน
1: โอ้
0: เนาะถ้
1: โ
0: า
1: อ
0: เ
1: เ
0: ร
1: ค
0: าตื่นมารู้สึกแบบในอาทิตย์หนึ่ง3วันติดต่อกัน
1: ครับ
0: อันนี้ดี
1: หลายคนจะสดชื่นในวันเสาร์และอาทิตย์
0: อันนี้เป็นธรรมชาตินะครับเนาะแล้วก็ต่อมาคือข้อที่5คือ
1: ครับ
0: ตื่นตรงเวลาไหมถ้าบางคนว่าตื่นตรงเวลาครับแต่มากดนาฬิกาปลุกปั๊บอันนี้ก็เป็นศูนย์คะ
1: อ
0: แ
1: ัน นนั้
0: น
1: นศูนย์นะ
0: อันที่6ก็คือตื่นมาแล้วอารมณ์บวกไหม
1: มีพลังบวกพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้คนอื่น
0: ครั
1: อ
0: บ
1: ันที่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: อันนี้ผมเป็นคนบวก
0: บวกนะครับ
1: คน
0: ดี
1: บว
0: ม
1: ก
0: ากครับอันที่7เนี่ยเราชัดเราจับชีพจรตัวเองให้เป็นนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีการจับชีพจรนะมันก็จะมีที่ตรงบริเวณนิ้ว
1: ข้อ
0: โป้
1: ม
0: ง
1: ื
0: ข
1: อ
0: ้อมือ
1: ข้อมื
0: น
1: อ
0: ะตรงบริเวณที่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงแขนด้านใน
1: ข้อพ
0: นะ
1: ั
0: ค
1: บ
0: รับข้อพับหรือที่ง่ายสุดคือตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูเนี่ยครับตรงคอเนี่ยนะครับ
1: ครั
0: ตร
1: บ
0: งนี้จะง่ายสุด
1: ครับ
0: ถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละอันนี้ก็ให้ศูนย์
1: ครับอุ้ยเหรอฮะ
0: ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
1: ผมก็ยังเต้นอยู่นะเนี่ย
0: เต้นอยู่นะครับ
1: โอเคครับ
0: ด
1: ยั
0: ี
1: งได้
0: น
1: หน
0: ะ
1: ึ่
0: คร
1: ง
0: ับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อย
1: ครา ัก บ
0: ทำอะไรดีๆบ้างเข
1: อุ้
0: ีย นลงมา
1: โอ้โห
0: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อ
1: ค
0: แส
1: ร
0: ด
1: ับ
0: งว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอะไรอะไรแล้วแต่
1: ครับหลังจากทำแบบทดสอบแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ได้กี่คะแนนครับจาก8
1: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนเท่าไหร่มันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
1: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ่ะ
0: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
1: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาน่ะมันเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพครับ
0: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
1: ้ครับ
0: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น6โมง
1: ครับ
0: มัน6โมงเป๊ะเลย
1: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
0: ไม่ได้นะตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอน
1: ครับ
0: หลับตรงเวลาตื่นตรงเวลาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่อ อันนี
1: ้ผมเลย
0: อันนี้มันจะทำให้เสียนิสัย สมองก็จะแบบอีกนิดนึงนะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่งอารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าแบบไม่มีความปิ๊งแวะมีความคิดในหัวว่าหูไม่อยากไปทำงานเลยอันนี้แสดงว่าอารมณ์มาแล้วอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
1: ยังไงครับ
0: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเรา2นิ้วเนี่ยนะเหมือนสู้ๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึง
1: ครับ
0: นะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจ
1: คร
0: ับ หายกลัว
1: ครับ
0: หายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
1: อันนี้พูดดังๆออกมาหรือพูดในใจ
0: พูดอารมณ์พูดออกมาเลย
1: ครับ
0: คือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
1: ์
0: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
1: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเรานอนแบบมีคุณภาพ
0: มีคุณภาพ
1: ถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพแน่ๆ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
1: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงและต้องตะแคงขวาด้วย
0: ตะแคงขวา
1: ตะแคงซ้ายก็นอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: นอนหงายก็นอนไม่หลับ
0: ไม่หลับ
1: ความไม่ต้องพูดถึงเลย ต้องเป็น

0: ท่านี้ด้วยแล้วต้องมาท่าประจำด้วย
1: ครับ
0: มันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอนเนี่ย
1: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
0: อ้าว
1: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
0: ะ
1: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
0: มันทับหู
1: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรรองหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
0: ยังไงครับ
1: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
0: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
1: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีอะไรรองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดเราก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบมือหงายมืออย่างเงี้ยครับ
0: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
1: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
0: ชื่อเพราะ
1: ชื่อเพราะไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมากสมองชอบท่านี้เพราะมันสงบ
0: ครับ
1: และมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
0: โดยที่เราไม่รู้สึก
1: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับตื่นแน่นอนก็เป็นสัญญาณการวัดสมองในขณะนอน
0: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมีไหม
1: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
0: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
1: เห็นผลเลยครับ อาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอก
0: ๆ
1: มีเหมือนมีได้ยินเสียงแว่วๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอๆ
0: ครับแล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมคร
1: ับ ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจคร
0: ับ อ๋อครับ
1: ครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
0: ครับ
1: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไปและลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
0: มันดีขึ้นไหม
1: มันดีขึ้นไหม
0: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่เราจะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
1: ใช่
0: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรา
1: ใช่
0: มาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
1: การนับย้อนกลับนะครับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสักติดต่อกันอีกสัก3วันดูสิ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้วเคลียร์ความคิดแล้วนะครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
0: นะประสานมือ
1: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
0: ครับ
1: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
0: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานกันในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: เอามือเอานิ้วมือ
1: ข
0: ้างไหนก็ได้มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็เรายกเนื้อศีรษะ
0: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็หายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
0: ยืดแขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
1: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลงก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้
0: เท่าที่ทำได้
1: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นถ้ายังไหวก็ไป20รอบช้าๆ
0: คีย์ก็คือมีสมาธิกับลมหายใจ
1: และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยใช่นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอันแรกคือการหายใจอย่างเดียวเป่าลมออกยาวๆไล่กดแลคติกหายใจย้อนกลับ20ถึง1เป็นการนับถอยหลังแล้วก็มาทำเรื่องกล้ามเนื้อถ้าร่างกายและจิตใจเราค่อนข้างจะสมดุลดีมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเคาะอารมณ
0: ์เคาะอารมณ์
1: ใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่อมไทมัสอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเคาะแล้วก็พูดว่าหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าหลับฝันดีหลับฝันดีหลับฝันดี แล้วก็มาเคาะที่ตรงท้อง
0: ตรงท้องตรงตำแหน่งสะดือ
1: ตรงตำแหน่งสะดือเลยครับ
0: ตรงตำแหน่งสะดือ
1: แล้วก็บอกว่าหายโกรธหายโกรธ
0: ครับ
1: หายโกรธ
0: คร
1: ับ ให้อภัยให้อภัยให้อภัยเหตุผลที่เคาะอยู่2ช่วงนี้เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าอุ่นเครื่อง
0: อ
1: วัยวะทั้งปอดหัวใจและท้องจะประสานงานกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: ดูเหมือนว่าเทคนิคและวิธีที่อาจารย์ป๊อปใช้นี่ก็คือพยายามที่จะดึงความคิดออกมาจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิตกกังวล
1: ใช
0: ่ให้มาอยู่กับปัจจุบัน
1: และอยู่กับอวัยวะของเรา
0: และอยู่กับอวัยวะของเรา
1: ตามนาฬิกาชีวภาพ
0: และดูเหมือนว่าการสร้าง positive thinking
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ positive thought ว่าเราจะให้อภัยถูกไหมเราสิ่งที่พูดออกมานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการเสริมสร้างพลังบวก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าผมได้ประโยชน์เนาะมันทำให้เห็นว่าสาเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับแล้ววิธีในการที่จะทำให้นอนหลับได้มันทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นวิธีที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมันเป็นอย่างไรด้วยผมว่ามันเป็นทริคที่ง่ายๆทำได้เองมันไม่ได้เสียสตาร
1: ์
0: มันก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆก็อาจจะต้องลองปรึกษา
1: แพทย์ใช่คร
0: ับในที่สุดนะครับรายการของเรานะครับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้เป็นที่รวมของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Mental Health Physical Health เรื่องของ Hot Issue รวมทั้งเรื่องของ Self Improvement ครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel และ YouTube Mahidol Channel รวมทั้งยังรับฟังได้ในรูปแบบของ Podcast ทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ป๊อปคงจะต้องสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Well-being ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
2: ้หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อ

0: ดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1ซีซีเนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5ซีซีก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทาง Rama Channel นะคะ

0: ตราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการคายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ย

0: มันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
0: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
1: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
0: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนนึงถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอาบันจะถามหมอว่าอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปจริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนนึงนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
1: ่
0: การฆ่าตัวตายครับ
1: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้านี่คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
0: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนตั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่า

0: ความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
1: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
0: ็ให้การ
1: ร
0: ัก
1: ษาตรงน
0: ั้
1: นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
0: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอบันอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
1: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
0: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
1: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
0: ค
1: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ยากพอดูแลไหวคือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
0: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้
1: น
0: อย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะ
1: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: ค่ะ
1: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งน
0: ึ
1: งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึก าจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขารู้สึกว่าเออตอนนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
0: ม
1: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
0: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
1: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
0: ะ
1: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
0: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
1: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
0: ็
1: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็ก
1: ๆ
0: น่ารักน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
1: แล้วจริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆที่อาบันว่าชีวิตมันก็คงจะทุกข์เยอะ
0: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยอาบันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราเอาตัวเองไปตัดสินอดีตถ้าอย่างนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
0: กังวลเรื่องอนาคต
1: นะครับว่าเออมันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
0: อบันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยและคนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
1: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
0: ค่ะ
1: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อน
0: น
1: ะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ย ็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
0: อย่างเช่น
1: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไหมประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจเป็นไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
0: ่นะครับ
1: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
0: ม
1: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมหาตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมน
0: ะคร
1: ับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
0: เหมือนมนุษย์นะใช
1: ่ไหมคะมันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
0: ความพร้อมแล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
1: ่
0: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้คร
0: ับ พอคุณหมอพูดถึงตรงนี้ค
1: ่
0: ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหม
1: อจริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
0: oh.
1: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับ แล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
0: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำ นะครับก็คือจริงๆความจำคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
0: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นงานรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
0: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
1: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
1: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
0: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
1: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
0: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
1: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
0: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทัสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับนี่คือสถานที่ที่เราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบโดยตรงจากคุณหมอเลยนะครับ
1: ผมเคยโดนงูกัดและเพื่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อย่างดีเลยเพื่อนอ่ะเอาเชือกรัดเหนือบาดแผลให้แน่นๆกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแต่พอไปถึงคุณหมอคุณหมอกลับแกออกเฉยเลยแล้วบอกผมว่าอย่างนี้เองนะตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
0: เอ้านั่นน่ะสิครับเพราะผมเองก็เคยได้ยินวิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าโดนงูกัดเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงล่ะครับคุณหมอครับ
2: การปฐมพยาบาลงูพิษกัดนะคะสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยอยากที่จะให้เคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเนี่ยพิษนั้นเนี่ยมันก็จะแล่นเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ดูดซึมไปได้เร็วมากกว่าปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เหมือนมีการปฐมพยาบาลด้วยการดามหรือว่าฟิกอวัยวะนั้นไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็พยายามที่จะให้ลงแขนต่ำถ้าโดนกัดตรงแขนเนาะเพื่อให้เหมือนพิษมันแล่นเข้าสู่ในกระแสเลือดได้น้อยลงหรือว่าช้าลงนะคะส่วนการขันชะเนาะเนี่ยจริงๆเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าการขันชะเนาะเนี่ยไม่ได้ทำให้พิษมันดูดซึมได้น้อยลงหรือว่าช้าลงเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดขันไปแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันอาจจะขาดเลือดจนถึงการติดเชื้อแล้วก็เน่าเสียไปจนต้องตัดอวัยวะส่วนปลายออกไปก็ได้นะคะการใช้ปากหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยไปโปะตรงบอดแผลตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ควรเลย

0: แผลปากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเชื้อจากการที่เราใช้ปากไปดูดได้นะคะเพราะว่าในปากเราเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะบางคนจะใช้แบบสมุนไพรไปโปะที่บาดแผลนั้นเราไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปที่ปากแผลบริเวณนั้นได้นะคะพวกงูที่มีพิษอ่ะส่วนมากมันจะเป็นเขี้ยวออกมาแต่ว่าถ้าเกิดงูที่ไม่มีพิษเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฟันคล้ายๆฟันปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้อ่ะเป็นรอยกัดที่เราเห็นเป็นแบบเขี้ยวงูเนี่ยเราจะสมมุติฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นงูที่มีพิษแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่เห็นเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นงูที่มีพิษได้เช่นแบบงูที่มันตัวเล็กหรือมันกัดโดยที่ไม่ได้ลึกเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เราไม่เห็นบาดแผลที่เป็นแบบนั้นได้สรุปนะคะการปฐมพยาบาลสำหรับงูกัดนะคะก็คือเราต้องพยายามที่จะให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วก็นำมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะรวมถึงพยายามที่จะถ่ายรูปหรือว่าบอกลักษณะของงูให้ได้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณโบเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลงูกัดไหมคะ
1: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับฟังแบบนี้แล้วถือว่าหักล้างกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับและนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับมีคำถามอะไรแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันที่ไหนเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ

0: พี่กินอะไรอ่ะ
1: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
2: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเลยตัวเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงเลยว่ะ
1: พี่จะบ่นเลยนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยทำมาชิมดิ
2: เอาโอ้โห
1: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
3: เสียงดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรสองคนเนี้ยฮะบะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปากอื่นใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยทุกอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกอีกเหมือนกันของไอ้อ้วน
2: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอ่ะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงต้องประหยัดนะป้า
1: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
2: อ
1: ่ะกินไม่ลงเลยเพื่อนไปก็ได
2: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ตัวว้ายโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
1: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้ของหนึ่งเลยอ่ะ
2: เออดีโอเคอ่ะจบอ่ะยอม
1: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
2: อ๋อยาคลายเส้น
1: แล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
2: ปีกว่าแล้ว
1: แล้วทำไมไม่ต้องกินอ่ะ
2: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะก็กินให้มันสบายตัวหน่อย
3: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้

0: นี่ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมเนี่ยไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยแล้วเรื่องอาหารการกินนี้นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
1: ใช
0: ่กินแต่ไอ้พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ย
2: โอ
0: ้นี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากเกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตมันอันตราย
3: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
0: เปลี่ยนยี่ห้อมันก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
4: ือ
0: นเด
4: ิ
0: ม
4: โอ้ยทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมหนึ่งข้างนอกเชียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
3: เหตุการณ์นี้คุ้นๆเดจาวูนี่มึงสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
4: ไอ้อ้วนชอบรอบเลียนแบบ
5: อ๋อแกฉันมาก่อน
3: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินกัน
6: ทำอะไรเนี่ย
7: ได้กินหอมเหมือนกัน
3: เอาก
4: ินมาม่าครับ
7: ใช่
3: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
7: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ป่ะนี่ไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกฮะผมจะได้ช่วยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราทำงานกันก็เยอะทำงานกันหลายอย่างพี่กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรพี
0: ่
7: ผมเข้าใจว่ามันจะอาจจะอิ่มนะแต่มันไม่ได้บำรุงสมองตัวโตของพี่เลยนะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะ
6: นี่คงเอาเงินไปช่วยครอบครัวหมดสิเหมือนเดิมเลยน้ำตาลน่ะชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามตาลไปที่ห้องเดี๋ยวตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายมันไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
8: โอ้โหตอนแรกเราคิดว่าเป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้กล
3: ั
8: วว่าเราทำงาน
3: ให้
8: ไม่ไหว
3: เลยเล่นระยะเขาคนเลยแล้วเนี่ยอ๋อคุณต้องการไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
7: พี่ผมเข้าใจว่าพี่ไม่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
3: ใช่
7: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันจัดจ้านเนี่ยมันส่งผลถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
6: ใช่แล้วไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่งผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
7: จริง
4: เนี่ยผมมาเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
7: เลิกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรอ
4: เลิกยาเนี่ยแหละ
3: มันยาคลายเส้นไม่ใช่ยาบ้า
7: ก็ยาคลายเส้นนั่นแหละ
3: พอขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันนี้แต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรงยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคไตเหมือนกันนะ
0: นี่ไงนี่ไงคนเนี้ยฮะกินจังเลยแหละชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
6: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
0: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
7: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนมมีอะไรแบบนี้มาให้คุณน้ำตาลเขากินนะผมอ่ะเป็นห่วงคนของผม
0: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
6: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้เดี๋ยวน้ำตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดอยากแบบนี้
3: แล้ว
6: กินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
7: ครับ
6: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
0: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
0: อ้าว
3: อดนะอด
6: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแม่
5: แต่ส่วนอ้วนเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะคร
4: ับ อ้วนเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลอยู่เลย
7: นี่พอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู
0: ่
7: ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลเลี้ยง
3: ไปทำงานต่ออีกหน่อย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้สักหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: ก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเบาหวานนะฮะความอ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวกภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะฮะแต่ก็สำหรับในคนที่อายุ 20-40 เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคไตนะฮะถ้าเกิดอายุมากขึ้นนะฮะประมาณสัก40-60ขึ้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็อาจจะมากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไตตอนอายุเกษียณแล้ว
0: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ครับผม
1: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆ
0: คร
1: ับ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะครับโรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิดเบาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะทำให้มีความดันสูงขึ้นนะครับซึ่งการที่มีความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับการเกิดโรคไตนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวภาวะอ้วนเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยไตก็อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะเสื่อมไปถึงต้องฟอกเลือดล้างไตนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจ
0: ครับ
1: โรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมานะหลายอย่าง
0: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเริ่มเป็น
1: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับจนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะซึ่งถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็จะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะครับเพราะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือมีเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
0: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้าง แล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่มันมีพวกผมว่าโซเดียมใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
1: การทานเค็มนะ
0: ครับ
1: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะครับ
2: เสี่ยง
1: ครับ

0: ถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
1: ฉลากใช่ไหมฮะ
0: ตัวฉลากเพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีเกลือน้อยกว่านะฮะอาจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะนั่นเป็นการธรรมดานะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่เติมแล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะคร
1: ับ แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมคุณหมอ
0: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
1: ครับผม
0: นี้พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
1: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไตพอมีไหมครับหมอ
0: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
1: ้
0: น
1: ไม
0: ่
1: บ
0: ่
1: งบอก
0: ไม่มีอะไรบอก
1: ไม่เตือนเรา
0: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการนึงซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงนะโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างนะฮะที่จะพูดถึงก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ยก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ200นะฮะตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับเพราะนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีการวัดความดันตอนนั้นนะอายุ20ซึ่งความดันตอนนั้นเขาก็สูงหน่อยละไม่ได้สูงเท่านี้แต่ก็ถือว่าผิดปกติ
2: เริ
0: ่มสูงแต่เขาไม่ได้ไปติดตามต่อไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะไม่ได้มีการตรวจเรื่องไตณจุดนั้นซึ่งหากว่ามีการตรวจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้นครับ
1: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าจามอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยควรพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
0: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคไตได้ภายใน10ปีข้างหน้านะแม่นกว่าหมอดู
1: นะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
0: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซ
1: ึ่
0: งเราจะสามารถเข้าไปดูได้และประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะครับ
1: คราบ
0: เป็นยังไง
1: ดีเลยนะ
0: บ
1: างครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี้

0: วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์บำรุงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ

0: โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติบางรายอาจเสียในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคองชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดีนอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไหมก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปคือไม่สมควรไหมก็นั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่บ่นงานใหญ่มากเลยนะพี่เจมคือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้องปวดหลังก่อนไหมอะไปช่วยน้องด้วยหาคุณหมอมาให้น้องหน่อยเร็ว
2: พี่พาทางหมอ
3: ใครว่าน้องอ้วนของหมอ
1: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอ่ะไม่มาช่วยเลย
3: แล้วทำตัวหน้าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
1: ็
3: เลยปวดหลัง
1: ใช่ค่ะ
3: งั้นมาเดี๋ยวหมอสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบคอมตัวทำงานนานๆเนี่ยแต่ยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือไว้เอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่พร้อมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
1: นับ1ถึง10
3: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อไหล่ห่อตัวเล่นคอมนานๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือสามารถนั่งทำได้
3: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
1: 9 10
3: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัว
2: มือขึ้น
3: แล้วก็เอียงตัวไปด้านข้าง

0: เหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
1: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
0: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่าท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
1: ได้ค่ะ
0: นั่งแบบก็นั่งนั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็คิดจะขมิบพุงขมิบท้องขมิบท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี
2: ้ขมิบแล้ว
0: นี่ก็เราก็เกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ย10ทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบหนึ่งให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
2: ผ่อนคลายขึ้นแล้วทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
3: เพราะมึงมาบอกพี่อ่ะ
1: โอ้ย
3: เลิกกินเยอะได้แล้วเลิกนั่งหลังงอใช่ไหมหนูอ้วน
2: จะพยายามค่ะ
3: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลย
2: ขอบคุณนะคะ
0: ไม่เป็นไร
2: ดีขึ้น
3: ดีเนาะ
2: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
4: รู้หรือไม่ลิ้นของคนเรารับรสได้เพียง5รสคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและกลมกล่อมเท่านั้นไม่สามารถแยกอย่างละเอียดได้มากกว่านี้งงไหมงงอ่ะยกตัวอย่างถ้าเรากินมะนาวเราจะไม่รู้ว่าเป็นรสมะนาวรู้แต่รสเปรี้ยวถ้าเรากินมะม่วงเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะม่วงรู้แต่รสเปรี้ยวและถ้าเรากินมะยมเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะยมอีกเหมือนกันรู้แต่รสเปรี้ยวนั่นนั่นนั่นสงสัยละสิกินมาทั้งชีวิตก็รู้นี่ว่ากินอะไรไปรสอะไรเฉลยความจริงให้นะครับที่เราแยกได้อย่างละเอียดว่าอันนี้มะนาวอันนี้มะม่วงอันนี้มะยมไม่ใช่เพราะรสครับแต่เป็นเพราะกลิ
5: ่
4: น
5: ในการที่เราแยกอาหารแต่ละอย่างนะคะว่าอาหารคืออะไรนอกจากเรื่องของรสชาติแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของการรับกลิ่นค่ะในระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารนอกจากการรับรสชาติแล้วเรายังมีการรับกลิ่นผ่านทางคอหอยด้านหลังโดยโมเลกุลของกลิ่นจะขึ้นไปบริเวณประสาทรับกลิ่นในบริเวณโพรงจมูกแล้วขึ้นไปผสมแปลความร่วมกับรสชาติอาหารว่าอาหารที่เรากินนั้นคืออะไรซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีงานวิจัยว่ามนุษย์นั้นรับกลิ่นได้หลากหลายมากอาจจะเป็นถึงล้านๆกลิ่นเลยทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะอาหารที่เรากินเข้าไปและกลิ่นต่างๆได้อย่างมากมายค่ะ
4: เป็นยังไงเชื่อหรือยังยังไม่เชื่ออย่างนั้นลองเอาลูกอมมา3เม็ดรสละเม็ดเม็ดละรสบีบจมูกแล้วชิมทีละเม็ดเม็ดแรกรสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด2รสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด3รู้ไหมไม่เหมือนกันทุกเม็ดเลยใช่ไหมใช่เชื่อยังถ้ายังไม่เชื่อไปดูฉลากเขาจะไม่เขียนว่ารสสตรอเบอรี่นะเขาจะเขียนว่ากลิ่นสตรอเบอรี่เชื่อยังเชื่อแล้วนะจบ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปาก

มดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาร่วมรับฟังกันปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราอยู่ที่ไหนก็มีความหลากหลายของสิ่งต่างๆนานาถ้าเรามองว่าความหลากหลายเป็นเรื่องที่มันสวยงามแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกนี้แล้วทำไมในตัวคุณพ่อคุณแม่เองถึงจะไปตีกรอบให้ตัวเองทำไมเราจะไปตีกรอบให้กับคนรอบข้างหรือว่าเราจะไปตีกรอบให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าลูกเด็กเล็กๆซึ่งเรารักและเราก็ผูกพันตั้งแต่เรายังไม่เห็นหน้าเขาตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตั้งแต่ที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนยังไงไม่รู้จักนิสัยใจคอแต่พอเขาเติบโตมาเรื่อยๆเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราไม่ใช่เพศที่ตรงกับเพศกำเนิดของเขาเขามีอวัยวะเพศชายแต่ทำไมเขามีแสดงออกท่าทางความเป็นผู้หญิงเขามีอวัยวะเพศหญิงแต่เขาดูเหมือนชอบผู้หญิงด้วยกันถ้าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องกำหนดความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตดังนั้นจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องไปตีกรอบให้สิ่งเหล่านั้นวันนี้หมอเลยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าลูกเป็น LGBTQและเราจะจัดการยังไงเวลาที่ลูกถูกล้อเลียนหรือถูกสังคมกระทำไม่ดีกับความเป็น LGBTQ ของเขานะครับชวนคุยแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้จักนิยามของ LGBTQ กันก่อนตามตัวย่อนะครับตัวแรกตัว L นะครับย่อมาจากคำว่า lesbian นะครับหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันตัว G ย่อมาจากคำว่า gay นะครับก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่บางครั้งก็ไปกล่าวรวมถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันตัว B คือ bisexual หมายความว่าคนที่ชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง T คือ transgender ว่าเป็นคนข้ามเพศหมายความว่าผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า trans นะครับส่วนสุดท้ายคือคำว่า Q คืออาจจะย่อมาจาก queer หรือว่า questioning หมายความว่าคนที่เขายังไม่รู้เขาไม่นิยามตัวเองว่าเขาเป็นเพศไหนเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่ใช่เลสเบี้ยนเขาไม่ใช่เกย์แต่เขาเป็น Q คือ

เขาไม่มีเพศเขาบางทีเขาบอกเขาไม่มีเพศหรือเขาก็ไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรซึ่งบางทีบางที่จะไปพูดถึงว่าเป็น LGBTQ+ plus คือบวกบวกมีอื่นๆอีกเช่นบางคนบอกว่าตัวเองเป็นแบบ asexual คือไม่มีเพศฉันไม่บอกเลยว่าฉันเป็นเพศอะไรคือต่างกับ Q นะครับ Q คือยังสงสัยยังค้นหาอยู่ว่าฉันเป็นเพศอะไรแต่พวก asexual คือฉันไม่มีเพศอะไรเลยความเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องกับฉันจะมีคำต่างๆนานาอีกมากมายคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเรื่องเพศเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันยังไงซึ่งต่างๆนานาที่หมอพูดมา LGBTQ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหมายถึงความชื่นชอบทางเพศซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความชื่นชอบทางเพศเป็นหลักนะครับแต่จะมีคำอีกคำที่พูดกันคือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับหรือว่า sexual orientation หมายความว่าตัวเขาเองเขาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นคำซึ่งจำเพาะออกไปอีกนะครับหรือเป็นเรื่องของเพศกำเนิดหรือว่าเพศตามพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพศตามลักษณะทางชีวภาพ biological sex หรือว่า sexual orientation ต่างๆนะคำพวกนี้เป็นคำที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทางเพศนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักๆเป็นเรื่องของ LGBTQ กันนะครับเวลาที่เราพูดถึง LGBTQ เนี่ยนะครับก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเป็น LGBTQ เวลาที่เกิดคำถามแบบนี้เพราะอะไรแสดงว่าเรากำลังมองว่า LGBTQ คือความผิดปกติชวนคิดแบบนี้ต่อครับหรือจริงๆแล้วมนุษย์เราอะไปให้นิยามความปกติที่แคบเกินไปว่ามีแค่ชายกับมีแค่หญิงจริงๆแล้วเพศต่างๆ LGBTQ หรืออื่นๆบวกๆกันไปอีกเนี่ยคือความปกติที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักเท่านั้นเองเริ่มต้นและชวนกันถามด้วยคำถามนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยคิดไปด้วยกันว่าเอ๊ะเรากำลังมองเรื่องปกติให้ไม่ปกติหรือเรากำลังรู้สึกอะไรกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่กลับมาดูที่สาเหตุกันนิดนึงถ้าเรามองว่า LGBTQ เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับปกติที่เรารู้จักแต่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ปกตินะก็จะมีคนบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องพบเจอว่าในครอบครัวที่มี LGBTQ ในครอบครัวเนี่ยสามารถมีประชากรที่เป็น LGBTQ มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ครอบครัวที่มีแค่ชายกับหญิงตรงตามเพศกำเนิดอันนี้คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่ได้บอกได้นะครับว่าอยู่บนยีนไหนสารพันธุกรรมอะไรยังไงอีกส่วนหนึ่งนอกจากตัวเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกของเด็กคนนั้นหรือรวมไปทั้งเรื่องของการเลี้ยงดูซึ่งตรงนี้ซับซ้อนมากๆเลยนะครับทั้งตัวการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับบางบ้านบางครอบครัวหรือบางงานวิจัยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมว่าแบบเด็กที่แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเขาคนเดียวอะแล้วมันส่งผลกับว่าเด็กอยากเป็นเหมือนคนที่ไม่อยู่กับเขาแล้วหรือเด็กอยากเป็นเหมือนกับคนที่อยู่กับเขาในขณะเดียวกันก็คือว่าในบ้านที่บางทีพ่อกับแม่อาจจะเป็น LGBTQ หรือเดี๋ยวนี้ก็มีนะใช่ไหมที่แบบว่าบางบ้านที่เขาเป็น LGBTQ แล้วเขาก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะส่งผลต่อการเป็น LGBTQ หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยจะบอกแค่ว่าถ้าเกิดพวกเราทุกท่านไปลองอ่านงานวิจัยหรือข้อมูลที่ศึกษาณปัจจุบันสิ่งที่บอกครับบอกได้แค่ว่ามันพบเจอความสัมพันธ์บางอย่างแต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุกันแน่มันบอกได้แค่ว่าสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจะบอกแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของพันธุกรรมปัจจัยทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแต่ทราบไหมครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วในเด็กและวัยรุ่นที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยหลายๆคนหลายๆรายเนี่ยเขารู้ตัวมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วนะครับเขารู้ว่าเขาชอบเล่นกับเพศที่ไม่ใช่เพศกำเนิดของเขาเช่นเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาเล่าตลอดเลยว่าเขาชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดเขาชอบเล่นตุ๊กตามาโดยตลอดเขาไม่ชอบเตะต่อยเนี่ยเหมือนกันพอได้คุยกับคนที่เป็นเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงแต่เขาชื่นชอบในความเป็นผู้ชายของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบความแมนๆตั้งแต่เด็กๆเขาเองเขารู้สึกว่าเขาเห็นผู้หญิงแล้วเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแต่เขาเห็นผู้ชายแล้วเขาเฉยๆอะไรแบบเนี้ยคือหลายๆคนอะรู้ตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มฟอร์มอัตลักษณ์ทางเพศอะเริ่มรู้สึกว่าฉันชอบอะไรฉันมีรสนิยมทางเพศกับใครแต่ช่วงเวลานั้นสำคัญมากๆคือเวลาที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยครับโอ้วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค้นหาตัวเองมากเลยเขาเองเขาไม่อยากแปลกเขาเองเขาไม่อยากไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะการที่แปลกการที่ไม่เหมือน

0: คนอื่นการที่ไม่เหมือนปกติที่สังคมบอกว่าปกติเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันหวั่นใจมันกระตุ้นความกลัวมันกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากผิดเพี้ยนจากคนอื่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่อัตลักษณ์ทางเพศก็กำลังแสดงออกความชอบทางเพศก็แสดงออกเช่นเดียวกันสำคัญมากๆนะจุดนั้นซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปชวนคุยว่าแล้วพ่อแม่จะคุยเขายังไงแต่กลับมาตรงนี้ก่อนว่าพอเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นกับเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกแบบเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกในใจของเด็กหรือวัยรุ่นคนคนนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะดำเนินชีวิตยังไงเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปแต่ในบางรายเนี่ยเขาเองเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่เขาต้องบอกว่าเขาไม่รู้หรือใจในส่วนของจิตสำนึกเนี่ยในส่วนของจิตที่มันรู้ตัวเนี่ยบางทีมันต้องพยายามจะข่มตัวเองเอาไว้ข่มไว้เพื่ออะไรเพื่อให้พ่อแม่หรือคนที่รักเนี่ยเขาโอเคกับตัวเขาหรือว่ายอมรับในตัวเขาดังนั้นชวนคุยกันต่อว่าแล้วถ้าพ่อแม่เองเนี่ยที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าลูกเราจะเป็น LGBTQ ไหมเอ๊ะหรือว่าต้องคุยกับลูกยังไงเวลาที่จะคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือพ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจอันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่อง LGBTQ นะเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆใดๆก็ตามที่ลูกเขาไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะยอมรับในตัวเขาไหมเช่นอะไรบ้างเขาเคยไปลองใช้สารเสพติดเขาไปโดดเรียนเขาเคยไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กลางคืนเขาเคยมีพฤติกรรมที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ชอบแน่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเลยครับเวลาที่เขาเข้ามาคุยถ้าเขาไม่แน่ใจว่าพ่อไว้ใจได้มากแค่ไหนแม่วางใจได้มากแค่ไหนลูกจะไม่กล้าคุยถ้าวันนี้คุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองครับว่าเราทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจกับลูกได้มากแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเออฉันก็เป็นพ่อแม่ที่โอเคนะฉันก็เป็นคนที่คุยกับลูกได้ทุกเรื่องนะฉันก็เป็นคนที่ไม่ตำหนิไม่ชักสีหน้าเวลาลูกพูดอะไรที่ไม่ถูกใจนะหมอคิดว่าแสดงว่าคุณพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะคุยเรื่องต่างๆเหล่านี้กับลูกไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆของวัยรุ่นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีว่าเวลาที่บางทีเราไม่พร้อมที่จะคุยแต่ลูกอ่ะเดินมาบอกหรือว่าภาษาเราจะบอกว่าลูกคำนะออกมาบอกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยนะเวลาที่พ่อแม่ที่ไม่พร้อมเราต้องฟังลูกมาบอกซึ่งวันที่เดินมาบอกเนี่ยโอ้โหมันบางทีเป็นวันที่ยากมากๆสำหรับพ่อแม่เลยนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าลูกเขากล้าเดินมาบอกแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่น่าไว้วางใจไงแสดงว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ได้ไงเป็นคนที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกเขาปลอดภัยแต่ถ้าตกใจก็มีสิทธิ์บอกลูกเหมือนกันครับสำหรับพ่อแม่ว่าเออแป๊บหนึ่งพ่อยังไม่พร้อมเดี๋ยวมาคุยนะขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วคุณพ่อแม่ก็ไปสงบอารมณ์ตัวเองหมอเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้วมาคุยกับเขาต่อเขาจะยอมคุยต่อเพราะเด็กๆที่คำเอาหรือเขากล้าเข้ามาคุยเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะปลดล็อกตรงนี้ของตัวเองพอกลับมาคุยแล้วฟังเลยว่าเขาอยากจะบอกเขาอยากจะสื่อสารอะไรตั้งใจเข้าไปฟังเลยนะไม่ใช่ตั้งใจเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนเขาหรือไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะเข้าไปตำหนิเขาถ้าเกิดคิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปตำหนิเลยจะเข้าไปเปลี่ยนเขาอะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะฟังเพราะถ้าคุณแม่เข้าไปด้วยท่าทีที่จะตำหนิหรือจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยผมเชื่อว่าลูกจะไม่คุยต่อแล้วอาจจะไม่มีคำเอาครั้งที่2อาจจะไม่มีโอกาสที่2ของพ่อแม่ที่จะฟังเรื่องนี้จากลูกอีกต่อไปนะแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาจะยิ่งห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้สำคัญและต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะถ้าพร้อมค่อยกลับไปคุยกับลูกและเมื่อพร้อมแล้วลองถามเขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราซึ่งหมอเชื่อว่าในหลายๆบ้านเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พอรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกตัวเองเป็นแบบไหนลูกตัวเองเป็นยังไงแล้วลูกชอบหรือไม่ชอบอะไรเมื่อไหร่ลูกพูดเราฟังมันอาจจะมีบางอย่างที่เราฟังแล้วเราตกใจบางอย่างที่เราฟังแล้วเราไม่ชอบแต่ระมัดระวังสีหน้าของผู้ใหญ่ไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งชักสีหน้าอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรที่มากมายจนทั้งลูกไม่กล้าที่จะพูดต่อพอฟังจนจบแล้วเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราสามารถแลกเปลี่ยนเขาได้นะครับว่าเออมันมีจุดบางจุดที่แม่ฟังแล้วแม่ไม่สบายใจเลยอะถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมลองแลกเปลี่ยนกับเขาอะครับอันนี้คือทักษะ พื้นฐานเวลาที่คุยกับวัยรุ่นเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะปิดท้ายด้วยการที่บอกเขาว่าแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรอ่ะให้มาบอกได้เสมอนะแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขามาพูดความจริงกับเราที่เขาไว้วางใจเราโอ้โหคุณพ่อแม่เชื่อหมอสิครับว่าถ้าคุณพ่อแม่ปิดท้ายด้วยแบบนี้ไม่มีทางที่ลูกจะห่างหายไปจากเราไม่มีทางที่เขาเผชิญปัญหาแล้วเขาจะไม่มาบอกเรานะครับวิธีการพูดคุยของเราสำคัญกับเขามากทั้งภาษาที่ใช้และท่าทางที่เราออกไปนะครับทีนี้อันนี้มันเกิดขึ้นในบ้านที่เราคิดว่าเราพอจะพูดคุยกันได้แต่ก็มีบางบ้านเหมือนกันนะที่ลูกอยากบอกอะแต่ไม่กล้าบอกเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าบอกเพราะเขารู้สึกว่าบอกไปอะพ่อแม่สงสัยไม่ฟังแน่ๆเลยซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในบ้านที่ความเชื่อบางอย่างมันเข้มแข็งมากๆนะเช่นลูกชายต้องเข้มแข็งหรือบางบ้านที่โอ้หน้าตาของพ่อแม่สำคัญมากๆเช่นโอ้โหเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยอยากชวนคิดแบบนี้ครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่ารับไม่ได้หรือไม่โอเคลองกลับมาทบทวนแล้วคุยกันในสามีภรรยาสักนิดนึงว่าเอ้ยเรื่องนี้เรามองกันยังไงเรื่องนี้เราคิดกันยังไงตกลงเรากำลังโฟกัสที่อะไรที่ความสุขของลูกหรือเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกคุณพ่อคุณแม่จะไม่ใช่คนที่น่าไว้วางใจสำหรับลูกลูกที่เป็น LGBTQ ที่เขาพร้อมจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่กล้ามาคุยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะแล้ววันหลังเขาจะไม่มาคุยอะไรกับเราอีกเลยนะครับและเมื่อลูกเป็นLGBTQ แล้วเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกดูแลต่างจากคนอื่นไหมจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าวิธีการดูแลของพ่อแม่กับลูกที่เป็น LGBTQ เนี่ยไม่ต่างจากเด็กที่เป็นผู้ชายเด็กที่เป็นผู้หญิงที่มีความชอบทางเพศตรงกับเพศกำเนิดของเขาเลยนะทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่หมอจะเน้นย้ำในเรื่องของจุดที่บางทีอาจจะเผลอลืมกันไปเช่นเรื่องของการสื่อสารที่เป็นการเปรียบเทียบบางทีพ่อแม่ที่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือไม่ชอบไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางทีจะเผลอไปเปรียบเทียบลูกเราซึ่งมีเพศสภาพหรือเพศกำเนิดไม่ตรงกันแบบนี้หรือความชอบทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยแล้วดันเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ชายธรรมดาหรือเป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วไปบอกว่าอย่างบ้านนั้นบ้านนี้ลูกของญาติคนนั้นลูกคนนี้เห็นไหมเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเลยเก่งกว่าแกสมมตินะหรือเขาเป็นผู้หญิงเขาเลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้กว่าอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าไปโยงเรื่องเพศกับความถนัดซึ่งไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะการมีเพศอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งความถนัดความเก่งความเชี่ยวชาญก็คนละเรื่องนะแต่บางทีเผลอเปรียบเทียบเพราะบางทีกลับกลายเป็นว่าเราไม่ชอบสิ่งที่ลูกเราเป็นอะแล้วเราก็เลยไปเผลอเปรียบเทียบแล้วเวลาที่เด็กๆหรือวัยรุ่นที่เขามีเพศสภาพแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหการเป็น LGBTQ มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงขั้นเหมือนกับเทียบเท่ากับโจรผู้ร้ายที่ไปฆ่าคนตายหรือเปล่าพ่อแม่เลยสื่อสารแบบนี้อยู่ตลอดหรือบางทีในบางบ้านนะครับพ่อกับแม่บางทีอาจจะความเห็นไม่ตรงกันเช่นหมอยกตัวอย่างนะครับลูกอาจจะเป็น transgender หรือเป็นเกย์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็พ่อก็รับไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อเองเนี่ยไม่ยอมเลยเพราะนี่เป็นลูกชายคนโตเนี่ยนะแล้วก็อาจจะตำหนิบ่อยๆแต่แม่ก็จะเห็นใจมากกว่าซึ่งบางทีกับการว่าพ่อกับแม่ก็ไปทะเลาะ กันเพราะเรื่องนี้แล้วก็ไปทะเลาะ กันต่อหน้าลูกซึ่งบางทีลูกก็จะรู้ว่าเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาแล้วเขาก็อยากจะทำท่าเป็นเหมือนผู้ชายปกติเวลาที่อยู่ต่อหน้าคุณพ่อแต่จริงๆแล้วมันขัดแล้วมันฝืนในใจเขามากๆเลยมันก็จะสร้างความกดดันสร้างอารมณ์ที่ไม่โอเคแล้วจะทำให้การเลี้ยงลูกนั่นแหละมันไม่productive มันทำให้เด็กไม่สามารถเติบโตเป็นเด็กที่มีความสุขได้อะครับดังนั้นจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีผลตลอดการเลี้ยงดูเขามีผลตลอดหมออยากกลับมาที่ว่าให้พ่อแม่ทราบนะครับว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญของลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเติบโตไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เป็นฐานที่มั่นทางใจของลูกเสมอเป็นคนสำคัญของลูกเสมอการกระทำของเราคำพูดของเราแม้เพียงเล็กๆน้อยๆส่งผลต่อลูกเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วลูกอาจจะเสียใจเมื่อพูดไปแล้วมันจะไปกระทบความภูมิใจในตัวเองของลูกอย่าทำเลยครับลองกลับมาที่ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงเชิงบวก ในเมื่อถ้าลูกก็เป็น LGBTQ แล้วไงต่อเราไม่รักเขาหรอที่บอกไปตอนต้นไงเรารักเขาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเขาแล้วอะแล้วทำไมพอเขามีเพศที่มันไม่ตรงกับใจที่เราชอบอะแล้วเราถึงไม่รักเขาอะตรงแล้วความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ชวนคิดแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในเด็กหรือวัยรุ่นที่เป็น LGBTQ เนี่ยบางทีก็จะถูกล้อเลียนเนาะเวลาที่ไปโรงเรียนหรือไปอยู่ในสังคมของเด็กและวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยก็ถูกล้อเลียนดังนั้นวันนี้จะชวนกันมาฟังว่าเออเรามีวิธีการอย่างไรเวลาที่พ่อแม่จะช่วยลูกที่ถูกล้อเลียนนะครับลูกที่เป็น LGBTQ อย่างแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในตัวลูกก่อนตรงนี้สำคัญนะเน้นย้ำทุกๆจุดในแพสนี้เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นก่อนการเป็น LGBTQ ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆถ้าเกิดบอกว่าชายหญิงคือความปกติเขาก็อยากปกติเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ใน EP นี้เราไม่ได้บอกว่ามีแค่ชายกับหญิงอ่ะหมอยังเชื่อว่าจริงมันอาจจะมีอีกหลายเพศที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าจริงแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นต่อก็คือเราเข้าใจแล้วยอมรับไงว่าเรารักในตัวเขาเหมือนเดิมเขายังเป็นลูกของเราคนเดิมยังเป็นคนดีที่อยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนเดิมเราสามารถเลี้ยงดูเขาให้ปกติได้เหมือนเดิมเข้าใจและยอมรับก่อนเป็นอย่างแรกอย่างที่สองนะครับเราเพิ่มความเข้าใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รักเขาพ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าลูกเผชิญอะไรก็ตามพ่อแม่พร้อมจะเป็นฐานที่มั่นทางใจและพร้อมที่จะส่งเสริมช่วยเหลือป้องกันผลักดันให้ลูกเสมอโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าลูกที่ได้ยินนี้เขาคงภูมิใจแล้วเขาคงดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าเขาเผชิญปัญหาอะไรเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาหาเรานะอย่างที่3ของการจัดการปัญหาคือพ่อแม่สอนลูกให้ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดเวลาที่ถูกล้อถ้าคนล้อปุ๊บลูกโกรธคนล้อเป็นไงครับสนุกสิโอ้โหเสียใจคนล้อเป็นไงก็สนุกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาที่คนที่ถูกล้อเนี่ยแสดงอารมณ์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเสริมแรงของการกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำไปเสริมพฤติกรรมเชิงลบคือการล้อนั้นซ้ำเรื่อยๆผู้กระทำก็จะกระทำซ้ำอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูลลี่นะครับกระทำซ้ำๆดังนั้นต้องตัดวงจรด้วยการที่ลูกที่ถูกล้อเนี่ยทำท่าเฉยๆแต่ไม่ต้องถึงขั้นทำท่าแบบเยาะเย้ยหรือทำท่าถึงขั้นแบบขออนุญาตนะเช่นแบบดูไม่น่ารักหรือดูหน้าหมั่นไส้อะแบบนั้นก็จะถูกล้ออีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าได้รับความสนใจเชิงลบออกไปอีกนะครับข้อถัดมาคือพ่อแม่สอนลูกที่จะมีทักษะในการบอกความต้องการที่แท้จริงหรือเรียกว่า assertive skill assertive skill หมายความว่าลูกกล้าที่จะบอกว่าลูกไม่ชอบว่าผมไม่ชอบหนูไม่ชอบที่เพื่อนมาทำแบบนี้โดยที่สื่อสารกับคนที่กระทำกับเขาซึ่งบางทีเวลาสอนเนี่ยพูดแต่พูดง่ายแต่บางทีพ่อแม่อาจจะต้องซ้อมตั้งแต่อยู่ที่บ้านว่าถ้าหนูโดนกระทำหนูจะตอบโต้อย่างไร assertive อย่างไรนะไม่ใช่ตอบโต้มันดู negative ไปหน่อยลูกจะ assertive อย่างไรกับผู้กระทำจะมีวิธีการสื่อสารยังไงทั้งวิธีการเพิกเฉยและวิธีการบอกว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ทำอีกนะครับในข้อที่4คือบางทีเพิกเฉยก็แล้ว assertive ก็แล้วหยุดไม่อยู่บางทีลูกอาจจะต้องไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆว่าผมไม่โอเคหนูไม่โอเคโดนคนนี้กำลังกระทำและข้อสุดท้ายคือเน้นย้ำว่าถ้าลูกมีอะไรให้ลูกกลับมาบอกพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องปกป้องลูกให้ถูกเพราะบางทีก็จะมีคำแนะนำที่บอกว่าพ่อแม่บางทีอาจจะต้องไปสื่อสารไปคอยลงไปช่วยแก้ปัญหาแต่หมอแนะนำแบบนี้ครับว่าเราต้องดูตามช่วงวัยของเด็กด้วยเช่นถ้าเขาเป็นวัยอนุบาลหรือเป็นวัยประถมเนี่ยการที่พ่อแม่ลงไปที่โรงเรียนไปช่วยเหลือเวลาที่ลูกถูกล้อเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับหรือว่าไปสื่อสารกับพ่อแม่ของคู่กรณีที่มาล้อมาแซวเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ลงไปจัดการที่โรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดผลลบเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะไม่ชอบให้พ่อแม่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ครูเข้ามายุ่งถ้าพ่อแม่ลงไปหลายๆรายพบเจอว่าเรื่องยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเด็กคนนั้นวัยรุ่นคนนั้นยิ่งถูกล้อยิ่งถูกรังแกมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบจะต้องเปลี่ยนไปเช่นติดต่อทางอ้อมสื่อสารกับครูแต่อย่างไรก็ตามสื่อสารกับลูกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ลูกถูกล้อถูกแย่ถูกแกล้งถูกรังแกด้วยเรื่องเพศสภาพให้กลับมาบอกพ่อแม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยป้องกันพ่อแม่พร้อมจะให้คำแนะนำ และสำคัญครับเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเข้ามาว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเขามีความกล้าเขามีทักษะที่จะจัดการปัญหานั้นๆได้แต่ถ้าไม่ไหวนะพ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือในแบบที่เหมาะสมกับวัยเขาแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆลูกเริ่มดูเหมือนแบบถูกกระทำซ้ำๆจนมีความเครียดจนไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจิตใจเขารุนแรงไหมอาจจะต้องพาไปหาคุณหมอใกล้บ้านนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้หมอชวนทุกคนได้มาคุยได้มารู้จักความหลากหลายในโลกใบนี้ที่เราเรียกถึงเรื่องของเพศพูดถึงเรื่องของ LGBTQ หลายๆอย่างคุณพ่อแม่อาจจะเคยฟังมาแล้วแต่หลายๆอย่างหมอเชื่อว่าอาจจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับเริ่มที่ความเข้าใจและความยอมรับเราอยากเห็นลูกมีความสุขเราอยากเห็นลูกเป็นคนดีในสังคมกลับมาเริ่มจุดเล็กๆจุดที่อยู่ในตัวตนของเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะมองข้ามเรื่องเพศไปได้ในอนาคตครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทำสกรีนนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: โอ้คุณพี่ทำไมงานเยอะขนาดนี้ครับวันนี
1: ้ประดังกันเข้ามามากเลยเนี่ยพี่ต้องอ่านบทนะเช็คดูว่าแบบความเรียบร้อยแล้วก็แก้นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นจอแบบเราดู reference แบบเห็นไหมมันเป็นพวกการแสดงคือมันต้องทำแบบควบคู่กันไปทั้งนี้เพื
0: ่อการแสดงนี่คือ
1: เมื่อยไปหมดแล้วปวด
0: ดูหนัง
1: ดูหนังที่แบบ
0: ซีรีส์
1: ซีรีส์ที่มีบทใกล้เคียงกับที่เราจะเล่นไงแล
0: ้
1: วเราก็เลยแบบล้าไปหมดเลยเพียมาก
0: อันนั้นก็เหมือนแบบฟ้า Facebook เหรอครับเนี่ย Facebook นี่นะ
1: คือเขาส่งบทมาทาง Facebook แล้วเราก็คุยกันว่าไอ้บทอย่างนี้มันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: นี่หุ้น
1: ใช่หุ้นเห็นไหม
0: เหมือนเล่นเกมฟาร์มวิวเลยเนี่ยเกมคนแก่เลยเนี่ยฟาร์มวิว
1: คือเรื่องตัวเลขมันเรื่องสำคัญมาก
0: พี่บีม
1: เคยได้ยินอาการนี้ไหมออฟฟิศซินโดรม
0: เคยเป็น
1: ใช่ไหม
0: เคยเป็นคร
1: ับ ก็คือมันอยู่ยิ้มก็ปวดไหล่ปวดหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ไม่เคยเป็นไงพี่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศพี่ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราลองทำอะไรหลายๆอย่างเราทำงานแบบเล่นคอมพิวเตอร์เยอะๆมันจะเป็นไหมอาการจะเป็นยังไง
0: จะเป็นยังไงล่ะเนี่ยทั้ง3เครื่องนี้โทรศัพท์อีกเครื่องนึง4เครื่อง
1: นี่คอยแบบเช็คคิว
0: IG
1: รู้ดีนะเริ่มปวดหลังแล้วมันลามขึ้นมานี่ผ่านต้นคอขึ้นไปสมองแล้วก็เริ่มปวดตามเส้นนี้แล้ว
0: มันไวไปไหมครับเนี่ย
1: มันไวไปเหรอ
0: มันไวไปนะ
1: นี่อุปทานใช่ไหม
0: อุปทานมากเลยเนี่ย
1: โอเคพี่อาจจะไม่เป็นแต่ว่าแขกรับเชิญที่แบบ
2: โอ้ยพี่บีมพี่เฮามานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยปล่อยให้ใหม่มารอได้เนี่ยรู้ไหมคะว่านัดใหม่ตั้งแต่กี่โมงใหม่มาก่อนเวลาแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บไม่มีคนมาสนใจเลยแล้วคือหาพิธีกรไม่เจอจะกินข้าวจะกินน้ำก็ยังไม่รู้แล้วคือชุดเนี่ยคือได้ไหมอ่ะแล้วยังไงแล้วคือสรุปไม่มีบีบใหม
1: ่ไม่เดี๋ยวไม่ใจเย็นใจเย็นใหม่ใหม่นั่งก่อนแป๊บนึงก็ได้
2: ไม่มันไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยนะพี่แต่ว่าคือแค่หาพิธีกรไม่เจอเข้าใจป
1: ่
2: ะ
1: โอเค
2: คือมันก็ร้อนมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยลองดาวร้อนด้วยอ
1: ันนี้เป็นอาการติดมาจากที่ออฟฟิศหรือเปล่า
2: ฮะเป็นเลยนะคะ
1: เหมือนออฟฟิศซินโดรมไงแบบนี่คืออาการของออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าแบบว่าติดมาจากออฟฟิศแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นนางร้ายบ่อยเราก็เลยแบบว่าอารมณ์มาเวียงใส่คนอื่นหรือเปล่า
2: คือที่อยู่ในละครเนี่ยไม่ได้เล่นคือเป็นตัวเองจริงๆ
1: หรพี่เชื่อเนี่ยได้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเดินตามพี่มาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หมวยในบ้านดีกว่าน
2: ะตายแล้วปวดหัวปวดคอเลยใช่ไหม
1: ตายแล้วไปรีบไปดีกว่าไป
2: ช่วยหน่อยสิคะ
1: ไปครับเอาละไปกันพี่หมวยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับถูกใจผมแล้วก็แฮลมากๆเลยครับผม
3: ถูกใจพี่ด้วย
1: ถูกใจพี่หมวยด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะนี่น้องใหม่สุกัญญาเกียรตินิพพาน
3: สวัสดีค่ะ
4: ทราบมาว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมมานานแล้วด้วย
3: จริงๆแล้วเพิ่งจะทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยเป็นมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็เพิ่งจะแบบว่าไปหาหมอเพราะว่าอายุประมาณ37ปีไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะแต่เมื่อแบบวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาการหนักแล้วอะจากปกติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่แบบปวดไหล่นิด
1: ๆ
3: ปวดหลังหน่อยๆเฮ้ยทำไมมันลงไปแบบเริ่มสะโพกเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นคอเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นหัว